จะหารูปภาพเหมือนที่ครูใหม่มีนะคะหรือเพิ่มเติมจากนี้ได้แล้วแต่ความชอบของเรานะคะอย่างน้อยนักเรียนจะต้องมีรูปภาพในการทำเวิร์กช็อปนี้คือ2รูปเรามาเริ่มกันเลยนะคะเปิดโปรแกรม Photoshop ค่ะนี่คือตัวอย่างที่ครูใหม่เตรียมไว้ให้นะคะหลังจากนั้นเปิดรูปภาพรูปที่ครูใหม่เตรียมมาใช้วันนี้ก็คือรูปของครูใหม่เองนะคะเราจะใช้รูปนี้ค่ะเป็นภาพถ่ายเราจะใช้รูปนี้นะคะในการตกแต่งทำกราฟิกสิ่งแรกที่ครูใหม่จะเปลี่ยนในรูปภาพก็เหมือนทุก EP นะคะเปลี่ยนเลเยอร์แบ็คกราวด์ให้กลายเป็นเลเยอร์ปกติเลเยอร์0ที่เราสามารถใช้งานกับเลเยอร์ได้ค่ะคลิกโอเคค่ะหลังจากนั้นเลเยอร์เริ่มที่จะแอคทีฟให้เราสามารถทำงานได้ขั้นตอนต่อไปเนื่องจากรูปภาพของครูใหม่นะคะหันหน้าไปทางขวามือครูใหม่ต้องการที่จะให้กลับด้านหันหน้าไปทางซ้ายมือนะคะวิธีการกลับไปที่ Image Rotate ค่ะแล้วกดตัวนี้นะคะ Flip Canvas คลิกได้ค่ะหลังจากนั้นรูปจะกลับด้านไปทางด้านซ้ายมือนะคะตอนนี้รูปของครูใหม่พร้อมที่จะไดคัตแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไดคัตด้วยเพนค่ะใช้เมาส์คลิกที่เครื่องมือเพนนะคะเลือกเพนทูลตัวแรกหลังจากนั้นลองซูมดูว่าเราจะเริ่มต้นที่จะเริ่มไดคัตตรงจุดไหนครูใหม่จะเริ่มจากขานะคะการไดคัตทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะเริ่มไดคัตและใช้วิธีการกดออลติเนตในการตัดขาของวัตถุหลังจากนั้นไดคัตไปเรื่อยๆวิธีการไดคัตให้เราไดคัตเข้าไปในเนื้อของชิ้นงานเนื้องานที่เรากำลังไดคัตนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่ติดขอบของสีแบ็คกราวด์ติดมานะคะไดคัตต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่ไดคัตสามารถซูมเข้าซูมออกนะคะเพื่อที่จะดูรายละเอียดดีเทลเช่นช่วงแขนไดคัตต่อไปเรื่อยๆค่ะช่วงแขนเสื้อของครูใหม่นะคะเป็นช่วงที่มีความกว้างเราสามารถที่จะไดคัตตัดทั้งพื้นที่ได้เลยค่ะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะช่วงตรงนี้เป็นช่วงที่มีวงกว้างเราสามารถที่จะตัดไดคัตได้เลยค่ะและตรงต้นไหล่จะต้องมีการเก็บดีเทลนิดนึงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีช่วงโค้งเราจะต้องเก็บรายละเอียดช่วงโค้งให้หมดนะคะ

การได้คัดสิ่งของวัตถุหรือตัวคนจากแบ็คกราวด์หลังนะคะมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนในการได้คัดต้องการความละเอียดความไม่ละเอียดของงานมากประมาณไหนนะคะสามารถนำเอาไปใช้ได้ทุกวิธีเลยใน EP ที่1ถึง4ครูไหมได้สอนวิธีการได้คัดไว้2แบบนะคะสามารถที่จะเลือกนำไปใช้ได้ทั้ง2แบบเลยค่ะตอนนี้เราได้คัดเรื่อยๆนะคะลองดูนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้เราได้คัดไปประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวได้คัดต่อไปอีกค่ะซูมอินซูมเอาท์ดูวัตถุของเราตลอดเวลานะคะตอนนี้เราถึงไล่แล้วนะคะได้คัดต่อไปอีกการได้คัดสำคัญที่การฝึกจับเมาส์นะคะถ้าเราสามารถที่จะควบคุมเมาส์ได้มันจะทำให้การได้คัดของรูปภาพของเราง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่เริ่มทำใหม่ๆนะคะค่อยๆทำค่อยๆจับเมาส์นะคะไปทีละนิดค่ะสำหรับใครที่มีความเชี่ยวชาญในการได้คัดแล้วนะคะสามารถไปแบบรวดเร็วได้เลย

ัดขาก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับเส้นเห็นไหมคะกดออลติเนตค้างไว้นะคะเพื่อที่จะปรับเส้นเส้นก็จะไปตามรูปร่างที่เราทำการเดย์คัตค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มเดย์คัตจุดต่อไปเดย์คัตไปเรื่อยๆเน้นเดย์คัตให้กินเข้ามาในเนื้องานนิดนึงและก็ไปตามรูปทรงรูปร่างของวัตถุที่เราต้องการทำงานนะคะกดออลติเนตตัดขาแล้วเดย์คัตไปเรื่อยๆเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการไดคัตของครูไหมหลังจากนั้นกดคอนโทรล Enter ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นครูไหมต้องการที่จะลบแบ็กกราวด์ออกลบแบ็กกราวด์ออกนะคะถ้าสมมติตอนนี้เรากดคอนโทรล Enter แล้วเรา Delete ภาพที่หายไปก็คือภาพของครูไหมนะคะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกselection ตรงส่วนวัตถุแล้วเราต้องการลบในส่วนของ background ให้กด control shift i ที่คีย์บอร์ดนะคะกด control shift i หลังจากนั้นกด delete ค่ะเรียบร้อยนะคะเราต้องการให้ตัว selection หายไปนะคะกด control d ค่ะจำไว้นะคะมือซ้ายมีผลต่อการทำงานของเรามากเนื่องจากเป็นมือที่เราไว้ใช้สำหรับการกดคีย์ลัดในการทำโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมกราฟิกต่างๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้มือซ้ายกดคีย์ลัดเพื่อที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานส่วนมือขวาเราแค่จับเมาส์ค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่ครูไหมต้องการเปลี่ยนในภาพนี้คือต้องการเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีขาวดำค่ะไปที่ Image กดโหมดไปเลือกสีขาวดำนะคะ Grayscale โอเคตอนนี้ภาพของครูไหมกลายเป็นสีขาวดำเรียบร้อยแล้วค่ะเราพร้อมที่จะนำภาพไปใส่ในกระดาษ A4 เพื่อเตรียมตัวทำงานต่อนะคะหลังจากนั้นสร้างกระดาษ A4 1แผ่นไปที่ File กด New ไปที่กระดาษ A4 นะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนหาไซส์กระดาษ A4 ไม่เจอให้ไปที่ Print นะคะแล้วเลือกไซส์กระดาษตามที่มีเลยค่ะนักเรียนต้องการไซส์กระดาษแบบไหนในรูปแบบของการ Print ออกมานะคะก็จะเจอ A4 เราต้องการสร้างกระดาษให้เป็นแนวตั้งเลือกแนวตั้งนะคะไซส์กระดาษ A4 คือ210x297นะคะหน่วยอาจจะตั้งเป็นเซนติเมตรค่า resolution ให้ตั้งไว้ที่300นะคะเพื่อเราจะสามารถที่จะเอางานตัวนี้ค่ะไปปริ้นเอาออกมาให้มีความละเอียดคมชัดได้หลังจากนั้นกด create เลยค่ะเราก็จะได้กระดาษ A4 ตอนนี้เราอยู่ในโหมดสี RGB นะคะเนื่องจากเราจะทำงานชิ้นนี้โชว์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็จะใช้งานชิ้นนี้ไปโชว์เป็นพอร์ตงานของตัวเราเองได้นะคะโหมดสีครูไหมก็เลยให้อยู่ในโหมด RGB โอเคหลังจากนั้นเราจะทำการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะปิดไปเลยค่ะไม่ต้องเซฟนะคะเนื่องจากเราได้นำตัวของครูไหมเข้ามาในกระดาษ A4 เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะสร้างต่อไปคือตัวด้านล่างนะคะด้านล่างที่เป็นวิวที่เราหารูปภาพไว้แล้วนะคะไปที่ไฟล์กด Open เลือกรูปภาพมา1รูปนะคะเพื่อที่เราจะเอามาเป็นส่วนประกอบของร่างกายเราค่ะลากรูปไปใส่เลยนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเห็นว่าเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนคือเลเยอร์หลังที่เราเลือกมานะคะตอนนี้เราต้องการให้ภาพวิวอยู่บนร่างกายของครูไหมนะคะครูไหมก็ใช้วิธีการยืดการยืดภาพในการทำงานของกราฟิกให้ยืดภาพตามสเกลนะคะไม่มีการยืดแบบลักษณะนี้นะคะให้ยืดลดตามสัดส่วนของสเกลนะคะแล้วภาพงานก็จะออกมาคุณภาพสวยงามหลังจากนั้น

เราจะต้องดูว่าตอนนี้วัตถุอยู่บนร่างกายของคุณใหม่แล้วสวยงามหรือยังวิธีการนะคะใช้การลดโอพาซิตี้ค่ะเพื่อที่จะมองเห็นเงาของร่างกายด้านหลังนะคะหลังจากนั้นเราลองวางภาพให้เหมาะสมค่ะ

ขยับภาพนะคะวิธีการสังเกตคือเราสังเกตในตัวร่างกายของครูใหม่อ่ะค่ะที่เราตัดมาเมื่อกี้อ่ะค่ะว่าถ้าสมมุติภาพไปอยู่แล้วเราจะเห็นภาพชิ้นนั้นนะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะใช้วิธีการเอาเมาส์คลิกนะคะตรงเลเยอร์ที่เป็นร่างกายนะคะเลเยอร์ที่เราได้คัดมาหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะตอนนี้เราจะเห็นเส้นเงานะคะเส้นซีเลคชั่นขึ้นมาแล้วเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าตอนนี้ภาพที่เรานำมานะคะส่วนประกอบของภาพอยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายสามารถที่จะเพิ่มลดโอพาซิตี้เพื่อดูภาพได้ตอนนี้ภาพวิวจะอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณหมายตัดจะอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเมื่อเราโอเคแล้วนะคะคุณหมายโอเคที่จะให้ภาพอยู่บนร่างกายแบบนี้แล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะทำการลบแบ็กกราวด์ที่ไม่ต้องการออกนะคะแบ็กกราวด์ด้านหลังที่ไม่ต้องการออกให้นักเรียนใช้คลิกที่เลเยอร์ที่เป็นตัวไดคัทของเราอะค่ะตัวคนของครูไหมใช้เมาส์คลิกนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะกดคอนโทรลค้างไว้นะคะแล้วคลิกเลเยอร์ค่ะอีกครั้งนึงนะคะถ้าเราต้องการลบภาพที่เป็นภาพวิวให้เราไปใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ที่เราได้คัดก็คือเลเยอร์คนนะคะใช้เมาส์คลิกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค่ะคลิกค้างไว้ค่ะคลิกคอนโทรลค้างแล้วคลิกเมาส์หลังจากนั้นจะขึ้นตัว selection เมื่อขึ้นตัว selection เราจะต้องไปดูว่าเราต้องการลบอะไรในวัตถุเราต้องการที่จะลบภาพวิวค่ะใช้เมาส์คลิกภาพวิวค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่กำลังซีเลคชันอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของครูไหมเราจะต้องกด Invert Control Shift I เพื่อเป็นการกลับด้านเพราะเราต้องการที่จะลบแบ็กกราวด์ที่ไม่เกี่ยวข้องที่นอกเหนือจากร่างกายที่ตัวของครูไหมออกนะคะกดที่คีย์บอร์ด Control Shift I กด Delete ค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าเรามีภาพ2ภาพซ้อนกันในเลเยอร์2เลเยอร์ที่เราทำไว้นะคะในภาพที่ซ้อนกันจะมีความพอดีกันก็คือในส่วนของร่างกายที่เราได้คัดตัวของครูไหมนะคะภาพวิวที่เรานำมาจะต้องพอดีกับตัวของครูไหมเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เราใช้ภาพ2ภาพซ้อนทับกันเรียบร้อยแล้วได้คัดแบ็กกราวด์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเป็นการไล่สีให้กับภาพวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะซึ่งก็คือตัวครูใหม่เองให้นักเรียนใช้เมาส์นะคะคลิกที่เลเยอร์ที่อยู่ด้านบนเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิก add layer mark ตรงนี้นะคะหลังจากที่คลิก add layer mark เรียบร้อยเราก็ไปหาGradientGradientจะอยู่ตรงทูลด้านซ้ายมือนะคะคลิกค้างไว้แล้วนักเรียนจะเห็นทูลบาร์เยอะแยะมากมายนะคะเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ด้านในเราเลือกGradientค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกสีขาวดำนะคะในการไล่สีในการไล่สีของGradientให้นักเรียนเลือกสีขาวดำเพื่อที่จะไล่สีให้ภาพมีความกลมกลืนกับตัวร่างกายด้านหลังนักเรียนเลือกแบบนี้เลยค่ะในการเลือกGradientนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีช่วงระยะแรกที่เราเริ่มจุดนะคะจนมาถึงด้านล่างยิ่งลากยาวความGradientจะยิ่งเพิ่มขึ้นพอลากสั้น

ร่างสั้นเราก็จะกระเดียนแค่ช่วงระยะที่เราเลือกนะคะช่วงนี้นะคะอันนี้คือช่วงเส้นของการไล่กระเดียนให้นักเรียนดูความเหมาะสมนะคะว่าเราจะไล่ประมาณไหนเช่นแบบนี้แบบนี้ภาพที่เราต้องการสื่อที่จะออกมาค่ะเราต้องการสื่อในลักษณะไหนเห็นตึกชัดเห็นตัวชัดนะคะดูที่ความงามนะคะของครูไหมจะใช้แค่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติยังไม่โอเคสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะในขณะที่นักเรียนกำลังไล่กระเดียนนะคะสมมุติว่าเส้นมันเอียงลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้คือการไล่แบบฟรีสไตล์นะคะครูไหมจับเมาส์แล้วก็คลิกเลยนะคะถ้านักเรียนต้องการให้เส้นเนี้ยค่ะมีลักษณะตรงแบบนี้นะคะเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัดให้นักเรียนใช้มือซ้ายกดชิปที่คีย์บอร์ดค่ะกดชิปค้างนะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะถ้านักเรียนไม่กดชิปเส้นมันก็จะเป็นในลักษณะของฟรีสไตล์เอียงได้แบบนี้ถ้ากดจะตรงลักษณะแบบนี้นะคะเรียบร้อยของครูไหมจะใช้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำเพิ่มคือการเพิ่มตัวอักษรด้านล่างนะคะพิมพ์ตัวอักษรก่อนเลยค่ะไปที่ด้านซ้ายนะคะคลิกตัว T แล้วเลือกพิมพ์ตัวอักษรนักเรียนอาจจะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองพิมพ์เป็นข้อความต่างๆที่นักเรียนต้องการให้ปรากฏอยู่บนชิ้นงานนะคะเช่นของครูไหมจะพิมพ์ชื่อตัวเองนะคะ

เรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองเสร็จต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มลดฟอนต์นะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกคุมลากแล้วนักเรียนจะเห็นด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นที่นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์แบบต่างๆที่นักเรียนต้องการได้ถัดมาอีกนิดนึงจะเป็นไซส์ฟอนต์ขนาดของฟอนต์นะคะสามารถเพิ่มลดได้และถัดไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นพารากราฟสไตล์สมมุติว่านักเรียนพิมพ์2บรรทัดต้องการจัดชิดซ้ายชิดขวาชิดกลางสามารถจัดได้อีกนิดนึงจะเป็นสีนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้โอเคของครูไหมจะใช้ฟอนต์ที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือฟอนต์นี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะก็คือการวางตัวอักษรด้านล่างตัวครูไหมนะคะเราจะหามุมในการวางตัวอักษรก่อนนะคะลักษณะตรงนี้เราจะวางตัวอักษรให้เอียงไปกับตัวแบ็กกราวด์ด้านหลังนะคะครูหมายจะวางประมาณนี้นะคะมองอีกไม่เอ่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีตัวอักษรนิดนึง

นี่ค่ะภาพรวมจะประมาณนี้นะคะเราจะวางตัวอักษรด้านล่างขยับให้ตัวอักษรนะคะไม่หลุดออกจากตัวแบ็คกราวด์ด้านหลังไม่หลุดแบบนี้นะคะให้ตัวอักษรอยู่ภายในรูปภาพที่เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังของเราทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนทำการก๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้เลเยอร์ที่เป็นรูปวิวนะคะรูปนี้นะคะให้นักเรียนทำการก๊อปปี้ที่เป็นรูปวิวด้วยการใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์รูปวิวนะคะและกด Ctrl J กด Ctrl J นะคะกด Ctrl J เป็นการ

พิ่ม copy layer ขึ้นมาอีก1 layer หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกที่ตัวอักษรคลิกตัวอักษรตัวนี้นะคะกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้ค่ะแล้วคลิกตัวอักษรตรงจุดนี้เป็นการซีเล็กตัวอักษรนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องการตอนนี้คือเราต้องการที่จะ copy ด้านหลังเดี๋ยวครูใหม่ขอปิดตาทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มองชัดว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรตอนนี้เราปิดดวงตาหมดแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำตอนนี้คือการ copy ตัวอักษรให้เป็นพื้นเดียวกับพื้น background ด้านหลังที่เป็นรูปวิวทิวทัศน์ค่ะตอนนี้เราปิดหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกค่ะคลิกที่เลเยอร์ที่เป็นภาพวิวนะคะกด Ctrl Shift I ค่ะแล้วกด Delete เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะกด Ctrl Shift I แล้วกด Delete แล้วลองปิดตาตัวอักษรนักเรียนจะพบว่านักเรียนจะได้ฟอนต์ตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเปิดตาวัตถุที่เราปิดไว้ค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเปิดตาวัตถุที่เราปิดขึ้นมานักเรียนจะเห็นว่าภาพที่เราทำเมื่อกี้ค่ะจะกลืนไปกับแบ็กกราวด์ด้านหลังทีนี้เราจะทำยังไงเพื่อที่จะโชว์ตัวอักษรใช้วิธีการนี้ค่ะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1เลเยอร์เลเยอร์ที่สร้างใหม่จะต้องอยู่บนเลเยอร์ของภาพวิวนะคะนี่คือเลเยอร์ภาพวิวของเรานะคะนี่คือเลเยอร์ตัวของครูใหม่นะคะเลเยอร์ภาพวิวคือเลเยอร์2เราสร้าง new layer ขึ้นมาใหม่นะคะใช้ตัวนี้นะคะตัวบวกนะคะ create new layer ขึ้นมาใหม่1 layer หลังจากนั้นเราไปเปิดตาคำว่านาขวัญนะคะแล้วใช้ตัวเพนในการวาดค่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นกด Ctrl Enter และเทสีขาวลงไปค่ะเทสีขาวลงไปใครเลยค่ะ Edit Fill เลือกโฟกัสนะคะเพราะตอนนี้โฟกัสของครูไหมเป็นสีขาวให้นักเรียนเลือกโฟกัสเรียบร้อยค่ะลองปิดตาดูสิคะเห็นไหมคะตอนนี้ภาพที่เราได้ภาพที่เราได้คือเราจะได้กราฟิก1ชิ้นที่มีชื่อหรือว่าข้อความที่เราเลือกไว้ด้านล่างและตัวข้อความมีความกลืนกับแบ็กกราวด์ที่เป็นวิวทิวทัศน์นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนตกแต่งภาพตกแต่งข้อความของนักเรียนนะคะด้วยการซีเล็กค่ะและใช้เครื่องมือตัวเดิมเลยนะคะเอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์นะคะซูมอีกนิดนึงนะคะจะได้มองเห็นชัดเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะเจาะรายละเอียดหรือว่าดีเทลในส่วนของการใช้เอฟเฟกต์ในส่วนของการแต่งฟอนต์ตามให้นักเรียนซูมอินเข้าไปเยอะๆนะคะเช่นของครูใหม่ตอนนี้ซูมอินที่ระยะ 200% เปอร์เซ็นต์จะอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนไปที่ fx กด drop shadow ค่ะแล้วเพิ่ม opacity นะคะopacity คือความเข้มความอ่อนของเงาด้านหลังนะคะเห็นไหมคะค่อยๆเพิ่มการเพิ่มเงาด้านหลังจะทำให้วัตถุมีลักษณะนูนขึ้นมาจากภาพของเรานิดนึงนะคะปรับความเอียงนะคะลองดูสักประมาณนี้ได้ไหมซูมเอาดูนะคะนี่คือภาพเวลาที่เราไปใช้งานพอดีไหมถ้าไม่พอดีปรับเพิ่มได้อีกค่ะเพิ่มอีกนิดนึง
เวลาที่นักเรียนดูภาพนะคะดูภาพเวลาใช้งานหรือว่าดูภาพเวลาที่เราทำเสร็จองค์ประกอบภาพจะต้องชัดในลักษณะนี้นะคะในลักษณะที่กราฟิกที่เราทำเต็มภาพเต็มหน้าจอนะคะหลังจากนั้นครูใหม่ขอเพิ่มนิดนึงเมื่อดูระยะไกลแล้วรู้สึกว่ามันยังมีน้อยนะคะยังเอฟเฟกต์ยังมองไม่เห็นเราสามารถเพิ่มลดเอฟเฟกต์ได้ตลอดเวลานะคะ

โอเคค่ะ เรียบร้อยนะคะหลังจากงานเรียบร้อยเช็คระยะค่ะระยะที่เราจะสามารถมองเห็นชิ้นงานของเราทั้งงานนะคะว่าโอเคไหมพอดีไหมกับการจัดองค์ประกอบของเรานะคะ

โอเคตอนนี้ชิ้นงานของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทำชิ้นงานเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ตรวจความเรียบร้อยของชิ้นงานเสร็จแล้วเราให้ใช้วิธีการเซฟไว้ก่อนนะคะเซฟแอดตรงตำแหน่งที่เซฟนักเรียนใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์หรือว่าเซฟในตำแหน่งที่นักเรียนต้องการเซฟได้เลยนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นชิ้นงานที่เราต้องการที่จะเซฟชื่อแรกที่ครูหมายเซฟนะคะเป็นการเซฟในไฟล์ Photoshop คือถ้าสมมุตินักเรียนเซฟไฟล์ Photoshop นักเรียนสามารถที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปแก้ไขได้ตลอดกดเซฟค่ะตัวนี้เป็นไฟล์ที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะคะลองเทสดูนะคะปิดตัวนี้ไปค่ะแล้วเปิดไฟล์ที่ครูไหมเซฟเมื่อกี้นะคะชื่อนาขวัญนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลเยอร์มีปกตินะคะหลังจากนั้นเซฟไฟล์ที่นำไปใช้ในการเผยแพร่นะคะSave as copy นะคะอยู่ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนต้องการที่จะนำไฟล์ตัวนี้ค่ะไปใช้ทำอะไรเช่นเป็นไฟล์ GIF เป็นไฟล์ JPEG นะคะแล้วแต่ประโยชน์ของการใช้งานไฟล์ PNG หรือไฟล์ TIFF ถ้าเป็นในลักษณะของไฟล์ TIFF จะเป็นเช่นเดียวกับไฟล์ Photoshop นะคะคือเป็นการเซฟแบบแยกเลเยอร์แต่สมมุติถ้าเราเอาไปเผยแพร่ต่างๆที่เราไม่ต้องการให้แยกเลเยอร์นะคะนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ JPEG ได้เลยค่ะกดเซฟนะคะตรงนี้เป็นค่าควอลิตี้ค่าความละเอียดของรูปภาพนะคะนักเรียนสามารถตั้งที่ระดับสูงสุดแม็กซิมัมได้เลยเพื่อความละเอียดความคมชัดของชิ้นงานนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นไปเช็คไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะคะเรียบร้อยนะคะทุกครั้งนะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนทำชิ้นงาน1ชิ้นนักเรียนจะต้องเซฟชิ้นงานแล้วไปเช็คไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้งานนะคะถ้าสมมุติเกิดข้อบกพร่องตรงจุดไหนนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขชิ้นงานของตัวเองได้เช็คนะคะซูมดูนะคะในส่วนของชิ้นงานว่าโอเคไหมนี่คือลักษณะงานที่เราจะไปเผยแพร่นะคะถ้าไม่โอเคเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขเพิ่มลดได้เช่นนะคะเช่นเราอาจจะเพิ่มแบ็คกราวด์ด้านหลังเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่ามันบางไปนะคะตรงด้านหลังไม่มีอะไรเราสามารถเพิ่มได้วิธีการเพิ่มด้านหลังนะคะไปที่เลเยอร์แบ็คกราวด์ค่ะเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดนะคะหลังจากนั้นกดบวกแล้วไปวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาค่ะให้เหมือนต้นฉบับที่ครูไหมสร้างเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนสีค่ะวิธีการเลือกสีนะคะให้นักเรียนเลือกหาจิ้มสีที่มีอยู่ในรูปภาพนะคะมันก็จะทำให้ชิ้นงานของนักเรียนดูมีความกลมกลืนกันมากขึ้นหลังจากนั้นขยายค่ะให้พอดีกับสัดส่วน

เก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะไม่ให้มีขอบตกนะคะเพราะว่าเราจะโชว์แบ็กกราวด์ด้านหลังในลักษณะนี้

ขยายนิดนึงนักเรียนลองดูให้เข้ากับชิ้นงานของเรานะคะเมื่อเราโอเคแล้วถ้าสมมุติเราขยายแบ็คกราวด์จนโอเคแล้วนะคะประมาณนี้นะคะกดเซฟอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นกด Save As เป็นภาพ JPEG Save Copy As เป็นภาพ JPEG ใช้นามสกุล JPEG นะคะเพื่อเราจะเอาไปใช้งานต่อได้กด Save ค่ะ Save ทับชิ้นงานที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานที่พร้อมจะใช้งานถ้าสมมุติเรามารีเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วชิ้นงานยังไม่โอเคนักเรียนสามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ชิ้นงานเมื่อเสร็จนักเรียนสามารถขยายได้นะคะขยายได้ลดขยายได้ถ้าอยู่ในไฟล์ Photoshop

เรียบร้อยนะคะสำหรับ EP ที่4เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับต่างๆที่ครูไหมสอนซึ่งเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็นำไปพัฒนาในการทำโปรแกรม Photoshop ในการตัดแต่งภาพแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆแล้วก็โปรแกรม Photoshop ง่ายๆกับครูไหมสวัสดีค่ะ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2นำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือส่วนที่สัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในสนธิสัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

สวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห์บัวสนิทนะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวันนี้นะคะจะมาสาธิตการทำไส้กรอกปลาซึ่งให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะซึ่งในการทำไส้กรอกปลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัตว์น้ำแปรรูปนะคะในการทำไส้กรอกปลาก็จะมีผลิตภัณฑ์และมีส่วนผสมหลายส่วนผสมด้วยกันนะคะปลาที่เราใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาก็เป็นการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปลานะคะเราสามารถที่จะแปรรูปได้หลายผลิตภัณฑ์แต่ในวันนี้อาจารย์จะขอแนะนำเรื่องของการทำไส้กรอกปลานะคะซึ่งไส้กรอกปลาก็จะต้องมีการคัดเลือกวัตถุดิบนะคะเตรียมส่วนผสมนะแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปเป็นไส้กรอกปลานะคะวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ก็คือจะใช้ปลาดุกปลาดุกจะเป็นปลาที่มีไขมันน้อยนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วที่สำคัญเลยปลาดุกจะเป็นปลาที่มีขนาดตัวที่ใหญ่โดยที่เราใช้ทั่วไปนะคะก็จะเป็นปลาดุกรัสเซียนะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะทีนี้ในการทำผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะต้องมีการเตรียมปลานะคะปลาที่ใช้ก็คือจะเป็นปลาดุกนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมนะคะส่วนผสมต่างๆอันที่หนึ่งนะคะนมผงนมผงนี่จะช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะอันที่สองแป้งมันนะคะอันนี้ก็จะช่วยเติมส่วนผสมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ให้เนื้อที่เหนียวขึ้นนะคะอันที่สามน้ำมันนะคะในการทำผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอิมันชันเนี่ยก็จะต้องมีส่วนผสมที่เป็นน้ำมันแล้วก็ไขมันเพื่อให้รวมตัวกันนะคะอันที่สี่เกลือนะคะคุณสมบัติของเกลือที่ใช้เนี่ยก็คือจะใช้เพื่อสกัดโปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อปลาออกมานะคะอันที่5ก็คือฟอสเฟตนะคะฟอสเฟตจะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้น้ำที่อยู่ในเนื้อปลานะคะก็คือยังคงอยู่ในเนื้อปลาอยู่หรือว่าเราเรียกว่าช่วยคุณสมบัติในการอุ้มน้ำของเนื้อนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายจะช่วยปรับปรุงรสชาติให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมส่วนผสมที่เป็นกระเทียมนะคะ

ก็จะเพิ่มรสชาตินะคะช่วยในการปรับปรุงรสชาติเช่นเดียวกันแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็ดอกจานป่นนะคะตรงนี้ก็คือส่วนผสมของการทำไส้กรอกปลานอกจากส่วนผสมหลักๆแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการทำด้วยเช่นเดียวกันนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการทำเราจะใช้เครื่องสับผสมนะคะถ้าอยู่ด้านนี้เราจะเห็นว่าเราจะใช้เครื่องสับผสมที่มีขนาดตัวเล็กนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปสนใจนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือไส้นะคะไส้ที่ใช้ก็คือไส้พลาสติกนะคะไส้พลาสติกตรงนี้นะคะก็เพื่อที่จะผลิตเป็นไส้กรอกปลานะคะค่ะเดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะเราจะมาดูเรื่องของการเตรียมเนื้อปลาสำหรับทำไส้กรอกปลากันเลยนะคะนะคะเราได้ปลามาแล้วนะคะเราก็จะมาแล่ปลาออกเป็นชิ้นๆ นะคะอันนี้คือเนื้อปลาดุกนะคะเราจะทำการตัดปลาดุกออกนะคะซึ่งปลาดุกที่เราใช้ก็จะใช้ที่เป็นตัวใหญ่อย่างที่ได้บอกไปในขั้นตอนแรกเราก็จะแล่ปลาดุกออกในการแล่ปลาดุกนะคะเราก็จะแล่ให้ได้เนื้อให้มากที่สุดนะคะโดยถ้าสังเกตดูเวลาเราแล่เราจะแล่จากทางด้านที่ติดกับครีบนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการแล่นะคะแล้วก็จะได้เนื้อนะคะที่มีจำนวนเนื้อเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแล่ปลานะคะเดี๋ยวเราลองทำดูนะคะเมื่อแล่ปลาได้นะคะลักษณะปลาที่ได้ก็จะมี2ชิ้นนะคะอันนี้คือชิ้นที่1 นะคะที่แล่เนื้อปลาออกมาได้แล้วเดี๋ยวเราจะแล่อีกชิ้นหนึ่งนะคะ

เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการแล่ปลานะคะตรงนี้นะคะเราก็จะได้เราก็จะได้เนื้อปลานะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้เนื้อปลาเสร็จปุ๊บนะคะเราจะนําเนื้อปลามาลอกหนังนะคะเราจะนําเนื้อปลามาลอกหนังเพื่อที่จะได้เนื้อปลาออกมาไปทําไส้กรอกปลากันนะคะ

ซึ่งเราจะมีการนำกระดูกที่ติดอยู่กับเนื้อออกมาด้วยเพื่อที่จะให้ได้เฉพาะเนื้อปลาอย่างเดียวนะคะเพราะถ้ามีกระดูกติดไปด้วยเนี่ยอาจจะทำให้ส่วนผสมไม่สม่ำเสมอนะคะก็จะมีครีบจะมีก้างอยู่บริเวณท้องนะคะแล้วก็จะเอาก้างออกนะคะ

ค่ะเมื่อเราแล่ปลาเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นเนื้อปลามาแล้วเราจะนำมาตัดเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของเนื้อปลาที่เราจะได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะนำไปทำการล้างนะคะอันนี้คือลักษณะของเนื้อปลาที่เราได้นะคะค่ะอันนี้เป็นเนื้อปลาที่ได้จากการลอกหนังออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำตัดชิ้นส่วนปลาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ

นะคะพอเราเตรียมเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปนะคะขั้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องมีการอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เนื้อปลาเราจะสังเกตว่าเขาจะมีลักษณะของไขมันนะคะแล้วก็จะมีเลือดติดอยู่เมื่อเราหั่นได้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็จะนำไปล้าง

นะคะอันนี้ก็คือเนื้อปลาที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะทำการล้างเนื้อปลานะคะเพราะว่าในเนื้อปลาเนี่ยจะมีไขมันเป็นส่วนผสมอยู่นะคะแล้วก็จะมีเลือดนะคะแล้วก็สิ่งปนเปื้อนที่ติดอยู่นะคะเพื่อจะล้างสิ่งเลือดแล้วก็ไขมันออกนะคะในส่วนของการล้างเราจะมีที่ใช้ก็คือจะใช้สารส้มนะคะสารส้มที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะคะสารส้มที่เป็นก้อนๆเราจะนำมาบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะชั่งสารส้มเนี่ยประมาณ 2% นะคะ 2% ของน้ำหนักน้ำนะคะเราก็จะเอาสารส้มใส่ลงไปในน้ำ

ก็จะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนน้ำจะสังเกตเห็นว่าบนน้ำนะคะจะมีไขมันลอยอยู่ซึ่งตรงนี้นะคะสารส้มก็จะช่วยให้ไขมันออกมาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำเนื้อออกนะคะ

งนี้นะคะเราก็จะล้างน้ำเกลือสักให้ส่วนที่เป็นเลือดส่วนที่เป็นไขมันหลุดออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำขึ้นจากน้ำเกลือนะคะลงไปใส่ในน้ำเย็นเพื่อเป็นการล้างเกลือที่ติดอยู่นะคะอันนี้ก็คือน้ำเย็น

ค่ะเมื่อเราแช่ปลาในน้ำเกลือเย็นเมื่อเราแช่ปลาลงไปในน้ำนะคะน้ำเย็นแล้วตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่าจะมีส่วนที่เป็นไขมันลอยขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดูลักษณะเนื้อนะคะเปรียบเทียบกับตอนแรกจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยจะมีสีขาวขึ้นนะคะก็นั่นแสดงว่าคือส่วนที่เป็นเลือดส่วนที่เป็นไขมันได้หลุดออกไปแล้วนะคะหลังจากขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะเสด็จน้ำแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการของการทำไส้กรอกปลานะคะ

าเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำไส้กรอกปลานะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำไส้กรอกปลากันแล้วนะคะ

ทีนี้อันนี้เรียกว่าเครื่องสับผสมนะคะเครื่องสับผสมที่จะใช้ทำไส้กรอกปลาคือหน้าที่ของเครื่องคือเขาจะมีหน้าที่ทั้งสับแล้วก็ผสมให้ส่วนผสมทั้งเนื้อปลาแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเข้ากันนะคะสิ่งที่เราจะทำต่อไปเลยก็คือนำเนื้อปลาใส่ลงไปในเครื่องนะคะ

เมื่อเราสับผสมเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของเนื้อปลาที่เราสับผสมนะคะจะมีหน้าตาอย่างนี้แล้วหลังจากที่เราสับผสมเสร็จนะคะเราจะนำส่วนผสมของไส้กรอกปลานะคะมาทำจากส่วนผสมนะคะ

หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เป็นเกลือนะคะที่ได้บอกไปในตอนแรกนะคะ

ก็จะสับผสมไปเรื่อยๆให้เข้ากันนะคะเมื่อฟอสเฟตแล้วก็เกลือแล้วก็เนื้อสับผสมได้เข้ากันแล้วจะสังเกตว่าตอนนี้อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นนะคะเราจะต้องเติมน้ำแข็งเพื่อลดอุณหภูมิของส่วนผสมลงนะคะน้ำแข็งนะคะจะเป็นตัวที่จะช่วยลดอุณหภูมิของเนื้อนะคะจะลดอุณหภูมิให้เนื้อที่เราสับผสมอยู่เนี่ยเย็นขึ้น

ในช่วงนี้นะเราจะมีการกวาดส่วนผสมที่ติดอยู่ข้างตัวเครื่องนะคะเนื่องจากจะมีส่วนผสมที่เนื้อบางชิ้นที่ยังไม่ละเอียดนะแล้วก็จะมีการกวาดส่วนผสมให้สับผสมได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็จะทำการกวาดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตอนนี้ถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อมีลักษณะที่ขาวขึ้นนะคะมีลักษณะที่ขาวขึ้น

ะมีกระเทียมในขั้นตอนของการสับผสมเราจะใส่ส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่หยาบที่สุดลงไปก่อนนะคะ

จันทร์ที่ได้บอกในส่วนผสมในครั้งแรกไปแล้วนะคะส่วนผสมอื่นๆก็ตามลงไปได้เลยนะคะน้ำตาลนมผงแล้วก็แป้งมันจะสังเกตว่าจะใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งเป็นลำดับที่ต่อกันไปนะคะเราจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เป็นลำดับสุดท้ายเพราะว่าถ้าน้ำมันใส่ไปก่อนมันจะทำให้ลักษณะของเนื้อนะคะน้ำมันจะไปทำให้เนื้ออาจจะเหลวได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายจะใส่น้ำมันนะคะ

ค่ะก็เรียบร้อยนะคะในขั้นตอนของการสับผสมเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการบรรจุไส้นะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของไส้กรอกปลานะคะ

เราจะนำไส้กรอกปลาออกมาตอนนี้จะสังเกตว่าเมื่อกี้เราทำการสับผสมเนื้ออาจจะไม่เข้ากันดีนะคะหน้าที่ของเครื่องสับผสมเขาจะมีหน้าที่สับแล้วก็ผสมนะคะก็คือจะตัดให้เส้นใยโปรตีนเนี่ยสั้นทีนี้เราจะทำให้เนื้อเหนียวขึ้นโดยการที่เราจะนำมาใส่ภาชนะนะคะเพื่อที่จะฟาดให้เกิดความเหนียวเพิ่มขึ้นนะคะ

อันนี้ก็คือหน้าตาของไส้กรอกปลานะคะก่อนที่จะอัดใส่ไส้นะคะเดี๋ยวเราจะฟาดไส้กรอกปลานะคะเพื่อให้มันมีความเหนียวขึ้นนะคะ

สังเกตนะคะลักษณะของเนื้อปลาเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นไส้กรอกปลาตอนนี้จะมีลักษณะเนื้อที่เหนียวขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเราจะนำไส้กรอกปลาตรงนี้นะคะมาใส่ในเครื่องอัดไส้นะคะตรงนี้คือเครื่องอัดไส้แบบตั้งโต๊ะนะคะเวลาที่จะอัดใส่ไส้นะคะอัดใส่ไส้เราจะต้องไล่อากาศในตัวเครื่องนะคะวิธีการไล่อากาศก็โดยการปาไส้กรอกลงไปแรงๆนะคะนะคะ

ค่ะอันนี้ก็คือไส้กรอกที่อยู่ในเครื่องบรรจุไส้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทำการอัดไส้นะคะ

ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการอัดไส้ซึ่งไส้ที่ใช้ในขั้นตอนนี้นะคะไส้ที่ใช้ในการทำไส้กรอกปลานะคะเราจะมีไส้2ชนิดนะคะวันนี้จะเลือกใช้ไส้พลาสติกนะคะ

ซึ่งเครื่องอัดไส้ก็จะมีหลายแบบนะคะถ้าจะเลือกใช้ก็จะเป็นเครื่องอัดไส้ตอนนี้เราจะใช้แบบมือหมุนนะคะเวลาที่เครื่องทำงานจะสังเกตว่าเมื่อเครื่องถึงอาหารจะมีตัวไส้กรอกออกมานะคะจะเห็นว่าตรงนี้จะมีไส้กรอกออกมาเราก็จะค่อยๆนะคะค่อยๆกดอัดไส้ไปนะคะอันนี้ก็คือไส้กรอกนะคะที่บรรจุใส่ไส้อยู่

เรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องของการอัดไส้นะคะหลังจากที่ได้อัดไส้แล้วเราจะนำไปผูกนะคะท่อนๆไปผูกเป็นท่อนๆ

การผูกเชือกเราจะผูกไปข้างเดียวนะคะผูกลักษณะของเชือกจะผูกไปด้านเดียวเพื่อที่จะให้ไล่เนื้อที่เต็มนะคะไปกับส่วนหน้าไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไปผูกส่วนทางกันก็อาจจะทำให้เนื้อแตกได้นะคะหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไส้กรอกไปต้มค่ะ

หลังจากที่เราอัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามามัดนะคะตอนนี้เราได้มัดไส้กรอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไส้กรอกไปต้มค่ะ

ในการต้มนะคะไส้กรอกตอนนี้เราก็จะใช้อุณหภูมิในการต้มประมาณ70องศาถึง80องศาไม่เกินนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าใช้อุณหภูมิสูงจะทำให้เนื้อเสียสภาพหรือทำให้เนื้อไม่ดีนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิต่ำในการต้มนะคะเวลาที่ใช้ในการต้มก็15นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราเมื่อต้มเสร็จเราก็จะนำมาแช่ในน้ำเย็นนะคะแล้วก็จะได้เป็นไส้กรอกปลาค่ะอันนี้คือลักษณะของไส้กรอกที่ต้มสุกแล้วนะคะอันนี้นะคะ

เพื่อลดอุณหภูมิระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยเมื่อเราแช่ในน้ำเย็นเสร็จเดี๋ยวเราจะนำมาตัดออกเป็นชิ้นๆนะคะ

ผักก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำแปรรูปไส้กรอกปลาในวันนี้นะคะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของไส้กรอกปลานะคะที่ได้จากการแปรรูปปลานะคะซึ่งถ้านักศึกษาท่านผู้สนใจนักเรียนนะคะรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.rchannel.net ของสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคราบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดัน

เข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ประเภทวิชาพาณิชยการสาขาวิชาการบัญชีกับครูดวงฤดีสังทองนะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องของสมุดเงินสด2ช่องนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนที่แล้วเนี่ยเราได้บันทึกรายการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงบการเงินไปใช่ไหมคะในวันนี้นะคะครูก็จะมาเพิ่มอีกหนึ่งตอนก็คือเรื่องของการใช้สมุดเงินสด2ช่องนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าเราต้องสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเรื่องแรกนะคะที่เราจะต้องทราบนะคะก็คืออธิบายความหมายของสมุดเงินสด2ช่องได้นะคะหลังจากนั้นนะคะจะต้องทราบเกี่ยวกับลักษณะของสมุดเงินสด2ช่องนะคะและนะคะสุดท้ายก็คืออธิบายรูปแบบและสามารถบันทึกรายการในสมุดเงินสด2ช่องได้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะเรื่องแรกที่เราจะต้องทราบก็คือเงินสดนะคะเงินสดในที่นี้หมายความว่าอย่างไรนะคะเงินสดหมายถึงเหรียญกษาปรู้จักเหรียญกษาปไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะก็คือเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทที่เราใช้นั่นแหละค่ะธนบัตรรู้จักไหมคะใครไม่รู้จักธนบัตรเนี่ยห้ามใช้แล้วนะดาฟนะคะแคชเชียร์เช็คธนานัตนะคะหรือเช็คที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอกนะคะและเงินฝากธนาคารนะคะเรามาดูอีกนะคะต่อไปเงินฝากธนาคารคืออะไรนะคะรู้จักไหมเรามีกันไหมนักเรียนมีไหมคะโดยส่วนใหญ่น่าจะมีแหละนะคะเงินฝากธนาคารนะคะจะมีด้วยกัน3ประเภทนะคะเราลองดูซิว่าของเราที่เรามีเนี่ยเข้าประเภทไหนนะคะประเภทแรกนะคะคือเงินฝากออมทรัพย์นะคะเงินฝากออมทรัพย์คือเงินฝากที่ธนาคารนะคะจะมอบสมุดคู่ฝากให้กับเรานะคะเพื่อให้เราหรือลูกค้าเนี่ยนำไปบันทึกรายการเกี่ยวกับรายการฝากและรายการถอนนะคะ

ประเภทที่2นะคะประเภทที่2คือเงินฝากประจำนะคะโดยส่วนใหญ่เงินฝากประจำเนี่ยจะมีกำหนดระยะเวลาในการฝากแน่นอนนะคะเช่นเงินฝากประจำประเภท6เดือนเงินฝากประจำประเภท12เดือนนะคะและธนาคารนะคะจะมอบใบรับฝากเงินหรือสมุดคู่ฝากให้กับเรานะคะถ้าเงินฝากประจำโดยส่วนใหญ่นะคะก็คือเขาจะจูงใจเราโดยให้เป็นดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะประเภทที่3คือเงินฝากกระแสรายวันนะคะเงินฝากกระแสรายวันเนี่ยเป็นเงินฝากที่เมื่อเราจะใช้นะคะจะต้องถอนโดยเขียนเช็คสั่งจ่ายนะคะและในทุกวันสิ้นเดือนหรือวันที่เราตกลงกับธนาคารนะคะธนาคารจะส่งใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากให้กับเราเพื่อให้เราเนี่ยทำการตรวจสอบรายการฝากและถอนนะคะและใช้นะคะสำเนาเงินฝากและต้นขั้วเช็คในการตรวจสอบนั่นเองนะคะบัญชีที่กิจการนิยมใช้หรือนิยมเปิดกันนะคะก็คือบัญชีนะคะที่เป็นการฝากเงินประเภทของกระแสรายวันนั่นเองนะคะเพราะว่ามีความสะดวกนะคะในการจัดทำธุรกิจของเรานะคะในการนำเงินสดไปฝากธนาคารนะคะเราลองนึกดูนะคะเราจะเข้าสู่การวิเคราะห์รายการค้านิดนึงทบทวนกันหน่อยนะคะว่าเรายังจำได้ไหมนะคะเรานำเงินสดไปฝากธนาคารนะคะอะไรเราเพิ่มคะนักเรียนอะไรเราเพิ่มคะนักเรียนถูกต้องค่ะเงินฝากธนาคารเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเงินฝากธนาคารเพิ่มธนาคารเป็นสินทรัพย์มียอดอยู่ทางด้านเดบิตนะคะเช่นเดียวกันอะไรของเราลดลงเงินสดในมือเราลดลงนะคะเพราะเงินสดเป็นสินทรัพย์เช่นเดียวกันไหมเช่นเดียวกันนะคะแต่สินทรัพย์มันลดลงนะคะถูกต้องนะคะสินทรัพย์ลดมียอดอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านเครดิตนะคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นรายการนี้นะคะเราถึงเดบิตด้วยธนาคารหรือเงินฝากธนาคารนะคะและเครดิตด้วยเงินสดนั่นเองนะคะดูต่อนะคะเรียนการถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการนะคะเราถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการนะคะลองคิดดูซิว่ากระทบบัญชีอะไรบ้างนะคะเราถอนมาเพราะฉะนั้นเราถอนเงินสดนะคะมาใช้ในกิจการเราถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเดบิตด้วยเงินสดนะคะและเครดิตด้วยเงินฝากธนาคารนะคะส่วนการสั่งจ่ายเช็คนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะก็คือจะเครดิตด้วยธนาคารอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันทำให้ยอดธนาคารของเราลดลงนะคะเรามาดูต่อนะคะรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดนะคะก็คือรายการที่มีการรับเป็นเงินสดนะคะหรือรายการที่มีการจ่ายเป็นเงินสดนะคะระหว่างธุรกิจของเรากับบุคคลภายนอกนะคะก็จะมีด้วยกัน2รายการก็คือเงินสดที่เราได้รับมาและเงินสดที่เราจ่ายออกไปนั่นเองนะคะสมุดเงินสด2ช่องนะคะเราเริ่มเข้าสู่สมุดเงินสด2ช่องแล้วนะจะทำหน้าที่แทนสมุดรายวันทั่วไปนะคะเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเท่านั้นนะคะและสมุดรายวันทั่วไปนะคะจะใช้บันทึกรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดณตอนนี้เรากำลังจะใช้สมุดเงินสด2ช่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์รายการได้ว่าเรารับมาเป็นเงินสดหรือเราจ่ายไปเป็นเงินสดเราสามารถนำรายการนี้มาบันทึกที่สมุดเงินสด2ช่องได้เลยนะคะ2นะคะสมุดเงินสด2ช่องนะคะทำหน้าที่แทนบัญชีแยกประเภททั่วไป2บัญชีก็คือบัญชีเงินสดหรือและบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะในกรณีที่เรามีการใช้สมุดเงินสด2ช่องนะคะในการบันทึกบัญชีแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีแยกประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคารในสมุดรายวันนะคะเพราะสมุดบัญชีสมุดเงินสด2ช่องเนี่ยสามารถแยกประเภทไปในตัวเองได้ด้วยนะคะและในการจัดทำงบทดลองนะคะ
ในการจัดทำงบทดลองเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะที่เราได้เรียนมาแล้วจากตอนก่อนนะคะเรื่องของการจัดทำงบทดลองก็คือจะเอายอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทถูกไหมคะเก็บยอดด้วยดินสอดำแล้วหาผลต่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นยอดยกไปหรือยอดยกมานะคะเราโดยส่วนใหญ่ก็คือเราเป็นยอดยกไปแล้ว

เงินสด2ช่องเนี่ยเป็นสมุดรายวันขั้นต้นนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับบัญชีแยกประเภทนะคะและทำหน้าที่เป็นบัญชีแยกประเภทเงินสดและแยกประเภทเงินฝากธนาคารได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อเรามีการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดเงินสด2ช่องเนี่ยรายการที่เป็นเงินสดและธนาคารนะคะก็ไม่ต้องผ่านไปบัญชีแยกประเภทนะคะเพราะในข้อ2เนี่ยเราสามารถนะคะลงรายการในสมุดเงินสด2ช่องแล้วผ่านรายการนะคะไปที่งบทดลองได้เลยนะคะเพราะเรามีการเก็บยอดคงเหลืออยู่แล้วนะคะเราดูต่อนะคะนักเรียนสมุดเงินสด2ช่องนะคะจะใช้บันทึกการรับเป็นเงินสดทางด้านเดบิตนะคะและบันทึกการจ่ายเงินสดทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะเราต้องวิเคราะห์รายการค้าให้ได้นะคะด้านเดบิตนะคะรายการที่เราเดบิตนะคะ 1.1 ก็คือเดบิตด้วยเงินสดนะคะก็คือรายการที่เรารับมาเป็นเงินสดนั่นเองนะคะ 1.2 เราเดบิตด้วยธนาคารนะคะจะใช้บันทึกการนำเงินสดหรือเช็คไปฝากธนาคารนะคะด้านเครดิตบ้างนะคะด้านเครดิตเราเครดิตด้วยเงินสดกรณีไหนนะคะกรณีที่เราจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดนะคะส่วนเราเครดิตด้วยธนาคารนะคะกรณีที่เราจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเช็คให้กับบุคคลภายนอกนะคะรูปแบบของการบันทึกรายการในสมุดเงินสด2ช่องนะคะจะมีด้วยกัน2กรณีกรณีแรกนะคะกรณีที่กิจการไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะกิจการนะคะมีแค่การรับและจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่องบันทึกจำนวนเงินนะคะจะมีเพียงแค่ช่องเดียวนะคะเป็นรายการด้านเดบิตและรายการด้านเครดิตนะคะซึ่งจะแสดงในรูปแบบดังนี้นะคะเราไปดูรูปแบบกันก่อนที่จะลงมือทำนะคะ1ก็คือจะต้องมีคำว่าสมุดเงินสดนะคะ2คือหน้าบัญชีนะคะหมายเลข3เป็นวันที่ที่เกิดรายการนะคะหมายเลข4นะคะเป็นเลขที่ใบสำคัญเรียงตามลำดับรายการที่เกิดขึ้นนะคะหมายเลข5คือรายการก็คือรายการค้าที่6ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนหมายเลข6นะคะเป็นเลขที่บัญชีนะคะก็คือจะเรียงตามหมวดบัญชีที่เกิดรายการนะคะแล้วก็หมายเลข7นะคะเรามีแค่เงินสดช่องเดียวเพราะฉะนั้นเดบิตด้วยเงินสดได้เลยนะคะครูก็ใส่ไว้แค่ด้านเดบิตด้านเดียวนะคะหมายเลข8นะคะจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามและนะคะจะเริ่มจากวันเดือนปีเช่นเดียวกันนะคะเลขที่หมายเลข9นะคะเป็นเลขที่ใบสำคัญนะคะหมายเลข10เป็นรายการหมายเลข11เป็นเลขที่บัญชีนะคะและหมายเลข12นะคะเราเครดิตด้วยเงินสดนะคะนักเรียนจะเห็นว่ารายการคล้ายกันไหมคล้ายกันนะคะแตกต่างกันที่ด้านเดบิตกับด้านเครดิตเท่านั้นเองนะคะนี่คือรูปแบบของสมุดเงินสด2ช่องนะคะกรณีแรกนะคะไม่มีเงินฝากธนาคารนั่นเองนะคะมาดูกรณีที่2นะคะกรณีที่2ก็คือกิจการมีเงินฝากธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสมุดเงินสดนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับแบบที่1นะคะแต่ว่าจะมีรายการเพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องนะคะก็คือรายการทางด้านเดบิตนะคะและรายการทางด้านเครดิตนะคะเพิ่มช่องอะไรเอ่ยเดาซิเมื่อกี้แบบที่1เนี่ยเรามีแค่ช่องเงินสดถูกไหมคะพอแบบที่2เรามีเงินฝากธนาคารเพราะฉะนั้นเราน่าจะเพิ่มช่องไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะเราเพิ่มช่องเงินฝากธนาคารเพิ่มกี่ด้านคะเพิ่ม2ด้านนะคะก็คือเพิ่มทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตนะคะเราจึงเรียกว่าสมุดเงินสด2ช่องนั่นเองนะคะเราดูรูปแบบของสมุดเงินสด2ช่องนะคะเราจะเห็นว่าเหมือนเดิมนะคะเรียนเริ่มจากรายการคือสมุดเงินสด2ช่องหมายเลข1นะคะหน้านะคะจะเป็นหมายเลข2นะคะแล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีที่เกิดรายการตามด้วยเลขที่ใบสำคัญนะคะรายการที่เกิด

ขึ้นเลขที่บัญชีนะคะและจะเห็นว่าด้านเดบิตเนี่ยเรามีบัญชีเงินสดถูกไหมคะและที่เพิ่มขึ้นมาก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารนั่นเองนะคะด้านเครดิตก็เช่นเดียวกันนะคะจะเริ่มที่วันเดือนปีที่เกิดรายการนะคะเลขที่ใบสำคัญเรียงตามลำดับรายการที่เกิดขึ้นนะคะรายการเลขที่บัญชีและก็เครดิตด้วยเงินสดนะคะและเงินฝากธนาคารนั่นเองนะคะหลักการนะคะขั้นตอนในการบันทึกรายการของสมุดเงินสดนะคะรายการแรกนะคะเขียนคำว่าสมุดเงินสดไว้กลางหน้ากระดาษนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อกี้ครูให้ลำดับเลขที่แล้วถูกไหมคะหมายเลข2ก็คือเขียนคำว่าเขียนเลขที่นะคะไว้ด้านขวามือนะคะเลขที่ก็คือเรียงตามหมวดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะรายการที่เกิดขึ้นทางด้านเดบิตหรือด้านรับเงินนะคะรายการที่3ก็คือเขียนพ.ศ.เดือนแล้วก็วันที่นะคะ4เขียนเลขที่ใบสำคัญหรือใบเสร็จรับเงินของกิจการนะคะ5เขียนชื่อบัญชีนะคะที่เกิดรายการนะคะด้านเดบิตเช่นรายการรับเงินนะคะ6นะคะเขียนเลขที่บัญชีที่เกิดรายการนะคะอันนี้ใช้เลขที่นะ401นะคะก็คือรับรายได้นั่นเองนะคะครูสมมุตินะหมายเลข7นะคะเขียนจำนวนเงินในช่องเดบิตนะคะหลังจากนั้นนะคะมาดูรายการที่เราบันทึกบัญชีทางด้านเครดิตบ้างด้านเครดิตคือรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินนะคะหลักการนะคะเขียนวันเดือนปีที่เกิดรายการนะคะ2ก็คือเขียนเลขที่ใบสำคัญหรือเลขที่ใบสำคัญนะคะที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอกนะคะตามด้วยเขียนชื่อบัญชีที่เกิดรายการนะคะอันนี้ด้านเครดิตก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับการจ่ายเงินและเช่นจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะ11นะคะเขียนเลขที่บัญชีที่เกิดรายการด้านจ่ายเงินนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายก็คือจะใช้แทนด้วยหมวด5นะคะและ12นะคะเขียนจำนวนเงินในช่องเครดิตนะคะเราลองมาดูกันนะคะฝึกตัวอย่างการปฏิบัติการของเรานะคะครูขออนุญาตอ่านโจทย์ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงโจทย์ที่เกิดขึ้นและทำการวิเคราะห์รายการแล้วดูซิว่าเราจะไปบันทึกบัญชีถูกต้องไหมในสมุดเงินสด2ช่องนะคะรายการของเรานะคะเริ่มตั้งแต่รายการค้านะคะของร้านวีสปาโดยใช้เลขที่ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามามากนะคะเรียงลำดับเลขที่ใบสำคัญนะคะวันที่1มีนานะคะร้านวีสปามีสินทรัพย์หนี้สินคงเหลือจากงวดบัญชีก่อนประกอบไปด้วยเงินสด 80,000 อุปกรณ์นวดสปา 40,000 เจ้าหนี้ 12,000 นะคะวันที่4เราจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในร้านเป็นเงินสด 2,500 บาทนะคะวันที่8เรารับรายได้ค่าบริการนวดสปา 42,000 บาทวันที่12ซื้ออุปกรณ์นวดสปาเป็นเงินเชื่อจากบริษัทเครื่องไทย 25,000 นะคะวันที่15จ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินสด 12,500 วันที่18ถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว 8,500 วันที่25จ่ายชำระหนี้ให้บริษัทเครื่องไทย 25,000 บาทวันที่27รับเงินค่าบริการนวดสปา 35,000 และวันที่31จ่ายเงินเดือนพนักงาน 17,500 โจทย์ให้เราทำอะไรนะคะ1ให้เราบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดเงินสดนะคะ2ให้ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องนะคะณตอนนี้เรากำลังจะใช้สมุดเงินสด2ช่องใช่หรือไม่นักเรียนเราจะใช้สมุดเงินสด2ช่องในการบันทึกบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นหลักการเรามีอยู่ว่าถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
เราได้รับมาเป็นเงินสดหรือเราจ่ายไปเป็นเงินสดเราจะสามารถบันทึกในสมุดเงินสด2ช่องได้นะคะแต่ถ้ารายการค้าที่เกิดขึ้นนะคะวิเคราะห์แล้วไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดนะคะเราจะไปใส่สมุดรายวันเล่มไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะรายการที่เราวิเคราะห์แล้วไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดเพราะฉะนั้นสมุดรายวันที่เราจะใส่ได้ก็คือสมุดรายวันทั่วไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเหมือนเดิมนะคะพอทราบโจทย์แล้วนะคะทีนี้เราลองมาทำกันนะคะลองดูซิว่าจะวิเคราะห์กันได้ไหมนะคะรายการแรกนะคะวันที่1มีนาร้านวีสปามีสินทรัพย์หนี้สินคงเหลือจากงวดบัญชีก่อนนะคะประกอบไปด้วยเงินสด 80,000 อุปกรณ์นวดสปา 40,000 เจ้าหนี้ 12,000 อย่าลืมนะคะเราเรียนบัญชีคู่ใช้หลักบัญชีคู่2ด้านจะต้องเท่ากันนะคะลองวิเคราะห์ดูสิคะนักเรียนจากรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะจากงวดบัญชีก่อนนะรายการนี้เรายกมาจากงวดบัญชีก่อนแสดงว่าเราเคยเปิดกิจการมาแล้วไหมต้องเคยเปิดกิจการมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการนำสินทรัพย์มาดำเนินกิจการต่อนะคะน่าจะบันทึกในไหนคะนักเรียนมีเงินสดนะมีอุปกรณ์นวดสปานะมีเจ้าหนี้นะคะน่าจะบันทึกในไหนคะเมื่อกี้เราบอกหลักการไปแล้วเนาะอย่างรายการนี้นะคะจะเห็นว่าเรามีเงินสดก็จริงนะคะแต่เป็นการเปิดบัญชีใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นการเปิดบัญชีเราจะบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนะคะในสมุดรายวันทั่วไปจะบันทึกบัญชีไว้ไงคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดบิตด้วยเงินสดนะคะ 80,000 อุปกรณ์ 40,000 นะคะเครดิตด้วยเจ้าหนี้ 12,000 และเครดิตด้วยทุนนายวีนะคะ 108,000 แต่เมื่อกี้ที่โจทย์ครูไม่มีทุนนายวีใช่หรือไม่ใช่ไหมคะแล้วเราเอาทุนนายวีมาจากไหนล่ะเราใช้หลักบัญชีคู่ถูกไหมคะ2ด้านมันต้องเท่ากันใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นยอดรวมของรายการด้านเดบิตและยอดรวมของรายการด้านเครดิตจะต้องเท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราได้ยอดรวมของด้านเดบิตเนี่ยเท่ากับ 120,000 ถูกไหมแต่ด้านเครดิตเราทราบแค่บัญชีเจ้าหนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินเราได้บัญชีอะไรขึ้นส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนนั่นเองนะคะเกิดขึ้นเท่ากับ 108,000 นะคะนักเรียนจะเห็นว่าชื่อสมุดรายวันทั่วไปเนี่ยมีบัญชีอะไรอยู่มีบัญชีเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปที่สมุดเงินสด2ช่องเงินสดอยู่ด้านไหนคะนักเรียนที่รายวันถูกต้องนะคะเงินสดอยู่ด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเวลาไปที่สมุดเงินสดจะอยู่ด้านไหนคะก็อยู่ด้านเดียวกันนะคะด้านเดบิตนะคะแต่ครูใส่มาเป็นยอดยกมานะคะจำนวนเงินเท่ากับ 80,000 เพราะเรามาจากไหนยอดยกมานี้เรานำมาจากสมุดรายวันทั่วไปนะคะเมื่อกี้ที่สมุดรายวันทั่วไปเรามีกี่รายการคะมีทั้งหมดกี่รายการเรามีทั้งหมด4รายการถูกไหมคะเงินสดอุปกรณ์เจ้าหนี้และทุนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านรายการตัวแรกก็คือบัญชีเงินสดไปที่สมุดเงินสด2ช่องถูกไหมคะแล้วมีอะไรอีกมีอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านไปบัญชีแยกประเภทอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์อยู่ด้านเดบิตเพราะฉะนั้นแยกประเภทก็จะอยู่ด้านเดบิตนะคะเป็นยอดยกมาเหมือนกันนะคะเพราะคุณนำมาจากไหนนำมาจากการเปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะส่วนด้านเครดิตนะคะที่สมุดรายวันเราเครดิตด้วยบัญชีเจ้าหนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นที่แยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้นะคะก็จะเห็นว่ายอดอยู่ด้านเครดิตเช่นเดียวกันนะคะเป็นยอดยกมาเหมือนกันนะคะเพราะเรานำรายการนี้มาจากสมุดรายวันทั่วไปและเป็นรายการเปิดบัญชีนะคะยังขาดอะไรอีกหนึ่งรายการคะขาดบัญชีทุนนะคะเพราะฉะนั้นทุนก็ใช้ยอดยกมาเช่นเดียวกันนะคะ
เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรานำมาจากสมุดรายวันทั่วไปนะคะตัวเลขเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมนะคะนำมาใส่ด้านให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะวันที่4เราจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ในร้านเป็นเงินสดลองบันทึกก่อนนักเรียนนึกก่อนเราจ่ายค่าเช่าน่าจะกระทบอะไรค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายการนี้น่าจะเดบิตด้วยอะไรคะน่าจะเดบิตด้วยค่าเช่าอุปกรณ์นะคะแล้วจ่ายเป็นเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเครดิตด้วยเงินสดนะคะเราได้แล้วเมื่อกี้เราเดบิตด้วยอะไรนักเรียนเดบิตด้วยค่าเช่าอุปกรณ์ถูกไหมคะแล้วเราเครดิตด้วยอะไรคะเครดิตด้วยเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากการสังเกตรายการเราคือเราเครดิตด้วยเงินสดถูกไหมลงสมุดรายลงสมุดเงินสด2ช่องได้ไหมนักเรียนลงได้แล้วจะอยู่ด้านไหนล่ะอยู่ด้านถูกใจครูเลยค่ะอยู่ด้านเครดิตนะคะเครดิตด้วยเงินสดถูกไหมคะจากที่เราวิเคราะห์เราเดบิตด้วยค่าเช่าอุปกรณ์แล้วเครดิตด้วยเงินสดเพราะเงินสดอยู่ด้านเครดิตเราก็นำไปลงที่สมุดเงินสด2ช่องได้ใช่หรือไม่ถูกต้องนะคะเรามาดูกันที่สมุดเงินสด2ช่องเมื่อกี้เราเดบิตด้วยอะไรนะเดบิตด้วยค่าเช่าอุปกรณ์ถูกไหมแล้วเราเครดิตด้วยเงินสดถูกไหมคะตอนนี้เราทำสมุดเงินสด2ช่องใช่หรือไม่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเครดิตด้วยเงินสดไว้เงินสดอยู่ด้านเครดิตครูก็มาลงช่องเครดิตถูกไหมคะวันเดือนปีที่เกิดรายการวันที่4มีนานะคะเลขที่ใบสำคัญคือรายการแรกที่เราเกิดขึ้นถูกไหมคะครูก็ให้ลำดับเลขที่ใบสำคัญเป็น001นะคะรายการนะคะค่าเช่าอุปกรณ์เพราะเราจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ใช่หรือไม่ตรงรายการตรงนี้นะคะจะใช้ชื่อบัญชีตรงกันข้ามเพื่อให้เราทราบว่าเราจ่ายเป็นค่าอะไรหรือเราได้รับมาเป็นค่าอะไรนะคะเลขที่บัญชีนะคะเป็นค่าใช้จ่ายตัวแรกที่เราเจอครูก็ให้แทนด้วยหมายเลข501นะคะจำนวนเงินเท่าไหร่คะเมื่อกี้2,500 นะคะก็นำมาใส่ 2,500 ตอนนี้เราได้1รายการแล้วใช่หรือไม่และเราเดบิตด้วยอะไรไว้เมื่อกี้เราเดบิตด้วยค่าเช่าอุปกรณ์ไว้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบัญชีค่าเช่าอุปกรณ์เราจะไปอยู่ไหนคะไปอยู่ที่บัญชีแยกประเภทค่าเช่าได้เลยนะคะค่าเช่าอุปกรณ์อยู่ด้านเดบิตนะคะรายการที่เกิดขึ้นนะคะรายการใส่เป็นเงินสดนะคะเราใช้ชื่อบัญชีตรงกันข้ามใช่หรือไม่เราจะได้รู้ว่าเราจ่ายเงินสดเป็นค่าเช่าอุปกรณ์นะหน้าบัญชีงส.1ก็คือมาจากสมุดเงินสดหน้า1นั่นเองนะคะจำนวนเงิน 2,500 บาทนะคะคิดว่าเราพอทำได้ไหมเรียนครูเชื่อว่าเราทำได้ทุกคนนะคะถ้าเราวิเคราะห์รายการได้นะคะเราก็จะสามารถบันทึกรายการได้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะวันที่8รับรายได้ค่าบริการนวดสปาเรารับใช่หรือไม่นะคะ 42,000 บาทนะคะรับรายได้ค่าบริการรับมาเป็นอะไรจากรายการรับน่าจะรับมาเป็นอะไรคะรับมาเป็นเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นจากรายการที่เกิดขึ้นลองบันทึกบัญชีให้ครูฟังก่อนว่าเราจะเดบิตและเครดิตด้วยอะไรคะนักเรียนถูกต้องนะคะเดบิตด้วยเงินสดและเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการนั่นเองนะคะจำรายการทึกไว้ก่อนนะเราเดบิตด้วยเงินสดถูกไหมคะแล้วเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการเพราะฉะนั้นเงินสดอยู่ด้านไหนคะเงินสดอยู่ด้านเดบิตถูกต้องไหมคะเงินสดอยู่ด้านเดบิตครูไปลงที่เล่มไหนดีนักเรียนระหว่างสมุดรายวันทั่วไปกับสมุดเงินสด2ช่องสามารถลงที่สมุดเงินสด2ช่องได้เลยจะไปอยู่ด้านไหนล่ะนักเรียนอยู่ด้านเมื่อกี้เราเดบิตด้วยอะไรเราเดบิตด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ด้านเดบิตถูกต้องไหมคะดูนะคะวันที่8ที่เกิดรายการนะคะเลขที่ใบสำคัญ1นะคะช่องรายการใส่ชื่อบัญชีตรงกันข้ามเพื่อให้ทราบว่า
รายการที่เกิดขึ้นเราได้มาเป็นค่าอะไรนะคะอย่างเมื่อกี้เรารับรายได้ค่าบริการถูกไหมคะเพราะฉะนั้นช่องรายการก็จะเป็นรายได้ค่าบริการนะคะรายได้อยู่หมวด4นะคะครูก็ให้เริ่มต้นที่หมายเลข401นะคะแล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินนะคะ 42,000 นะคะแล้วกระทบอะไรอีกคะเราเดบิตด้วยเงินสดแล้วเครดิตด้วยถูกต้องนะคะเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการเพราะรายได้ค่าบริการเราบันทึกยังแล้วผ่านรายการยังยังนะคะยังก็ไปผ่านรายการซะนะคะรายได้อยู่หมวด4นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อยอดเพิ่มขึ้นจะมียอดอยู่ทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะวันที่เกิดรายการนะคะวันที่8ช่องรายการใส่เป็นเงินสดนะคะหน้าบัญชีนะคะงส1ก็คือมาจากสมุดเงินสดหน้า1นั่นเองนะคะจำนวนเงิน 42,000 บาทนะคะทำไมช่องรายการใส่เงินสดคะนักเรียนเมื่อกี้ถ้าจำได้นะคะครูเกริ่นไปบ้างแล้วนะคะทำไมเอ่ยจะได้ทราบว่าเราได้รับเงินสดเป็นค่าบริการนั่นเองนะคะเก่งแล้วนะเริ่มใช้ได้แล้ว2รายการเองนะคะเราเริ่มวิเคราะห์รายการเป็นแล้วอ่ะไปดูต่อสิต่อไปวันที่12นะคะซื้ออุปกรณ์นวดสปาเป็นเงินเชื่อจากบริษัทเครื่องไทย 25,000 วิเคราะห์วิเคราะห์ก่อนน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราซื้ออุปกรณ์นวดสปาเป็นเงินเชื่อจากบริษัทเครื่องไทยนะคะได้อะไรมานักเรียนได้อุปกรณ์มานะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นเงินเชื่อเกิดอะไรขึ้นคะเกิดเจ้าหนี้จ่ายตังค์หรือยังยังวิเคราะห์ให้ครูก่อนข้อนี้ถ้าเราจะบันทึกบัญชีเราจะบันทึกบัญชีไว้ไงคะเราจะเดบิตด้วยอุปกรณ์ถูกไหมคะแล้วเครดิตด้วยเจ้าหนี้จำนะเราเดบิตด้วยอุปกรณ์ถูกไหมคะเครดิตด้วยเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นรายการนี้เราลงที่สมุดเงินสดได้ไหมยังเรียนได้ไหมได้ไหมตอบครูหน่อยได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะรายการที่เราวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับเงินสดด้านเดบิตด้านเครดิตบ้างไหมไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกี่ยวข้องถ้าวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีเงินสดที่เกี่ยวข้องรายการที่เราจะลงจะลงที่เล่มไหนคะนักเรียนถูกต้องนะคะเราจะลงที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะเพราะวันที่12เราจะไปบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันทั่วไปเดบิตด้วยอุปกรณ์นะคะแล้วก็เครดิตด้วยเจ้าหนี้นะคะเพราะเราซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อนะคะจำนวนเงิน 25,000 บาทนะคะหลังจากนั้นไปไหนต่อที่สมุดรายวันไปไหนต่อคะไปบัญชีแยกประเภทแยกประเภทที่เกิดขึ้นคือบัญชีอะไรคะอุปกรณ์กับเจ้าหนี้ไล่อุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะอุปกรณ์อยู่ด้านไหนเรียนอยู่ด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นบัญชีแยกประเภทอุปกรณ์นะคะก็จะอยู่ด้านเดบิตนะคะวันที่เกิดรายการคือวันที่12รายการคือเจ้าหนี้นะคะอย่าลืมว่าเราใช้ชื่อบัญชีตรงกันข้ามนะคะหน้าบัญชีมาจากรว1รวก็คือย่อมาจากสมุดรายวันทั่วไปหน้า1นะคะจำนวนเงิน 25,000 นะคะอีก1รายการนะคะที่เกี่ยวข้องเราเดบิตด้วยอุปกรณ์และเครดิตด้วยเจ้าหนี้ถูกไหมคะเพราะบัญชีเจ้าหนี้นะคะก็จะนำมาใส่ทางด้านเครดิตนะคะวันที่เกิดรายการคือวันที่12นะคะช่องรายการคืออุปกรณ์นะคะจะได้ทราบว่าเราเป็นหนี้เพราะว่าเราซื้ออุปกรณ์มานะนะคะหน้าบัญชีคือรว1แล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินนะคะด้านเครดิตเท่ากับ 25,000 นะคะต่อนะเมื่อกี้เราซื้ออุปกรณ์ไปแล้ววันที่15นะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินสดเราจ่ายใช่หรือไม่เราจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินสดเพราะงั้นกระทบอะไรคะเรียนกระทบเงินไหมกระทบเงินเป็นยังไงคะเงินลดลงและใช่หรือไม่นะคะและกระทบอะไรอีกกระทบค่าใช้จ่ายถูกไหมคะคือค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นค่าใช้จ่ายที่เรา
จ่ายไปเป็นเงินสดนั่นเองนะคะเพราะรายการที่เกิดขึ้นเราสามารถบันทึกบัญชีได้ว่าอย่างไรคะเรียนเราสามารถบันทึกบัญชีได้ว่าอย่างไรเดบิตด้วยค่าน้ำค่าไฟและเครดิตด้วยเงินสดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราเครดิตด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นลงสมุดเงินสดได้ไหมลงสมุดเงินสดของช่องได้ไหมนักเรียนลงได้นะคะแล้วอยู่ด้านไหนล่ะอยู่ด้านเครดิตนะคะไปดูซิถูกต้องไหมนะคะเมื่อกี้เราเดบิตด้วยค่าน้ำค่าไฟถูกไหมคะแล้วเครดิตด้วยเงินสดนะคะเงินสดอยู่ด้านเครดิตเพราะฉะนั้นที่สมุดเงินสด2ช่องก็จะอยู่ด้านเครดิตเช่นเดียวกันนะคะรายการที่เกิดนะคะวันที่เกิดรายการคือวันที่15เลขที่ใบสำคัญ002เป็นรายการที่2ที่เราเจอถูกไหมคะรายการนะคะค่าน้ำค่าไฟเพื่อให้รู้ว่าเราจ่ายเงินสดเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะเลขที่บัญชีนะคะก็เป็น502นะคะจำนวนเงินนะคะ 12,500 นะคะเราได้เงินสดมาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแยกประเภทอะไรคะค่าน้ำค่าไฟนะคะต้องครบ2ด้านนะคะงั้นค่าน้ำค่าไฟเราก็จะอยู่ด้านเดบิตนะคะวันที่เกิดรายการคือวันที่15รายการคือเงินสดเพื่อให้ทราบว่าจ่ายเงินสดเป็นค่าน้ำค่าไฟนะหน้าบัญชีนะคะเงินสดหน้า1นะคะใช้ตัวย่องอจุดสอจุดนะคะย่อมาจากสมุดเงินสดนะคะหน้า1จำนวนเงิน 12,500 นะคะเก่งมากเลยนักเรียนดูนะคะต่อไปวันที่18ถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวนะคะเรานำเงินสดไปใช้ส่วนตัวครูจะไปไวนิดหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นรายการนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรคะเราเดบิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวนะคะและเครดิตด้วยเงินสดนั่นเองนะคะเดบิตถอนใช้ส่วนตัวเครดิตเงินสดลงเล่มไหนคะนักเรียนถูกต้องนะคะลงที่สมุดเงินสด2ช่องได้เลยนะคะดูนะคะเมื่อกี้เราเครดิตด้วยเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันที่18คือวันที่เกิดรายการเลขที่ใบสำคัญ003นะคะช่องรายการก็จะเป็นถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้อยู่หมวด3นะคะเพราะเลขที่บัญชีเริ่มต้นด้วย302เพราะ301เป็นอะไรคะเป็นทุนต้องเว้นให้เขานะคะแล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินนะคะ 8,500 นะคะได้มาแล้ว1ด้านถูกไหมคะเพราะเรายังขาดอีก1รายการใช่หรือไม่อีก1บัญชีคือบัญชีอะไรบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนั่นเองนะคะอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านเดบิตนะคะวันที่เกิดรายการวันที่18นะคะช่องรายการเป็นเงินสดหน้าบัญชีมาจากงส1นะคะแล้วก็ตามด้วยจำนวนเงิน 8,500 นะคะเก่งและได้หลายรายการนะคะวิเคราะห์เยอะๆจะได้เกิดความชำนาญนะคะต่อไปนะคะวันที่25นะคะจ่ายชำระหนี้ให้บริษัทเครื่องไทยเราจ่ายชำระหนี้ถูกต้องไหมคะเราจ่ายเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรเจ้าหนี้ถูกไหมคะเจ้าหนี้เป็นยังไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจ่ายหนี้หนี้ก็ต้องลดลงนะคะและจ่ายเป็นอะไรจากรายการนี้จ่ายเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะบันทึกบัญชีคือเดบิตด้วยเจ้าหนี้แล้วก็เครดิตด้วยเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเครดิตด้วยเงินสดลงสมุดเงินสดได้ไหมนักเรียนลงได้เงินสดอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านเครดิตนะคะไปดูนะคะวันที่25เลขที่ใบสำคัญ004เป็นรายการที่4ที่เราเจอแล้วถูกไหมคะช่องรายการชื่อบัญชีตรงกันข้ามก็คือใช้เจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้อยู่หมวด2นะคะก็ขออนุญาตใช้201ตามด้วยจำนวนเงินคือ 25,000 นะคะยังขาดบัญชีอะไรอยู่ตอนนี้ยังขาดบัญชีเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้เราจะอยู่ด้านไหนคะนักเรียนอยู่ด้านเก่งมากค่ะอยู่ด้านเดบิตนั่นเองนะคะวันที่เกิดรายการวันที่25นะคะรายการที่เกิดขึ้นนะคะเงินสดนะคะมาจากสมุดเงินสดหน้า1นะคะจำนวนเงินนะคะตอนนี้บัญชีเจ้าหนี้แล้วนะจำนวนเงินเท่ากับ 25,000 นะคะ
เริ่มคล่องขึ้นไหมน่าจะคล่องขึ้นแล้วเนาะได้ไปหลายรายการแล้วมาดูกันต่อนะคะต่อไปวันที่27นะคะรับเงินค่าบริการนวดสปารับเราใช่ไหมเราเป็นคนรับ

เงินนะคะเพราะฉะนั้นรายการนี้น่าจะบันทึกบัญชีว่าอย่างไรคะนักเรียนเดบิตด้วยเดบิตด้วยเงินสดนะคะเครดิตด้วยเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการนะคะ 35,000 นะคะเมื่อกี้เราเดบิตด้วยอะไรนะตอบให้ชื่นใจหน่อยสิเราเดบิตด้วยเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลงที่สมุดเงินสด2ช่องได้ไหมได้ไม่ได้เอ่ยจะจบแล้วเนี่ยครูเชื่อว่าน่าจะได้แน่นอนนะคะลงได้นะคะเงินสดอยู่ด้านไหนคะเรียนอยู่ด้านอยู่ด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นที่สมุดเงินสด2ช่องก็จะอยู่ด้านเดบิตนั่นเองนะคะไปดูนะคะวันที่27คือวันที่เกิดรายการเลขที่ใบสำคัญนี่คือรายการที่2ที่เราเจอถูกไหมคะช่องรายการใส่ชื่อบัญชีตรงกันข้ามเงินสดนี้เรามาจากการให้บริการถูกไหมคะเพราะช่องรายการก็เป็นรายได้ค่าบริการนะคะเลขที่บัญชีรายได้นะคะอยู่หมวด4นะคะมันเหมือนกับรายการแรกที่เราได้รับรายได้ค่าบริการเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้เลขที่บัญชีตัวเดียวกันนะคะตามด้วยจำนวนเงินนะคะ 35,000 นะคะได้มาแล้ว1รายการนะคะแล้วขาดอะไรไปขาดบัญชีอะไรไปตอนนี้ขาดบัญชีรายได้ค่าบริการถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปแยกประเภทบัญชีรายได้ค่าบริการนั่นเองนะคะรายได้ค่าบริการอยู่ด้านเครดิตถูกไหมคะวันเดือนปีที่เกิดรายการวันที่27รายการที่เกิดขึ้นคือเงินสดเพื่อให้รู้ว่ารับเงินสดมาเป็นรายได้ค่าบริการนะคะงศ1มาจากสมุดเงินสดหน้า1แล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินนะคะ 35,000 นะคะเก่งทุกคนเลยนะคะวิเคราะห์ของครูได้นะคะเรามาลองดูอีกนะคะวันที่31นะคะ31เราจ่ายเงินเดือนพนักงานนะคะจ่ายเงินเดือนอะไรลดไปบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นมีค่าใช้จ่ายถูกไหมคะค่าใช้จ่ายคือตัวไหนคะเงินเดือนนะคะจ่ายเป็นอะไรจากรายการน่าจะจ่ายเป็นเงินสดนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะบันทึกบัญชีได้ว่ายังไงเดบิตด้วยเงินเดือนและเครดิตด้วยเงินสดนะคะครูไม่ตอบแล้วนะนักเรียนต้องไล่มาแล้วเราเดบิตด้วยเงินเดือนแล้วเครดิตด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นครูไปลงที่สมุดเล่มไหนได้คะนักเรียนลงที่เล่มไหนได้รายวันทั่วไปหรือสมุดเงินสด2ช่องคะลงที่สมุดเงินสด2ช่องได้เพราะเราเครดิตด้วยเงินสดแล้วผ่านรายการไปแยกประเภทบัญชีอะไรคะบัญชีเงินเดือนนะคะเพราะรายการนี้เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและเงินสดนะคะไปดูการถูกไหมที่เราวิเคราะห์นะคะด้านเดบิตนะคะเราเดบิตด้วยบัญชีเงินสดนะคะรายการที่เกิดขึ้นวันที่31ช่องรายการเงินสดนะคะตามด้วยหน้าบัญชีงศ1นะคะเดบิตนะคะจำนวนเงิน 17,500 เพื่อให้เรารู้ว่าเราจ่ายเงินสดเป็นค่าเงินเดือนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเหลือบัญชีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ลงเหลือสมุดเงินสด2ช่องนะคะสมุดเงินสด2ช่องเงินสดเราไปอยู่ด้านไหนคะนักเรียนเราไปอยู่ด้านอยู่ด้านเครดิตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่องรายการครูจะใส่ชื่อบัญชีว่าอะไรล่ะก็เป็นเงินเดือนพนักงานเก่งแล้วนะคะก็ไปดูนะคะด้านเครดิตนะเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์นะคะวันที่เกิดรายการคือวันที่31นะคะเลขที่ใบสำคัญ005นะคะรายการคือเงินเดือนพนักงานเพื่อให้ทราบว่าเราจ่ายเงินสดถูกไหมคะเป็นเงินเดือนพนักงานนะคะเลขที่บัญชีคือเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมก็ตามด้วย503นะคะแล้วก็สุดท้ายตามด้วยจำนวนเงินที่เกิดรายการนะคะ 17,500 นะคะหมดหรือยังรายการเราหมดยังคะนักเรียนรายการเราหมดยังหมดแล้วเนาะพอหมดแล้วทำอะไรต่อนักเรียนเมื่อกี้นะคะจากต้นชั่วโมงเนี่ยเราบอกว่าสมุดเงินสดเนี่ยยังสามารถใช้แทนเป็นบัญชีแยกประเภทได้อีก

ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากรายการสมุดเงินสดที่เราเห็นเนี่ยเราผ่านรายการต้องผ่านรายการไปแยกประเภทอีกไหมไม่ต้องแล้วนะคะเราแค่ใส่ยอดรวมนะคะแล้วก็หาผลต่างที่เกิดขึ้นถูกไหมคะผลต่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นำเป็นยอดยกไปเพื่อนำไปใส่ในไหนคะเพื่อนำไปใส่ในงบทดลองงบทดลองเราผ่านมายังผ่านมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะครูจะเริ่มรวมยอดแล้วนะพอหมดรายการนะคะที่สมุดเงินสดนะคะรายการยอดรวมด้านเดบิตเนี่ยเราได้ยอดรวมเท่ากับ 157,000 นะคะยอดรวมด้านเครดิตนักเรียนลองรวมซิได้เท่าไหร่ได้ 157,000 มั้ยมีใครได้ถ้ารวมแล้วได้ 157,000 เลยแสดงว่านักเรียนโมเมหาครูแล้วนะคะต้องไม่เท่ากันถูกไหมคะลองบวกลบเลขดูนะคะได้ไม่เท่ากันนะคะด้านเดบิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเราเอายอดรวมด้านเดบิตลบด้วยยอดรวมด้านเครดิตเกิดผลต่างเท่ากับ 91,000 นะคะ 91,000 ครูจะใส่เป็นยอดยกไปเพื่อให้เรารวมรายการแล้วยอดรวมด้านท้ายจะเท่ากันคือ157,000แล้วเดี๋ยวเวลาเราไปทำงบทดลองนักเรียนจะเอายอดตัวไหนไปใส่คะนักเรียนเอายอดตัวไหนเอ่ยเราต้องเอายอดยกไปใส่ในงบทดลองนะคะเก่งมากนะคะหลักการเหมือนบัญชีแยกประเภทไหมเหมือนกันเลยนะคะเงินสดและต่อไปอุปกรณ์นะคะบัญชีอุปกรณ์มีกี่รายการดูก่อนมี2รายการนะคะมีด้านไหนคะด้านเดบิตทั้งคู่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีมากกว่า1รายการต้องรวมยอดไหมต้องรวมยอดนะคะแล้วก็ด้านเครดิตเรามีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อรวมยอดเสร็จแล้วนะคะในวันที่31ก็จะใส่เป็นยอดยกไปนะคะ 65,000 เดี๋ยว 65,000 จะไปโชว์ที่อะไรคะ65,000 จะไปโชว์ที่งบทดลองนั่นเองนะคะอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นบัญชีเจ้าหนี้บัญชีเจ้าหนี้มีกี่ด้านนักเรียนมี2ด้านถูกไหมคะด้านเครดิตรวมแล้วได้12,000 บวก 25,000 เพราะฉะนั้นรวมด้านเครดิตแล้วได้37,000 แล้วด้านเดบิตมีกี่รายการด้านเดบิตมีแค่1รายการคือ 25,000 ถูกไหมคะเมื่อมี2ด้านนะคะต้องมาทำรายการคะเอามาลบกันเพื่อหาผลต่างเป็นยอดยกไปเท่ากับ 12,000 นะคะแล้วก็รวมยอดด้านท้ายเท่ากันนะคะ 37,000 เดี๋ยวยอดยกไปโชว์ที่ไหนคะจะไปโชว์ที่งบทดลองนะคะเริ่มคล่องแล้วน่ารักมากเลยถัดไปนะคะหมวด3และเป็นบัญชีทุนนะคะบัญชีทุนอยู่ด้านไหนคะทุนอยู่ด้านเครดิตมีการเคลื่อนไหวไหมเรียนทุนไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะคะแต่จะเห็นว่าครูไม่รวมยอดใช่หรือไม่เพราะอะไรคะเพราะเรามีแค่รายการเดียวเพราะฉะนั้นสามารถยกไปที่งบทดลองได้เลยนะคะหมวด3แล้วนะทุนถัดมานะคะเป็นบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้ส่วนตัวอยู่ด้านเดบิตนะคะมีกี่รายการเอ่ยมีแค่รายการเดียวมีแค่รายการเดียวต้องรวมยอดไหมไม่รวมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสามารถดึงบัญชีถอนใช้ส่วนตัวไปที่งบทดลองได้เลยนะคะคล่องแล้วนะคะเก่งมากเลยนะคะบัญชีถัดไปนะคะหมวด4และอีกอึดใจนึงนะหมวด4คือรายได้รายได้อยู่ด้านไหนอยู่ด้านเครดิตนะคะมีกี่รายการเอ่ยนักเรียนมี2รายการถ้ามีมากกว่า1ต้องทำยังไงต้องรวมยอดก่อนนะคะด้านเดบิตมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นรวมยอดเลยค่ะด้านเครดิตนะคะมี2รายการได้ยอดรวมเท่าไหร่คะได้ยอดรวมเท่ากับ 77,000
เดี๋ยวยอด 77,000 จะไปโชว์ที่ไหนเอ่ยถูกต้องนะคะจะไปโชว์ที่งบทดลองอ่ะไล่สีหมวด4เราหมดยังหมดแล้วหมวด4หมดแล้วต่อไปเป็นหมวด5นะคะหมวด5รายการแรกที่เราเจอคือค่าเช่าอุปกรณ์นะคะอยู่ด้านเดบิตนะคะรู้จักรายการสีมีต้องรวมยอดไหมนักเรียนไม่ต้องรวมเพราะอะไรคะเพราะว่ามีแค่รายการเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรายกไปที่งบทดลองได้เลยนะคะค่าเช่าแล้วต่อไปค่าน้ำค่าไฟนะคะเกิดจากวันที่15เช่นเดียวกันนะคะมีกี่ยอดมีแค่ยอดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไงก็สามารถยกไปที่งบทดลองได้เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งว่างบทดลองเราของเราจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะรู้สึกว่าครูจะจ่ายเงินเดือนเป็นรายการสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะคะเงินเดือนพนักงานด้านไหนเอ่ยด้านเดบิตนะคะมีกี่รายการมีแค่รายการเดียวนะคะเมื่อมีรายการเดียวทำไงคะก็ยกยอดไปที่งบทดลองใจตุ้มๆตอบๆไหมเรากำลังจะไปงบทดลองแล้วใช่หรือไม่งบทดลองเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยบัญชีกี่หมวดคะนักเรียนจะต้องประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมด5หมวดถูกไหมคะแล้วยอดของงบทดลองต้องเป็นยังไงคะนักเรียนเมื่อเรารวมยอดแล้วยอดรวมที่งบทดลองจะต้องเท่ากันด้วยนะคะมาดูซิว่าที่เราทำมาเราวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยในงบทดลองของเราจะเป็นอย่างไรนะคะไปดูงบทดลองกันนะคะประกอบไปด้วยชื่อร้านถูกไหมคะบรรทัดที่2เป็นงบทดลองที่เราทำณวันที่ที่เราทำก็คือ31ธันวานะคะเงินสดนะคะเอามาจากไหนเอามาจากสมุดเงินสดตอนที่เรารวมยอดสุดท้ายใช่หรือไม่ถูกต้องนะคะ 91,000 นะคะตามด้วยอุปกรณ์ 65,000 นะคะตามด้วยบัญชีเจ้าหนี้การค้านะคะแต่อยู่ด้านเครดิตนะคะ 12,000 ทำไมถึงอยู่ด้านเครดิตคะเก่งมากเพราะบัญชีเจ้าหนี้ของเราอยู่ด้านเครดิตเวลามางบทดลองอยู่ด้านไหนก็ต้องนำมาใส่ด้านนั้นนะคะตามด้วยทุนในวีนะคะ 108,000 นะคะแล้วก็ตามด้วยบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้อยู่ด้านไหนคะนักเรียนเป็นบัญชีทุนแต่อยู่ด้านเดบิตนะคะเพราะว่าถอนใช้เนี่ยทำให้ยอดทุนของเราลดลงนะคะหมวด3แล้วต่อไปหมวด4นะคะหมวด4คือรายได้ค่าบริการของเรานะคะใช้ยอดรวมที่แยกประเภทเช่นเดียวกันนะคะอยู่ด้านเครดิตนะคะ 77,000 นะคะหมวด4หมดแล้วตามด้วยหมวด5นะคะค่าใช้จ่ายตัวแรกค่าเช่าอุปกรณ์นะคะ 2,500 อยู่ด้านไหนคะจากแยกประเภทเมื่อกี้อยู่ด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นที่งบทดลองก็จะอยู่ด้านเดบิตนะคะแล้วก็ตามด้วยบัญชีค่าน้ำค่าไฟนะคะ 12,500 นะคะแล้วก็สุดท้ายบัญชีเงินเดือนนะคะ 17,500 นะคะไฮไลท์สุดท้ายเลยนะคะใจตุ้มๆตอบๆว่าเราจะใช่หรือไม่ใช่นะคะงบทดลองยอดรวมของงบทดลองต้องเป็นยังไงคะนักเรียนเมื่อเราตรวจสอบแล้วทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตต้องเท่ากันนะคะเรามาดูซิเท่ากันไหมด้านเดบิตได้ 197,000 นะคะด้านเครดิตได้เท่าไหร่ลองบวกลบกันก่อนนักเรียนลองดีดเครื่องคิดเลขก่อนได้เท่าไหร่คะได้เท่ากันนะคะ 197,000 นะคะเพราะฉะนั้นงบทดลองของเราลงตัวแล้วแต่ถูกเลยไหมนักเรียนงบทดลองลงตัวก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปนะคะอย่างที่เราได้เรียนในเบื้องต้นนะคะ
แต่ว่าสบายใจส่วนหนึ่งว่าอย่างน้อยๆงบทดลองเราลงตัวแล้วแต่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดก็ได้ใช่หรือไม่นะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะสำหรับครูนะคะในเรื่องของสมุดเงินสด2ช่องนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทรวมถึงจัดทำงบทดลองนะคะทำงบกำไรขาดทุนทำงบแสดงฐานะการเงินจนมาถึงสมุดเงินสด2ช่องเนี่ยเรา

าจะมีความชำนาญมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนของครูนะคะน่าจะทำวิเคราะห์รายการแล้วก็บันทึกรายการได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอจบด้วยคำว่าสวัสดีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในตอนถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อ ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิลลิฟิตนะครับทิลลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูโดมพีรันพันธ์ครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาพบกับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา20101 2010เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับนักเรียนครับสำหรับเรื่องวงจรงานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิวเมติกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สำคัญเป็นวันที่ครูจะมานำเสนอหัวใจของวงจรนิวเมติกและการนำวงจรนิวเมติกมาใช้งานนะครับนั่นก็คือวันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยที่13เรื่องวงจรควบคุมอัตโนมัตินะครับซึ่งวันนี้นะครับมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้นะครับหลังจากนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางโดยใช้กลไกลูกกลิ้งได้ถูกต้องนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องรู้จักวาล์วควบคุมทิศทางเพิ่มเติมนะครับก็คือวาล์วที่ควบคุมกลไกลูกกลิ้งนะครับและข้อต่อไปนะครับก็คือนักเรียนนะครับจะอธิบายการทำงานของวาล์วหน่วงเวลาได้ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องเพิ่มเติมนะครับวาล์วหน่วงเวลาเพราะว่าวันนี้เรามีความจำเป็นจะต้องใช้วาล์วหน่วงเวลามาใช้ในการทำหรือมาติดตั้งในวงจรนิวเมติกเพื่อควบคุมนะครับต่อไปครับนักเรียนนะครับจะสามารถนะครับต่อวงจรแบบทำงานกึ่งอัตโนมัติได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายก็คือต่อวงจรนิวเมติกแบบทำงานอัตโนมัติได้ถูกต้องซึ่งถึงแม้ว่าหน่วยการเรียนวันนี้นะครับนักเรียนครับจะเป็นแบบอัตโนมัติแต่การเริ่มต้นนักเรียนจะต้องเริ่มต้นจากแบบกึ่งอัตโนมัติให้ได้ก่อนเมื่อนักเรียนสามารถต่อวงจรกึ่งอัตโนมัติได้นักเรียนก็สามารถจะต่อวงจรนิวเมติกแบบทำงานอัตโนมัติได้ถูกต้องเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องกึ่งอัตโนมัตินะครับก็มีความจำเป็นกับนักเรียนเช่นเดียวกันครับต่อไปครับสาระการเรียนรู้ประจำวันนี้นะครับเราเริ่มต้นจากนะครับเราจะเรียนรู้นะครับเรื่องวาล์วควบคุมทิศทางก่อนนะครับซึ่งเป็นวาล์วกลไกแบบลูกกลิ้งนะครับต่อไปนะครับนักเรียนจะเรียนรู้เรื่องวาล์วหน่วงเวลานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือมีตัวอย่างวงจรที่จะนำเสนอและสาธิตให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาหาความรู้ร่วมกันนะครับก่อนทำการเรียนนะครับคงเหมือนกับหลายๆหน่วยที่ผ่านมานักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่13เรื่องวงจรควบคุมอัตโนมัติเสียก่อนนะครับวิธีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนทำการสแกน QR code ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับสำหรับโทรศัพท์นักเรียนบางท่านนะครับอาจจะช้าในการสแกน

QR code นะครับเคยมีนักเรียนวิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลได้ลองทดสอบสแกน QR code และทำแบบทดสอบพบว่าโทรศัพท์บางเครื่องช้าก็ขอให้นิ่งๆนะครับสแกนถือโทรศัพท์จับโทรศัพท์นิ่งๆแล้วก็รอสักนิดหนึ่งนะครับรอสักนิดหนึ่งเมื่อทำการสแกน QR code เสร็จนะครับก็จะเจอกับแบบฝึกหัดลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับให้นักเรียนเริ่มต้นในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนขอให้ทำให้เสร็จก่อนแล้วจึงจะเข้าเรียนในเนื้อหาสาระนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนเรียนก่อนแล้วไปทำนะครับนักเรียนจะมีความรู้เพิ่มเติมอยู่นะครับการทำข้อสอบก่อนเรียนก็จะไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นความที่ต้องการของครูก็นะครับเพราะครูต้องการให้นักเรียนนะครับตอบตามที่นักเรียนรู้จริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบแล้วเรามาขึ้นเนื้อหาสาระนะครับเรื่องแรกก็คือวาล์วควบคุมทิศทางเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งนะครับซึ่งวาล์วควบคุมทิศทางเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งนะครับคำว่ากลไกลูกกลิ้งก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการเลื่อนลิ้นนะครับวาล์วภายในตัววาล์วอาจจะเป็นแบบกี่ทางก็ได้แต่วันนี้ครูเน้นเฉพาะตัวที่ทำการเลื่อนลิ้นก็คือเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งเท่านั้นปกติแล้ววาล์วควบคุมทิศทางแบบเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือกลไกลูกกลิ้งทางเดียวนะครับกับกลไกลูกกลิ้ง2ทางมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูการทำงานของวาล์วกลไกลูกกลิ้งนะครับตัวแรกก็คือชนิดทางเดียวก่อนนะครับตัวนี้คือวาล์วกลไกลูกกลิ้งชนิดทางเดียวนะครับกลไกลูกกลิ้งชนิดทางเดียวลักษณะพิเศษของวาล์วกลไกลูกกลิ้งชนิดทางเดียวนะครับนักเรียนดูนะครับที่ตัวกลไกลูกกลิ้งจะมีตำแหน่งนะครับจุดหมุนจะมีจุดหมุนและให้ลูกกลิ้งสามารถพับตัวได้ลักษณะนี้เหมือนในรูปนะครับเหมือนในภาพนะครับเมื่อก้านสูบนะครับไปชนกับกลไกลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งสามารถพับหลบการทำงานได้นะครับหรือพูดง่ายๆว่าวาล์วกลไกแบบลูกกลิ้งทางเดียวตัวนี้จะทำงานได้เพียงด้านเดียวนะครับจากภาพเมื่อการสูบเข้าไปชนกับวาล์วกลไกลูกกลิ้งลูกกลิ้งพับหลบก็แสดงว่ายังไม่ทำงานแต่เมื่อไหร่การสูบดึงตัวกลับกลไกลูกกลิ้งก็จะทำงานนี่คือจะทำงานได้แค่ตอนที่การสูบเคลื่อนตัวกลับเท่านั้นนะครับต่อไปครับตัวที่2วาล์วกลไกลูกกลิ้ง2ทางนะครับโดยตัววาล์วส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเหมือนกันแต่กลไกอะครับไม่เหมือนกันนะครับสังเกตว่ากลไกลูกกลิ้งแบบ2ทางจะไม่มีตัวพับได้อยู่ด้านบนนั่นหมายความว่าก้านสูบที่ไปกดวาล์วเนี่ยสามารถกดวาล์วได้ทั้งตอนที่ก้านสูบเคลื่อนออกทั้งก้านสูบเคลื่อนที่กลับเมื่อการทำงานทั้งตอนที่เคลื่อนออกหรือเคลื่อนที่กลับวาล์วตัวนี้จึงถูกเรียกว่าวาล์วกลไกลูกกลิ้ง2ทางนะครับวาล์วที่ควบคุมนะครับด้วยลูกกลิ้ง2ทางนะครับเข้าใจนะครับถ้าการสูบกดได้แค่ครั้งเดียวแบบนี้เรียกว่าทางเดียวนะครับถ้ากดได้ทั้ง2ด้านแบบนี้เรียกว่าแบบ2ทางเพราะว่าวาล์วทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวเราจะนำไปใช้ในวงจรกึ่งอัตโนมัติและวงจรอัตโนมัตินะครับต่อไปยกตัวอย่างเช่นครับวาล์วกลไกวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับปกติเปิดเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งนะครับและลมนะครับและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับปกติเปิดเวลาเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งนะครับและลมช่วยนะครับเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงไอ้ลมช่วยเนี่ยครูขออนุญาตไม่พูดถึงนะตอนนี้เพราะว่าวาล์วที่เลื่อนลิ้นโดยลมช่วยเนี่ยครูอธิบายมาเยอะแล้วในหน่วยที่ผ่านมานะครับแต่ว่าดูวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเราพิจารณาวาล์วตัวนี้จะเป็นวาล์วลูกกลิ้งแบบกี่ทางครับนักเรียนครับเป็นแบบ2ทางใช่ไหมครับดังนั้นวาล์วตัวนี้นะครับเป็นวาล์วนะครับลูกกลิ้งแบบ2ทางก็คือวาล์วแบบนี้ใช่ไหมครับสังเกตนะวาล์วแบบนี้ก้านสูบนะครับจะสามารถทำให้วาล์วเนี่ยเกิดการทำงานได้ทั้งตอนที่การสูบออกเคลื่อนที่ออกและการสูบเคลื่อนที่กลับนะครับคือตัวนี้นะครับต่อไปครับอุปกรณ์ตัวที่2ที่เราจะนำเสนอในวันนี้แล้วก็มีความจำเป็นให้นักเรียนต้องได้เรียนรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะสาธิตในเรื่องของวงจร

ควบคุมอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติต่างๆนะครับวาล์วตัวนี้ก็คือวาล์วหน่วงเวลาครับนักเรียนครับวาล์วหน่วงเวลาซึ่งวาล์วหน่วงเวลาชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าวาล์วตัวนี้จะทำหน้าที่หน่วงเวลาหน่วงเวลานะครับไม่ใช่หยุดเวลา

ปกติปิดแล้วก็ชนิดปกติเปิดนะครับชนิดปกติปิดเรียกนะครับเรียกว่า normally close และชนิดปกติเปิดเป็น normally open นะครับมาดูตัวแรกครับวาล์วชนิดปกติปิดก่อนนะครับนักเรียนครับดูจากตรงไหนว่าวาล์วตัวนี้เป็นปกติปิดดูจากตรงไหนเรามาดูนะครับวาล์วตัวนี้นะครับเป็นวาล์วหน่วงเวลาชนิดปกติปิดก่อนจะดูว่านะครับทำไมเรียกว่าปกติปิดเรามาดูว่าวาล์วตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรก่อนดีกว่านะครับวาล์วตัวนี้ประกอบไปด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดอ้าวเรารู้ที่มาของคำว่าปกติปิดแล้วใช่ไหมครับนะครับวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมดันนะครับเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง1ตัวนะครับอยู่ในวาล์วหน่วงเวลาตัวนี้นะครับวาล์วหน่วงเวลายังไม่หมดนะครับยังมีอุปกรณ์ประกอบตัวนี้ตัวที่2คือถังลมหรือที่เก็บลมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2เป็นถังลมหรือที่เก็บลมอัดนะครับและตัวนี้มีอีก1ตัวตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับนักเรียนครับตัวนี้ชื่อว่านะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับซึ่งหน่วยที่แล้วเราได้ศึกษากันไปแล้ววาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับและดังนั้นวาล์วหน่วงเวลา1ตัวจะประกอบไปด้วยวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียววาล์วถังลมนะครับถังเก็บลมอัดและวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดนะครับเลื่อนลิ้นไปด้วยลมอัดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีอยู่3ตัวในหน่วยเดียวกันนะครับแพ็คนะครับแพ็คอยู่ในตัวเดียวกันจนเราเรียกติดปากว่าเป็นแบบ3 in 1ก็คือมี3อันมี3ตัวอยู่ในตัวเดียวกันนะครับทีนี้คำว่าปกติปิดมาจากวาล์วตัวนี้เองครับเมื่อปล่อยลมเข้าไปลมผ่านไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นปกติปิดวาล์วหน่วงเวลาทำงานอย่างไรครับสังเกตไหมว่าวาล์วหน่วงเวลาจะรับลมจากถังลมมาเพื่อเลื่อนวาล์วให้วาล์วทำงานจาก P ต่อไป A ได้นะครับจาก P ต่อไป A ได้ลมที่เข้ามาโดนควบคุมครับนักเรียนครับโดนควบคุมโดยวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวตัวนี้สังเกตครับลมที่เข้ามาผ่านเช็ควาล์วไม่ได้ผ่านเช็ควาล์วหรือวาล์วกันกลับไม่ได้วาล์วที่เข้ามาจะผ่านโดยนะครับวาล์วขอข้อชนิดปรับได้เพียงอย่างเดียวแสดงว่าเราจะคุมวาล์วหน่วงเวลานี้ได้เราต้องทำการหมุนสกรูปรับวาล์วขอข้อชนิดปรับได้เท่านั้นลมที่ผ่านมาถ้าเราปรับให้รูลมเล็กๆนะครับลมก็จะผ่านได้น้อยลมที่เข้ามาจะไม่มีแรงดันมากพอที่จะดันวาล์วตัวนี้ให้สปริงเนี่ยยุบตัวไปได้วาล์วที่เข้ามาก็เริ่มสะสมครับสะสมในถังลมสะสมจากแรงดันน้อยๆเพิ่มปริมาณลมแรงดันจะเพิ่มขึ้นลมจะเข้ามาเพิ่มแรงดันเมื่อถึงจุดหนึ่งลมในถังลมจะมีมากพอที่ชนะแรงดันสปริงได้จึงทำการเลื่อนวาล์วนี้ไปทำให้ P ต่อกับ A วาล์วหน่วงเวลาจึงเปิดการทำงานครับลักษณะนี้นะครับแสดงว่าวาล์วหน่วงเวลาเนี่ยจะใช้แรงดันลมเข้าไปสะสมในถังลมทีละน้อยจนมีแรงดันสูงพอที่จะเลื่อนวาล์วได้นะครับวาล์วต่อไปครับเป็นวาล์วหน่วงเวลาชนิดปกติเปิดนะครับชนิดปกติเปิดอุปกรณ์มีเหมือนเดิมนะครับก็ประกอบด้วยวาล์วคุมการอัตราการไหลทางเดียว ประกอบไปด้วยถังลมประกอบไปด้วยวาล์วคุมทิศทาง 3/2 แต่ต่างอยู่ที่วาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติเปิดเห็นไหมครับปกติเนี่ย P ต่อไป A ได้นะครับแล้วจะหน่วงยังไงหน่วงให้มันปิดครับวาล์วตัวนี้จะหน่วงให้มันปิดก็คือการสะสมแรงดันลมนะครับสะสมแรงดันลมทีละน้อยทีละร้อยจนมีแรงดันพอดันชนะแรงดันสปริงซึ่งอยู่ด้านหลังเลื่อนวาล์วเพื่อให้ปิดนะครับดังนั้นวาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติเปิดและเลื่อนวาล์วเพื่อให้ปิดลมนั่นเองนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างของวาล์วหน่วงเวลาครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างวงจรที่จะนำเสนอวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับวงจรที่จะนำเสนอวันนี้นะครับต้องมีวาล์วลูกกลิ้งเป็นตัวควบคุมมีวาล์วหน่วงเวลาเป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งวงจรวันนี้นะครับครูจะนะครับนำเสนอวงจร2แบบด้วยกันแบบแรกเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบที่2เป็นวาล์ววงจรควบคุมทำงานเป็นแบบอัตโนมัตินะครับแล้วมา

วงจรที่1นะครับเป็นวงจรควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับการทำงานกึ่งอัตโนมัติซึ่งในวงจรเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับวาล์วหลักวาล์วหลักก็เป็นวาล์ว 5/2 นะครับปกติเป็นวาล์ว 5/2 เลื่อนลิ้นโดยลมเลื่อนลิ้นกลับโดยลมนะครับแล้วก็วาล์วควบคุมก็เป็นวาล์ว 3/2 นะครับ2ตัวด้วยกันตัวที่ 1.2 เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือกดเลื่อนกลับโดยสปริงแล้วก็ตัวที่ 1.3 นะครับเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นด้วยลูกกลิ้ง2ทางนะครับเลื่อนกลับโดยสปริงนะครับทีนี้เรามาดูวงจรกันบ้างครับเรามาดูวงจรกันบ้างนะครับนะครับมาดูวงจรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากแถวบนสุดนะครับแถวบนสุดนะครับแถวบนสุดเป็นอุปกรณ์ทำงานนะครับเอาครูขออนุญาตวางวาล์วตัวนี้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับขออนุญาตวางนิดหนึ่งแถวบนสุดเป็นอุปกรณ์ทำงานเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางไล่ลงมาระดับต่ำอีกนิดหนึ่งในวงจรจะเป็นวาล์วควบคุมอัตราการไหลนักเรียนครับสำหรับวาล์วควบคุมอัตราการไหลของอุปกรณ์ชุดนี้นะครับซึ่งได้รับความสนับสนุนจากบริษัท SMC เนี่ยได้นำอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลไปติดตั้งที่ทางเข้าของกระบอกสูบติดตั้งตรงนี้นะครับติดตั้งที่ทางเข้ากระบอกสูบดังนั้นตัวควบคุมอัตราการไหลจะอยู่ที่ทางเข้าของกระบอกสูบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับ2ตัวดังนั้นในวงจรเราอาจจะเห็นสัญลักษณ์แต่ทำให้ของจริงหายไปไหนนะครับหลังจากนั้นไล่ต่ำลงมาครับเป็นอุปกรณ์ทำงานนะครับเป็นอุปกรณ์ทำงานนะครับอุปกรณ์ทำงานตัวนี้ชื่อว่าวาล์วทิศทาง 5/2 เลื่อนลิ้นด้วยลมอัดเลื่อนกลับด้วยลมนะครับเลื่อนกลับด้วยลมนะครับแต่ที่เราเห็นรูเยอะเนื่องจากบริษัท SMC นะครับได้ออกแบบให้ควบคุมกระบอกสูบได้2ชุดดังนั้นชุดด้านบนครูจะไม่ใช้นะครับด้านบนครูจะไม่ใช้ครูจะใช้ชุดด้านล่างอย่างเดียวดังนั้นเมื่อครูใช้ชุดด้านล่างเดียวจึงนับรูลมได้ถูกต้องตามที่สัญลักษณ์ที่กำหนดให้นะครับไล่ต่ำลงมาชุดด้านล่างเป็นอุปกรณ์ควบคุมนะครับอุปกรณ์ควบคุมตัวแรกนะครับตัว 1.2 เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดเราใช้นิ้วกดนะครับปุ่มกดแล้วมันจะกลับโดยสปริงนะครับกลับโดยสปริงนะครับและจะมีตัวควบคุมอีก1ตัวนะครับตัวนี้1ตัวนะครับเป็นวาล์วควบคุม 3/2 นะครับปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยวาล์วลูกกลิ้ง2ทางครับแบบนี้ลูกกลิ้ง2ทางเลื่อนกลับโดยสปริงนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มติดตั้งวงจรนะครับเราติดตั้งอุปกรณ์นะครับเราเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ทีนี้นักเรียนครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในวงจรนะครับขอตัดไปดูในวงจรนะครับในวงจรเราจะสังเกตเห็นว่าวาล์วลูกกลิ้ง2ทางหรือวาล์ว 1.3 ในตัววงจรจริงๆเขาจะวางไว้ด้านล่างอยู่ในกรอบของพื้นที่เป็นวาล์วควบคุมแต่ในการปฏิบัติวาล์ว 1.3 ต้องไปอยู่ที่ด้านบนตรงก้านสูบนะครับต้องอยู่ที่ด้านบนของก้านสูบนะครับวาล์ว 1.3 ตัวนี้เนื่องจากวาล์ว 1.3 เวลาทำงานต้องใช้ปลายของก้านสูบในการกดให้มันมีการทำงานนะครับเราจะไม่ใช้คนกดแล้วต่อไปนี้เพราะเป็นวาล์วเป็นวงจรควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติดังนั้นในการติดตั้งวาล์ว 1.3นะครับวาล์ว 1.3 ตัวนี้ให้นำมาติดตั้งที่ด้านปลายของก้านสูบวิธีติดตั้งก็คือดึงก้านสูบออกไปให้สุดนะครับดึงก้านสูบไปให้สุดและต้องการติดตั้งวาล์ว 1.3 เข้าไว้นะครับด้านล่างจึงไม่มีวาล์ว 1.3 แล้วนะครับด้านล่างไม่มีวาล์ว 1.3 แล้วด้านล่างหลังจากนั้นในการต่อวงจรทุกครั้งนะครับตามที่ครูเคยบอกนักเรียนไว้ก็คือให้ทำการต่อช่องทางลมเข้าวาล์วทุกตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยครูเริ่มต่อไว้แล้วนะครับครูเริ่มต่อลมเข้ารูพี

หรือวาล์วทุกตัวมีกี่จุด1เมนวาล์ววาล์ว 1.1 ครูต่อแล้วนะครับวาล์ว 1.2 ครูต่อแล้วนะครับในวงจรนะครับวาล์ว 1.3 เส้นนี้ลมเข้าครูต่อแล้วนะครับแสดงว่าลมเข้าทั้ง3จุดครูต่อเรียบร้อยแล้วต่อไปครับนะครับครูต่อลมไปใช้งานรู A นะครับรู A เข้าด้านหัวลูกสูบนะครับรู A เข้าหัวลูกสูบ1เส้นเรียบร้อยรู B รู B เข้าด้านห้องก้านสูบผ่านตัวคู่อัตราการไหลเรียบร้อยนะครับทั้ง2ตัวนะครับถ้านักเรียนสงสัยว่าครูดูยังไง AB ในอุปกรณ์จริงมีตัวอักษรบอกครับนักเรียนครับแต่ว่าณตรงนี้ไม่สามารถจะซูมให้เห็นใกล้ๆได้เพราะตัวเล็กมากดังนั้น AB มีบอกนะครับก็นักเรียนต่อให้ถูกต้องหลังจากนั้นนะครับเมื่อต่อลมใช้งานแล้วให้นักเรียนทำการต่อลมควบคุมลมควบคุมก็คือควบคุมวาล์วหลักซึ่งควบคุมด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจากวาล์ว 1.2 ในวงจรนะครับในวงจรวาล์ว 1.2 ต่อลมควบคุมด้านซ้ายนะครับและวาล์ว 1.3 เอาลมมาควบคุมด้านขวานะครับหลังจากนั้นเราเช็คความเรียบร้อยของวงจรว่าเราต่อวงจรได้แน่นอะไรเรียบร้อยหรือไม่นะครับต่อสายลมครบหรือไม่เมื่อครบแล้วเราต้องทำการเปิดลมนะครับเปิดลมสังเกตการรั่วของลมว่าเราต่อสายลมแน่นหรือไม่มีเสียงลมอัดรั่วไหลออกจากระบบหรือไม่ถ้าไม่มีเราต้องทำการทดสอบการทำงานครับเมื่อกดการสูบต้องออกเมื่อเรากดเสร็จเราปล่อยทันทีนะครับกดเสร็จปล่อยทันทีก้านสูบออกหลังจากนั้นก้านสูบจะกลับนะครับก้านสูบกลับได้อย่างไรเนื่องจากปลายของก้านสูบจะไปกดวาล์ว 1.3 ครับไปกดวาล์ว 1.3 เห็นไหมครับซึ่งเป็นวาล์วลูกกลิ้ง2ทางที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ก้านสูบกลับวาล์วตัวนี้เป็นการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติคำว่ากึ่งอัตโนมัติก็คือเราต้องมีผู้มากดอยู่ตลอดครับครบวงจรแล้วต้องมากดใหม่แบบนี้เรียกว่ากึ่งอัตโนมัตินะครับครบวงจรแล้วต้องมากดใหม่ลักษณะนี้นะครับเรียกว่าทำงานกึ่งอัตโนมัติานะครับตัวนี้เป็นวงจรกึ่งอัตโนมัติโดยใช้วาล์วลูกกลิ้ง2ทางนะครับโดยใช้วาล์วลูกกลิ้ง2ทางเรามาดูว่าอุปกรณ์วงจรนี้ทำงานได้อย่างไรนะครับมาดูวงจรทำงานได้อย่างไรนะครับในสเต็ปที่1 นะครับในสเต็ปที่1เมื่อเราป้อนลมเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่ระบบลมก็จะไปรอที่รู P ของวาล์วควบคุมทั้ง2ตัวส่วนวาล์วหลักลมจาก P ไป B แล้วไปเข้าที่ห้องก้านสูบณจังหวะนี้ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับครับนะครับการสูบเคลื่อนที่กลับนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรานะครับเริ่มกดวาล์ว 1.2 นะครับกดวาล์ว 1.2 ทำให้วาล์วเนี่ยเลื่อนวาล์วหลักนะครับเลื่อนไปด้านขวา P จึงต่อกับ A ครับ P จึงต่อกับ A ลมอัดไปเข้าในกระบอกสูบทำให้กระบอกสูบเนี่ยนะครับมีแรงดันและการสูบเคลื่อนที่ออกนะครับต่อไปครับถ้าเรานะครับเมื่อการสูบเคลื่อนที่ไปชนกับวาล์ว 1.3 ทำให้วาล์ว 1.3 เนี่ยเริ่มมีลมครับมีลมส่งไปเข้าวาล์วนะครับวาล์วหลัก 1.1 ใหม่และทำการเลื่อนวาล์ว 1.1 นะครับให้เคลื่อนที่มาด้านซ้ายลมจาก P ไป B ครับลมไปที่ห้องของการสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่กลับครับนะครับนี่คือครับการทำงานของวงจรที่1 นะครับเป็นวงจรควบคุมทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้วาล์วลูกกลิ้ง2ทางครับต่อไปครับเรามาดูวงจรที่2กัน
วงจรที่2เป็นวงจรทำงานกึ่งอัตโนมัติเหมือนเดิมครับนักเรียนครับแต่เราใช้อุปกรณ์ตัวใหม่ในการควบคุมนั่นก็คือวาล์วหน่วงเวลานะครับนะครับดังนั้นวงจรนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับด้านบนเป็นอุปกรณ์ทำงานเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางวาล์วหลักก็ยังเป็นวาล์ว 5/2 นะครับทำงานโดยลมกลับโดยลมเช่นเดียวกันวาล์วควบคุมก็จะเป็นวาล์วแบบปุ่มกดนะครับหรือเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบปุ่มกดนะครับเคลื่อนที่โดยปุ่มกดเคลื่อนที่กลับโดยสปริงนะครับและตัวสำคัญของวงจรนี้ก็คือวาล์วหน่วงเวลานะครับวาล์วหน่วงเวลานะครับเรามาดูวงจรกันครับเรามาดูวงจรนะครับมาดูวงจรสักนิดหนึ่งเริ่มจากด้านบนครับเริ่มจากด้านบนเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางครับให้เราสังเกตว่ากระบอกสูบตัวนี้จะไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหลด้านบนจะไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหลด้านบนเนื่องจากวงจรวันนี้ออกแบบให้วาล์วตัวนี้ให้กระบอกสูบตัวนี้หรือวงจรนี้ไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหลดังนั้นตัวนี้จึงไม่มีไล่ต่ำลงมาครับเป็นวาล์วหลักครับหรือเมนวาล์วเป็นวาล์ว 5/2 นะครับเลื่อนลิ้นโดยลมกลับโดยลมก็ครับเหมือนตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวที่3ครับวาล์วเป็นส่วนของควบคุมนะครับก็คือวาล์วควบทิศทาง 3/2 เลื่อนแบบปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดกลับโดยสปริงคือตัวนี้ครับก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับและตัวสำคัญคือตัวนี้ครับตัวสำคัญตัวนี้คือวาล์วหน่วงเวลาครับเรามาดูวาล์วหน่วงเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูวาล์วหน่วงเวลาสักนิดหนึ่งวาล์วหน่วงเวลาครับถ้านักเรียนมองด้านล่างนักเรียนมองด้านล่างนักเรียนไหมครับว่ามันไม่มีความแตกต่างจากวาล์ว 3/2 แบบอื่นเลยแบบปุ่มกดเลยนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเอาแบบปุ่มกดมาเปรียบเทียบนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอาจจะเอียงนิดหนึ่งตัวนี้เป็นวาล์ว 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดกลับโดยสปริงตัวนี้เป็นวาล์วหน่วงเวลาเลื่อนลิ้นโดยลมกลับโดยสปริงดังนั้นรูต่างๆรู P รู A ต่างๆจะเหมือนกันนะครับทีนี้รู P อยู่ไหนรู P อยู่ด้านนี้ครับเหมือนกับตัวปุ่มกดเลยรู A อยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนรูนี้เป็นรูที่รับลมมาเพื่อสะสมในห้องแรงดันแสดงว่าตัววาล์ว 3/2 เนี่ยคือตัวด้านล่างห้องสะสมแรงดันคืออยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านบนและวาล์วควบคุมอัตราไหลอยู่ฝั่งนี้ครับมีที่ปรับเป็นวาล์วควบคุมอัตราการไหลเห็นนะครับดังนั้นครูติดตั้งวงจรครับติดตั้งแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับล็อกให้แน่นหลังจากนั้นเมื่อรู้จักอุปกรณ์รู้จักช่องทางลมเราก็ทำการต่อนะครับต่อลมเข้าสู่ระบบนะครับโดยเริ่มต้นจากรูลม P ก่อนครับก็คือต่อลมอัดเข้าสู่อุปกรณ์แต่ละตัวอุปกรณ์เข้าอะไรบ้างเข้าวาล์วควบคุม2ตัวเข้าวาล์วหลักนะครับตอนนี้ครูต่อยังไม่ครบต่อวาล์วหลักเข้าไปครับเรียบร้อย1เส้น2เส้น3เส้นเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับให้ทำการต่อนะครับรูหรือรูลมที่จะนำไปเข้าอุปกรณ์ทำงานนะครับนักเรียนสังเกตนะครับในวงจรจะมี3ทางนะครับขอขึ้นไปที่วงจรนิดนึงครับในวงจรนี้จะมี3ทางอยู่1จุดตรงด้านบนนะครับตรงอุปกรณ์ทำงานนะครับจะมีจุดต่อ3ทางนะครับจะมีจุดต่อ3ทางนะครับดังนั้นลมที่จะเข้าไปที่ตำแหน่งหัวลูกสูบนะครับด้านห้องหัวลูกสูบจะผ่าน3ทางด้วยดังนั้นครูก็เลยต่อ3ทางเอาไว้ลักษณะนี้ครับต่อ3ทาง
แล้วก็ต่อ3ทางแล้วก็เข้าไปนะครับส่วนรูบีก็ไปต่อห้องก้านสูบลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราต่อลมเข้าเสร็จชุดลมไปใช้งานเสร็จต่อไปก็คือการควบคุมครับการควบคุมวาล 1.2 จะควบคุมด้านซ้ายครับตามวงจรเลยนะครับ 1.2 จะคุมด้านซ้ายวาล 1.3 นะครับ 1.3 ซึ่งเป็นวาล์วหน่วงเวลาจะควบคุมด้านขวาด้านขวาลักษณะนี้ครับ 1.2 คุมด้านซ้าย 1.3 คุมด้านขวาลักษณะนี้นะครับคุมด้านขวานะครับเมื่อ 1.2 หลังจากนั้นวาล์ว 1.3 จะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีสัญญาณลมมาสะสมในห้องแรงดันของวาล์วหน่วงเวลาลมที่สะสมเอามาจากไหนเอามาจากลมที่เข้ากระบอกสูบและนำมาสะสมโดยผ่านรูแซดนะครับของวาล์วหน่วงเวลาลักษณะนี้เมื่อต่อวงจรเสร็จเราต้องการเปิดลมครับเราต้องการเปิดลมแล้วดูว่าวงจรเราเรียบร้อยหรือไม่มีลมรั่วหรือไม่หลังจากนั้นเมื่อวงจรเราเรียบร้อยเราทำการเริ่มกดให้ทำงานครับสังเกตนะครับพอเรากดปั๊บเราปล่อยมือนะครับก้านสูบจะขึ้นกลับเองกลับโดยอะไรครับกลับโดยการหน่วงเวลาตรงนี้ทีนี้ในการตั้งถ้าเราหมุนสกรูเข้าไปเยอะๆนะครับสกรูปรับเนี่ยเข้าไปเยอะทำให้ลมเนี่ยเข้าได้ช้าลงการหน่วงเวลาก็จะช้าลงแบบนี้นะครับการหน่วงเวลาก็จะช้านะครับยังไม่ได้เลยนะครับอาจจะหมุนเยอะไปครับนะครับอาจจะหมุนเยอะไปนะครับก็จะแล้วทีนี้ถ้านักเรียนจะเปรียบเทียบว่าให้มันหน่วงกี่วินาทีก็ทำการหมุนโดยการจับเวลาเปรียบเทียบได้นะครับแต่ถ้าให้มันเร็วขึ้นเราก็คลายสกรูปรับให้ลมได้เข้าได้ดีเห็นไหมครับกดปั๊บจะกลับปุ๊บกดปั๊บก็จะกลับปุ๊บลักษณะนี้นะครับนะนะครับนี่คือวงจรกึ่งอัตโนมัติโดยใช้วาล์วหน่วงเวลานะครับโดยใช้วาล์วหน่วงเวลานะครับนะครับเราได้2วงจรแล้วนะครับวงจรที่1โดยใช้วาล์วลูกลิ่งวงจรที่2โดยใช้วาล์วหน่วงเวลาวันนี้เราได้2วงจรแล้วเรามาดูการทำงานครับนะครับมาดูการทำงานของวาล์วของวงจรกึ่งอัตโนมัติโดยใช้วาล์วหน่วงเวลานะครับโดยใช้วาล์วหน่วงเวลาจังหวะแรกนะครับก็คือจังหวะป้อนลมเข้าสู่ระบบนะครับจังหวะแรกก็คือป้อนลมเข้าสู่วงจรหรือสู่ระบบนั่นเองนะครับเมื่อเราป้อนลมจรลมก็จะต่อไปที่ Pตัวไหนที่เป็นปกติเปิดหรือตัวไหนที่ลมผ่านได้ครับนักเรียนครับดูสิแน่นอนมีวาล์วหลักลมผ่านได้ลมก็จะเข้าไปที่ P ออก B ไปที่ห้องการสูบทำให้การสูบอยู่ในตำแหน่งเข้าสุดตลอดเวลาในวงจรนี้กำหนดไว้แบบนั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการกดครับกดวาล์ว 1.2 ปั๊บนะครับกดวาล์ว 1.2 ปั๊บนะครับลมก็จะไปเลื่อนวาล์วหลักให้เลื่อนไปด้านขวาให้เลื่อนไปด้านขวานะครับลมจาก P ก็ต่อไป A ไปที่นะครับไปที่ก้านสูบอ่ะดูวงจรนิดนึงนะครับอาจจะไม่สงสัยลมจาก P ต่อไป A นะครับต่อไป A เห็นไหมครับจาก P ต่อไป A พอมาถึงนี้นอกจากลมจะช่วยในการทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกนอกจากลมที่ช่วยก้านสูบเคลื่อนที่ออกลมส่วนหนึ่งก็จะแยกออกมาครับนี่แยกออกมาแยกออกมาแยกออกมามาเข้าที่รูแซดเห็นไหมครับเข้าที่รูแซดแล้วเริ่มสะสมครับเริ่มสะสมในถังลมเริ่มสะสมทีละนิดทีละนิดตามที่เราตั้งไว้เมื่อมีแรงดัน
มากพอที่จะเลื่อนวาล์วก็จะเลื่อนวาล์วนะครับก็จะเลื่อนวาล์ว 1.3 ให้ต่อวงจรจาก P ไป A แล้วไปเลื่อนวาล์วกลับครับนะครับลักษณะนี้ครับพอวาล์ว 1.3 เลื่อนวาล์วกลับไปแล้ว P ต่อกับ B ดันก้านสูบเห็นไหมครับดันก้านสูบให้เคลื่อนที่กลับนะครับต่อไปครับหลังจากตัวอย่างที่1ไปแล้วตัวอย่างที่2ไปแล้วเราก็เข้าสู่วงจรตัวอย่างที่3ครับนะครับเข้าสู่ตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3เป็นวงจรแบบอัตโนมัตินะครับเป็นวงจรอัตโนมัติในวงจรนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับขอดูด้านบนครับด้านบนสุดด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางด้านล่างลงมาเป็นวาล์วอุ้มกัตราการไหลทางเดียวหลังจากนั้นก็จะมีวาล์วหลักก็คือวาล์วคู่ 5/2 นะครับวาล์วควบคุมครับวาล์วควบคุมวาล์วควบคุมจะประกอบไปด้วยวาล์ว 1.2 1.4 1.2 1.4 เป็นวาล์วควบคุมการออกของกระบอกสูบของการสูบขออภัยครับของการสูบ 1.3 เป็นควบคุมการเข้าของการสูบและวงจรนี้จะมีวาล์วลูกกลิ้ง2ทางนะครับถึง2ตัวด้วยกันเรามาดูวงจรครับเรามาดูวงจรที่แผงฝึกนะครับหรือที่ชุดฝึก

นะครับบนสุดนะครับก่อนอื่นครูต้องขอเก็บวงจรเก่าออกก่อนนะครับเพราะวงจรนี้เป็นวงจรที่3ครับเป็นวงจรที่3ลักษณะนี้เรามาดูวงจรที่3มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับบนสุดเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับเป็นกระบอกสูบทำงานนะครับตัวนี้เป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางมีวาล์วคุมอัตราการไหลที่ด้านทางเข้าของกระบอกสูบซึ่งการต่อวาล์วคุมอัตราการไหลเนี่ยให้ต่อแบบควบคุมลมระบายนะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจต้องเปิดย้อนดูในตอนที่แล้วนะครับว่าวาล์วคุมแบบควบคุมแบบระบายลมออกเนี่ยนะครับมีการต่ออย่างไรมีวาล์วหลักครับตัวนี้มีวาล์วหลักนะครับมีวาล์วหลักมีวาล์วหลักเป็นวาล์ว 5/2 นะครับเลื่อนลิ้นไปด้วยลมกลับด้วยลมนะครับก็คือเป็นตัวเดียวกับตัวอย่างที่1หลังจากนั้นด้านล่างครับตัวควบคุมตัวควบคุมมีอะไรบ้างครับด้านล่างถ้าในวงจรเราจะเจอว่ามีวาล์ว 1.2 นี่ตัวนี้เลยครับวาล์ว 1.2 นะครับวาล์ว 1.2 เป็นวาล์วควบคุม 5/2 เลื่อนลิ้นโดยมือกลับโดยมือครับไปโดยมือกลับโดยมือลักษณะนี้นะครับไปโดยมือกลับโดยมือและตัวสำคัญของวันนี้ก็คือวาล์วลูกกลิ้ง2ทางซึ่งวาล์วลูกกลิ้ง2ทางเนี่ยจะมีจำนวน2ตัวด้วยกันนะครับก็คือตัว 1.2 และตัว 1.3 ในทางวงจรวาล์วลูกกลิ้งจะอยู่ด้านล่างครับแต่ในทางปฏิบัติต้องไปติดตั้งอยู่ที่กระบอกสูบเพื่อให้การสูบเนี่ยกดแล้วจะทำงานได้ครบตามวงจรของมันนะครับต่อไปครูจะติดตั้งวาล์ว 1.2 ครับและวาล์ว 1.3 ถ้าเราดูในวงจรครับเปรียบเทียบในวงจรลูกสูบเข้าสุดจะแตะวาล์ว 1.2 ดูนะครับลูกสูบเข้าสุดแตะวาล์ว 1.2 นี่คือวาล์ว 1.2 ที่ครูติดตั้งไว้นี่คือวาล์ว 1.2ลูกสูบหรือออกสุดแตะวาล์ว 1.3 เข้าสุดแตะวาล์ว 1.2 ออกสุดแตะวาล์ว 1.3 ครับแบบนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วเรามั่นใจแล้วว่าทำงานได้แล้วนะครับจึงต่อนะครับจึงค่อยต่ออุปกรณ์ท่อทางลมนะครับท่อทางแรกที่ครูจะให้ต่อวันนี้นะครับก็คือลมเข้าลมเข้าตรงไหนบ้างนะครับลมเข้าตรงไหน

บ้างแน่นอนหนึ่งเข้าวาวหลักครับนี่ครูต่อแล้วเข้าวาวหลักต่อไปเข้าวาว 1.2 เข้าวาว 1.4 ก่อนก็ได้ครับ 1.4 ก่อนต่อไปเข้าวาว 1.2 ตัวนี้ครับ 1.2 ครูเอาลมเข้าก่อน 1.2 นะครับ1.2 เข้าที่นี่จากวงจรนะครับเข้าวาล 1.3 1.3 เอาลมมาจากท่อทางหลักครูต่อแล้วนะครับ 1.3 1.2 เอาลมจาก 1.4 นะครับจากในวงจรเราสังเกตไหมครับลมจากลมเข้า 1.4 ออกจาก 1.4 ไปเข้า 1.2 นะครับตัวนี้เสร็จนะครับต่อไปครับต่อลมใช้งานรู A ต่อด้านหัวลูกสูบรู B ต่อก้านสูบครับต่อก้านสูบ AB เรียบร้อยลมเข้าเรียบร้อยต่อไปลมควบคุมครับนักเรียนครับวาล 1.2 ครับในเมื่อทางเข้าอยู่ฝั่งนี้นะครับลมเข้าอยู่ฝั่งนี้วาล ดูควบคุมจะอยู่ด้าน 1.2 คุมวาล หลักด้านไหนครับด้านซ้ายนะครับหรือรูแซดนั่นเอง 1.3 ควบคุมด้านไหนครับ 1.3 คุมด้านขวาครับควบคุมด้านขวาอันนี้ 1.3 คุมด้านขวาของวาล์วหลัก 1.2 คุมด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทำการเปิดลมครับเปิดลมเช็คการรั่วของลมอัดอย่างที่เราในตอนต่อไปนะครับเราจะรู้ว่าลมอัดรั่วเพียงนิดเดียวนะครับเพียง1นาทีเนี่ยมันจะสูญเสียเรื่องของพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าครูจะนำเสนอให้ทราบนะครับตอนนี้เราให้ตระหนักถึงเรื่องของประหยัดพลังงานไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราทำการเปิดรับนะครับเมื่อเราเปิดนะครับเราสังเกตเห็นว่าการทำงานของก้านสูบจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยการเปิดเพียงครั้งเดียวครับนะครับโดยการเปิดเพียงครั้งเดียวการทำงานก็จะทำงานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้นะครับมีวันหยุดไหมครับมีวันหยุดก็ต่อเมื่อเราปิดลมเท่านั้นครับถ้าเราปิดลมที่วาล 1.4 นะครับเราปิดลมปั๊บวงจรก็หยุดเราเปิดลมก็ใช้งานเราเปิดไว้1วันก็ทำงาน1วันถ้ามีแรงดันลมมาป้อนให้กับระบบอยู่แล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอนะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอไม่มีอะไรนะไม่ขี้เกียจเหมือนมนุษย์นะครับถ้าเอามนุษย์ไปเคลื่อนที่แบบนี้ซ้ำๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยนะครับอัตราการเคลื่อนที่ของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าใช้ระบบนิวเมติกในการทำงานมันก็สามารถที่จะมีผลผลิตหรือผลงานออกมาได้อย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนี่คือวงจรควบคุมแบบอัตโนมัตินะครับต่อไปเรามาดูการทำงานกันครับนะครับเรามาดูการทำงานกันสำหรับวงจรที่3ครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าสู่วงจรนะครับเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าสู่วงจรลมก็จะไปรอที่รู P ของวาล์วควบคุมและที่วาล์วหลักก็จะ P ต่อไป B ไปที่ก้านสูบทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับนะครับเคลื่อนที่กลับแต่เมื่อเราทำการกดครับแต่เมื่อเราทำการกดวาล์ว 1.4 วาล์ว 1.4 เนี่ยถือว่าเป็นวาล์วที่ใช้สำหรับการควบคุมการหยุดของวงจรนะครับส่วนใหญ่แล้ววาล 1.4 เนี่ยจะเป็นวาล์วควบคุมโดยกลไกก็ได้หรือควบคุมด้วยไฟฟ้าก็ได้นะครับเมื่อเราเปิดวาล์ว 1.4 ลมอัดก็จะเข้าไปที่วาล์ว 1.2 เหตุผลที่ผ่าน 1.2 ไปได้เนื่องจากโดนก้านสูบกดอยู่หลังจากนั้นก็ไปเลื่อนวาล์วที่ 1.1 ทําให้ P ต่อกับ A ไปที่นะครับไปที่ห้องหัวลูกสูบทําให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับ
เมื่อการสูบเคลื่อนไปกด 1.3 นะครับเมื่อวาล 1.3 โดนกดครับวาล 1.3 โดนกดก็จะดันหรือเลื่อนให้วาล์วหลักเนี่ยเคลื่อนที่กลับครับเคลื่อนที่กลับลมจาก P ไป B ก็ไปที่ห้องการสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่กลับนี่คือสเต็ปการทำงานงั้นถ้าเราจะหยุดทำงานเราก็ปิดวาล์ว 1.4 ซะวงจรก็จะหยุดการทำงานนะครับลักษณะนี้นะครับต่อไปครับเรามาดูตัวอย่างที่4นะครับเราเห็นว่าอย่างที่4เป็นวงจรควบคุมแบบอัตโนมัตินะครับแบบอัตโนมัตินะครับมีวงจรอยู่2วงจรด้วยกันนะครับมีวงจรอยู่2วงจรด้วยกันก็คือวงจรที่ 1.0 กับวงจรที่ 2.0 นักเรียนครับนักเรียนไม่ต้องตกใจว่าทำไมมีเยอะเกินไปหรือเปล่ามีอุปกรณ์มากเวลานักเรียนมองวงจรอย่ามองภาพรวมทั้งหน้ากระดานครับอย่ามองวงจรภาพรวมทั้งหน้ากระดานถ้านักเรียนมองวงจรภาพรวมทั้งหน้ากระดานนักเรียนก็จะเจอว่าวงจรนี้ทำไมอุปกรณ์เยอะจังเลยถ้านักเรียนเจอวงจรแบบนี้นักเรียนดูแค่วงจรที่1วงจรที่2วงจรที่3 4 5ไล่ตามลำดับอย่าไปมองภาพรวมนะครับถ้าเราดูแค่วงจรเดียวเราจะพบว่ามีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ตัวครับด้านบนมีอุปกรณ์ทำงานแค่ตัวเดียวเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราเรียนที่ผ่านมาด้านล่างมีการควบคุมความเร็วมีกลไกควบคุมความเร็วโดยใช้วาล์วคุมอัตราการไหล2ตัวไม่ต่างจากวงจรน้อยๆเลยครับมีวาล์วหลักตัวเดียวครับเห็นไหมครับมีวาล์วหลักตัวเดียวเหมือนกับที่เราเคยต่อวงจรมาเลยแล้วก็มีวาล์วควบคุมเห็นไหมครับควบคุมการออก2ตัวมีควบคุมการกลับ 1.3 อยู่1ตัวนะครับมีอุปกรณ์ทั้งสิ้นกี่ตัวครับ7ตัว7ตัวสำหรับวงจรที่1วงจรที่2ก็มีแค่6ตัวเห็นไหมครับถ้าเรามองเป็นวงจรแบบนี้เราจะไม่รู้สึกตื่นเต้นกับวงจรเลยเพราะเราถือว่าเราได้เรียนผ่านกันมาเยอะแล้วเอาละครับสำหรับวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานต่อเนื่อง2วงจรนะครับอย่างวงจรนี้มีลำดับการทำงานอย่างนี้ครับ1บวก1บวก2บวก1ลบ2ลบเอ๊ะ1บวกคืออะไรจำได้ไหมครับ1บวก1บวกก็คือกระบอกสูบที่1เคลื่อนที่ออกเขาเรียก1บวกนะครับ2บวกก็คือกระบอกสูบที่2เคลื่อนที่ออกเขาเรียก2บวก1เข้า1ลบก็คือกระบอกสูบการสูบกระบอก1เข้าเขาเรียกว่า1ลบและ2ลบก็คือการสูบสูบ2เคลื่อนที่เข้านี่คือลำดับการทำงานนะครับในการติดตั้งนะครับไปเรื่องในการออกแบบวงจรในครั้งที่แล้วนะครับเราเห็นว่ากระบอกสูบที่1เนี่ยเมื่อเคลื่อนที่ออกนะครับเมื่อเคลื่อนที่ออกเนี่ยจะไปกดวาล์ว 2.2 กระบอกสูบที่1เมื่อเคลื่อนที่กลับจะมากดวาล์ว 2.3กระบอกสูบที่2เมื่อเคลื่อนที่ออกไปกดวาล์ว 1.3 เคลื่อนที่กลับมาจึงกดวาล์ว 1.4 นักเรียนจำตัวเลขนี้นะครับออกจดกดวาล์ว 2.2 กลับ 2.3 ส่วนกระบอกสูบ2ออก1กด 1.3 กลับกด 1.4 จากวงจรนี้เห็นไหมครับกระบอกสูบ1ออกนะครับกดวาล์ว 2.2 กลับกด 2.3 กระบอกสูบ2ออกกด 1.3 กลับกด 1.4 ลักษณะนี้นะครับเราเห็นไหมครับนี่คือตำแหน่งติดตั้งวาล์วลูกกลิ้งตำแหน่งติดตั้งวาล์วลูกกลิ้งนะครับในทางปฏิบัติเพราะว่าอย่างที่ครูเคยบอกว่าในทางทฤษฎีวาล์วลูกกลิ้งจะอยู่ด้านล่างเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนวงจรแต่ในทางปฏิบัติเพื่อให้วงจรได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติก็ตามนะครับวาล์วลูกกลิ้งจะต้องไปอยู่ตรงตำแหน่งก้านสูบเสมอนะครับเรามาดูวงจรกันครับเรามาดูวงจรกันนะครับเรามาดูวงจรกันเริ่มจากวงจรที่1ก่อนครับวงจรที่1อยู่ด้านซ้ายมือนี่วงจรที่1ครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างด้านบนกระบอกสูบทำงาน2ทางวาล์วควบคุมความเร็วนะครับก็คือวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวมีวาล์วหลักมีวาล์วนะครับในทางทฤษฎีวาล์วลูกกลิ้งจะอยู่ด้านล่างตัวนี้จะเป็น 1.2
ตัวนี้เป็น 1.2 ตัวนี้เป็น 1.4 นี่คือควบคุมการออกเป็น 1.4 ควบคุมการเข้าก็คือ 1.3 เห็นไหมครับเป็น 1.3 นะครับเป็น 1.3 นะครับ 1.0 นะครับ 1.01 กับ 1.02 1.1 1.2 1.4 1.3เห็นไหมครับนี่คือ1วงจรซึ่งมีอุปกรณ์ไม่เยอะครับนะครับไม่เยอะต่อไปมาดูวงจรที่2ครับไล่มาดูวงจรที่2นี่คือ6ขวาเป็นวงจรที่2ครับวงจรที่2วงจรที่2ก็มีกระบอกสูบทำงาน2ทาง 2.0 เห็นไหมครับ 2.0 มีวาล์วคุมอัตราการไหลเหมือนกันแต่แบบติดอยู่ที่กระบอกสูบนะครับก็คือ 2.01 กับ 2.02นะครับมีวาล์ว 2.1 เป็นวาล์วหลักมีวาล์ว 2.2 นะครับเป็นวาล์วลูกกลิ้ง2ทางวาล์ว 2.3 เป็นวาล์วลูกกลิ้ง2ทางเช่นเดียวกันนะครับลักษณะนี้นี่คือวงจรที่2สำหรับในการติดตั้งนะครับวาล์วควบคุมตรงนี้นะครับไม่ได้ถูกอยู่ตำแหน่งนี้ครับนักเรียนครับอย่างเช่นวาล์ว 1.4 ตัวนี้ต้องยกมาไว้ที่นี่ครับต้องมาอยู่ที่นี่นี่คือวาล์ว 1.4 ครับนะครับเพื่อได้เงื่อนไขตามที่กำหนดนะครับวาล์ว 1.3 ครับต้องมาอยู่ที่นี่ครับนะครับดูวงจรประกอบไปด้วยนะครับขึ้นวงจรประกอบไปด้วยนะครับขึ้นวงจรประกอบไปด้วยว่าวาล์ว 1.3 ต้องมาอยู่ที่ก้านสูบกระบอกสูบเนี่ย2ออกสุดนี่คือ 1.3 ต้องมาอยู่ที่นี่ครับต่อไปครับวาล์ว 2.2 ในทางทฤษฎีอยู่ด้านล่างครับ 2.2 อยู่ด้านล่างแต่ในทางปฏิบัติหรือการทำงานจริงๆอยู่ตรงไหนครับต้องไปอยู่ที่ปลายก้านสูบ1นะครับวาล์ว 2.3 เป็นตัวสุดท้ายในทางทฤษฎีก็คืออยู่ตรงนี้นะครับในวงจรแต่ในการจะทำให้ปฏิบัติได้ต้องไปอยู่ที่การด้านในของการสูบ1เช่นเดียวกันนี่คือ 2.3 นะครับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนได้วงจรแล้วให้นักเรียนต่อวงจรหลักในการต่อวงจรแบบนี้ให้ทำการต่อทีละวงจรวงจรที่1นะครับตามที่ครูบอกเมื่อกี้คือลมเข้าให้หมดแล้วต่อวงจรที่1แล้วค่อยต่อวงจรที่2ลักษณะนี้นะครับที่สำคัญนะครับในการต่อวงจรเราต้องทดสอบนะครับการเคลื่อนที่ออกมาก่อนนะครับว่าก้านสูบออกมาแล้วกดวาล์วลูกกลิ้ง2ทางหรือไม่หลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดลมนะครับเปิดลมเพื่อดูการทำงานการทำงานเป็นอย่างไรนะครับเราลองดูนะครับตามหลักการทำงานหรือไม่1ออกครับ2ออก1กลับ2กลับ1ออก2ออก1กลับก่อน2กลับนะครับนี่คือเป็นไปตามเงื่อนไขการทำงานที่เราต้องการปรับไว้ส่วนความเร็วเราปรับได้นะครับโดยตัวควบคุมความเร็วพวกนี้นะครับ1ออกออก1กลับ2กลับซึ่งเงื่อนไขต่างๆที่เราทำตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามการทำงานตามความต้องการของเรานะครับ1ออก2ออก1กลับ2กลับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครูขอปิดวงจรครับนะครับจากวงจรเมื่อสักครู่นี้นะครับจากวงจรเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับก็คือเมื่อเรากดวาล์วนะครับ1.2 1ก็ออกนะครับ1ออกวาล์วเมื่อกดวาล์วเมื่อก้านสูบกด 1.2 ก็ทำให้กระบอกสูบ2ออกกระบอกสูบ2ก้านสูบไปกด 1.3 ก็ทำให้ก้านสูบ1กลับเมื่อกลับก็ไปกดวาล์ว 2.3 ทำให้กระบอกก้านสูบของกระบอกสูบนะครับ2กลับไปกด 1.4 เพื่อรอเตรียมพร้อมสำหรับการ1ออกใหม่ก็ลักษณะก็คือวนลักษณะนี้นะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับวงจรนะครับทำงาน
อัตโนมัติขอไปกึ่งอัตโนมัติก่อนวงจรที่1และวงจรที่2นะครับและวงจรอัตโนมัติสำหรับวงจรที่3และก็4นะครับนักเรียนครับหลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนดูแล้วนะครับหรือสาธิตภายในชั้นเรียนของนักเรียนแล้วนะครับก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับประจำหน่วยที่13เรื่องวงจรควบคุมอัตโนมัติซึ่งในเนื้อหาสาระที่ครูให้ความรู้วันนี้นะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและสามารถที่จะทำแบบทดสอบได้เป็นอย่างดีนะครับวิธีการก็คือการสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบครับเอาละครับนักเรียนครับในการแบบทำแบบทดสอบถ้านักเรียนทำยังไม่เสร็จนะครับก็ขอให้ทำต่อให้เสร็จนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็ติดต่อครูได้ครูดมหิรัญพันธ์นะครับครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลโดยผ่าน3ช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะว่าเป็น Facebook LINE นะครับหรือทางอีเมลหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าครูมีภารกิจใดๆก็ตามนักเรียนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูพัชรินทร์กรุณานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้เช่นเดียวกันซึ่งมีความรู้ที่พอจะตอบคำถามให้กับนักเรียนได้นะครับโดยผ่าน3ช่องทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE แล้วก็หรือว่าอีเมลได้เช่นเดียวกันนักเรียนครับสำหรับหน่วยที่13เรื่องวงจรควบคุมอัตโนมัติก็คงจะสมควรเก็บเวลานะครับสิ่งสำคัญคือนักเรียนดูครูสาธิตเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเก่งได้ดังนั้นถ้านักเรียนประสงค์ที่จะจัดต่อวงจรนิวเมติกเนี่ยแบบธรรมดาแบบกึ่งอัตโนมัติหรือแบบควบคุมอัตโนมัติเนี่ยให้มีความรู้ที่แน่นขึ้นนักเรียนต้องซ้อมเยอะๆครับนะครับมองอย่างเดียวอาจจะได้ไม่ทั่วถึงต้องซ้อมเยอะๆหมั่นทำเยอะๆหลายๆวงจรนะครับดูวงจรจากครูบ้างจากอินเทอร์เน็ตบ้างค้นคว้าบ้างหรือจากครูผู้สอนในโรงเรียนของนักเรียนเองด้วยนะครับนำมาแล้วก็ต่อวงจรอยู่บ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งในเรื่องการต่อวงจรนะครับสำหรับวันนี้คงสมควรเวลานะครับขอขอบคุณนักเรียนทุกคนผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ครูขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนักเรียนครั้งนี้เราจะพบกันในหัวข้อเรื่องการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเนื้อหาว่าอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปในบทที่8เนี่ยก็ต้องขอทบทวนก่อนนะคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะบทที่7ในเรื่องหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถูกไหมคะซึ่งครูก็ให้พวกเนี่ยได้ดูข้อมูลแล้วก็ให้ช่วยกันจำโลโก้ตาสัญลักษณ์ต่างๆของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซึ่งก็แบ่งได้เป็น2 ส่วนใหญ่ๆคือหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยภาครัฐบาลและก็หน่วยงานที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนใช่ไหมคะค่อนข้างจะทำคะแนนได้ดีไหมคะพอใจตัวเองไหมเมื่อคราวที่แล้วเป็นไงบ้างถือว่าความจำดีเยี่ยมเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะตอบถูกมีสับสนเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอายุขนาดนี้มีความจำดีใช้ได้ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทที่8กันเลยค่ะบทที่8ชื่อเรื่องนะคะการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะสาระการเรียนรู้ในบทนี้ก็ให้เป็นตามชื่อเลยว่าการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเน้นย้ำเข้าไปก็คือเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองค่ะผู้จุดประสงค์ทั่วไปนะคะผู้เรียนก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยบอกการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะสมรรถนะการเรียนรู้เราต้องทำอะไรได้บ้างต้องรู้ในเรื่องของกระบวนการการจัดการเรียนรู้และตัวกิจกรรมนะคะสถานการณ์การท่องเที่ยวและผลกระทบจากการท่องเที่ยวสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชียแล้วก็ประเทศต่างๆเราต้องรู้จากสิ่งที่ไกลตัวก่อนแล้วก็เข้ามาใกล้ตัวของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะหัวข้อ4หัวข้อใหญ่ๆเนี่ยที่พวกเราจะต้องได้ช่วยกันทำกิจกรรมกลุ่มให้ออกมาให้สำเร็จเป็นผลงานให้ได้นะคะก็มีในเรื่องของนักเรียนจะต้องมีการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวนะโดยใช้การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเข้ามานะคะและหลังจากนั้นก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์ถึงความสามารถในการรองรับในการจัดการท่องเที่ยวด้วยนะสุดท้ายการจัดทำแผนการรองรับนักท่องเที่ยวค่ะทีนี้มาดูเนื้อเรื่องของบทนี้นะคะก็ต้องมารู้ก่อนว่ากิจกรรมของการเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าในแง่ของทางวิชาการเองเนี่ยคือหมายถึงการปฏิบัติต่างๆของผู้เรียนนะคะที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้หรือว่าตัวมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษานะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เองเนี่ยก็จะหมายถึงวิธีการกิจกรรมที่ครูหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องมาประยุกต์ใช้เหมือนกับที่ครูสอนหนังสือให้พวกเราอะค่ะแต่เราต้องนำความรู้หรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบทบาทของคนที่เป็นคนจัดโปรแกรมนำเที่ยวโดยใส่กิจกรรมการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมย่อยอย่างเช่นตัวอย่างที่เขามีอยู่แล้วเขาจะเรียกใช้คำว่าฐานของกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเหมือนกับที่เราจะไปทัศนศึกษาในบางแห่งนะคะ

0: ส่วนในเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาก่อนนะคะว่าบ้านเราเมืองเราเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดนะคะของประเทศไทยในช่วงของ 3-4 ปีที่ผ่านมาน่ะตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 2016นะคะไทยเนี่ยก็มีรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึง 1.76 ล้านบาทก็ว่าได้นะคะหรือว่าก็คิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณที่ 12% นะคะของ GDP น่ะก็นับว่าเป็นปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภาวะที่มีการส่งออกแล้วก็การลงทุนเอกชนก็ยังคงซบเซานะคะอย่างไรก็ดีเราก็จะมองว่าการขยายของภาคการท่องเที่ยวจะเริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติจากนักท่องเที่ยวจีนเองนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศเอเชียที่เริ่มชะลอตัวลงนั่นแหละนะคะรวมถึงผลกระทบหลังจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาลการท่องเที่ยวที่เติบโตแข็งแกร่งนะส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ดีก็มีการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาลแล้วนะส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยลดลงค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสที่4นะคะอันนี้คือข้อมูลตั้งแต่ปี2016นะก็สะท้อนว่าในเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยก็ยังคงที่เปราะบางมากคือเป็นไปได้ช้านะทำให้เราเนี่ยมองว่าการท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวก็ค่อนข้างที่จะจำกัดในระยะเวลาข้างหน้านะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะพบว่านักท่องเที่ยวจีนเริ่มชะลอตัวการเดินทางมายังในประเทศเอเชียด้วยนะคะสวนทางกับการเดินทางไปยังประเทศทางแถบยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะที่เพิ่มสูงในช่วงไตรมาสแรกซึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของในระยะข้างหน้าของเรานะมองกลับมาที่บ้านเรานะคะว่ามีผลเสียอย่างไรนะคะถ้ามามองถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวซึ่งเราก็สามารถแบ่งได้ดังนี้นะคะในเรื่องผลกระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมหรือว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเองค่ะมาดูด้านแรกก่อนนะคะผลกระทบการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจมีผลยังไงบ้างคะนักเรียนคะช่วยกันดูหน่อยค่ะมีผลยังไงช่วยตอบครูด้วยค่ะช่วยนี่คือด้านเศรษฐกิจคือถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บแสดงว่าการใช้จ่ายต้องเกิดขึ้นนั่นหมายถึงต้องมีรายรับเงินตราแล้วก็ถ้าโดยเฉพาะถ้าพูดถึงต่างประเทศก็แสดงว่าเป็นเงินตราต่างประเทศนะคะนอกจากนั้นยังช่วยอะไรอีกคะ
1: ช่วยให้เกิดภาวะดุลชำระเงิน
0: ภาวะดุลชำระเงินนะคะมีการแลกเปลี่ยนมีการชะลอเรื่องของการแลกเปลี่ยนอัตราเงินนะคะหรือนอกจากนี้ก็คือช่วยให้เกิดอะไรคะ
1: อาช
0: ีพอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นได้บ้านเขาไม่มีบ้านเรามีบ้านเราเป็นคนทำคนไทยรับมีอาชีพเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยนะนวดบริการแค่ถือตะกร้าไป1ใบใช่ไหมนวดเท้าให้นักท่องเที่ยวตามชายหาดชายทะเลเงี้ยก็เป็นอาชีพแล้วนะเขาเรียกว่า2มือสร้างเงินนะคะอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างอ่ะมีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้าใช่ไหมผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆอาจจะมีพวกครีมกระปุกหรือว่าน้ำมันนวดหรือว่าเป็นไม้กดจุดต่างๆนี่แหละนะคะก็สำลีกับแอลกอฮอล์ถือตะกร้าไปใบเล็กๆสร้างเงินนะมหาศาลว่าได้เลยนะเขาเรียกว่า2มือสร้างเงินนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะ
1: ช
0: ่วยให้เกิดการจ้างงานขึ้นนั่นเองนะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของรายได้ของรัฐบาลก็เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยช่วยทำให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นภายในประเทศคำว่าในท้องถิ่นตัวนี้ต้องขีดเส้นใต้เน้นๆเลยว่านั่นมันคือชุมชนของพวกเราที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ถือว่าเป็นชุมชนที่ได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเกิดรายได้มากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปมาดูผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมบ้างในด้านสังคมนี่มองไปในเรื่องของอะไรบ้างคะ 1. ค่าครองชีพค่าของชีพของคนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นก็มีค่าใช้จ่ายนะหรือว่ารายรับ

คือมีพอมีรายได้เข้ามาค่าใช้จ่ายก็มีตามมาด้วยเช่นกันมีการปรับราคาว่างั้นเถอะนะคะราคาที่ดินล่ะก็แพงขึ้นตามลำดับเพราะอะไรเพราะว่ามีคนนิยมเข้ามาท่องเที่ยวมาใช้จ่ายมาชื่นชมณแหล่งนั้นๆประชาชนที่เขาต้องการที่จะกอบโกย

ต่างๆที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางอย่างเอาเป็นว่ายกตัวอย่างในเรื่องของอาหารใช่ไหมบางประเทศเนี่ยเขาจะทานอาหารเฉพาะของเขาเลยหรือว่าบางอาหารบางอย่างเนี่ยก็ไม่มีไม่สามารถที่จะผลิตได้ในประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นในการขนส่งค่าบริการต่างๆมันก็ต้องมีการบวกราคาขึ้นนะคะนอกนั้นก็มีอะไรคะผลกระทบทำให้สูญเสียรายได้ออกนอกประเทศในกรณีไหนกรณีที่นักท่องเที่ยวอาจจะของคนไทยเราเองนี่แหละเนาะนักท่องเที่ยวก็คือคนไทยเราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศค่าใช้จ่ายก็ต้องไปอยู่ที่ประเทศอื่นแทนนั่นเองนอกจากนี้มิเชลจะมีเรื่องรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นไปตามฤดูกาลด้วยใช่ไหมคะต่อไปมาดูผลกระทบด้านบวกจากการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรมค่ะนักเรียนดูภาพ2ภาพนี้นะคะมีความแตกต่างกันไหมนักเรียนเห็นความแตกต่างของภาพไหมคะในลักษณะของภาพนี้ก็มีการเขียนบรรยายเอาไว้อะค่ะว่าคนพื้นถิ่นเนี่ยมีโอกาสพบปะกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เข้ามาอย่างเช่นชาวเขาเนี่ยยอมที่จะแต่งชุดของเขาเองตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วถูกไหมคะลักษณะชุดของชาวเขาเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ซึ่งในชนเผ่าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดที่พูดถึงและก็เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือชาวเขาของภาคเหนือซึ่งมีหลายชนเผ่ามากเช่นม้งเย้ากะเหรี่ยงมูเซอร์ลีซออาคาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ไทยใหญ่ไทยลื้อนะหรือละหุนะคะก็แฝงอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเมื่อมีคนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านมาเยี่ยมชมมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไงคะก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าชาวเขาบางส่วนเนี่ยจะเริ่มสวมกางเกงยีนแล้วก็สวมเสื้อยืดแทนที่จะใส่ชุดชาวเขาเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยพอมีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะรีบวิ่งไปสวมชุดของประจำเผ่าของเขามาสวมทับเฉยๆแต่ข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของหญิงในหมู่บ้านเนี่ยก็จะนุ่งผ้าสิ้นทอเองนะต่อมาเนี่ยความเจริญมันมีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยกลายเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปแทนซึ่งหาซื้อได้ง่ายหรือแม้กระทั่งจากงานฝีมืองานหัตถกรรมเดิมที่เขาเคยใช้มือปักเย็บปักถักร้อยด้วยมือของตัวเองเนี่ยนะคะเขาก็เปลี่ยนเป็นเครื่องจักรมาใช้เครื่องทอนอกจากการใช้เครื่องจักรทอแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการใช้เป็นผ้าพิมพ์เป็นตัวปั๊มตัวพิมพ์สำเร็จรูปอะค่ะมาดูผลกระทบด้านบวกจากการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรมบ้างนะคะต่อมีอะไรอีกเกิดขึ้นอีกคะเกิดงานเทศกาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะวัฒนธรรมก็ถูกรื้อฟื้นหรือว่าก็จะไม่เลือนจางหายไปนะจากที่ตรงนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูก็จะทำให้คงอยู่แล้วก็มีชื่อเสียงยิ่งขึ้นไปจากหมู่บ้านหรือชุมชนไหนที่มันมีอะไรที่เคยดีอยู่แล้วแล้วก็กำลังจะเสื่อมสลายไปเขาก็จะทำการฟื้นฟูกลับมาให้มันคงอยู่เพื่อที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะนอกนั้นก็จะยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและก็นักท่องเที่ยวที่นิยมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนานั่นก็คือเรื่องของการจัดโปรแกรมนำเที่ยวการนั่งสมาธิและการภาวนาจับเข้าไปใส่ได้เป็นกิจกรรมย่อยนั่นเองนะคะนอกนี้ก็จะมีเรื่องของการช่วยเผยแพร่ของอะไรคะตัวเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของประเทศนั่นเอง national identity นะคะตัวเป็นความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนเอกลักษณ์ของประเทศเราความเป็นไทยของเรานะคะนอกจากนั้นถ้ามองถึงผลกระทบอื่นนักเรียนว่ามีอะไรบ้างคะวัฒนธรรมถ้าเป็นในด้านบวกวัยรุ่นเยาวชนกลุ่มหลังก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่ามีการตื่นตัวแล้วก็ค่อนข้างให้ความสำคัญเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยเนี่ยก็อาจจะยังชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแบบโบราณด้วยแล้วก็ยินดีที่จะสืบทอดสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะที่ว่าพวกศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยยังสามารถที่จะส่งต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลังได้นะคะรวมถึงพวกเราด้วยนะ

นอกนั้นก็จะมีผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรมอะค่ะเริ่มตั้งแต่คุณค่าของงานศิลปะที่ลดลงนะเรื่องของศิลปะอาจจะเรื่องของทรัพยากรตัวบุคคลก่อนใช่ไหมคะว่ามีความชอบมีความอดทนในการที่จะวาดจะปั้นจะแกะหรือจะหล่อเนี่ยหาคนที่ทำได้น้อยลงเพราะว่าอะไรอันนี้เราต้องยอมรับอย่างนึงว่าวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างจะสูงแล้วก็การใช้สมาธิจะเป็นในช่วงที่สั้นๆถูกไหมคะทีนี้ในเรื่องของการใช้สมาธิหรือว่าใช้ความสามารถความอดทนในการมาทำศิลปะเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลากว่างานชิ้นนึงจะสำเร็จออกมาเนี่ยมันก็แตกต่างแล้วล่ะค่ะระหว่างการเลือกที่จะมานั่งวาดภาพวาดเขียนให้เหมือนคน1คน1ชิ้นงานกับการที่เราเลือกจับกล้องถ่ายรูปหรือว่าโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพนักเรียนเลือกทำอย่างไหนคะนักเรียนก็เลือกถ่ายรูปนี่แหละเพราะว่าอะไรมันเร็วดีค่ะแล้วมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเก็บบันทึกเอาไว้ถ้าไม่พอใจทำยังไงถ่ายใหม่ลบทิ้งแล้วก็ถ่ายใหม่ให้จนพอใจนะคะซึ่งมันก็ใช้เวลาสั้นๆกว่าไม่เหมือนกับการวาดภาพใช่ไหมคะต้องบรรจงวาดเส้นลากเส้นผสมสีกว่าจะได้และถ้าเกิดผสมสีน้ำหนักมือไม่เท่ากันลักษณะของภาพอาจจะเพี้ยนไปนอกจากนี้วัฒนธรรมประเพณีที่ถูกนำเสนอขายในรูปแบบของสินค้าเนี่ยก็เน้นตอบสนองนักท่องเที่ยวมากขึ้นคือสนองความต้องการอันนี้ครูยกตัวอย่างส่วนตัวนะคะว่าเคยไปเดินที่สวนจตุจักรอะค่ะแล้วก็เห็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาสามารถที่จะวาดภาพได้นะคะวาดภาพลายไทยได้เนี่ยเขาขายรองเท้า1คู่นะคะราคาก็เรียกว่าหลักพันทีเดียวเขาก็วาดลายไทยอะค่ะลงไปในรองเท้าของนักท่องเที่ยวตามลายตามแบบแคตตาล็อกที่เขามีไว้แล้วนักท่องเที่ยวสั่งนะคะก็นี่ก็คือเป็นการตอบสนองสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งบางครั้งบางอย่างเนี่ยรูปภาพหรือว่าอะไรที่เอาไปใช้เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางไปนิดนึงบ้านเราปกติเราวาดลายไทยเราใช้ที่ไหนคะตามเสื้อผ้าตามอาจจะเป็นผ้าพันคอหรือว่าตามเสื้อส่วนบนมากกว่าใช่ไหมคะเราจะไม่นิยมเอาไปตกแต่งประดับในส่วนที่เป็นเบื้องต่ำของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ลบขึ้นนอกจากนั้นวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวเองก็มีบทบาทในการรับวัฒนธรรมใหม่เช่นกันจากของคนในท้องถิ่นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็ยินดีที่จะปรับรับตามของเราถ้าเกิดว่าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีใครมาทำลายได้นะคะส่วนผลกระทบทางบวกจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และกายภาพให้ดีขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเจนไหมคะดูในชุมชนของเราเบื้องต้นก็แล้วกันดูตั้งแต่เรื่องของถนนหนทางเข้าแล้วก็มีการเริ่มปลูกผักปลูกต้นไม้มีการใช้น้ำใช้ปุ๋ยมาเสริมให้นะคะเริ่มมีงบสนับสนุนมาในเรื่องของบำรุงซ่อมแซมในชุมชนต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการลงทุนจากภาครัฐในด้านสาธารณูปโภคเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยนะเกิดการพัฒนาพื้นที่ธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีเรื่องของเกิดมีการปรับปรุงแก้ไขมาตรการระเบียบตลอดจนกฎหมายต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวอีกด้วยคำว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระยะยาวนักเรียนพอนึกออกไหมคะว่าทำอะไรได้บ้างคะไหนถูกตัดไปเราก็เอาพืชแบบเดียวกันมาทดแทนหรือว่าพืชที่มันแตกต่างเนี่ยเอามาซ่อมแซมมาเสริมได้นะคะผลกระทบทางบวกจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมต่อเลยนะคะก็จะต้องมีเกิดความตระหนักในการกำจัดของที่พักอาศัยหรือว่าตามไหนคะตามร้านอาหารที่อยู่บริเวณในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะ

คำว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยจะทิ้งตัวนี้ไม่ได้จะละเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรไม่งั้นมันก็ตอบโจทย์ไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเราสิ่งเหล่านี้จะทำให้มันเสียหายไปไม่ได้นะครับเกิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวขึ้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางน้ำทางบกถูกไหมคะนะทำได้หมดเลยนะการตื่นตัวจัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นถ้าเราติดตามหรือว่าเคยฟังเคยอ่านข่าวเนี่ยจะมีเรื่องของค่าอากาศค่ามลพิษทางอากาศเนี่ยของจังหวัดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเพิ่มสูงกว่าปกติตอนนี้เขากำลังมีการทำมหามาตรการป้องกันนะคะให้ทำยังไงถึงจะลดค่ามลพิษตัวนี้มากขึ้นบ้างนะคะผลกระทบทางลบนะคะจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ธรรมชาติบางส่วนนะถูกทำลายลงเพื่อการสร้างที่พักในแหล่งธรรมชาตินั่นเองนะก็บางพื้นที่บางแห่งหรือว่ามันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของนายทุนก็ว่าได้นะคะความลุกล้ำมาในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามด้วยแล้วก็ในเรื่องของความไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบในเรื่องของการที่จะช่วยกันปลูกป่าทดแทนนะอันนี้ก็เป็นผลกระทบทางลบนะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นด้านบวกมีอะไรบ้างคะมีเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเสริมทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายโดยผ่านธุรกิจที่พักร้านอาหารขายของที่ระลึกหรือว่าสามารถมีอาชีพเกิดขึ้นคือไกด์ท้องถิ่นเพราะว่าไม่มีใครจะรู้จักบ้านเราเท่ากับคนในชุมชนของตัวเองถูกไหมคะตื่นขึ้นมาก็เห็นหลับตาลงก็นึกได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเป็นมีอาชีพที่เรียกว่าเป็นไกด์ท้องถิ่นเกิดขึ้นมาได้เองนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเงินหมุนเวียนนะคะภายในชุมชนมากขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะเศรษฐกิจก็ส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นแล้วก็เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคด้วยนะคือถ้าชุมชนอยู่ได้ท้องถิ่นอยู่ได้เนี่ยภูมิภาคของเราก็จะเติบโตตามไปด้วยนะทีนี้เรามาดูสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชียของเราบ้างนะคะจากการประเมินศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยก็พบว่าทวีปเอเชียเนี่ยค่ะจัดเป็นตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูงนะภูมิภาคนี้สามารถสร้างรายได้จากการใช้บริการของชาวต่างประเทศนะคะก็มีมูลค่าถึงประมาณ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นไปนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เนี่ยซึ่งได้แก่มีประเทศของเราด้วยนะคะประเทศไทยสิงคโปร์อินเดียแล้วก็มาเลเซียฟิลิปปินส์ซึ่งก็พบว่าตลาดรวมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศผู้ให้บริการทางสุขภาพเนี่ยที่สำคัญในภูมิภาคเนี้ยก็มีส่วนแบ่งอยู่ที่ร้อยละ10ของตลาดรวมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในขณะที่การคาดการมูลค่าตลาดโลกเนี่ยจะมีทิศทางที่จะมีการเติบโตรวมต่อปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ20นะคะแล้วก็ในเรื่องของการคาดการการเจริญเติบโตเนี่ยรวมต่อปีของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะสูงกว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ28นะมาถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศต่างๆบ้างนะคะจากการที่รัฐบาลเนี่ยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสุขภาพของเอเชียซึ่งก็ประกอบไปด้วยธุรกิจบริการรักษาพยาบาลธุรกิจส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรนั้นนะคะธุรกิจบริการรักษาพยาบาลถือว่าเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญโดยมีผู้ประกอบการหลักเลยนะคะก็คือตัวโรงพยาบาลของเอกชนเองนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการถึง256รายด้วยกันนะคะโดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพในการรองรับการใช้บริการของต่างประเทศมากกว่า100แห่งก็ว่าได้นะคะ

ในส่วนของศูนย์วิจัยของกสิกรไทยเองนะคะก็ประมาณการว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการด้านของเอเชียเองด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการเขียนรายการเพื่อการจัดนำเที่ยวนะคะรายการนำเที่ยวหรือว่าเรียกว่าเป็นการกำหนดการเดินทางนะ ก็จะหมายถึงกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายตามจำนวนวันที่จัดเอาไว้โดยที่จะต้องมีรายละเอียดระบุเอาไว้มีอะไรบ้างคะมี4อย่างเวลาสถานที่พักแรมร้านอาหารและแน่นอนค่ะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวจะพาเขาไปไหนวันนี้กี่โมงว่างไหมยังไงต้องบอกให้ชัดเจนที่สุดถูกไหมคะเมื่อกำหนดได้แล้วทำยังไงต่อก็มาเริ่มเขียนใช่ไหมมาเริ่มเขียนรายการเพื่อจัดนำเที่ยวกันเลยนะคะทีนี้การเขียนรายการนำเที่ยวนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยทักษะความสามารถเฉพาะตัวของเราด้วยในการเขียนเพื่อกำหนดรายการเดินทางหรือว่าในรายการนำเที่ยวที่น่าสนใจนั่นเองนะคะก็ทำให้ผู้อ่านแล้วเนี่ยรู้สึกทำไงคะผู้อ่านจะต้องอ่านแล้วรู้สึกว่าต้องการที่จะไปเที่ยวจนถึงขั้นให้ความสนใจสอบถามและตัดสินใจที่จะซื้อโปรแกรมนำเที่ยวจากเรานั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องของการเขียนเนี่ยใช้ถ้อยคำเนี่ยจะต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะมีเหตุผลมีความน่าเชื่อถือเป็นไปได้แล้วก็มีสีสันต้องสร้างความเร้าอารมณ์ได้คำว่าเร้าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าโอ้โหไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้เห็นมาก่อนมันจะจริงไหมถ้าไปแล้วมันจะต้องสนุกแน่ๆเลยอะไรเงี้ยนะคะต้องให้คนที่เขาอ่านเนี่ยเขาจินตนาการตามได้ในข้อความที่เราใช้บรรยายนี่ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมการจัดกิจกรรมใน1วันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ลองทำซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะเป็นตัวกำหนดเริ่มต้นนะว่าไปที่ไหนอะไรยังไงนะแล้วก็มีกิจกรรมย่อยให้ทำอะไรบ้างนะในการที่จะเขียนรายการนำเที่ยวเราก็ต้องมาหลักนำหลักของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยมาจับมาใช้ด้วยถูกไหมคะหนูจำได้ไหมหลัก 4P ที่เราเคยเรียนไปแล้วจำได้นะคะมีตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของตัวบุคคลมีอะไรอีกมีตัวกำหนดราคาแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการขายหรือว่าการจัดนำเที่ยวนั่นเองนะความหมายของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยก็หมายถึงอะไรคะก็คือส่วนประกอบของการตลาดการท่องเที่ยวนะเป็นการจัดลำดับความสำคัญของตลาดเป้าหมายนะคะว่าการวิเคราะห์สถานะและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองนะว่าถ้าเป้าหมายของเราจะจัดโปรแกรมนำเที่ยวมาขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่งเนี่ยเราจะขายให้กลุ่มเป้าหมายแบบไหนให้ผู้ชายให้ผู้หญิงให้เด็กให้วัยรุ่นหรือว่าให้วัยหลังเกษียณอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ถ้าในส่วนความสามารถในการรองรับแล้วก็จัดนำเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้วยในแหล่งท่องเที่ยวใดๆนะจะมีการกำหนดวิธีการต่างๆเพื่อใช้รักษาระดับขีดความสามารถในการรองรับนะคะดังนั้นเนี่ยพวกแนวความคิดของขีดความสามารถในการรองรับเองเนี่ยก็จะสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเสริมทั้งมาตรฐานและขอบเขตของการท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีผลต่อการเอาใจใส่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะได้นะแล้วก็สามารถรองรับได้สามารถแปรเปลี่ยนหรือว่ามีความแตกต่างกันไปตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมเวลาแล้วก็สถานที่ตามที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวลงไป100คนแต่บ้าน1หลังรับได้แค่หมู่บ้านหรือว่า1ชุมชนรับได้แค่20คนอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังก็ยังจะดันทุรังจัดให้นักท่องเที่ยวลงไปถามว่าปัญหาที่ตามมาเกิดแน่นอนถูกไหมคะและถามว่าเกิดแล้วมันคุ้มไหมกับการที่เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วเราตัวเราเองนั้นสามารถที่จะรับผิดชอบในปัญหาเหล่านี้ไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงนะคะ

นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะขีดความสามารถในการรองรับเนี่ยยังแตกต่างกันด้วยนะแตกต่างกันตามเกณฑ์ตามปัจจัยที่นำมาพิจารณาอย่างเช่นขนาดพื้นที่ใช่ไหมคะหรือเรื่องความต้องการการใช้น้ำนะการใช้ปล่อยของเสียการดำรงรักษาทัศนียภาพตลอดจนขีดความพอใจของตัวนักท่องเที่ยวเองนะคะแล้วก็ยังรวมถึงความสามารถหรือว่าโอกาสในการจัดด้วยอย่างเช่นเรื่องของจัดตามนโยบายหรือว่าในเรื่องของความสามารถในการบริการทางเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณว่าสามารถที่จะจัดได้ไหมนำมาซึ่งการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนั่นแหละนะว่าจะตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมกับเราหรือไม่ค่ะในส่วนของการจัดทำแผนรองรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ดูจากขีดความสามารถในการรองรับได้คือความสามารถหรือว่าสมรรถนะของพื้นที่ที่จะสามารถรองรับการประกอบกิจกรรมนันทนาการของนักท่องเที่ยวนะการพัฒนาสถานที่ใดๆก็แล้วแต่นะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยชี้วัดผลกระทบกิจกรรมของการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบนิเวศด้วยแล้วก็มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินขีดความสามารถในการที่จะรองรับด้านการท่องเที่ยวได้นะคะนักเรียนดูภาพตัวอย่างเห็นไหมคะสิ่งที่เลือกมาก็จะมีความแตกต่างกันนะภาพแรกก็จะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสวนสนุกหรือเป็นห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะเป็นอะไรได้อีกคะเวลานำนักท่องเที่ยวเข้าไปเราสามารถที่จะมีพื้นที่ยืนให้เขาหรือเปล่าแล้วหรือเปิดเข้าชมกิจกรรมหรืองานนิทรรศการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเปิดเข้าชมหรือเปิดให้ดูได้ครั้งละกี่รอบหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีการเอื้อให้ใช้อุปกรณ์ในการเล่นกิจกรรมทำกิจกรรมนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้กี่คนอุปกรณ์ที่ดีมีกี่อันมีกี่ชิ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะสถานที่มันคับแคบไปไหมสถานที่หรือว่ากิจกรรมย่อยที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการเข้าไปทำกิจกรรมร่วมเนี่ยมีอะไรบ้างและพื้นที่ที่กับจำนวนคนที่เข้าไปเนี่ยมันสมดุลกันหรือเปล่าคุณลักษณะโดยทั่วไปหรือว่าของขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวนะคะก็จะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศด้วยแล้วก็ขนาดพื้นที่ที่รองรับประเภทของกิจกรรมแล้วก็ประสบการณ์หรือว่าตัวลักษณะนิสัยของนักท่องเที่ยวก็มีส่วนนะคะระดับความหนาแน่นที่ยังคงให้ความพึงพอใจต่อกิจกรรมนันทนาการของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมด้วยในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะผันแปรแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ในการประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ก็จะมีหลายวิธีเช่นกันนะคะทีนี้ผลจากการประเมินเนี่ยอาจจะเป็นค่าคงที่หรือว่าเป็นค่าที่ยืดหยุ่นได้คือไม่ใช่แค่ข้อคิดเห็นอย่างตามแนวทางนี้นะคะทีนี้มาดูภาพตัวอย่างกันนะตัวอย่างลักษณะนิสัยของนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศต่างประเทศเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะบางคนก็จะรักอิสรภาพแล้วก็ชอบพึ่งพาตนเองนะเดินทางพร้อมคู่รักแล้วก็มักจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งนึงท่องเที่ยวนานจึงต้องใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่สนใจเท่านั้นแล้วก็ชอบค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่อย่างเช่นผจญภัยบันเทิงแล้วก็เล่าผ่านกระทู้หรือรีวิวต่างๆนี้นะคะส่วนอีกมุมนึงนะคะถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนใช่ไหมที่จำนวนประชากรเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นชนชั้นกลางที่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะเป็นวัยที่อยู่ในเริ่มเป็นวัยกลุ่มที่เริ่มทำงานด้วยนะคะกำลังเรียกว่าพร้อมที่จะทำงานแล้วก็พร้อมที่จะเที่ยวนะเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มวัยที่มีเงินหาเงินได้ด้วยตัวเองก็จะค่อนข้างที่จะรักอิสรภาพนะแต่ว่าก็จะชอบตามกระแสแล้วก็ให้ความสำคัญมากกับความปลอดภัยสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนชอบที่สุดก็คือเรื่องของการใช้จ่ายช้อปปิ้งใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้มันคุ้มค่าที่สุดนะคะเอาล่ะนี่คือตัว

0: อย่างโมเดลการจัดการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะคะเวลาที่ในกิจกรรมในชุมชนหรือว่าในองค์กรใดๆจัดแหล่งท่องเที่ยวไปที่ไหนแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงกับแหล่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเราได้เช่นกันนะคะเรามีการจัดการความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอะไรบ้างอย่างไรบ้างมีคุณภาพหรือไม่นะคะแล้วก็ใครเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดฝ่ายปกครองฝ่ายโรงแรมฝ่ายบริษัททัวร์หรือฝ่ายกำนันหมู่บ้านตำรวจบ้านตำรวจท้องที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไหมแล้วในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องแบ่งระบุให้ชัดเจนด้วยว่าชาวไทยมีขอบเขตแค่ไหนชาวต่างชาติต้องระวังอะไรเป็นพิเศษด้วยนะคะค่ะก็จบในเรื่องในส่วนของความรู้ที่ครูได้ให้ข้อมูลแล้วนะคะต่อไปจะเป็นส่วนของนักเรียนที่ได้ต้องทำกิจกรรมนะคะนะนี่คือหัวข้อเรื่องกิจกรรมหรืองานมอบหมายที่ครูจะต้องให้พวกเรานั้นได้ช่วยกันให้พวกเราช่วยทำอะไรไหนอ่านซิทำอะไรคะให้ช่วยกันโดยแบ่งกลุ่มเท่าๆกันเป็น4กลุ่มถูกไหมแล้วก็เพื่อช่วยกันออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพกำหนดเป็น2วัน1คืนค่ะก็แล้วก็หลักของการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับโปรแกรมนำเที่ยว7รูปแบบของเรามีอะไรบ้างคะโดยที่กลุ่มที่1ให้ทำอะไรรับผิดชอบ
1: กำหนดเส้นทางโปรแกรมนำเที่ยวสืบค้นข้อมูล
0: ทางอินเทอร์เน็ตใช่2ค่ะกลุ่มที่2ทำอะไรคะ
1: รับผิดชอบนำข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
0: จาก
1: กลุ่มที
0: ่1
1: ใช้โปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint
0: เก่งค่ะกลุ่มที่3ทำอะไรคะ
1: รับผิดชอบนำเสนองาน
0: นำเสนองานที่เพื่อนทำทั้ง2กลุ่ม1 2ทำแล้วและกลุ่มสุดท้ายหลังจากที่เราไปลงพื้นที่มาแล้วรับผิดชอบสรุปงานหัวข้อคือสิ่งที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการจัดโปรแกรมนำเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพในครั้งต่อๆไปว่าควรจะมีอะไรเพิ่มบ้างหรือว่าควรจะลดอะไรปรับอะไรอยู่ใน4งานนี้นะคะนี่คือเป็นงานสำคัญมากเลยเพราะว่าใช้ความคิดของทั้งห้องใช้ความสามารถของทั้งห้องของพวกเราแล้วยังจะแสดงถึงความสามัคคีของห้องให้เห็นอีกด้วยเดี๋ยวจะให้เวลาที่จะแบ่งกลุ่มนะคะโจทย์กำหนดแคบลงไปอีกกำหนดให้เป็นชุมชนหรือว่าจังหวัดของเราก่อนเบื้องต้นนะคะให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลเบื้องต้นว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยในจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วตรงไหนที่มันน่าจะไปได้เราลองคำนวณดูนะคะทั้งระยะเวลาที่จะใช้ไปทำกิจกรรมทั้งเส้นทางที่จะไปในการออกแบบหนูจะวางแผนเป็นลักษณะว่าไปเที่ยวในที่ที่ไกลก่อนแล้วค่อยไล่กลับมายังที่ที่ใกล้หรือจะเที่ยวเริ่มต้นจากจุดที่ใกล้ก่อนแล้วไล่ออกไปในระยะทางที่มันไกลไกลไกลไกลไปก็ลองช่วยกันวางแผนดูนะคะอ้าวตอนนี้จะให้เวลาแบ่งกลุ่มเลยนะแล้วเดี๋ยวแจ้งครูทันทีเลยนะคะว่าใครจะรับผิดชอบในเรื่องอะไรเดี๋ยวครูจะได้มอบหมายงานต่อให้กลุ่มที่1คุณต้องไปหาข้อมูลเรื่องอะไรบ้างและกลุ่มที่2คุณจะต้องทำอะไรกำหนดการขอบเขตใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อที่กลุ่มที่3เขาจะมีเวลามานำเสนองานให้ครูและสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเองยังไงนะคะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็จะอาจจะสบายนิดนึงเพราะอะไรคะคุณต้องลงพื้นที่ไปก่อนไปทำกิจกรรมก่อนถึงจะไปเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วก็เพื่อที่จะมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนให้เพื่อนและครูเนี่ยได้รับรู้นะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเอาทั้ง7รูปแบบนี้มาใส่ให้ครบเพราะว่าดูจากสีหน้าท่าทางบางคนดูกังวลอยู่ดูกังวลอยู่เอ๊หรือว่ามีใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหม มีไหมคะในเรื่องของการออกแบบโดยนำกิจกรรม7รูปแบบนี้มาใช้เนี่ย

0: ที่บ้านหนูไม่มีน้ำพุร้อนหนูทำไงดีคะก็ไม่จำเป็นนะคะอันนี้ยกมาเพื่อเตือนความจำให้พวกเราทราบเนาะแต่ณวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูให้พวกเราเนี่ยช่วยกันออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว2วัน1คืนในจังหวัดของตัวเองในระหว่างนี้ครูจะให้พวกเราคิดว่าใครคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวไหนที่น่าสนใจที่สุดแล้วลองเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้เลือกกันก่อนนักเรียนช่วยกันเสนอสิคะว่าจะไปเส้นไหนดีในพื้นที่จังหวัดอุบลของเรา
1: ไปเขมราชไหม
0: ไปเขมราชแล้วมีที่อื่นอีกไหมที่น่าสนใจโอ้กว่าจะไปถึงเขมราชค่อนข้างจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีที่อื่นด้วยที่เราจะต้องผ่านไปก่อนมีอะไรอีกบ้างมีใครไปพี่บูนใช่ไหมพี่บูนมีอะไรดีเน
2: าะซาลาเปาม
0: ีซาลาเปาเพื่อสุขภาพแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังจะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจอีกด้วยนะอ้าวถ้างั้นก็เอาเป็นว่าเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนไปพี่บูนกับเขมราชใช่ไหมคะเป็นเส้นทางอุบลเขมราชถ้างั้นเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันวางแผนตามโจทย์4กลุ่มนี้นะโดยการแบ่งกลุ่มนะคะว่ากำหนดโปรแกรมนำเที่ยวมาให้เป็น2วัน1คืนเลยค่ะ
3: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี้
4: สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัว expansion valve แล้วก็มีตัว evaporator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปวนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
3: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
4: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
3: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบ

0: รับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134a แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meterเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารทำความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็น

0: นะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับ

เราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกล็ดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกล็ดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกล็ดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกล็ดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกล็ดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: มาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
3: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเมฆจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะ

0: เนี่ยเรา
1: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
0: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
2: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
3: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
2: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
4: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
1: นั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
2: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
5: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
6: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
5: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
6: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
5: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญา
7: เรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
8: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
9: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
8: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
9: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
8: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาบาวริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

ับสวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับสำหรับในครั้งที่แล้วนะครับที่เราติดค้างกันไว้นะครับในเรื่องของการนำก้างปลาแล้วก็เนื้อปลานะครับมาทำการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะนำก้างปลานะครับและเนื้อปลานะครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือก้างปลานะครับก้างปลานะครับที่เราได้จากการชำแหละแยกชิ้นส่วนของของปลานิลนะครับจะเห็นได้ว่านะครับก้างปลานะครับถ้าหากว่าเรามีการชำแหละนะครับแยกชิ้นนะครับตัดแต่งนะครับให้สวยงามนะครับเราก็จะได้ก้างปลาที่สวยงามและจะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็จะสวยงามน่ารับประทานเช่นเดียวกันนะครับก็นะครับก้างปลานะครับก็อย่างที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเป็นกระดูกอยู่แล้วซึ่งกระดูกก็ให้สารอาหารประเภทแคลเซียมนะครับบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าก้างปลาที่เราเคยทอดเคยต้มอยู่ติดกับตัวปลาเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้รับประทานเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะนำก้างปลานะครับมาแปรรูปนะครับให้นักเรียนทุกคนได้เห็นให้ทุกท่านที่กำลังชมสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับได้นำกลับไปทำและไปต่อยอดนะครับที่บ้านของเรานะครับซึ่งนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่เราจะทำให้เกิดจากก้างปลานะครับหลายๆคนก็คงจะเดาแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้นะครับเราจะนำก้างปลานะครับมาปรุงรสให้เป็นผลิตภัณฑ์นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ก้างปลาสวรรค์นั่นเองนะครับในส่วนผสมมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับก้างปลาวันนี้นะครับน้ำหนักที่ได้จากการชำแหละแยกชิ้นส่วนเรียบร้อย

ทรายนะครับ84กรัมนะครับงาขาว24กรัมนะครับซีอิ๊วดำ4กรัมนะครับพริกไทยป่น2กรัมนะครับแล้วก็เกลือป่น13กรัมนะครับอัตราส่วนตรงนี้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับลดได้ตามอัตราส่วนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำส่วนผสมนะครับที่เป็นของแห้งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นนะครับพริกไทยป่นนะครับมาตักนะครับลงในภาชนะนะครับสำหรับหม้อนวดของเรานะครับก็เริ่มจากเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งก่อนนะครับครับผมเทลงไปได้เลยนะครับนะครับตามด้วยเกลือป่นนะครับนะครับตามด้วยเม็ดงานะครับซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนะครับเราใส่ลงไปเพื่อเพิ่มนะครับสีนะครับให้เกิดมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นการตกแต่งสีของก้างปลานะครับสุดท้ายนะครับซีอิ๊วขาวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับนะครับส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นนะครับไม่น้ำแฉะนะครับเนื่องจากว่านะครับในก้างปลานะครับมีความชื้นนะครับความชื้นนะครับที่อยู่ในก้างปลาก็จะเป็นน้ำนะครับเข้ามาช่วยในการละลายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับกลิ่นหอมเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับนะครับโอเคนะครับน้ำตาลทรายเริ่มละลายแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับก้างปลานะครับทีละชิ้นส่วนนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องปรุงรส

ครับก็คลุกเคล้าคนให้เข้ากันนะครับทีละชิ้นนะครับทีละชิ้นนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใช้มือเรานะครับหยิบจับได้เลยนะครับในการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ

ก็ถ้าเราใช้มือนะครับก็ระวังนะครับก้างปลานะครับอาจจะนะครับทิ่มนิ้วเราได้นะครับก็ใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับทัพพีนะครับช่วยในการคลุกเคล้านะครับก็คลุกเคล้าส่วนผสมนะครับให้เข้า

เรานำมาคลุกเคล้านะครับไม่แนะนำให้เราตัดแต่งนะครับเป็น2ชิ้นนะครับในก้างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะรักษานะครับขนาดรูปร่างของก้างนะครับตามลักษณะของตัวปลานะครับถ้าเราตัดก้างปลานะครับแบ่งเป็นครึ่งในชิ้นเดียวนะครับก็จะได้ก้างปลา2ชิ้นก็จริงแต่ขนาดของการรักษาขนาดนะครับดั้งเดิมของก้างปลาตรงนี้นะครับก็จะไม่สวยงามนะครับนะครับก็เคล้าให้เข้ากันนะครับ

ตอนนี้นะครับก้างปลานะครับก็นะครับนำมาคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันกับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเข้ากันได้ดีนะครับถ้าจะให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะครับเราควรที่จะหมักก้างปลานะครับไว้อย่างน้อยนะครับ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงรสนะครับได้แทรกซึมนะครับเข้าไปในส่วนผสมนะครับได้เข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามีระยะเวลาในจำกัดในการทำนะครับหลังจากที่เครื่องปรุงนะครับเราหมักดีแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำไปตากหรือไปอบให้แห้งได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราหมักนะครับก้างปลาของเรานะครับเข้าเครื่องกับเครื่องปรุงรสเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำก้างปลานะครับไปอบนะครับในตู้อบลมร้อนนะครับก็อบให้แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวเราจะนำก้างปลานะครับมาเรียงนะครับที่ถาดตะแกรงนะครับทีละชิ้นนะครับนะครับสีสันหน้าสวยงามนะครับก้างปลาของเรานะครับสังเกตว่านะครับจะมีส่วนผสมของงาขาวนะครับครับจะมีส่วนผสมของงาขาวนะครับงาขาวนะครับเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้สุกนะครับเนื่องจากว่านะครับมาเป็นส่วนผสมแล้วนะครับในการไปอบนะครับงาของเราก็จะสุกไปด้วยและในขณะเดียวกันที่เราทอดก้างปลานะครับก็จะให้งาของเรานะครับสุกเหลืองไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องคั่วงาให้สุกก่อนนะครับถ้าบางคนนะครับอยากจะเพิ่มนะครับอัตราส่วนของงาให้มีปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับ

ในส่วนที่เป็นชิ้นเล็กนะครับก็จะเป็นส่วนก้างนะครับเป็นของนะครับที่เราตัดแต่งนะครับ

ครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะนําก้างปลาของเรานะครับไปอบนะครับในตู้อบลมร้อนนะครับที่อุณหภูมินะครับ75 องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลา

ในการอบนะครับที่12ชั่วโมงนะครับก็จะทำให้ก้างปลาของเรานะครับแห้งสนิทนะครับก็นะครับอุณหภูมิที่ใช้ก็75องศาเซลเซียสนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการจะอบนะครับก้างปลาของเราให้แห้งนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีตู้อบลมร้อนนะครับเราก็สามารถที่จะตากแดดก็ได้นะครับหรือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับก็ตากให้ก้างปลาของเราแห้งสนิทนะครับอาจจะอยู่ที่1วันหรือ2วันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับของการตากนะครับเราก็สังเกตดูจากก้างปลานะครับถ้าแห้งดีแล้วนะครับเราก็นะครับนำก้างปลานะครับไปทอดนะครับก็จะได้ก้างปลาที่สุกนะครับเหลืองกรอบได้สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเอาก้างปลานะครับไปอบนะครับอบให้แห้งนะครับ

ครับสำหรับก้างปลานะครับก้างปลาสวรรค์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าทำมากเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่านะครับที่เรานำนะครับก้างปลานะครับนั่นก็คือก้างปลาจากปลานิลนะครับเพราะนั้นนะครับก้างปลานะครับเราสามารถที่จะนำมาทำจากปลาตัวชนิดอื่นก็ได้จะเป็นปลาตะเพียนปลาดุกปลาช่อนนะครับปลาทับทิมนะครับปลาจีนปลานวลจันทร์สามารถที่จะนำก้างปลาเหล่านี้นะครับมาทำให้เกิดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือก้างปลาสวรรค์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังอบนะครับใช้ระยะเวลาในการอบก้างปลานะครับเพื่อให้ก้างปลาของเราได้แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูนะครับในวัตถุดิบนะครับที่เหลือจากการชำแหละปลานะครับเราจะเอาเนื้อปลานะครับชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับมาแปรรูปนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญนะครับเนื้อปลานะครับที่เราได้จากการชำแหละนะครับสามารถที่จะนำไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะนำไปทำเป็นแหนมปลานะครับหรือนะครับนำเนื้อปลานะครับไปทำเป็นข้าวเกรียบปลานะครับหรือที่จะนำเนื้อปลานะครับไปทำเป็นปลาหยองนะครับก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้หลากหลายอย่างเช่นเดียวกันอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนำเนื้อปลานะครับมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นั่นก็คือนะครับปลานิลเส้นปรุงรสนะครับเราจะใช้นะครับเนื้อปลานะครับที่ได้จากการชำแหละนะครับไปล้างน้ำนะครับให้สะอาดแล้วก็ทำการชั่งน้ำหนักนะครับในอัตราส่วนที่ทำปลานิลเส้นปรุงรสวันนี้นะครับจะอยู่ที่น้ำหนักนะครับเนื้อปลาที่2,000 กรัมหรือ2กิโลกรัมนั่นเองนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับซีอิ๊วขาวนะครับที่150กรัมนะครับพริกไทยป่นนะครับที่20กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับที่100กรัมนะครับแล้วก็งาขาวนะครับ30กรัมนะครับในส่วนของการทำปลานิลเส้นปรุงรสนะครับเราจะต้องนะครับนำนะครับเนื้อปลานะครับมาหั่นนะครับให้เป็นชิ้นขนาดเล็กนะครับมีลักษณะเป็นเส้นนะครับตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหั่นให้เป็นเส้นนะครับนะครับเราก็จะหั่นนะครับตามแนวนอนของตัวปลานะครับนะครับ

การหั่นปลานิลเส้นนะครับถ้าเรานะครับหั่นขนาดชิ้นใหญ่นะครับก็จะทำให้นะครับการตากนะครับของปลาของเรานะครับก็จะแห้งช้านะครับนั้นไม่ต้องขนาดชิ้นใหญ่จนเกินไปนะครับนะครับลักษณะของเส้นลานินนะครับก็จะเหมือนกับเนื้อหมูที่มาทำเป็นหมูแดดเดียวนะครับมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเราก็นำปลานิลนะครับที่เราแร่ได้เนื้อมานะครับมาประยุกต์นะครับก็นำมาทำเป็นเส้นนะครับมาปรุงรสให้ได้เกิดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเนื้อปลานะครับให้ได้ตามจำนวนที่เราต้องการนะครับ

นะครับการหั่นปลาเส้นของเรานะครับจะต้องหั่นให้ได้เส้นที่ขนาดเท่ากันนะครับก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ปลานิลเส้นของปรุงรสของเรานะครับตากแห้งหรืออบให้แห้งนะครับได้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ชิ้นของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีขนาดสวยงามเท่ากันนะครับ

นะครับในส่วนของการทำปลานิลเส้นปรุงรสนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นอบแห้งหรือแดดเดียวนะครับก็จะชื่นชอบนะครับเนื่องจากว่าทำได้ง่ายนะครับและใช้เวลาในการตากไม่นานนะครับ

การหั่นนะครับให้เป็นเส้นนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับก็ควรจะมีข้อควรระมัดระวังเรื่องของการใช้มีดด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเป็นของมีคมนะครับ

ขนาดของเส้นปลานิลนะครับที่เราหั่นจะต้องไม่เล็กจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเราอบให้แห้งนะครับขนาดของชิ้นนะครับก็จะหดเล็กลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็อย่าหั่นให้เป็นชิ้นเล็กจนเกินไปนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เตรียมนะครับหั่นเนื้อปลานิลนะครับให้เป็นเส้นนะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำส่วนผสมเครื่องปรุงนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลานิลที่เราเตรียมหั่นไว้แล้วนะครับก็นะครับคนส่วนผสมนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอาจจะหมักทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วทําการตากให้แห้งหรืออบให้แห้งก็ได้นะครับมาดูวิธีการทํากันต่อครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมส่วนผสมนะครับโดยการนําเครื่องปรุงรสนะครับมาคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันดี

ละลายดีแล้วนะครับก็จะใส่เนื้อปลานิลเส้นลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเริ่มแรกนะครับเราต้องนำเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับนะครับพริกไทยป่นนะครับแล้วก็งาขาวนะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับนะครับในเคล็ดลับในการปรุงนะครับผลิตภัณฑ์นะครับให้เครื่องปรุงนะครับเข้ากันได้อย่างรวดเร็วนะครับก็นะครับเราก็ควรจะนำส่วนผสมเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็จะส่วนที่เป็นเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวนะครับใส่สุดท้ายก็จะทําให้ส่วนผสมละลายเข้ากันได้เร็วนะครับสุดท้ายนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเทลงไปได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับนะครับละลายแป๊บเดียวนะครับ

นะครับนะครับนะครับถ้าหากว่านะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับการทำสื่อในเรื่องของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถ้าหากชื่นชอบนะครับก็ลองกลับไปทำดูที่บ้านนะครับรับรองว่านะครับในการทำปลานิลเส้นปรุงรสนะครับจะเป็นที่ถูกใจนะครับของนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ชมเป็นอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับส่วนผสมของเรานะครับก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับเนื้อปลานิลเส้นของเรานะครับลงมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องปรุงนะครับโอเคนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็ทยอยคลุกเคล้านะครับ

ครับก็ใส่ปลาเส้นที่เหลือนะครับใส่ลงไปให้หมดนะครับโอเคนะครับก็เคล้าให้เข้ากันนะครับ

ตอนนี้นะครับเครื่องปรุงนะครับก็คลุกเคล้าเข้ากันได้ที่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมถาดตะแกรงนะครับมาวางไว้แล้วก็นำปลานิลเส้นปรุงรสของเรานะครับนำไปวางเรียงที่ตะแกรงนะครับเพื่อทำการอบนะครับอบให้แห้งนะครับหรือถ้าหากว่านะครับท่านใดนะครับจะตากด้วยวิธีตากแดดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะตากด้วยนะครับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้านะครับท่านจะเก็บไว้นะครับไม่พร้อมที่จะตากในวันนี้นะครับก็อาจจะหมักทิ้งไว้ครั้งคืนนะครับโดยวิธีการแช่เย็นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับเดี๋ยวเราจะตากปลานิลเส้นนะครับด้วยวิธีการอบครับเดี๋ยวเราจะนำนะครับปลานิลเส้นของเรานะครับมาเรียงที่ถาดนะครับเพื่อที่จะนำไปเข้าตู้อบนะครับอบให้แห้งนะครับ

นะครับการตากนะครับการเรียงตากนะครับปลาเส้นของเรานะครับจะต้องไม่ให้ชิดติดกันนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับกระจายได้อย่างสม่ำเสมอทั่วกันทุกชิ้นนะครับนี้ของเราก็จะอบได้แห้งได้เร็วนะครับ

นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับในส่วนของเนื้อปลาที่ไม่ติดหนังนะครับปลานิลเซ่นของเรานะครับจะไม่มีส่วนของหนังนะครับติดปนอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่านะครับในการชำแหละนะครับแยกชิ้นส่วนของปลานิลนะครับได้ทำการถลกหนังปลาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีเฉพาะเนื้อปลานะครับล้วนๆเลยนะครับ

ครับหลังจากที่เรานะครับนำปลานิลเส้นของเรานะครับเรียงตากไว้ที่ตะแกรงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการเรียงนะครับก็ต้องเรียงให้เป็นระเบียบด้วยนะครับเพื่อสะดวกในการพลิกกลับด้านแล้วก็ความร้อนนะครับเวลาเรานำไปอบด้วยตู้อบลมร้อนนะครับก็จะได้ความร้อนที่กระจายไปยังชิ้นเนื้อนะครับได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ75องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนะครับที่2ชั่วโมงนะครับโดยการนำมาพลิกกลับด้านด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนนะครับของชิ้นเนื้อนะครับอบลมร้อนนะครับได้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นที่นะครับสวยงามนะครับเหมือนกับที่ปรากฏเห็นอยู่ในถาดตะแกรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะนำเข้าตู้อบนะครับเพื่ออบให้แห้งเลยนะครับ

ก้างปลานะครับที่เรานำมาอบนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็นำมาพลิกกลับด้านนะครับนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับได้กระจายนะครับได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ก้างปลาของเราก็จะแห้งสนิทดีนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกกลับด้านก่อนนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็อบนะครับปลานิลเส้นปรุงรสก็อบไปในขณะเดียวกันด้วยนะครับก็พลิกกลับด้านนะครับ

ครับก็นะครับในส่วนของการทำปลานิลนะครับมาทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้ก้างปลาสวรรค์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และปลานิลเส้นปรุงรสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะอบนะครับในตู้อบลมร้อนนะครับอบให้ชิ้นผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแห้งสนิทดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราจะนำมารับประทานนะครับก็นำไปปรุงให้สุกนะครับหรือนะครับถ้าหากว่าเราจะผลิตเพื่อทางการค้าการจำหน่ายสินค้านะครับเราก็นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับนำมาบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดให้สนิทนะครับแล้วติดฉลากนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับให้ปรากฏทางด้านสื่อของการค้านะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับหรืออาจจะเก็บไว้นะครับในตู้แช่เย็นนะครับก็สามารถที่จะเก็บรักษาได้นะครับส่วนกรรมวิธีนะครับในการนำมาทอดรับประทานนะครับก็นะครับนำไปทอดนะครับให้สุกเหลืองนะครับก็นะครับคิดว่านะครับก้างปลาสวรรค์แล้วก็ปลานิลเส้นปรุงรสนะครับจะเกิดนะครับไอเดียสำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่นะครับกำลังติดตามสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้นำความรู้นะครับที่ได้จากการถ่ายทอดตรงนี้นะครับนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดกับชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ํายาหรือว่าทาน้ํายาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำนะถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์
ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

วัสดีนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะให้ความรู้นะครับในเรื่องของเครื่องมือซึ่งอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือฟื้นคืนชีพนะในหัวข้อเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีพช่วยชีวิตนะครับแต่ว่าในหัวข้อเนี่ยมันก็จะมีปนๆกันแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในหลักสูตรนะครับเครื่องมือแรกในวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับนะก็จะเป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับนะเครื่องช่วยหายใจนะครับมีหน้าที่ของมันก็คือนะครับช่วยให้ผู้ป่วยที่มีการหายใจที่อ่อนนะครับหรือว่าที่ไม่มีแรงหายใจด้วยตัวเองนะครับนะก็เป็นตัวที่ให้ผู้ป่วยนี่ช่วยหายใจได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนก็ไม่ค่อยอยากใช้นะครับถ้าจะใช้ได้ก็คือคนที่ป่วยๆอาการโคม่านะครับถ้าเอาเครื่องช่วยหายใจออกปั๊บเหมือนจะตายเลยนะครับนะเพราะนั้นเวลาเครื่องช่วยหายใจนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน ICU ของโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นเวลาเข้าไปปั๊บพอเข้าไป ICU เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าผู้ป่วยนะครับหลายเตียงนะครับจะใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อที่จะยื้อชีวิตนะครับให้อยู่นะครับนะเพราะว่าถ้าเอาออกปั๊บเท่ากับจะผู้ป่วยนั้นอาจจะเสียชีวิตได้ทันทีนะครับใน ICU เองนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเครื่องมือหลายๆอย่างนะไอ้เครื่องช่วยหายใจก็อันหนึ่งนะครับไอ้ที่เรียนมาแล้วนะครับเช่นเครื่อง bedside monitor นะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบางที่มีเครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วก็มี bedside monitor นะครับไอ้ตัวเบสไซด์ก็ที่เราเคยดูเรียนกันเมื่อวันแรกๆนะครับก็จะดูในเรื่องของสัญญาณ EKG นะครับเพราะฉะนั้นมอนิเตอร์สำคัญมากนะครับเพราะนั้นมันจะต้องมอนิเตอร์ EKG ของผู้ป่วยนะครับว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างนะครับเหมือนจะดูนะทุกอย่างเลยนะครับเครื่องช่วยหายใจนี้เป็นเรื่องของการหายใจของผู้ป่วยนะครับ EKG เป็นเรื่องของการเต้นอัตราการเต้นหัวใจของผู้ป่วยนะครับนะมันก็อยู่คู่กันถ้าหัวใจไม่ทำงานก็ตายหายใจก็ตายนะตายหมดนะครับแต่ว่าเรทในการทำงานนะครับในครั้งต่อนาทีก็จะไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างของผู้ป่วยนี่อัตราการหายใจอาจจะ10-30ครั้งต่อนาทีนะครับแต่ฮาร์ทเรทนะครับอยู่ในช่วง60-120เลยประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอาการต่างกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าหัวใจก็สูบฉีดโลหิตไปส่วนในเรื่องของการหายใจก็เหมือนกับว่าเอาอากาศนะครับออกซิเจนนะครับเข้าไปฟอกเลือดนะครับในปอดนะฮะทำให้เลือดที่ใช้แล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันมาเป็นหลอดเลือดดำนะในร่างกายนะครับจริงแล้วในร่างกายเราจะมีหลอดเลือดอยู่2อย่างนะครับดำกับแดงนะครับหลอดเลือดที่จะไปใช้ให้เกิดการทำงานนะครับหรือว่าให้เกิดไอการใช้นะครับในเรื่องของผิวหนังก็ดีหรือว่าในกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรแต่ทั้งร่างกายนะครับจะเป็นสีแดงหลังจากที่ถูกใช้แล้วก็จะแปลสภาพเป็นออกสีดำแต่ถ้าเราดูไม่ออกเราดำแดงยังไงนะครับแต่ว่าในความเข้าใจนะในทางสรีระในทางการแพทย์ก็บอกเอาดำกับแดงนะครับมันจะได้แยกกันไปเลยแต่พอเราไปเจาะเลือดดูนะครับดำกับแดงนี่แต่มันไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่นะครับนะเหมือนกับน้ำที่เราหุงข้าวแล้วกับน้ำข้าวที่ออกมานะเห็นว่ามันต่างกันไม่เยอะมันก็เป็นน้ำใสๆออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหมอดูที่เขาคลำดูนะเส้นเลือดดูเขาจะรู้ว่าเส้นไหนเป็นเลือดดำเส้นไหนเป็นเลือดแดงนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของการหายใจนะครับกับผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าต้องหายใจเอาออกซิเจนนะครับเข้าไปฟอกเลือดนะครับที่ปอดนะครับเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับนะถ้าผู้ป่วยไม่หายใจนะครับแต่ยังไม่ทันตายสนิทนะครับก็จะมีเลือดเลี้ยงแต่เลือดมันก็จะเสียไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้มีการฟอกแต่ถ้าไม่หายใจเลยนะครับก็เหมือนก็ตายเนาะเอาง่ายๆนะครับเหมือนหมดลมหายใจก็ตายหัวใจไม่เต้นก็ตายนะตรงอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องที่จะช่วยผู้ป่วยนะครับยื้อชีวิตให้อยู่ได้ต่อไปหรือว่าได้นานขึ้นก็เป็นเครื่องนี้นะครับข้างหน้าชั้นเรียนเรานะครับจะมีอันนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจก็ยังทันสมัยอยู่บ้างนะครับนะแต่ว่าเครื่องที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับอาจจะที่เราจะไปเจอต่อไปที่เราไปฝึกงานอาจจะดูดีแล้วก็ดูทันสมัยนะครับแต่ในคำทันสมัยตรงนั้นก็ใช้ยากเหมือนกันนะครับ
ขนาดหมอที่เขาใช้ประจำๆนะบางฟังก์ชันเขายังไม่รู้เลยว่าเกิดเปิดยังไงกดยังไงนะครับแล้วก็บางฟังก์ชันมีนะครับก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะใช้แต่ฟังก์ชันที่เขาเจอนะครับเป็นประจำนะครับแล้วก็ใช้ไปนะครับส่วนเราหน้าที่เราก็คือว่าดูในเรื่องของไอ้ความบกพร่องในการเครื่องไม่ทำงานนะครับเครื่องไม่ทำงานนะครับหรือว่าเครื่องทำงานไม่ดีนะเป็นอย่างไรนะครับนะอย่างหน้าจอแบบนี้นะบางทีเราเห็นแล้วไม่ค่อยกล้าแตะต้องนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนจะไม่รู้จะใช้อย่างไรก่อนนะครับหรือว่าทำไปทำมากดไปกดมาปุ่มไปปุ่มมาที่เขาเซตไว้นะครับอาจจะคลาดเคลื่อนจากที่เขาเซตนะครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าดูในความสามารถเรานะหรือว่าในความรู้ที่เรามีอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะดูได้ไม่ต้องลึกข้างในนะครับแต่ว่าเราดูส่วนที่ข้างนอกนะครับที่เห็นว่ามันมีความบกพร่องหรือว่ามันมีความการเสียมันอย่างไรนะครับรูปร่างหน้าตาอันนี้เป็นแบบPressure นะครับอันนี้รุ่นแรกเลยนะครับไปบอกว่าเป็นอาจารย์สอนก็ได้นะครับสมัยก่อนนะครับเราเรียกว่าเบิร์ดนะครับเราเรียกว่าเบิร์ดเป็นเครื่องช่วยใจแบบความดันนะครับพอจากนั้นมานะครับก็จะมีในเครื่องช่วยใจที่เป็นแบบวอลลุ่มนะครับแล้วตอนนี้ก็มีเป็นแบบฟรีเควนซีด้วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่เอาฟรีเควนซีเอาวอลลุ่มกับไอ้ตัวเพรสเชอร์ให้เข้าใจก่อนนะครับไอ้ตัวโน้นก็ทำไปถึงหน้างานแล้วก็อาจจะได้ข้อมูลหรือว่าได้ความรู้อีกทีนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับทำที่ในการเอาความดันนะครับเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนะครับเพื่อให้ป่วยได้รับออกซิเจนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนก๊าซภายในได้อย่างเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกแล้วว่าสำคัญที่สุดคือจะต้องนำออกซิเจนนะครับเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนของเลือดนะครับก็อีกอันก็คือในการลด working bleeding นะครับก็ทำให้การ breaking หรือว่าการชะงักหรือการหยุดนะครับการทำของการหายใจนะครับก็ป้องกันก็สามารถที่จะชดเชยหรือว่าลดการเต้นการหายใจที่อ่อนแรงนะครับหน้าตานะครับของเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้ก็อันนั้นจะมีหน้าจอที่เป็นทันสมัยกว่านะนะครับก็จะมีอะไรบ้างในเบื้องต้นเวลาใช้งานนะครับอย่างตามรูปนะครับในรูปนี้นะครับเครื่องช่วยหายใจต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการที่จะต้องการก๊าซออกซิเจนนะครับมาช่วยมาให้ใช้ในเครื่องนะครับก็จะมีท่อนะจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีหัวต่อออกซิเจนเข้าไปที่เสียบนะครับเพราะนั้นหัวของตัวอันนี้สีขาวตัวนี้นะครับที่เราต่อออกมาจากเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะไปต่อเข้ากับเอาเลทนะครับที่อยู่ผนังหรือว่าอาจจะที่แทงออกซิเจนนะครับแล้วก็ต่อเป็นออกซิเจนนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งสีนี้ที่เขียวๆนะครับอันนี้จะไปต่อเข้ากับแอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ท่อ2ท่อนะครับจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับท่อที่เป็นออกซิเจนนะครับจะมีขนาดเล็กกว่านะครับส่วนสีที่เขาใช้อยู่นะถ้าเกิดว่าที่พาเนลนะครับสีที่เป็นสีมาตรฐานนะครับของการใช้งานทางการแพทย์นะครับสีเขียวจะเป็นออกซิเจนนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นสีเขียวปั๊บเนี่ยก็เป็นออกซิเจนนะครับแล้วส่วนสีเหลืองก็จะเป็นสีของแอร์นะครับตัวเนี้ยมันจะต้องมีอะแดปเตอร์ต่ออยู่นะอันนี้ไม่สามารถที่จะต่อแบบในรูปได้เพราะในรูปเนี่ยมันจะต้องมีอะแดปเตอร์ชนิดกดไปแล้วก็ล็อกนะครับเราเรียกว่าฟิกจอยต์นะครับแบบนี้กดไปแล้วล็อกเลยนะครับอันนี้ต้องมีอะแดปเตอร์อีกตัวนะครับแอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นจอมอนิเตอร์นี่ก็ใช้จอแบบนี้นะครับจอมอนิเตอร์มีหน้าที่ในการดูมอนิเตอร์นะครับสัญญาณนะครับการหายใจของผู้ป่วยนะครับในอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้นะฮะสัญญาณการหายใจนะครับแล้วก็มีการแสดงฟังก์ชันในการทำงานนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะมีฟังก์ชันขึ้นนะครับเราก็กดนะฮะตามฟังก์ชันที่มันปรากฏนะครับเหมือนกับในโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็นเมนูที่เปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับเราก็กดมีปุ่มตีปุ่มให้กดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวที่สร้างความชื้นนะครับให้กับแอร์นะครับนะ
นะครับเราก็จะอาศัยตรงนี้นะครับไปผ่านแล้วก็ไปยังผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชื้นนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวยาอะไรผสมอยู่ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ให้ความชื้นนะครับนะเพื่อให้ออกซิเจนมีความชื้นนะครับตามระดับที่โอเคแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับเข้าไปในผู้ป่วยนะครับส่วนอันล่างนี้ก็เป็นส่วนสีขาวนี้ก็เป็นทิวที่ออก

ตรงนี้เครื่องตรงนี้เราก็จะต่ออันนี้เนบูไลเซอร์นะครับต่อตรงนี้นะครับออกไปนะครับเข้ากับผู้ป่วยส่วนท่อที่ใช้ที่ถือๆอยู่นี่นะครับเป็นท่อที่ต่อกับแอร์กับออกซิเจนที่จะเข้ามาในเครื่องนะครับในการทำงานในเบื้องต้นนะครับของเวนติเลเตอร์หรือเครื่องช่วยหายใจนะครับมีลักษณะเป็นรูปแบบนี้ตัวนี้เป็นเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปอดนะของผู้ป่วยนะครับนะเพราะนั้นเวลาทำงานปั๊บนะครับเราก็จะส่งไอ้นะครับเครื่องก็จะส่งไอ้ตัวออกซิเจนนะครับนะเข้าไปนะครับนะเสร็จแล้วเวลาหายใจออกมาปั๊บนะครับจากผู้ป่วยก็จะหายใจเข้าดูดเข้ามาพอหายใจออกก็จะผ่านมาที่นี่นะครับไปเข้าสู่เครื่องแล้วก็เครื่องก็จะเอ็กซอสต์นะครับอากาศที่ใช้แล้วออกไปนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆก็มีอยู่ตรงนี้เองนะครับเข้านะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ป่วยนะครับเวลาที่หายใจก็เอาจากอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็หายใจออกก็ถ่ายออกมาแค่นั้นเองนะครับนะจากรูปตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวผู้ป่วยนะครับเข้าทางปากตรงนี้นะครับนะแล้วก็บางทีก็มีที่ครอบจมูกด้วยนะครับก็คือจากตัวนี้นะครับแอนาโบไรเซอร์นะครับผ่านเข้ามาผ่านนะครับเข้านะครับแล้วตรงนี้มันจะมีวาล์วนะครับพอหายใจออกมันก็จะมาอีกด้านนึงนะกลับเข้าไปสู่ที่ตัวเครื่องนะครับเห็นว่าตัวเครื่องนะครับผ่านเข้ามาที่แอนาโบไรเซอร์แล้วก็เข้าผู้ป่วยพอหายใจออกก็กลับมาที่ตัวฟิลเตอร์เผื่อจะมีน้ำหรือว่าเสมหะอะไรนะก็จะตกที่นี่นะครับดักไว้นะครับแล้วก็จะเข้าไปในเครื่องนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ทั่วไปนะครับเครื่องอะไรก็จะของเครื่องช่วยก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับการใช้งานของเครื่องช่วยหายใจนะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่านะครับนะการตั้งค่าอยู่ของเครื่องจะมีอยู่3โหมดนะครับนะอันแรกไอ้เซตติ้งคือตั้งค่ามีอยู่3เซตติ้งนะครับก็อันนี้เซตติ้งในเรื่องของโหมดนะครับโหมดในการปรับค่าต่างๆนะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของโหมดของอารามก็อารามในเรื่องของอัตราการส่วนใหญ่แล้วอัตราก็คืออัตราการหายใจนะครับถ้ามีค่าต่ำนะครับหรือว่าสูงเกินไปก็จะอารามนะครับส่วนแอปเนียเนี่ยนะครับก็เป็นโหมดที่สำหรับเมื่อผู้ป่วยนั้นหยุดหายใจนะครับนะอาจจะหยุดชั่วขณะแล้วก็เราจะใช้โหมดนี้นะครับในการให้ผู้ป่วยนะครับได้กระตุ้นผู้ป่วยนะครับที่อาจจะหยุดหายใจแล้วใช้เครื่องตัวนี้ให้กลับมาหายใจนะครับโดยเครื่องจะเป็นตัวพาให้หายใจได้นะครับนอกจากนั้นแล้วการติดตามมอนิเตอร์ลิงนะครับก็หลังจากที่กำลังช่วยผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับไอ้การมอนิเตอร์ลิงนะครับหน้าจอนะครับก็จะมีการมอนิเตอร์ลิงอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นได้ว่าอันรูปนี้นะครับขณะที่เครื่องนะครับให้การให้ช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยนะครับนะมันก็จะมีสัญญาณนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับอัตราการหายใจนะครับแล้วก็เวฟฟอร์มของการหายใจนะครับอยู่ที่จอนี้นะครับมันจะแสดงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าหายใจเป็นยังไงตึ๊กตักตึ๊กตักอะไรก็ว่าไปนะครับนะและเวฟฟอร์มนั้นมันเป็นยังไงนะครับหมอเขาจะวิเคราะห์ถูกว่าการหายใจนั้นมีการผิดปกติหรือไม่นะครับอันที่3นะครับก็คือการเฝ้าระวังนะครับการเฝ้าระวังการแทรกซ้อนจากเครื่องช่วยหายใจนะครับนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เครื่องทำงานมันก็มีโอกาสนะเกิดการแทรกซ้อนนะครับจากการใช้เครื่องมือนะครับเพราะบางทีเนี้ยเราปรับไม่ถูกนะปรับแล้วคือบางคนเนี้ยอาจจะไม่มีความในเรื่องของทักษะนะครับในเรื่องการใช้นะครับอาจจะไม่ดีพอนะเพราะว่ามันปรับเยอะมากเลยนะครับปรับเดี๋ยวดูว่ามันมีปรับเรื่องอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็ปรับนี้ต้องมีค่าตรงนี้ปรับนี้ต้องได้ค่าตรงนี้นะครับนะถ้าปรับไม่ถูกแล้วนะครับมันก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาในการใช้เครื่องช่วยหายใจก็ได้นะครับไปก็เป็น ACPC นะครับของโหมดพื้นฐานนะครับนะแล้วก็เราก็จะเอาตัวของ ACPC โหมดนะครับนะเป็นมารวมกันนะครับเราก็จะได้อีกโหมดนึงก็เป็น Dual Control นะครับนะ

เอ๊ะตัวนี้น่าจะเป็น V แต่ดูกัน A หรือ V มันน่าจะเป็น A มันน่า Win C นะตัวนี้เป็นโทษทีเขาต้องเป็น VC VC ก็เป็น Volume Control PC ก็เป็น Pressure Control นะครับนะแล้วทั้งสองอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมด้วยเครื่องเดียวนะครับสามารถคอนโทรลได้ทั้งเป็นแบบ VC นะครับหรือว่า PC นะครับโดยเป็นเครื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็น Dual Control สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับเครื่องที่มีการช่วยหายใจนะครับที่มี2แบบนะครับแบบแรกนะครับที่เราบอกว่าเครื่องนะครับมีการทำงานแบบvolume control นะครับแล้วก็เครื่องที่มีการทำงานแบบ pressure control นะครับนะเพราะฉะนั้น2อันจะมีความต่างกันอย่างไรนะครับนะในการ control ตรงนี้นะครับก็มีตารางบอกนะครับนะvolume control นะครับอันนี้เป็นช่องของ pressure control นะครับในการปรับค่านะครับในการปรับค่าเป็นแบบ tidal volume นะครับในการปรับค่า tidal volume เราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการคอนโทรลโดย volume นะครับ volume ที่เข้าไปจะมีปริมาณคงที่นะครับนะแน่นอนแต่ใน pressure control นะครับไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับหลัง mechanic นะครับนะว่าคืออุปกรณ์ข้างในนะครับเพราะว่า pressure volume เนี่ยนะครับทำให้ปริมาณนะครับที่ควบคุมนะครับนิ่งๆนะครับแต่ว่าพอเพรสเชอร์ปั๊บเพรสเชอร์ไม่ได้ดูที่วอลลุ่มเขาเน้นในเรื่องเพรสเชอร์นะครับพอเป็นหัวข้อ Peak Inspiratory Pressure นะครับเป็นในเรื่องของเพรสเชอร์แล้วนะครับจะเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยจะไม่คงที่นะครับเพรสเชอร์ที่อยู่ในวอลลุ่มจะไม่คงที่แต่ว่าไอ้เพรสเชอร์ที่คอนโทรลด้วยเพรสเชอร์นะครับจะคงที่เพราะว่ามันดูเรื่องเพรสเชอร์เป็นหลักนะครับพอไปดู Inspiratory Time นะครับของ volume control นะครับก็จะมีการกำหนด peak flow นะครับแต่ว่าถ้าเป็น pressure control ก็จะเป็นลักษณะเป็น TI IE ได้โดยตรงนะครับนะ IE ก็เป็นอัตราการหายใจเข้ากับออกนะครับว่ามันมีratio กันอย่างไรนะครับนะฮะส่วนในเรื่องของ inspiratory flow นะครับจะเห็นได้ว่าเป็น flow ถ้าเป็น volume แล้วนะครับจะมีค่าคงที่นะครับสามารถกำหนดได้นะครับส่วนถ้าเป็น pressure นะครับก็ไม่คงที่นะครับเนื่องจากว่า เวลาที่ flow เข้ามาปั๊บนะครับจะขึ้นอยู่กับผู้ป่วยนะครับนะแล้วก็หลัง mechanic นะครับว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของ inspiratory waveform นะ waveform ที่ปรากฏนะครับนะสามารถกำหนดนะครับเป็นแบบ square wave นะครับเป็น decelerating นะครับได้นะครับส่วนของ pressure นะครับก็Potential กับ Decluttering Waveform นะครับก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระหว่าง Volume Control นะครับกับ Pressure Control นะจริงๆแล้วทั้งสองอย่างก็มีผลในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะอันไหนที่เหมาะกว่าสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเขียวๆเบิร์ดนะอันนั้นใช้ Pressure Control นะครับนะมันอะไรล่ะเริ่มแรกเลยมามันจะเป็นเพรสเชอร์มาก่อนนะครับแล้วก็พอเพรสเชอร์แล้วเขาบอกว่าถ้าคอนโทรลด้วยวอลลุ่มเนี่ยนะครับปริมาณนะครับของแอร์หรืออากาศนะครับที่เข้าไปผู้ป่วยนะครับถ้าเราให้ปริมาตรหรือจำนวนของไอออกซิเจนนะครับที่แน่นอนนะมันก็จะดีนะเพราะว่ามันก็จะดีเหมือนกับว่าเราให้ออกซิเจนเนี่ยตามปริมาตรที่ควบคุมได้นะครับส่วนเพรสเชอร์นั้นก็คือดูว่าเพรสเชอร์ในระบบของการหายใจนั้นมีเท่านี้นะครับก็ให้เพรสเชอร์เท่านี้แล้วก็สั่งไปวอลลุ่มก็เลยอาจจะแวรี่บ้างนะครับโหมดพื้นฐานนะครับของเครื่องนะครับก็จะมีอะไรบ้างอันที่1ก็มีคอนโทรลแมคานิซึมเวนติเลเตอร์นะครับอันที่2แอสเซทคอนโทรลเวนติเลเตอร์นะครับมีตัวย่อ CMV AV นะครับแล้วก็อันที่3จะเป็นอินเตอร์มิเทนนะครับแมนดาทอรี่นะครับเวนติเลเตอร์นะครับนะอันที่4ก็จะเป็นเพรสเชอร์ซัพพอร์ตเวนติเลเตอร์นะครับอันที่5ก็จะเป็น continuous pressure airway pressure เป็นเรียกว่าตัวย่อว่า CCAP นะงั้นเราจะได้ยินแต่ตัวย่อนะเราเค้าไม่ได้ยินชื่ออย่างเงี้ยนะครับเช่น CMV AC นะครับนะแล้วก็ IMV อย่างเงี้ยนะครับ CCAP C แล้วก็ปี๊บอะไรทํานองนี้นะครับเราจะได้ยินนี้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโหมดคอนโทรลพื้นฐานนะครับอย่างอธิบายเมื่อตะกี้ที่เป็นหัวข้อนะคอนโทรลเมคานิซึมเวนติเลเตอร์ CMV นะครับคือเป็นการช่วยหายใจนะครับ

ทุกครั้งของการหายใจนะครับตามที่ค่าตั้งไว้นะครับผู้ป่วยไม่ได้ทิกเกอร์เองนะครับปกติการทิกเกอร์ตัวนี้หมายถึงว่าเวลาที่ผู้ป่วยเหมือนกับหายใจอ่อนแรงนะครับนะมันก็เหมือนกับตัวทริกนะฮะของผู้ป่วยเข้าไปให้เครื่องทำงานนะครับนะถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยมีแรงอยู่บ้างนะครับก็เราจะใช้เป็น CMV นะครับนะฮะเพราะนั้นเครื่องนี้ก็จะช่วยทุกครั้งการหายใจตามค่าที่ตั้งนะครับเหมือนเป็นตั้งจังหวะนะในการให้หายใจนะครับอันที่2ที่เราบอกว่า AC นะครับก็เป็น Assistant Control นะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับแบบตั้งโหมดอันนี้นะครับนะก็ผู้ป่วยมีอาการหายใจได้น้อยๆนะครับนะแล้วมันก็สร้างทริกเกอร์ออกมานะครับนะแล้วก็ทริกเกอร์นี้ก็ไปทำให้เครื่องช่วยหายใจเป็นจังหวะของทริกจากผู้ป่วยนะครับนะแต่อันแรกอ่ะผู้ป่วยไม่มีทริกเกอร์เลยนะครับหรือว่ามีแต่ว่าไม่สนใจนะครับเข้าโหมดไปเลยนะครับ MV นะฮะแล้วมันก็เครื่องก็พาไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของ AC ก็คือมีสัญญาณทริกของผู้ป่วยอยู่บ้างนะครับก็พาให้ผู้ป่วยหายใจนะครับตามจังหวะของผู้ป่วยที่หายใจได้นะครับส่วนใน intermittent นะครับ mandatory นะครับ ventilator หรือ IMV นะครับนะตัวนี้หรือ asynchronous นะครับ intermittent mandatory นะ ventilator นะครับหรือ SIMV ก็เป็นภาชนะซัพพอร์ตนะเป็นเครื่องช่วยตามนะครับจำนวนครั้งนะครับของเครื่องที่ตั้งไว้นะครับระหว่างนั้นผู้ป่วยสามารถหายใจด้วยตัวเองซึ่งส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่า pressure support ไว้นะครับก็เป็นการที่ผู้ป่วยนั้นสามารถหายใจได้นะครับเครื่องนี้ก็ช่วยเหมือนกับประคองนะครับให้หายใจได้อย่างต่อเนื่องนะครับนะต่อโหมดต่อไปเป็นโหมดในเรื่องของ Pressure Support Ventilator หรือ PSV นะครับเป็นเครื่องช่วยหายใจโดยการเพิ่มแรงดันนะครับจนถึงค่านะที่ตั้งไว้นะครับทุกๆครั้งการหายใจผู้ป่วยเป็นการกำหนด RR ก็ respiratory rate นะครับนะได้เองนะครับก็คือผู้ป่วยสามารถกำหนด RR นะครับหรือว่า respiratory rate นะครับได้เองส่วนทีวีนั้นขึ้นอยู่กับหลังนะครับแล้วก็หลังแมคานิคอลนะครับpressure support แบบนี้ก็สรุปเป็นเครื่องช่วยหายใจ respiratory rate ได้นะครับก็คืออัตราการหายใจนะครับของผู้ป่วย continuous positive airway pressure นะครับหรือ CCAP นะครับคือโหมดที่ทำให้เกิดความดันบวกนะครับที่มีอัตราไหลคงที่นะครับแล้วผู้ป่วยออกแรงสามารถออกแรงได้เองนะครับนะฮะก็สามารถที่จะกำหนดจังหวะในการหายใจได้ตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตัว CCAP ตัวนี้ก็คือผู้ป่วยมีแรงหายใจนะครับแล้วก็เครื่องก็พาหายใจได้ต่อไปนะครับสำหรับหน้าจอนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับนะหน้าจอตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามที่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับแต่ว่าในส่วนที่เราแบ่งนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับก็มี1พารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ก็บอกว่าเราใช้โหมดอะไรนะครับเช่นข้างบนก็จะมีตัวย่อเป็น CPAC นะครับเป็น VPAC นะครับเป็น PIP นะฮะเป็น IE นะครับเป็น TE นะครับอันนี้นะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ค่าที่ตั้งนะครับไอ้ค่าที่ตั้งก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าที่เราตั้งไว้นะครับนะส่วนหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่เป็นหน้าจอที่แสดงนะครับของเวฟฟอร์มอัตราการหายใจนะครับซึ่งแสดงที่หน้าจอส่วนด้านล่างก็เป็นการค่าเซตติ้งนะครับที่เราเซตไว้นะครับนะแล้วก็มันก็จะอ่านได้จากข้างบนนะครับนะข้างล่างเซตข้างบนอ่านตรงนี้มอนิเตอร์นะครับอันนี้เป็นการเซตติ้งนะครับของทางด้านที่เป็นจอหน้ากราฟิกนะครับเซตติ้งเราสามารถที่จะดูนะครับเวฟฟอร์มนะครับของการหายใจนะครับได้ตรงนี้นะครับนะเวลาเซตติ้งปั๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มกดแต่นี้ไม่เหมือนกันฮะไอ้ปุ่มกดรุ่นนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปุ่มแต่ว่าเป็นไอ้ภาพที่แสดงเหมือนปุ่มนะครับเราจะคอนโทรลที่อื่นที่มันมีปุ่มภายนอกนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวจอตัวนี้ก็แสดงกราฟิกนะครับของปุ่มนะครับเวลาที่เราปรับมันก็ขยับซ้ายขยับขวาเหมือนเราบิดลูกบิดอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราบิดลูกบิดอย่างเงี้ยเครื่องก็จะบิด

ตามที่เราเซตนะครับโดยการมันจะมีเมนูนะครับแล้วเราก็ติ๊กกิ๊กกิ๊กนะครับและไอตัวกลมๆที่เห็นหน้าจอนะมันก็จะบิดตามนะครับมันเป็นกราฟิกของดิจิตอลนะฮะที่ทำงานเพราะว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าเอ้ยมินแม็กนะครับหรืออยู่ตรงกลางนะครับถ้าดูจากนี้มันจะดูได้ง่ายว่าเครื่องตัวนี้ความสามารถเครื่องมันยังทำได้อีกไหมนะครับต่ำหรือสูงจนเกินไปนะครับนะสามารถที่จะดูแล้วเข้าใจนะครับเพราะส่วนใหญ่หลายๆเครื่องเห็นว่ายังเป็นปุ่มอยู่นะครับนะเหมือนกับเราเล่นอีควอไลเซอร์นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนของเครื่องมันจะปรับได้อีกไหมนะครับหรือว่ามันอยู่เกินไปหรือมันอยู่ต่ำไปนะครับดูได้จากตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถที่จะมองเห็นนะครับการทำการตั้งได้อย่างง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นการเลือกโหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหน้าจอเนี่ยนะครับขึ้นหน้าแรกนะครับเป็นอย่างนี้มันก็จะมี new patient setup ก็คือเวลาคนไข้แต่ละคนเข้ามานะครับมันก็จะมีการสร้าง ID ของผู้ป่วยนะครับนะจากนั้นเขาก็จะมีการตั้งเครื่องก่อนว่าเครื่องนี้มันใช้ได้เป็นแบบ dual นะฮะใช้ได้ทั้งเป็นแบบ PC หรือว่า AC PC หรือว่า VC นะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราเลือกมันจะมี PC VC อยู่ที่นี่นะครับพอเราเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ VC ปั๊บนะระบบการทำงานของวอลลุ่มคอนโทรลก็จะทำงานนะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งค่านะครับว่า VC นะครับจะเอาเท่าไหร่นะครับพวก VT VMAX นะครับอันนี้ก็เป็นการเซตค่านะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้กับผู้ป่วยนะครับก็เดินเครื่องนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นมีการหายใจด้วยเครื่องนะครับนะหลังจากที่เซตแล้วนะครับปุ่มต่างๆนะที่เราเซตตะกี้นะครับก็จะเป็นโชว์อันนี้ออกมานะครับว่าขนาดที่เราปรับนะครับอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับของรอบการปรับนะครับอย่างอันนี้ก็แนวนี้ก็คือ flow pattern นะครับนะมันก็อยู่ระดับตรงนี้ก็คือความสูงนะครับของเวฟก็อยู่ตรงกลางถ้าเกิดเราต้องการให้มันสูงกว่านี้เราก็ปรับไปทางขวามันก็จะใหญ่กว่านี้นะครับอย่าง peak flow นะครับเราปรับให้เป็น55ลิตรต่อนาทีนะครับแสดงว่าตรงนี้มันอาจจะถึงสัก100นึงนะ180นะมี1ถึง180อันนี้ตรงนี้55แล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็น90นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเรากำลังปรับปุ่มอยู่ที่ระดับไหนของการควบคุมนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่นะครับตัวตรงกลางก็จะบอกว่าปุ่มที่เราหมุนไปนะครับเข็มที่ชี้ไปนะชี้ไปเป็นสัดส่วนอะไรของตัวมินกับแม็กตรงนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีเป็นการเซตนะครับนะอันนี้ก็เซตเหมือนกันนะครับนะพอเซตแล้วนะครับเราก็ไปเซตอะลาร์มต่อนะครับการเซตอะลาร์มนี่ก็คือการเซตที่ดูว่าอัตราการหายใจนั้นมีค่าเกินที่เราไม่ต้องการไหมนะครับเพราะว่าถ้าเรทมันเกินหรือมันต่ำเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นนะครับเกิดการสูญเสียนะครับมันเราก็ต้องมีอะลาร์มการเตือนนะครับนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นสไลด์นะครับเราต้องการ Pmax นะครับที่อะลาร์มที่เท่าไหร่นี่ที่35นะครับหน่วยเป็น CmH2O นะครับ CmH2O ก็เป็นแรงนะฮะไอเป็นความดันนะครับนะพอความดันที่เข้าไปปั๊บถึงประมาณ35มันก็อะลาร์มนะครับที่ปกติมันอยู่ข้างล่างนะครับที่ปลอดภัยนะครับอย่างอันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของ AFTOT นะ VETOT นะจริงแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรมากมายนะแต่รู้ว่าพอปรับแล้วปรับเรื่องอะลาร์มแล้วนะครับอันนี้อะลาร์มมีอยู่ในช่วงนะต่ำกว่าสูงต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ถ้าเป็น2อันอย่างนี้ก็คืออยู่ต้องอยู่ในช่วงถ้าเกินดังถ้าต่ำดังอันนี้มีสูงอย่างเดียวดังนะครับก็จัดก็เราก็จะ ปรับนะครับแต่มันมีอยู่ที่ไหนไหมลิตรเปอร์มินวีทิกอันนี้ไม่มีวีทีพอยต์600นะครับปรับเสร็จแล้วตัวบนก็เป็นตัว VC ที่55มีอีกหน้านึงนะปรับตรงเนี้ยตะกี้เห็นอยู่ไวๆนะครับนะอันนี้เป็นหน้าของการปรับข้างล่างเป็นส่วนของอะลาร์มส่วนในเรื่องของแอปเนี่ยก็เป็นรายละเอียดของว่าถ้าในกรณีที่ต้องป้องกันนะครับของผู้ป่วยการหยุดหายใจนะครับนะเราก็จะตั้งนะครับค่าตรงนี้เข้าไปนะครับ current apnea ใส่เข้าไปแล้ว

เวลาที่ผู้ป่วยอาจจะมีอาการหยุดหายใจนะครับเครื่องตัวนี้มันก็จะรู้นะนะครับเสร็จแล้วมันก็จะทํางานตามฟังก์ชันที่โปรแกรมไว้นะครับนะเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาหายใจได้อีกทีนะครับนี่เขาก็เซตไว้ตรงนี้นะครับตะกี้ VC นะตอนนี้เราถ้าเราเลือกโหมด PC ตอนแรกเราเป็นVC มาก่อนนะครับตอนนี้เราก็เลือกเป็น PC นะครับเป็นโหมดใหม่นะครับเป็นแบบ pressure control นะครับนะเป็น pressure control นี้ก็มีการปรับเหมือนกันนะเข้าไปในส่วนที่น่าปรับนะครับปรับในเรื่องของการตั้งค่านะครับในการช่วยหายใจนะครับปรับในเรื่องของอะลามนะครับในช่วยทำให้ดูความผิดปกติของผู้ป่วยนะครับว่าผิดหรือไม่หรือถูกนะครับถ้าผิดก็มีอะลามถ้าถูกก็ยังเงียบๆอยู่นะครับก็คือไม่ต้องอะลามนะครับส่วนในเรื่องของฟังในเรื่องของการติดตามนะครับมันก็จะมีในเรื่องของมอนิเตอร์ลิงว่าดูสภาพนะดูเคิร์ฟดูกราฟนะครับนะติดตามอะไรบ้างนะครับหนึ่งการตั้งค่าต่างๆถูกต้องครบถ้วนนะครับก็มารูปปุ่มรูปอะไรต่ออะไรนะที่เราเห็นมันก็จะมีข้างบนโชว์นะครับว่าตอนนี้มันมีค่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ประมาณนี้นะครับการหายใจของผู้ป่วยสัมพันธ์กับเครื่องหรือไม่นะครับนะที่ผู้ป่วยนะครับมีอาการอยู่นะครับเทียบกับในเรื่องของการตั้งนะครับมีความสัมพันธ์ไหมถ้าไม่มีปั๊บนะครับเราก็ต้องมาปรับตั้งมาแก้ใหม่นะครับทำให้มีการเข้ากับผู้ป่วยได้ดีนะครับมีการจัดการเกี่ยวกับอารามต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะนั้นเราตั้งไว้นะครับนะถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นปกติแล้วเราไม่ได้มาเฝ้าเครื่องนะอันนี้มันเครื่องเฝ้าแล้วกันนะอันนี้จะเป็นเครื่องเฝ้านะครับพอดูว่าเฝ้าแล้วก็ช่วยในการหายใจด้วยนะครับนะเฝ้าดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับในส่วนที่เราตั้งอารามเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการติดตามสัญญาณชีพก็เป็นเวฟฟอร์มนะครับเฝ้าระวังในภาวะแทรกซ้อนนะครับอันนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ป่วยขยับหรือว่ามีอะไรเข้ามาแทรกนะครับทำให้มีการอาลามขึ้นมานะครับแล้วก็มีการบันทึกการเฝ้าติดตามนะก็จะมีการบันทึกว่าเป็นอะไรนะเวลานี้แล้วก็มีการอาลามในช่วงไหนนะครับก็จะสามารถบันทึกได้ในเครื่องนะครับอันนี้เป็นโฟลชาร์ตนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลช่วยเหลือในการให้ใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับนะก็บันทึกลงไปเขาก็จะมีการบันทึกเป็นชีตมีชาร์ตบันทึกนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกราฟนะครับที่แสดงในเรื่องของผู้ป่วยขณะช่วยหายใจอยู่นะครับนะใช้เครื่องหายใจอยู่นะครับก็จะมีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเข้าไปออกนะครับนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโฟลว์นะโฟลว์ที่เข้าไปยังผู้ป่วยนะครับนะมีการโฟลว์นะครับต่อข้างล่างจะเป็นเวลานะอันนี้เป็นเวลานี่เป็นอัตราอยู่ของตรงนี้นะครับนะเป็นอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นนะทั้งโฟลว์ทั้งเพรสเชอร์นะครับแล้วก็ทั้งวอลลุ่มนะครับที่เข้าไปให้ผู้ป่วยนะครับแล้วก็เครื่องก็จะอ่านค่าออกมาขณะทำงานนะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปมอนิเตอร์นะครับที่เราปรับไว้นะครับก็จะดูว่าถ้าปรับไม่ตรงเราก็ปรับใหม่นะครับเพราะว่ามันจะได้สัมพันธ์กับผู้ป่วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นตั้งอาลามป่ะข้างบนใช่อาลามนะพอเห็นปุ่มอาลามนะครับการเฝ้าระวังสภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องมือนะครับนะก็ในเรื่องของขยับตัวหรือว่ามีเรื่องของท่อหายใจหลุดนะครับหรือว่ามีการขยับแล้วตรงนั้นรั่วตรงนี้อะไรต่ออะไรนะครับเขาก็จะมีการช่วยนะครับที่จะสอดใส่ไอ้ท่อหายใจเพื่อให้การหายใจนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็คือว่าเกิดการอุบัติเหตุโดยไม่เจตนานะนะครับขยับตัวสายหลุดท่อหลุดนะครับทำนองนี้นะครับการดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหมอนะครับที่เขาจะดูนะครับว่าถ้ามีเสมหะเข้าไปต้องมีความเอาออกนะครับหรือว่าถ้าผู้ป่วยมีความเครียดนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับที่จะเป็นอินเตอร์ลับนะครับในการช่วยหายใจ

ใจนะครับคนดูแลก็จะต้องมีวิธีการนะครับตามนี้นะครับส่วนในเรื่องของการรักษาเครื่องนะครับนะของเครื่องช่วยหายใจนะครับก็จะมีการรักษานะครับเหมือนกับที่เราทดสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่หนึ่งในกรณีก่อนใช้งานนะครับต้องทําอะไรนะครับนะอันที่สองนะครับระหว่างใช้งานนะครับต้องทําอย่างไรบ้างหลังใช้งานแล้วต้องทําอย่างไรนะก่อนการใช้งานนะครับเรามาดูนะต้องมีการทดสอบเครื่องก่อนใช้งานนะครับแล้วก็มีการเก็บรักษาเพื่อการเก็บรักษาเพื่อรอนะครับเพราะฉะนั้น2ข้อนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นในโรงพยาบาลใหญ่นะครับเขาก็จะทําเป็นห้องสําหรับเป็นห้องอะไรนะห้องเครื่องมือนะครับห้องเครื่องมือห้องเก็บลักษณะของห้องที่เขาเรียกอะไรวะนึกไม่ออกห้องเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยนะคือเอาเครื่องมือนะครับมาไว้เพื่อที่จะดูแลนะครับแล้วก็มีการปรับให้มันมีความพร้อมใช้นะครับเลยมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลานะครับศูนย์เครื่องมือแพทย์ศูนย์เครื่องมือแพทย์นั่นเองนะครับก็เอามาไว้นะครับเขาก็จะเก็บหนึ่งเก็บไว้รอให้หน่วยงานเอาไปใช้นะครับอันที่สองก็ดูแลบำรุงรักษานะครับนะแล้วก็ทดสอบปรับนะครับอันนี้จะอยู่ก่อนการใช้งานนั้นจะอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือนะครับตอนนี้ระหว่างการใช้งานต้องทําอะไรบ้างนะครับระหว่างการใช้งานนะครับก็คือเอาไปใช้กับคนป่วยอาจจะกําลังใช้อยู่หรือว่าจะใช้นะฮะก็คือมีการเช็ดทําความสะอาดปัญหาในเรื่องของหน้าจอนะครับก็มีการทําให้มันดูสะอาดตานะครับอ่านค่าดูเวฟฟอร์มได้อย่างชัดเจนนะครับเราก็จะดูตรงนี้นะครับนะอันที่2ก็คือเวลาการเทน้ำในกระป๋องวอเตอร์แท็บและสายนะครับนะก็ควรที่จะมีการเทน้ำเมื่อน้ำมันอาจจะยุบลงนะครับแล้วก็ต้องใส่น้ำเพิ่มนะครับนะเติมน้ำในฮับบิลิตี้ในกำหนดที่เหมาะสมนะครับนะก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราเติมน้ำเพื่อจะสร้างนิวไรเซอร์นะครับมีความชื้นกับน้ำนะครับนะเราก็จะเติมปกติมันจะมีข้างบนจะมีกระป๋องน้ำอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้เป็นตัวทรานดิวเซอร์ลักษณะเป็นตัวอัลตราซาวด์นะครับนะควรจะช่วยทำให้น้ำเนี่ยเดือดเป็นไอนะครับในกรณีเราไม่แขวนขวดสเตอไรท์วอเตอร์ขนาดเติมน้ำนะครับไม่แขวนขวดเพราะว่าเวลาเติมน้ำมันอาจจะพัดตกได้นะครับหากมีเสมหะติดค้างในเซอร์คิตในตัวกระบอกนะที่มีตัวดักอยู่นะครับเราก็เอาไปทิ้งนะครับถ้ามีความผิดปกตินะครับให้รีบบอกเจ้าหน้าที่มาดูนะครับเพราะว่าเครื่องก็จะรายงานว่ามันผิดปกติจากเนื่องจากอะไรนะครับแล้วก็เครื่องกําลังอย่างไรนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของหลังการใช้งานก็ปิดเครื่องนะครับปลดสายเก็บม้วนนะครับอย่างตรงนี้เขามีที่แขวนนะครับเก็บให้เรียบร้อยอย่าให้เป็นเรียบพื้นไปนะครับมันจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าอุบัติเหตุหรือว่าสายไปล้างกับอะไรอาจจะได้นะครับนะแล้วก็ปลดสาย IV ถอดขวดที่เป็นสรีไรท์นะครับออกนะแล้วก็ไปล้างแล้วก็ส่งก่อนส่งคืนนะครับอันนี้คืนที่ไหนคืนที่เก็บหรือไม่ก็คืนที่ศูนย์เครื่องมือนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษานะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องช่วยหายใจนะมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะครับเยอะมากเราตั้งไม่ถูกหรอกนะต้องให้คนให้หมอให้แพทย์ตั้งนะครับนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของเราก็รู้ในเรื่องของวิธีการบำรุงรักษาการแนะนำนะครับนะก็หนึ่งในเรื่องของการใช้ไฟอะไรนะก็แนะนำเขาได้ปลั๊กเสียบอย่างไรนะครับนะอุปกรณ์ที่เป็นคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับเราก็อาจจะแนะนำต้องเสียบให้สนิทนะครับต้องดูว่ามีรั่วไหมถ้ารั่วก็ส่งซ่อมนะครับนะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปอยู่ในศูนย์เครื่องมือนะครับเข้าไปไว้ศูนย์เครื่องมือนะครับเราก็จะต้องรู้วิธีการทดสอบนะเดี๋ยวผมจะบอกทดสอบในรอบต่อไปนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ในเบื้องต้นเราก็จะมีรู้ในเรื่องของเอาไปใช้อะไรประโยชน์ที่ได้ที่ใช้นะครับแล้วก็การตั้งโหมดต่างๆนะครับมีโหมดอะไรที่ต้องตั้งแล้วก็ชนิดนะครับรวมไปถึงวิธีการรักษานะครับมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับดูเหมือนจะง่ายนะแต่เราจะลงไปเจอก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับฉันนี้จบที่นี้ก่อนครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเกียร์ก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหลอแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่อง

ตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

วัสดีครับผมอาจารย์รพีอุจชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับจะเป็นหัวข้อต่อจากตอนที่แล้วครับในเรื่องของตัวอย่างการซ่อมโครงสร้างอากาศยานในเรื่องของแพทชิ่งนะครับเริ่มต้นจาก Corrugated Surface Patch Repair นะครับ

เรามาถึงลักษณะของการใช้แพทช์ที่ไม่ได้เป็นแผ่นแบบเรียบแล้วนะครับลักษณะคอรูเกตก็คือลักษณะเหมือนเป็นลอนนะครับนะเนื่องจากสตรัคเจอร์ประเภทนี้ครับเป็นประเภทที่ไม่ต้องการ internal structure มาซัพพอร์ตก็คือตัวมันเนี่ยเป็นโหลดแบริ่งอยู่แล้วเป็นการออกแบบทำให้ตัวมันเนี่ยมีความแข็งในตัวมันก็คือมันมี stiffness ของมันอยู่แล้วจะใช้ในบริเวณที่เป็นเหมือนกับว่า control surface ต่างๆนะครับมากกว่าที่จะเป็น skin ทีนี้เมื่อตัวมันเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาซัพพอร์ตภายในนะครับโอกาสที่จะเกิดการบุบหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นได้ส่วนใหญ่ control surface พวกนี้จะสร้างออกมาให้เบาที่สุดครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะต้องขยับใช่ไหมครับมีการควบคุมดังนั้น mass หรือว่าน้ำหนักมันจำเป็นจะต้องเบามากที่สุดก็เลยเลือกใช้เป็นลักษณะ corrugate skin ทีนี้มันก็มีความอ่อนแออยู่ในระดับหนึ่งครับก็คือมันบุบง่ายนะครับมันก็จะต้องซ่อมนี้เราก็ใช้วิธีการแพทช์เหมือนกันเป็นการแพทช์แบบง่ายๆครับก็คือว่าเราจะตัดช่วงหรือว่าลักษณะบริเวณที่เสียหายเนี่ยออกไปแล้วเราก็เลเยอร์หรือว่าออกแบบนะครับออกแบบบริเวณรอบๆในเรื่องของริเวตนะครับพิตช์แล้วเราก็ใช้อลูมิเนียมอะลอยที่เป็นลอนเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าลักษณะเป็นคอรูเกตเนี่ยมันมีสำเร็จรูปอยู่แล้วเราเพียงแต่นำชิ้นส่วนเนี่ยนะครับที่เราตัดออกไปแล้วเนี่ยเอาไปเทียบแล้วก็ตัดช่วงที่บริเวณที่มีความโค้งเท่าๆกันนะครับเพราะว่ามันจะสามารถสวมกันได้เนี่ยใช้คำเกือบแทบจะพอดีกันดังนั้นแล้วเราก็ใช้วัสดุที่ไม่ต้องฟอร์มิ่งได้นะครับส่วนที่เป็นช่วงที่เป็นเรียบๆเนี่ยเราก็แพทช์โดยการใช้flat plate aluminum ได้เลยนะครับ flat sheet นะครับที่มีความหนาเนี่ยต้องเท่ากันใช้คำว่าเท่ากันเป็นอย่างน้อยซึ่งก็มีความบางมากอยู่แล้วนะครับพวกคอรูเกตตรงนี้แล้วก็ยิงริเวตก็จะต้องเป็นแบบลายแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะครับชิ้นงานที่สำเร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้ปัญหาถัดมาก็คือน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นในเรื่องของ control surface นะครับในภาพตัวอย่างนี้เป็นแฟลปหรืออาจจะเป็นเอลิรอนทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันมีมากขึ้นนะครับตัวมันเองเนี่ยมันก็จะต้องมีการนำมาทำเวทบาลานซ์นะครับทำสแตติกบาลานซ์ใหม่ตัวมันส่วนเรื่องของ trailing edge repair ไม่ว่าจะเป็น corrugate หรือว่าจะเป็น flat หรือว่าเป็นขอบของ control surface ปกตินะครับบริเวณขอบ trailing edge เนี่ยมันก็มีความบางอยู่นะครับก็เป็นส่วนที่บางมากเพราะเป็นการออกแบบให้เกิด aerodynamic effect เนี่ยมากที่สุดนะครับดังนั้นโอกาสที่จะมีอะไรมาชนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็ลักษณะก็จะบุบเหมือนกันที่ขอบเราสามารถที่จะซ่อมได้นะครับเป็นจุดๆไปการเปลี่ยนแบบทั้งชิ้นหรือบางจุดที่ทำการประเมินเห็นดูแล้วว่าไม่สามารถทำการแพทช์ได้ในลักษณะใดๆลักษณะนี้ตัวอย่างเราดูนะครับเป็นพาร์เนลอย่างหนึ่งที่มี internal structure ซึ่งเป็นลักษณะเป็น stringer หรืออาจจะเป็น longeron นะครับจะเป็นบริเวณบนปีกหรือว่าจะเป็น fuselage ก็ได้แต่ว่าภายในเนี่ยมี internal structure อยู่ดังนั้นรอยร่องรอยความเสียหายเนี่ยแม้ว่าเรา remove ออกไปแล้วก็ตามเนี่ยมันไม่มีพื้นที่มากพอที่จะให้ยิง rivet

ได้วิธีการก็คือจะต้องเจาะ remove ชิ้นออกไปทั้งชิ้นเลยใหญ่ออกไปอีกแล้วก็ใช้บริเวณจุดริเวตเนี่ยจุดเดิมนะครับ layout ออกมาดังนั้นแล้วก็เปรียบเสมือนว่าช่องตรงนี้นะครับจะไม่มีเลยนะครับเป็นการ patch ที่กว้างใหญ่ขึ้นไปอีกนี่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนชิ้นถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นทั้งหมดนะครับก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามีการประเมินแล้วว่าสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนเฉพาะจุดมันจะต้องรื้อรีเวทแล้วก็จะมีความยุ่งยากในระดับที่ไม่ต่างกับการเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยนะครับก็ถือว่าจะดีกว่าก็เปลี่ยนได้ทั้งชิ้นนะครับภาพถัดไปเป็นเรื่องของการร้าวการแตกเข้าหากันนะครับของ Lightning Hole Lightning Hole ก็คือช่องหรือว่าบริเวณที่ได้ถูกเจาะออกไปเนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้รับแรงอะไรเลยก็คือบริเวณตรงกลางนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางของ Rip แล้วก็จะอยู่ตรงสปานะครับบางส่วนส่วนใหญ่ก็จะทำให้เป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็มี Flanging ทีนี้วิธีการเขาก็คือเขาก็พยายามหรือว่าทำให้เกิดช่องว่างมากที่สุดเพราะต้องการจะลดน้ำหนักนะครับตามชื่อว่าเป็น Lightning Hole ปรากฏว่าก็ทำให้ระยะของแต่ละช่องเนี่ยมันใกล้เกินไปเกิดสเตรสเกิดขึ้นก็เลยมีการแครกเกิดขึ้นได้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสถ้าตรวจพบแครกเป็นลำดับแรกๆก็คือเพิ่งเกิดนะครับก็ต้องรีบซ่อมทันทีโดยการใช้แพทชิ่งวิธีการก็ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะครับเราก็จะต้องใช้ฝีมือแล้วก็พยายามทำชิ้นงานแพทชิ่งเนี่ยจะต้องเล็กที่สุดเพราะว่าจะต้องสอดเข้าไปในช่อง inspection hole แล้วก็ไปแก้ไขนะครับแล้วก็ tools ต่างๆพวก rivet gunนะครับที่จะต้องเข้าไปได้ด้วยบางครั้งนะครับแครกเฉพาะแค่ขอบเท่านั้นทีนี้ลักษณะดูนะครับ flanging ตรงนี้นี่คือตัวอย่าง flanging ก็คือขอบที่ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของช่องตรงนี้นะครับก็คือพับกลับเข้าไปทีนี้มันจะบางพอบางแล้วเนี่ยโอกาสแครกเกิดขึ้นได้เราก็ต้องใช้วิธี stop reel ก่อนนะครับเจาะรูไม่ให้มันลามไปมากกว่านี้แล้วก็ใช้ patching แค่ชิ้นตรงนั้นก็เพียงพอแล้วนะครับในส่วนที่เป็น stringer ครับลักษณะของ stringer เนี่ยจะเป็น extrusion หรือว่าจะเป็นชิ้นของอลูมิเนียมที่ได้ถูกสร้างขึ้นมามีความยาวแล้วก็มีลักษณะหน้าตัดนะครับแตกต่างกันทีนี้สตริงเจอร์เนี่ยโอกาสที่จะเกิดความเสียหายเนี่ยก็มีอย่างเดียวนะครับก็คือลักษณะเกิดจากการกระแทกหรือว่าเกิดจากการบิดของจะเป็นปีกหรือว่าจะเป็นลำตัวนะครับสามารถจะใช้วิธีการแลปแพทช์ก็คือใช้รีอินฟอร์สพีซตรงนี้นะครับเติมเข้าไปได้เลยหรือว่าต้องการเพิ่มเป็นลักษณะเป็น L shape นะครับเป็น L channel ทั้งสองฝั่งด้วยกันก็ได้นะครับในภาพนี้จะเห็นว่ามีการใช้aluminum strip นะครับเป็นชิ้นยาวฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็น L channel นะครับซึ่งจะต้องมี radius ให้พอดีกันนะครับกับ stringer แล้วก็มีการคำนวณการใช้rivet ระยะห่างมี edge distance นะครับแล้วก็มี pitch distance ที่ถูกต้องตามขนาดและตามความหนาของ stringer ด้วยในเรื่องของ stringer repair เนี่ยมันมีอีกสาเหตุหนึ่งครับเกิดจาก corrosion อาจจะเกิดมาเล็กน้อยหรือว่าจะกินไปเยอะแล้วนะครับเราก็ต้องตรวจแล้วก็remove ก่อนถ้าเกิดว่าเป็นน้อยไม่มากนะครับก็ใช้ลักษณะเป็นสตริปเล็ก

ติดตั้งไปแล้วก็แก้ไขโดยการเพิ่มเติมฟิลเลอร์เข้าไปได้นะครับเป็นการเพิ่มเนื้อของสตริงเจอร์ถ้าเกิดว่ามีมากก็อาจจะใช้แพทช์เป็นลักษณะเป็น L shape นะครับ

ของฝั่งนะครับนี่คือการซ่อม stringer repair นะครับใน3ระดับลักษณะ bulk case ถ้าเกิดการ crack เกิดขึ้นสามารถจะใช้วิธี lap patch ปกติเพราะ bulk case นี่เราจะสามารถตรวจสอบแล้วก็เห็นได้ทันทีจะเป็นลักษณะใช้เป็น C channel นะครับก็คือนำโลหะมาแล้วก็ bend พับให้มีความโค้งแล้วก็มีขนาดที่สามารถเข้าไปวางได้พอดีกับ bulk head ตรงนั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะตรงเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่มี2 bend นะครับซึ่งเราก็ต้องคำนวณ bend allowance นะครับ set back ให้ดีไม่งั้นก็ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่นะครับถ้าไม่พอดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะยิงรีเวทด้านบนกับด้านล่างได้นะครับนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องใช้เรื่องของการคำนวณแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับการทำชิ้นงานเข้าไปเสริมในที่พื้นที่ใดก็ตามนะครับส่วนใหญ่จากประสบการณ์ผมเนี่ยการทำชิ้นงานแรกที่นำไปทดสอบเนี่ยนะครับเป็นตัวแรกที่มักจะไม่ค่อยพอดีเราก็สามารถจะปรับได้เราก็ทำชิ้นงานเพิ่มใหม่ชิ้นหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการอีกอันนึงก็คือเราใช้เป็นแค่เบนแค่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีการเจาะ stop drill ด้วยนะครับก่อนอื่นนะต้องดูก่อนว่าระดับความเสียหายเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าทำแพชได้นะครับก็จะดีที่สุดเพราะว่าเป็นการเพิ่มน้ำหนักน้อยที่สุดในระดับใหญ่ขึ้นไปในเรื่องของสปาครับสปานี้เป็นโครงสร้างที่จะต้องแข็งแรงเพราะว่ารับน้ำหนักมากที่สุดนะครับในปีกถ้าเกิดว่าตัวมันมีปัญหาขึ้นมานะครับใช้คำว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับserious แล้วก็ critical มากโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพบกันสิ่งที่พบมักจะเกิดมาจาก corrosion นะครับจะไม่ค่อยเกิดมาจาก impact load หรือว่าเป็นการกระแทกก็ถ้าจะมีในเรื่องของ hard landing นะครับเพราะว่า landing gear หลายแบบของเครื่องบินเนี่ยมักจะยึดติดอยู่กับ main spar นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการแลนหรือว่าล่อนลงจอดแบบฉุกเฉินหรือว่ามีการกระแทกแรงเนี่ยแลนดิ้งเกียร์ก็จะมีผลทำให้สปาเนี่ยเกิดความเสียหายได้ถ้าเสียหายในระดับนั้นนะครับผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการซ่อมนะครับเครื่องบินนี้ก็จะต้องจำหน่ายหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนทั้งปีกทั้งสปาไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะสปารีแพร์แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าจะซ่อมก็มักจะเป็นที่บริเวณปลายปีกปลายๆนะครับซึ่งจะรับน้ำหนักเริ่มจะน้อยลงมากๆแล้วก็เกิดมาจากcorrosion ก็สามารถทำลักษณะเป็น lap patch ได้ซึ่งต้องทำตาม recommendation ใน AC 43หรือไม่ก็ SRM โดยเคร่งครัดนะครับก็คือมีความหนาของโลหะเท่ากันชนิดเดียวกันหรือไม่ก็ต้องเป็นไปตามลำดับก็คือแฟกเตอร์ที่จะต้องเพิ่มขึ้นถ้าเกิดใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงน้อยลงนะครับลักษณะนี้และแพทเทิร์นที่จะต้องวาดเลเยอร์จะต้องเป็นไปตามรีเวทแพทเทิร์นเดิมเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปเพิ่มนะครับถ้าเป็นลักษณะเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นในภาพนะครับก็คือสปาตัวนี้เป็นลักษณะมีการชำรุดนิดเดียวก็ทำเป็นแพทช์ได้แพทช์เป็นกลมๆ ก็ได้หรือแพทช์เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะริปนะครับริปทูสปาภาพนี้เป็นภาพของริปนะครับปัญหาใหญ่ของการแก้ไขที่ริปนี่คือมันอยู่ข้างในครับแล้วก็เราก็มักจะเห็น
เรามักจะพบเจอเนี่ยจากการเปิด

inspection hole เข้าไปซึ่งก็เป็นช่องที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่มากพอที่จะซ่อมได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจำเป็นจะต้องเปิดผิวนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างของปีกนะครับเพื่อที่จะไปซ่อมเมื่อซ่อมแล้วค่อยปิดนะครับก็ทำได้นะครับโดยปกติก็ใช้วิธีการนี้ในเรื่องของ leading edge เมื่อกี้นี้เราได้เห็นภาพในเรื่องของ patching ที่เป็นลักษณะ curve นิดเดียวหรือไม่ก็เป็น flat แต่ว่า leading edge repair ตรงนี้นะครับลักษณะก็คือมีความโค้งด้านหน้านะครับนะโค้งมากมี area ค่อนข้างเยอะในการซ่อมและยังอยู่ระหว่าง nose rib อีกด้วยนะครับนี่คือความยากที่เกิดขึ้นทีนี้วิธีการก็บริเวณนี้เป็นบริเวณ aerodynamic นะครับ critical area เนี่ยก็คือจะต้องมีการทำ flush patchก็คือจะต้องเรียบนะครับก็เลยจะต้องมีวิธีซับซ้อนมากขึ้นก็คือดับเลอร์ที่จะต้องสอดเข้าไปนะครับอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยจะต้องเป็น2ชิ้นนะครับเราเห็นภาพตรงนี้นะครับโนสริปเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างกลางดังนั้นจะต้องทำทั้ง2แผ่นสอดเข้าไปแล้วก็มีฟิลเลอร์ด้านนอกนะครับเติมเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นrivet ก็จะเป็นแบบ blind rivet นะครับเท่านั้นเพราะว่าไม่สามารถจะสอดมือเข้าไปตรงช่องไหนใดๆได้เลยนะครับมี nose beam หรือว่าก็คือสปานะครับลักษณะของ C channel ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการซ่อมในภาพนี้ครับเราจะเห็นว่าส่วนที่เสริมเพิ่มไปจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงที่เป็น L shape ด้านบนเนี่ยสั้นเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะรองเข้าไปได้พอดีแต่สีแดงด้านล่างนะครับก็คือชิ้นล่างตรงนี้นะครับในภาพเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นเฉยๆนะครับว่ามันเป็นชิ้นที่ไปเพิ่มไม่ได้มีความหมายถึงความหนาที่เราเห็นนะครับพวก C channel พวกนี้จะค่อนข้างบางนะครับดังนั้นแล้วการเพิ่มชิ้นส่วนเข้าไปแล้วสอดเข้าไปข้างใต้ C channel เดิมเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้มีไม่มากพอเราก็จะต้องดำเนินการประเมินแล้วก็ใช้วิธีอื่นนะครับเราใช้วิธีการนี้ไม่ได้แล้วนะครับวิธีการเติมเพิ่มดับเลอร์เข้าไปแบบนี้ตรงนี้จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับจาก Cเป็นรูปตัว C เป็นตัว Z section นะครับหรือว่าเป็นตัว Z นั่นเอง Z section ลักษณะนี้ครับจะมีความแข็งแรงมากกว่า C channel ซึ่งอาจจะเป็น stringer ครับลักษณะเดียวกันก็คือมันจะไม่หนาขนาดนี้ตามที่ภาพแสดงตรงนี้นะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นลักษณะที่ไปเพิ่มนะครับมันจะต้องเข้าไปสอดระหว่างตัว C channel เดิมกับพื้นที่ตรงนั้นคืออาจจะเป็นสกินนะครับถ้าเกิดว่าความหนามีมากเกินไปเนี่ยพื้นที่ก็จะไม่เพียงพอดังนั้นแล้วปกติตรงนี้จะบางนะครับบางมากๆ support or skin เนี่ยหรือว่าบริเวณด้านนอกอาจจะจำเป็นต้อง remove นะครับไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งในภาพนี้ด้านล่างต้อง remove ใช่ไหมครับด้านล่างนะครับด้านบนไม่เป็นไรทีนี้ลักษณะอาจจะเป็น C ที่มีทางด้าน flanging มากขึ้นไปเพิ่มความแข็งแรงนะครับหรือจะมี flanging ข้างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ชิ้นส่วนเดิมจะมีรูปทรงลักษณะเป็นอย่างไรมีอีกลักษณะหนึ่งเป็น U channel ครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงการซ่อมสปาหรือว่าบริเวณที่เป็นลักษณะ C channel โดยใช้วัสดุที่เป็นตัว C เช่นเดียวกันนั่นคือความยากในการ forming นะครับวัสดุที่นำไปเติมเราก็สามารถใช้เป็นลักษณะเป็น L แบบนี้นะครับตามภาพเนี่ย2ชิ้นได้
นะครับสามารถจะ adjust ความห่างระหว่างเว็บด้านบนกับเว็บด้านล่างนะครับของตัว U เนี่ยได้นะครับแล้วเราก็ยังคงมีประโยชน์ในเรื่องของพื้นที่ตรงกลางเนี่ยจะมี reinforcement 2ชั้นด้วยกันถ้าเกิดเป็นลักษณะตัว C ก็จะมีอยู่ชั้นเดียวใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็น2ชั้นด้วยกันซึ่งดีกว่านี่คือ C channel repair ที่จำเป็นที่จะต้องสร้างชิ้นงานมาให้พอดีทั้งชิ้นเพื่อที่จะรีเวทด้านบนและด้านล่างด้วยนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณที่เสียหายเนี่ย remove ออกไปแล้วนะครับเราก็ทำการ patch เข้าไปส่วนใหญ่สังเกตเห็นไหมครับว่าการออกแบบการซ่อมพวกนี้จะพยายามทำให้มีความง่ายมากที่สุดอย่าไปทำอะไรที่มันซับซ้อนที่มันยากนะครับลักษณะนี้ก็คือนำไปติดเอาไว้แหละแล้วก็ยิงรีเวทเลยจริงๆเราสามารถจะทำอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับใช้วิธีอื่นก็ยังได้ลักษณะของ insertion ถ้าเกิดว่าชิ้นงานนะครับจำเป็นต้อง remove มากถ้ามากกว่าที่เห็นตรงนี้เราก็จะต้องมีชิ้นที่ไปเติมด้วยแล้วก็ชิ้นที่ไปเพิ่มนะครับแล้วแต่ลักษณะและบริเวณของความเสียหายตรงนั้นด้วยครับถ้าเราไม่สามารถจะ access หรือว่าไม่มีวิธีการอื่นใดแล้วที่จะดีไปกว่าการเปิดผิวของสกินนะครับก็คือเช่นเราต้องการซ่อมrip หรือว่าสปาซึ่งมีพื้นที่จำกัดมากเราจะต้องเปิดผิวซึ่งมีความยุ่งยากแล้วโอกาสที่จะทำให้สูญเสียความแข็งแรงเป็นไปได้มากเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปรื้อเราไป remove นะครับก็จะเป็นเรื่อง corrosion control อีกนะครับเรื่องการทำสีกันอะไรอีกยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็จะมี choice อีกอย่างหนึ่งครับเราจะเปิด inspection hole ใหม่ก็คือมีการ cut out ครับตัดชิ้นส่วนของ skinบางพื้นที่ออกจะต้องมีการออกแบบให้ดีนะครับว่าตัดออกตรงไหนแล้วเราก็เพิ่มโดยการใช้แผ่นดับเลอร์อินเสิร์ตเข้าไปข้างในแล้วใช้วิธีการเดียวกันกับการซ่อมในเรื่องของ flush repair แต่ว่าแผ่นที่เรานำไปติดตั้งเนี่ยเป็นฟิลเลอร์เนี่ยสามารถจะถอดออกได้นะครับเป็น removable เราจะมีวิธีการโดยการใช้สกรูนะครับแล้วก็ใช้ fastener ชนิดหนึ่งที่ติดยึดอยู่ด้านในที่เป็นเกลียวนะครับเราก็เลือกใช้สกรูได้นะครับและจะต้องเป็นสกรู AN ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นวิธีการอีกอันหนึ่งซึ่งหลังจากที่ทำ inspection hole ไปแล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์จาก inspection hole เนี่ยก็ตรวจสอบบริเวณด้านในอื่นๆได้อีกนะครับแต่จะต้องมีการคำนวณมาอย่างดีแล้วก็ได้รับการ approve นะครับจากวิศวกรนะครับที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบถ้าเป็นเครื่องบินระดับเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับจะต้องได้รับการ approve จากผู้ผลิตเลยแต่ว่าสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าเขาก็จะมี inspection hole เตรียมไว้ให้อย่างดีเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของ ATA 100 chapter นะครับเราเรียกกันสั้นๆนะครับว่า ATA 100นะครับมันเป็นการอ้างอิงนะครับเป็นระบบในเรื่องของdocument ก็คือ manual ต่างๆนะครับเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ATA 100นี่เกิดขึ้นมาจาก Air Transport Association ครับได้เรียบเรียงระบบต่างๆนะครับที่อยู่ในเครื่องบินแล้วก็นำมาใส่หัวข้อต่างๆในระบบตั้งแต่เลข00นะครับจนกระทั่งถึงเลข99ซึ่งทุกตัวเลขเนี่ยไม่ได้ถูกการใช้งานไม่ได้นำมาเป็นหัวข้อทั้งหมดนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับ
ที่อยู่ใน structural repair

แมนนวลเนี่ย ATA chapter จะมีอยู่แค่ตั้งแต่ ATA chapter 51นะครับจนกระทั่งถึง57เท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมโครงสร้างอากาศยาน ATA 51เป็นเรื่องของ standard practice นะครับเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์การคำนวณการตรวจสอบนะครับการประเมินความเสียหายนะครับต่างๆ ATA 52เกี่ยวกับเรื่องดอครับประตู53 fuselage fuselage ก็จะเกี่ยวข้องกับ52ดอด้วยแล้วก็56 window ด้วยนะครับเพราะประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับจะติดตั้งอยู่กับ fuselage อีกกลุ่มนึงก็คือ55นะครับ stabilizer stabilizer ก็รวมทั้งหมดที่หางจะอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือ wing นั่นเองก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมครับส่วน nacelle หรือว่า pylon เนี่ย54จะเกี่ยวข้องกับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์jet นะครับ nacelle หรือว่า pylon เนี่ยจะเป็นลักษณะสิ่งที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์กับปีกนะครับหรือว่าเรียกว่า engine mount ก็ไม่ผิดนะครับซึ่งเครื่องบินเล็กหรือว่าเครื่องบินใบพัดนี่ก็จะไม่มีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเครื่องบินประเภทใดรุ่นใดเนี่ยไม่มี structure แบบนั้นก็อาจจะไม่มี ATA chapter อยู่ใน structure repair manual ก็ได้นะครับก็อาจจะไม่มีเลยสิ่งที่เราจะพบเห็นในแต่ละแชปเตอร์ครับผมนำตัวอย่างมาให้ดูตั้งแต่แชปเตอร์51นะครับเริ่มต้นเราจะพบกับ effective page ก็คือในเรื่องของการอัปเดตต่างๆนะครับจะเป็นตารางอัปเดตจากทางผู้ผลิตครับว่าเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่วันไหนแล้วก็ใช้งานได้ถึงวันไหนนะครับจะมีการอัปเดตตั้งแต่วันแรกเลยที่ด็อกิวเมนต์ตัวนี้เนี่ยได้ถูกเขียนขึ้นมานะครับได้ถูกเจเนเรตขึ้นมาแล้วก็นำไปใช้งานกับเครื่องบินประเภทนี้แบบนี้แล้วก็รุ่นนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับจะไม่มีการตัดทอนใดๆดังนั้นแล้วเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็มีการ revise หรือมีการแก้ไขใหม่เรื่อยๆเนี่ยก็จะมีหน้า effective page ที่เยอะมากนะครับสุดท้ายแล้วเราก็มาดูหน้าที่ล่าสุดนะครับว่าสามารถใช้งานได้ณวันนี้หรือไม่ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของในกลุ่มของงาน engineering department นะครับในเรื่อง documentation นะครับเขาก็จะมีหน้าที่ตรวจพวกนี้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องใช้manual เนี่ยเวอร์ชันไหนถัดมาสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คือ ATA chapter เนี่ยจะมีเลขเป็นกลุ่มนะครับเป็น3ชุด2หลัก51ก็คือ chapter ที่บ่งบอกว่าอยู่ใน system ไหนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่00 10 20ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็น sub chapter ตรงนั้นซึ่งเหมือนกันครับว่า sub chapter อาจจะมีไม่ครบนะครับอาจจะมีบาง chapter ที่แทรกระหว่างกลางจาก10ไป20นะครับเพิ่มเติมส่วนหลังสุดก็เป็นลำดับนะครับเป็นลำดับของ sub chapter แล้วก็เป็น equipment นั่นว่าจะเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะพบเห็นตัวเลขนี้กำกับทุกหน้าของ manual เสมอพอเราสามารถใช้อ้างอิงได้ข้ามไปมาระหว่างเล่ม manualนะครับแล้วก็จะได้ทราบด้วยว่าเราอ้างอิงถึงหน้าไหนนะครับทีนี้ภาพตรงนี้ครับจะเป็นตัวอย่างอันนึงเป็นการbreak down นะครับ assembly ตัวอย่างนี้ก็คือเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยจะแบ่งออกนะครับแบ่ง structure ออกเป็นกี่ส่วนก็ตามจะมีตัวเลขกำกับนะครับแล้วแต่ละตัวเลขเนี่ยก็จะไปอยู่ใน sub chapter ของATA นะครับเราก็จะเริ่มต้นจาก chapter 51นี่แหละครับจึงจะสามารถจะไปหาต่อไปว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตัวอย่างถัดมาที่เราจะเห็นอีกอันนึงก็คือเรื่องของclassification นะครับว่า

ลักษณะนี้จะเป็นmajor หรือว่า primary structure กับ secondary structure primary นี่ก็คือเป็นนะครับเป็นสีขาวที่ไม่มีแรงเงา secondary จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแรงเงาเนี่ยนะครับเป็น hatch เนี่ยเป็นขีดคือ primary structure เป็น structure ที่รับแรงเป็นหลักนะครับเป็น major ส่วน secondary เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะทำให้เกิด aerodynamic effect นะครับเป็นรูปทรงต่างๆที่จริงๆแล้วก็รับแรงแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นพื้นผิวเป็นสกินนะครับตัวอย่างนะครับก็คือบริเวณปีกกับลำตัวเนี่ยจะมี fairing นะครับลดการเกิด drag นะครับจะเป็นชิ้นใหญ่มากตัวนี้ก็จะเป็น secondary structureแล้วมีอุปกรณ์ปีกย่อยอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น cowling เพิ่มเติมความลู่ลมนะครับ aerodynamic effect นั่นเองบางครั้งนะครับตัวอย่างเราต้องใช้ manual อ้างอิงแล้วก็มีชื่อเรียกกับเครื่องบินรุ่นนั้นๆเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปเขาอาจจะไม่เรียกชื่อแบบเดียวกันนะครับที่เราได้คุยกันมานะครับอาจจะเป็นชื่อแบบอื่นก็ได้แต่เขาจะเขียนแล้วก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับส่วนบริเวณที่เป็น critical area ครับจะมีการแจ้งบอกไว้ก่อนเลยว่าcritical area เนี่ยเป็นเรื่องของ aerodynamic smoothness บริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิด aerodynamic ก็คือมันลู่ลมบริเวณนั้นจะต้องเป็นบริเวณที่ไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมีก็จะต้องแก้ไขโดยด่วนแล้วก็แก้ไขอย่างถูกวิธีด้วยก็เลยมีการแบ่งโซนกันครับบริเวณ critical จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีนะครับบริเวณด้านหน้านั่นเองที่อากาศเนี่ยมาปะทะก่อนดังนั้นแล้วบริเวณพวกนี้จะได้รับการแก้ไขทันทีทันใดถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นถ้าพบนะครับแล้วมันก็มักจะมีความเสียหายเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยเพราะอยู่ด้านหน้านะครับนะครับอะไรก็สามารถมาชนแล้วก็มาสัมผัสมาถูกก่อนนะครับก็จะเกิดความเสียหายขึ้นบ่อยๆการ pre-flight นะครับคือการตรวจสอบก่อนการขึ้นบินก็จะตรวจสอบบริเวณพวกนี้แหละครับเป็นหลักเป็นเบื้องต้นบริเวณเครื่องยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เลยครับก็จะเป็น aerodynamic smoothness เพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือส่วนเกินนะครับของปีกควรจะทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ก็คือสร้างแรงยกแต่ว่าเครื่องยนต์ได้ถูกนำมาติดตั้งไว้ข้างใต้ปีกเป็นการออกแบบที่ดีที่สุดแล้วครับในการติดตั้งแล้วก็วางบริเวณของเครื่องยนต์เอาไว้นะครับแล้วก็มีไพลอนนะครับนะยื่นออกมานัทเซลก็คือเอนจินคาวลิ่งข้างนอกทีนี้บริเวณนี้แหละจำเป็นที่จะต้องดูแลได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะมันจะสร้างแดรกนะครับรบกวนกับปีกที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยเป็น critical area ที่ต้องดูแลนะครับเป็นอย่างดีเรามาดูการนะครับ skin waviness จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นกราฟที่เป็นตัวที่สามารถจะบ่งบอกได้ว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะครับถ้าเกิดมีการย่นนะครับ waviness หรือว่าเกิดการไม่เรียบเกิดขึ้นเราจะประเมินได้อย่างไรว่าจะต้องได้รับการแก้ไขขณะนั้นเลยหรือไม่จะมี limitation ด้วยนะครับเรามาดูกราฟตรงนี้เป็นกราฟตัวอย่างนะครับอันนึงจากเครื่องบินรุ่นหนึ่งนะครับแต่ลักษณะก็ใกล้เคียงกันกับอื่นๆทีนี้กราฟเนี่ยจะบ่งบอกถึงเวฟ
depth ก็คือความลึกนะครับภาพทางขวามือนะครับเราก็จะมีความลึกที่อยู่ในความยาวนะครับใช้ความยาวนะครับ length เนี่ยดูว่ามันเริ่มที่จะลึกลงไปลึกที่สุดเท่าไหร่นะครับจะมี region หรือว่าเป็นกราฟอยู่ว่ามีพื้นที่ครับพื้นที่แรกนะครับนะมีเส้นกราฟในภาพนี้จะเห็นว่าเป็นตัว A เส้นที่2นี่เป็นตัว B นะครับก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น1พื้นที่แล้วและจะมีเส้นอีกอันนึงเป็นตัว C นะครับก็จะแบ่งอีกเป็นพื้นที่1นะครับทีนี้วิธีการก็คือเราก็จะต้องตรวจสอบว่ามีบริเวณไหนที่ผิดปกติแล้วเราก็ไปตรวจความลึกนะครับต่อความยาวความยาวก็คือ length นะครับบริเวณตรงนั้นทีนี้เราก็มาดูนะครับอัตราส่วนว่าความลึกเนี่ยมันอยู่ในบริเวณไหนของกราฟถ้าเกิดอยู่ในบริเวณ A นี่แสดงว่ามันลึกมากใช่ไหมครับ B เนี่ยน้อยลงมาหน่อย C เนี่ยไม่เป็นไรนะครับนี่คือการประเมินนะครับประเมินว่าความเสียหายเนี่ยอยู่ในระดับไหนเลเวลไหนถ้าพ้นออกไปจากกราฟตรงนี้นะครับแสดงว่ามันลึกเกินไปนะลึกมากเกินไปความยาวไม่มากนะครับ0ถึง10นิ้วตรงนี้นะครับมีความลึกถึงสมมุติว่าตัวอย่าง 0.16 นิ้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับถือว่าจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนถ้าอยู่ในบริเวณนี้ไม่เป็นไรนะครับตรวจพบก็เพียงแค่ลงไปในล็อกบุ๊กว่ามีการตรวจพบวันไหนเมื่อไหร่เวลาไหนหลังจากไฟล์ไหนนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันต่อไปวิธีการนะครับการตรวจเนี่ยเบื้องต้นเมื่อเราพบด้วยสายตาแล้วเราก็จะต้องใช้ไม้บรรทัดวิธีการง่ายที่สุดนะครับตรวจสอบความเรียบนะครับ smoothness ก่อนนะครับ straight นะครับ straightness ว่ามีความโค้งมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดพบว่ามันเริ่มย่นมีความโค้งแล้วเราก็ใช้gauge นะครับ depth dial gauge ต่อไปก็คือสามารถวัดความลึกได้ตัวนี้นะครับนำไปวางแล้วก็ตัวมันน่ะก็จะมีก้านที่ขยับขึ้นลงได้ใช่ไหมครับเราสามารถอ่านความลึกได้แล้วเราก็นำไปเทียบดูว่าตามตารางแล้วเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนนะครับในแต่ละจุดเลยนะครับในแต่ละบริเวณภาพตัวอย่างถัดไปที่อาจจะพบนะครับใน chapter 51นะครับขีด10ครับเป็น sub chapter ถัดไปแล้วเริ่มจะเป็นรูปเครื่องบินแล้วก็มีพื้นที่แล้วนะครับก็จะมีลักษณะภาพประกอบ illustration ที่จะมี reference ในเรื่องของของเครื่องบินแบบนี้นะครับเขาใช้ fuselage station เนี่ย FS เนี่ยเขาใช้ตัว BS เขานิยามใหม่เป็น body station นะครับ FS เขาไปใช้เป็นตัวย่ออย่างอื่นแล้วนะครับก็เลยซ้ำกันทีนี้เราก็พอทราบว่า body station เนี่ยตรงนี้259 360 460ภาพพาร์เนลตรงนี้นะครับดีเทล1อยู่ตรงนี้ครับจะสังเกตว่าในแมนนวลต่างๆเนี่ยจะพยายามทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจง่ายมองเห็นภาพง่ายรวดเร็วนะครับจะมีตัวหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีภาพประกอบแยกต่างหากแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เข้าใจได้ทันทีว่านี่คือดีเทล1อยู่ตรงนี้นี่คือดีเทล1ทางขวานี้เป็นดีเทล2ก็คืออยู่ตรงใกล้กับกระจกคอกพิทตรงนี้ทีนี้จะมีโน้ตอยู่นะครับนะอาจจะมีบริเวณว่าบริเวณตรงนี้สามารถซ่อมได้ปกติแล้วต้องตรวจนะครับแต่บริเวณที่ใกล้กับpitot static นะครับ probe บริเวณนี้ข้างในนะครับมี internal structure แล้วก็มีการเชื่อมต่อของ probe ตรงนี้ซ
ซึ่งอยู่ใกล้กับห้องนักบินตรงนี้มากๆนะครับเขาก็มีการแรงเงาไปแล้วก็มีการโน้ตว่าบริเวณนี้ห้ามซ่อมใดๆทั้งสิ้นตรวจสอบมาแล้วถ้าเกิดพบว่ามีสิ่งผิดปกติก็จะต้องแจ้งไปยัง manufacturer ทันทีนะครับเขาก็จะแจ้งเองว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับแบบนี้นะครับตัวอย่างก็เราไม่สามารถดำเนินการอะไรใดๆได้นะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่ห้ามเอาไว้และยังมีการอธิบายในเรื่องของการใช้ tool ด้วยนะครับว่า tool ต่างๆที่จะนำมาใช้เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับหนึ่งในแค่กลุ่มตัวอย่างว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดๆบ้างในการทำงานแล้วก็ซ่อมบริเวณนี้ถ้าเกิดมีไม่ครบหรือว่าใช้ tools ลักษณะอื่นนะครับก็ไม่ได้เป็นการห้ามแต่ว่าตรงนี้อย่างน้อยนะครับจะต้องมีถึงจะทำงานได้มีอีกอย่างหนึ่งครับน่าสนใจก็คือว่า missing fastener นะครับผมได้กล่าวไปถึงครั้งหนึ่งว่าการเกิดการขาดตัวของริเวตเนื่องจากการขยับของพื้นผิวจะปีกหรือว่าจะเป็นฟิวสลาจเองก็ดีนะครับทำให้ริเวตเนี่ยมันหายไปมันขาดนะครับแล้วก็หลุดหายไปแล้วก็มีแต่รูเฉยๆนี่แหละครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสีหรืออะไรเนี่ยหุ้มเอาไว้เนี่ยก็อาจจะหลุดไปแล้วดังนั้นมันจะมีบริเวณที่ให้ตรวจสอบนะครับว่า missing fastener เนี่ยไม่ได้เพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่รับแรงมากๆแล้วก็สำคัญนะครับเช่นตัวอย่างภาพซ้ายมือนะครับเป็นภาพที่จะเป็นลักษณะของเรียสปาที่จะมีคอนโทรลเซอร์เฟซไปติดตั้งอยู่นะครับบริเวณพวกนี้ถ้าตรวจสอบแล้วฟาสเทนเนอร์หายไปต้องแก้ไขทันทีทันใดนะครับเครื่องบินจะกราวเลยห้ามใช้งานที่หางนะครับ stabilizer ด้วยเช่นกันแล้วก็ vertical fin ด้วยเช่นกันนะครับการตรวจสอบพวกนี้บางทีพบเห็นได้ยากครับเพราะตัวมันเล็กมากจะต้องเดินไปนะครับข้างบนจะมีพื้นที่บริเวณที่อนุญาตให้เดินได้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ไม่สามารถไปเหยียบได้นะครับมันก็จะเกิดการบุบแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาก็ต้องไปซ่อมกันอีกนะครับบริเวณพวกนี้เมื่อตรวจสอบแล้วต้องแก้ไขทันทีถ้าพบสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับในตอนนี้ครับผมก็ได้พูดถึงในเรื่องของตัวอย่างต่างๆนะครับของ patching practice แล้วก็ต่อเนื่องด้วย ATA chapter 51ครับในเรื่องของ standard practice ในตอนต่อไปผมก็จะได้พูดถึง ATA chapter ในกลุ่มของ structural นะครับ repair ก็คือ52นะครับเรื่องของ door 53เรื่องของ fuselage และ54เรื่องของ nacelle และ pylon ครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ

0: ื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้านทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็น

0: จะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
1: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
0: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
1: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็

ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและก็นักเรียนที่ดูอยู่ปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะกลับมาพบกับครูสุวรรณาบุญเมืองรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการนะคะนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแลสุขภาพกันนิดหนึ่งเนาะนะเราจะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นเราจะเรียนในส่วนของสารอาหารสารชีวะต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะนักเรียนรู้จักคำว่าสารชีวะโมเลกุลไหมคะรู้จักไหมคิดตามไปนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นชื่อที่แปลกๆชีวะน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของสารชีวะโมเลกุลนะแล้วครูถามต่อว่านักเรียนเคยรับประทานอาหารแล้วในนั้นมีสารอะไรอยู่บ้างที่นักเรียนเคยเรียนมาจำได้ไหมคะก็จะมีพวก

คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแล้วก็มีอีกใช่ไหมวันนี้เราก็จะเรียนในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกันมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเรานะคะวันเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อการเรียนในวันนี้กันค่ะว่าเราเรียนอะไรกันบ้างค่ะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นของตอนแรกของสารชีวโมเลกุลนะคะซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้ในส่วนแรกก็จะประกอบด้วย1ก็คือสารอาหารกับสุขภาพนะคะแล้วก็2ก็คือความหมายของสารชีวโมเลกุลแล้วก็3ก็คือโปรตีนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่โปรตีนตัวเดียวนะคะสารชีวโมเลกุลเนี่ยมันจะมีหลายตัวแต่ว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่เราเรียนในวันนี้นะคะเมื่อเรียนแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องสามารถ1. อธิบายสารอาหารกับสุขภาพได้ต้องบอกได้ว่าตัวใดมีความสำคัญหรือมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรนะคะส่งเสริมตรงไหนทำให้เราแข็งแรงอย่างไรนะคะตรงนี้ก็คือบอกได้ 2. ก็คือบอกความหมายของสารชีวโมเลกุลได้นะคะในความหมายทางวิทยาศาสตร์ว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็ 3. อธิบายลักษณะของโปรตีนได้ซึ่งในส่วนนี้จะต้องอธิบายในส่วนขององค์ประกอบโครงสร้างนะคะแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่ได้จากโปรตีนหรือว่ามันเป็นส่วนประกอบของส่วนใดในร่างกายของเราแต่นี้นักเรียนควรจะอธิบายได้ควรจะมีความรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเหมือนเดิมนะคะมาดูในส่วนแรกกันค่ะก็คือสารอาหารกับสุขภาพคำถามแรกของครูนักเรียนสารอาหารมีทั้งหมดกี่ประเภทหรือกี่ชนิดจำได้ไหมคะเปิดใหญ่เลยมีกี่ชนิดจำได้ไหมมีทบทวนกันนิดนึงมีอะไรนะมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินใช่ไหมแร่ธาตุใช่ไหมคะเกลือแร่แล้วก็อะไรอีกอันนึงทุกคนมักจะเข้าใจผิดว่าสารอาหารคือหมู่อาหารใช่ไหมหมู่อาหารเนี่ยมี5หมู่แต่สารอาหารไม่ได้มีแค่5อย่างเพราะฉะนั้นอีกตัวนึงเดี๋ยวมาเฉลยในสไลด์กันนะคะมีคนรู้แล้วนะคะบางคนรู้แล้วมาดูความส่วนแรกก่อนนะคะในส่วนของสารอาหารความหมายของสารอาหารก่อนเลยครูบอกว่าสารอาหารเนี่ยเป็นองค์ประกอบของสารประกอบทางเคมีของธาตุต่างๆที่อยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปในอาหารที่เรากินเนี่ยมีแร่ธาตุอยู่ใช่ไหมมีหลายตัวเป็นองค์ประกอบอยู่ในนั้นมีคาร์บอนมีออกซิเจนไนโตรเจนอะไรอยู่ข้างในเยอะแยะไปหมดซึ่งถามว่ามันมีผลต่อร่างกายเราไหมมีเพราะมันรวมกันด้วยสูตรทางเคมีเขาเรียกว่ากลายเป็นสารประกอบซึ่งมันก็จะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายของเรานะครับตัวนี้เป็นสารที่อยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปเราเรียกว่าสารอาหารซึ่งสารอาหารมีทั้งหมด6จำพวกนะคะ6จำพวกเมื่อกี้ครูถามนักเรียนไปแล้วก็ไปตอบได้แค่5ใช่ไหมคะไปตอบอ้างอิงตามประเภทของหมู่อาหารแต่ว่าสารอาหารครูบอกแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่5มันมีถึง6นะคะมันตัวที่6คืออะไรมาย้ำกันให้ชัดๆนะคะสารอาหารมี6ตัวก็คือ1คาร์โบไฮเดรต2โปรตีน3ไขมัน4วิตามิน5เกลือแร่แล้วก็ตัวสุดท้ายคือน้ำนะคะน้ำเนี่ยจะอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยทุกประเภทเลยที่มันมีความชื้นอยู่ข้างในนะคะเราไม่ได้ทำแห้งแบบแห้งสนิทเพราะฉะนั้นอาหารทุกอย่างที่เรากินเข้าไปจะให้อะไรมาด้วยให้น้ำมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมี6ตัวด้วยกันแต่ถ้าเป็นส่วนของหมู่อาหารล่ะนะหมู่อาหารมี5หมู่ใช่ไหมทบทวนหมู่อาหารกันนิดหนึ่งบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าอะไรอยู่หมู่ไหนใช่ไหมคะหมู่อาหารมี5หมู่ตามรูปนี่อาจจะแยกแยะได้ยากวันดูในทีละรายการก็แล้วกันหมู่ที่1ค่ะหมู่ที่1จะเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ที่เรากินเข้าไปนะคะบางคนก็ชอบกินของแปลกเนื้อแปลกๆก็ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะรวมจนถึงพวกของไข่ถั่วแล้วก็นมพวกนี้ก็ให้โปรตีนด้วยแสดงว่าโปรตีนนี่มีทั้งในพืชและในสัตว์มีในไหนมากกว่าในสัตว์มากกว่าเพราะว่ามันมีเนื้อใช่ไหมคะเป็นโปรตีนมากกว่าส่วน

ในพืชก็มีเหมือนกันนะเขาก็จะมีเคยมีคำถามนะคะคำถามข้อสอบหลอกว่าในข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องเขาก็บอกว่าโปรตีนมีแต่ในสัตว์โปรตีนไม่มีในพืชอะไรแบบนี้แต่ว่านักเรียนต้องจำว่าโปรตีนมันมีในพืชด้วยนะคะนมมาจากสัตว์ไข่มาจากสัตว์แต่นมมาจากพืชได้ไหมได้นมถั่วเหลืองที่เรากินกันนะคะเพราะฉะนั้นสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะตัวเนี้ยพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยจะให้สารอาหารตัวที่เป็นโปรตีนออกมาและโปรตีนช่วยให้เราเป็นไงเจริญเติบโตร่างกายของเราสูงใหญ่ได้เพราะเรารับประทานโปรตีนเข้าไปนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกช่วยเสริมสร้างฟันแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายระบบของร่างกายของเราก็เลยอยู่ในสภาวะที่ทำงานแบบสมดุลเพราะฉะนั้นร่างกายเราขาดโปรตีนได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรับประทานอาหารที่มีโปรตีนในแต่ละวันด้วยนะคะต่อไปค่ะหมู่ที่2หมู่ที่2ก็คือข้าวนะคะซึ่งข้าวเนี่ยก็จะมีหลายข้าวใช่ไหมบางคนบอกว่าหนูกินข้าวหอมมะลิบางคนกินข้าวขาวอันนี้ก็บอกว่ารวมกันว่าเป็นข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสาลีพวกน้ำตาลพวกเผือกพวกมันผลไม้ที่มีหัวมีรากใต้ดินส่วนใหญ่ก็จะให้คาร์โบให้พวกประเภทข้าวหรือแป้งออกมานะคะเป็นแป้งกลุ่มของแป้งซึ่งสารอาหารที่ได้ออกมาก็คือพวกของคาร์โบไฮเดรตนะคะกลุ่มหมู่ที่2เนี่ยจะให้คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมีเขาเรียกว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไหมมีเหมือนกันคาร์โบไฮเดรตให้อะไรถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะคะเราก็จะได้พลังงานนะคะพลังงานตัวนี้ทำให้เราเป็นไงก็มีแรงในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆใช่ไหมนักเรียนเคยสังเกตเวลานักเรียนเคี้ยวข้าวไหมคะมีใครเคยสังเกตยกมือปลายทางยกมือด้วยมีคนเคยสังเกตเป็นไงเวลาเราเคี้ยวอมไว้ในปากสักพักเป็นไงคะให้ความหวานใช่ไหมให้ความหวานแสดงว่าข้าวซึ่งเป็นแป้งเนี่ยถ้ามันโดนย่อยมันจะได้อะไรออกมามันจะได้น้ำตาลนะวันนี้เราจะเรียนในส่วนในตัวนั้นเราก็จะเรียนในเรื่องของสารชีวโมเลกุลนี้ด้วยนะคะแต่ในส่วนของเรื่องคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการทดลองแบบธรรมชาตินะเรากินอยู่ทุกวันนะเราได้รับรสชาติอยู่ทุกวันมันก็สามารถเป็นการทดลองโดยธรรมชาติแล้วก็ผลก็เป็นจริงตามที่เราได้รับสัมผัสนะคะตอนนั้นก็คือคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้พลังงานแก่ร่างกายให้ความอบอุ่นช่วยร่างกายเรามีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะเขาบอกว่าถ้าวันไหนเราหมดแรงให้เราทำอะไรดื่มน้ำหวานเข้าไปสักแก้วหนึ่งน้ำหวานเย็นๆแล้วร่างกายเราก็จะดูดซึมน้ำตาลซึ่งน้ำตาลเนี่ยมันได้มาจากคาร์โบไฮเดรตตัวนี้แหละนะคะก็จะทำให้เราสดชื่นแล้วก็มีพลังเพิ่มขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะคะต่อไปกลุ่มของหมู่ที่3เนี่ยเป็นผักใบเขียวนะคะผักทั่วๆไปนี่แหละที่เรารับประทานนะคะมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอันนี้ก็ยกตัวอย่างคะน้าผักบุ้งแตงกวาตำลึงต่างๆรู้จักใช่ไหมชอบกินแกงจืดตำลึงใช่ไหมคะและชอบกินตำลึงไหมคะเลือกตักแต่หมูนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกินผักเข้าไปด้วยเพราะผักก็มีประโยชน์ผักให้ประโยชน์อะไรกับเราให้ประโยชน์อะไรไม่อร่อยเหรอคะไม่อร่อยก็ต้องรับประทานเพราะมันมีประโยชน์จริงๆถ้าไม่มีผักเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยภูมิต้านทานต่างๆของเราเสื่อมได้เพราะว่าผักเนี่ยมันมีแร่ธาตุมีวิตามินรวมกันอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงมีใยอาหารซึ่งใยอาหารตัวนี้ช่วยเกี่ยวกับระบบของร่างกายเราใช่ไหมระบบอะไรระบบขับถ่ายนะคะมันจะโดนขับออกมาเป็นกากช่วยเราเนี่ยมีการหมุนเวียนสารแล้วก็ขับถ่ายของเสียออกมาได้นะคะอันเนี้ยเคยไปอ่านนิดนึงนะคะเสริมนิดนึงในเรื่องของระบบร่างกายเนี่ยครูก็เคยคิดเมื่อก่อนครูก็คิดว่าเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยอาหารที่เรารับประทานแล้วมันออกมาเป็นกากทางด้านทวารหนักของเราเนี่ยมันคือระบบขับถ่ายแต่ในระบบจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันอยู่ในส่วนของระบบการย่อยอาหารนะคะมันมีการย่อยตั้งแต่เข้าไปในปากแล้วก็เข้าไปที่หลอดอาหารเข้าไปที่กระเพาะใช่ไหมคะแล้วก็ลำไส้เล็กจนไปถึงลำไส้ใหญ่เพราะสิ้นสุดของระบบย่อยอาหารเนี่ยจะไปจบที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกไปเป็นกากอาหารเพราะฉะนั้นการ

ที่กากอาหารตัวนั้นน่ะยังรวมลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยยังรวมอยู่ในระบบของการย่อยอาหารนะคะแต่มันก็ไปเกี่ยวข้องกับการเอากากออกซึ่งเราก็บอกว่ามันจะเป็นการขับถ่ายสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาด้วยใช่ไหมอยู่ในกระบวนการที่สัมพันธ์กันอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้

ต้องรับประทานผักเยอะๆผลไม้ค่ะกลุ่มของผลไม้พวกกล้วยนี่มีเขาเรียกว่ามีตัวช่วยเยอะหลายๆกล้วยเนี่ยรับประทานแล้วได้ประโยชน์เยอะมะละกอนะคะแล้วก็ผลไม้อื่นๆลำไยชมพู่มังคุดมะม่วงที่เรากินทั้งหมดอะนะคะผลไม้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของให้สารอาหารกลุ่มของวิตามินนะคะวิตามินก็คล้ายๆกับแร่ธาตุนะคะแต่ก็ช่วยใกล้เคียงกันก็คือช่วยป้องกันโรคภัยต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยอยู่คลุมเครือกันทั้งในผักและผลไม้นะอันนี้ถ้าแบ่งแบบแยกให้ดูชัดๆว่ามันอยู่ในส่วนใดมากกว่าแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ในผลไม้บางตัวก็ยังให้อะไรด้วยให้อะไรด้วยคะให้คาร์โบไฮเดรตเพราะว่าในผลไม้บางตัวมีแป้งใช่ไหมเหมือนมะม่วงดิบมีแป้งไหมคะมีแป้งเพราะฉะนั้นเรารับประทานเข้าไปเราก็ได้คาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะหลายตัวมีแป้งอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะถ้าเป็นวิตามินช่วยป้องกันโรคช่วยดูดซึมแร่ธาตุต่างๆให้ร่างกายทำงานอย่างสมดุลถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตก็เหมือนเดิมเมื่อกี้ให้อะไรให้พลังงานก็แสดงว่าช่วยด้านของพลังงานได้ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกันมีเส้นใยนะคะซึ่งร่างกายเราไม่สามารถย่อยได้นะคะเป็นกลุ่มของเซลลูโลสก็จะโดนขับออกไปช่วยในระบบของการขับถ่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็หมู่ที่5จะเป็นกลุ่มของน้ำมันซึ่งประกอบด้วย2ส่วนก็คือน้ำมันจากพืชแล้วก็น้ำมันจากสัตว์นะคะกลุ่มของน้ำมันก็จะให้สารอาหารประเภทของไขมันนะคะพวกนี้ก็ให้พลังงานแก่ร่างกายได้เยอะเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรารับประทานเข้าไปเยอะเกินเป็นไงมันก็จะอาจไปออกตรงส่วนที่เราไม่อยากให้ออกอย่างเช่นออกที่ท้องออกที่ใต้คางต่างๆมีย่นๆขึ้นมาอาจจะไม่สวยออกที่ต้นแขนต้นขาซึ่งทำให้ร่างกายของเราดูอวบดูอ้วนขึ้นนะคะแต่ว่าสรรพคุณถ้าเรารับประทานอย่างพอดีนะคะมันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณของเราเป็นไงสดใสนะคะเปล่งปลั่งเพราะว่ามีน้ำมันมีความอิ่มเอิบอยู่ในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้ให้พลังงานสูงที่สุดด้วยนะคะใน5หมู่นี้มีอันไหนที่ไม่มีน้ำบ้างไหมคะถ้าเรารับประทานเข้าไปมีอันไหนที่ไม่ให้น้ำไหมไม่มีแสดงว่าทั้ง5หมู่นี้ให้น้ำหมดเลยเพราะสารอาหารตัวที่6จึงไม่ได้เขียนอยู่ในหมู่อาหารพวกนี้เป็นตัวหลักนะคะเพราะว่าทุกหมู่ให้น้ำออกมาด้วยนะคะอันนี้เป็นธงโภชนาการนิดนึงนะคะเพื่อสุขภาพของนักเรียนอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวครูบอกให้ฟังเราบอกว่าในการรับประทานในแต่เรากำลังจะศึกษาสารที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตก็คือสารชีวโมเลกุลตัวนี้กับสารที่เรารับประทานจากอาหารที่ให้ออกมาจากการกินเข้าไปซึ่งมันจะได้สัมพันธ์กันอยู่ในเรื่องนี้นะคะมาดูสารชีวโมเลกุลค่ะในตัวแรกก็คือความหมายของมันนะคะเราบอกว่าเป็นสารที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิตเรากินเนื้อสัตว์เราได้โปรตีนแสดงว่าโปรตีนอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตไหมอยู่ใช่ไหมคะเรากินน้ำมันเรากินพืชเรากินสัตว์แล้วเราได้ไขมันน้ำมันออกมาด้วยแสดงว่าไขมันอยู่ในสิ่งมีชีวิตไหมคะอยู่เพราะว่าสัตว์และพืชจัดเป็นสิ่งมีชีวิตรวมถึงใครด้วยรวมถึงตัวเราด้วยนะคะเราซึ่งเป็นมนุษย์ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นสารชีวโมเลกุลจะอยู่ในพืชในสัตว์และในตัวของมนุษย์ด้วยนะเพราะมันจึงเป็นองค์ประกอบของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแล้วก็มันก็จะทำหน้าที่ในด้านต่างๆของร่างกายทำให้ร่างกายของเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะกลุ่มนี้จัดเป็นสารชีวโมเลกุลถ้าแปลจริงๆคำว่าชีวะก็คือชีวิตใช่ไหมคะเป็นโมเลกุลของสารที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตนั่นแหละนะคะเราจะแบ่งสารชีวโมเลกุลออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะได้แก่ต่อไปนี้นะ1ก็คือโปรตีนอย่างที่ครูบอกโปรตีนอยู่ในพืชในสัตว์อยู่ในเราด้วยนะคะเป็นองค์ประกอบของเรานะคะ2คาร์โบไฮเดรต3ไขมัน3ตัวนี้เหมือนสารอาหารเลยใช่ไหมแล้วก็อีกตัวนึงค่ะที่ไม่เหมือนกันก็คือตัวที่4เรียกว่ากรดนิวคลีอิก3ตัวแรกครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะรู้จักแล้วทีนี้ตัวที่4มีใครรู้จักบ้างกรดนิวคลีอิกไม่ได้เรียนในตอนนี้แสดงว่าตัวนี้จะเป็นการบ้านให้นักเรียนไปสืบค้นมาว่ากรดนิวคลีอิกคืออะไรนะคะใน3ตัวแรกเนี่ยไม่ต้องสืบค้นละ
เดี๋ยวจะมีเรียนวันนี้จะเรียนตัวแรกก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันไปเรียนครั้งหน้า

ก็คืออีกเดือนครั้งสุดท้ายทีนี้การบ้านของเธอคือของครั้งสุดท้ายก็คือเรื่องของกรดนิวคลีอิกไปหามาทุกคนเลยนะคะปลายทางด้วยในห้องด้วยเป็นการบ้านนะคะทำเป็นชีตมาสัก 1-2-3 หน้ากระดาษก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเอามาส่งคุณครูปลายทางก็ส่งครูปลายทางนะคะกรดนิวคลีอิกมีอะไรประกอบด้วยอะไรใช้มีประโยชน์อะไรทำอะไรหน้าที่ของมันนะคะนั่นก็คือส่วนของการบ้านให้ไปเลยทีนี้มาดูในสารชีวโมเลกุล4ประเภทนี้ก่อนนะคะในตัวแรกก็คือโปรตีนอย่างที่บอกนะคะโปรตีนเนี่ยเป็นสารโครงสร้างเช่นในที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะโปรตีนอยู่ตรงไหนก็อยู่ในผิวหนังอยู่ในเนื้ออยู่ในเอนไซม์นะคะแล้วก็อยู่ในเล็บในขนต่างๆนะคะจะมีชนิดของโปรตีนโปรตีนมีตั้งมีองค์ประกอบตัวย่อยของอะมิโนตั้ง20ชนิดแสดงว่ามันอยู่เยอะแยะไปหมดในร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็อยู่ทั้งในอาหารที่เรารับประทานนะคะในสัตว์ต่างๆอยู่ในตัวของเราด้วยนะคะในผิวในเล็บในขนอย่างที่บอกตัวที่2คาร์โบไฮเดรตอันนี้เป็นแค่ข้อความสั้นๆเดี๋ยวเยอะๆโครงสร้างอะไรต่างๆมีด้วยนะคะคาร์โบไฮเดรตก็อยู่ในแป้งอยู่ในน้ำตาลใช่ไหมซึ่งในร่างกายของสิ่งมีชีวิตมีไหมมีนะคะน้ำตาลก็จะเจอทั้งในพืชในสัตว์นะคะแป้งก็อาจจะเจอในพืชเยอะหน่อยนะคะในสัตว์ก็อาจจะมีบางตำแหน่งนะคะบางส่วนนะคะซึ่งเป็นสารอาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้ก็มีที่อย่างที่รู้ไปแล้วแป้งคาร์โบไฮเดรตช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายถ้าอยู่ในร่างกายเราก็ช่วยให้ระบบร่างกายของเราเจริญเติบโตได้นะคะก็อยู่ในพวกสิ่งมีชีวิตอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพเผือกมันแป้งต่างๆนะคะต่อไปก็คือไขมันอย่างที่บอกประเภทที่4ไขมันไขมันเป็นสารอาหารที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานในรูปแบบต่างๆซึ่งพบในพืชแล้วก็ในสัตว์พบทั้ง2ที่นะคะให้พลังงานให้พลังงานเท่าไหร่ยังไม่บอกไปหามาด้วยกันแล้วกันให้พลังงานเท่าไหร่กรดนิวคลีอิกนี่ตัวนี้ที่ให้เป็นการบ้านเมื่อกี้เป็นสารพันธุกรรมได้ความหมายนิดนึงแล้วนะคะมันแสดงว่าไปสืบค้นง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นนะคะสารพันธุกรรมไม่ได้ใช้คำว่าสารพันธุกรรมอย่างเดียวนักเรียนต้องไปดูว่าในนั้นมีสารอะไรกับอะไรรวมกันอยู่เรียกว่าสารพันธุกรรมนะคะแล้วมันทำหน้าที่อะไรนะคะสารพันธุกรรมที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตต่างๆตั้งแต่พืชสัตว์ชั้นต่ำก็มีสารพันธุกรรมแล้วนะคะแล้วก็จนถึงสัตว์ชั้นสูงก็คือมนุษย์เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะรูปนี้น่าจะเป็นรูปของอะไรนะการบ้านไปสืบค้นมาก็แล้วกันนะคะมาดูบทบาทของสารชีวโมเลกุลนิดหนึ่งนะคะบทบาทของสารชีวโมเลกุลใน4ตัวนั้นนะคะนี่แบบภาพรวมก่อนนะคะตัวแรกก็เลยบอกว่าใช้ในการเจริญเติบโตเห็นไหมคะเราต้องมีทั้ง4องค์ประกอบอยู่ในร่างกายไม่ใช่ว่ามีตัวใดตัวหนึ่งแล้วจะอยู่รอดนะคะเพราะว่าทุกตัวช่วยให้ร่างกายเราอยู่ได้เพราะ1ก็คือช่วยในการเจริญเติบโตนะคะ2เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนของเอนไซม์แล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆนี่เป็นสารชีวโมเลกุล4ตัวรวมกันนะคะ3ช่วยในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใช่ไหมคะกรดนิวคลีอิกเมื่อกี้นะแล้วก็4ทำให้ผิวหนังของเราชุ่มชื้นสุขภาพผมสุขภาพเล็บดีนะคะแล้วก็อะไรอีกให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วก็สุดท้ายก็ช่วยรักษาสมดุลของร่างกายทั้งในเรื่องของกรดเบสและก็น้ำในร่างกายด้วยนะคะแสดงว่าสารชีวโมเลกุลมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตไหมมีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีสารชีวโมเลกุลเป็นองค์ประกอบทั้ง4ตัวแล้วก็ช่วยในด้านเหล่านี้นะคะอันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับประทานหรืออะไรที่มันเสริมต่อสิ่งต่อสารชีวโมเลกุลในร่างกายของเราด้วยนะคะถ้าร่างกายเราขาดโปรตีนขาดไขมันเราก็ต้องรับประทานเข้าไปเสริมแต่ตัวไหนที่ร่างกายเราผลิตได้เองอาจจะไม่ต้องรับประทานก็ได้อย่างนี้นะคะทีนี้มาดูตัวหลักเลยของวันนี้ก็คือตัวโปรตีนนะคะในส่วนของโปรตีนอย่างที่นักเรียนรู้จักไปเมื่อกี้นะคะนะโปรตีนเนี่ยอยู่ทั้งในพืชและก็ในสัตว์ใช่ไหมเราบอกว่าเป็นสารชีวโมเลกุลประเภทหนึ่งนะคะเราบอกว่าเป็นสารอินทรีย์ก็คืออยู่ในสิ่งมีชีวิตนั่นแหละประกอบด้วยธาตุหลักอยู่4ตัวนะคะ4ตัวก็คือ
คาร์บอน

ไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะ4ตัวนี้เป็นธาตุหลักหรือองค์ประกอบหลักที่เป็นส่วนที่อยู่ในโครงสร้างของโปรตีนนะคะนอกจาก4ตัวนี้แล้วเขาบอกว่าก็ยังมีธาตุอื่นๆที่ปะปนอยู่อย่างเช่นพวกซัลเฟอร์โพแทสเซียมเหล็กสังกะสีพวกนี้ก็อาจจะอยู่ในโปรตีนได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีนด้วยเพราะว่าบอกโปรตีนอย่างที่ครูบอกมันเป็นสารโพลิเมอร์คราวที่แล้วที่เราเรียนไปโพลิเมอร์โพลิเมอร์คืออะไรโพลิเมอร์ก็คือสารที่มีหน่วยย่อยเป็นองค์ประกอบขึ้นมาจนกระทั่งมันเป็นหน่วยใหญ่ใช่ไหมเราเรียนโพลิเมอร์ไปแล้วนะคะพวกคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับพลาสติกแล้วก็มีโปรตีนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเราบอกว่าโปรตีนเนี่ยมีหน่วยย่อยที่มารวมกันตัวย่อยสุดของมันเราเรียกว่ากรดอะมิโนใช่ไหมกรดอะมิโนนะคะซึ่งเป็นตัวย่อยสุดนะเราเรียกกรดอะมิโนว่าเป็นโมโนเมอร์ของโปรตีนนะคะในนั้นนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นโปรตีนก็คือก้อนใหญ่ๆขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นโปรตีนจัดเป็นโพลิเมอร์ก็คือจับได้แล้วสัมผัสได้แล้วเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาแล้วตัวรวมย่อยๆของมันในนั้นจะประกอบด้วยกรดอะมิโนก็คือสูตรโมเลกุลที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของครูนะคะนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสูตรของกรดอะมิโนนะคะซึ่งประกอบด้วยธาตุหลักเมื่อกี้มีอะไรนะคะในนั้นเห็นไหมก็ยังมีคาร์บอนไนโตรเจนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักเห็นไหมคะโครงสร้างของโปรตีนค่ะโปรตีนเนี่ยจะมีรูปแบบของโครงสร้างนะคะซึ่งเขาบอกว่าลักษณะทั่วไปเนี่ยถ้าแบ่งตามโครงสร้างที่มองเห็นได้ชัดก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะคะเราเรียกแบบที่1ว่าโปรตีนก้อนกลมนะคะแล้วก็แบบที่2เรียกว่าโปรตีนเส้นใยชื่อมันน่าจะบ่งบอกได้ชัดว่าเป็นก้อนกลมน่าจะเป็นก้อนๆใช่ไหมเส้นใหญ่ก็จะเป็นเส้นๆใช่ไหมคะสองประเภทนี้ก็บ่งบอกตามรูปร่างลักษณะหรือโครงสร้างของมันได้เลยนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นรูปประกอบนิดนึงทีนี้มาดูอีกนิดนึงในโปรตีนก้อนกลมนะคะโปรตีนก้อนกลมเนี่ยจะมีลักษณะเป็นม้วนกลมๆอย่างภาพจำลองเมื่อกี้หรือว่าทรงรีรีนิดนึงก็ได้นะคะก็ยังอยู่เป็นทรงอยู่ได้แก่กลุ่มของโปรตีนที่เป็นกลุ่มของอินซูลินแอลบูมินนะคะโกลบูลินแล้วก็อยู่ในพลาสมาหรือในเลือดของเราแล้วก็รวมถึงในเอนไซม์ต่างๆซึ่งจะจัดเป็นโปรตีนประเภทนี้นะคะก็คือโปรตีนก้อนกลมนะคะในนี้มีชื่อบางตัวเราก็ไม่รู้จักใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นสารประกอบของโปรตีนเนาะเป็นโปรตีนอยู่ในนั้นมีตัวหนึ่งที่ขึ้นภาพให้ก็คืออินซูลินรู้จักอินซูลินไหมคะบางคนบางบ้านเนี่ยมีคนที่มีความต้องการอินซูลินอยู่ในร่างกายเพราะร่างกายมีความบกพร่องคนที่มีความบกพร่องในการผลิตอินซูลินเนี่ยช่วยในการย่อยน้ำตาลค่ะถ้ามีความบกพร่องในการผลิตอินซูลินก็จะกลายเป็นโรคนึงโรคนั้นเรียกว่าโรคอะไรรู้จักไหมคะโรคเบาหวานนะโรคเบาหวานแสดงว่ามันมีความสำคัญเห็นไหมคะช่วยให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันสารพวกนี้ร่างกายเราต้องใช้ตลอดเวลานะคะปรับสมดุลของร่างกายของเราได้เพราะตอนนี้ช่วยป้องกันและก็ช่วยเผาผลาญในการย่อยคาร์โบไฮเดรตได้กลายเป็นน้ำตาลแล้วก็ย้อนตามโมเลกุลคู่ให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ขาดอินซูลินน้ำตาลของเราก็จะสะสมมันย่อยไม่ได้พอสะสมเยอะๆในกระแสเลือดเรามีน้ำตาลเยอะบางคนก็ปลดปล่อยออกมาทางปัสสาวะก็จะมีกลิ่นออกหวานๆนะคะบ่งบอกถึงการเป็นโรคเบาหวานเพราะต้องรีบไปหาหมอนะคะตัวนี้โปรตีนเส้นใยค่ะอีกตัวหนึ่งโปรตีนเส้นใยจะมีลักษณะเป็นเส้นใยที่เกิดเป็นโพลีแปปไทด์สายยาวนะคะก็เป็นโพลิเมอร์ของโปรตีนนี่แหละแต่ว่าจัดเป็นสายยาวๆนะคะแล้วก็มาเวียนพันกันเป็นเขาเรียกว่าพันกันอยู่เรียกว่าเป็นวงหรือว่าเป็นไฟโบกลุ่มของพวกนี้ได้แก่พวกไฟโบอินในเส้นใยของเคราตินในเส้นผมเรานะคะเส้นผมของเรามีกลุ่มของโปรตีนที่เป็นเคราตินนะข้อนี้เคยออกข้อสอบนะก็ส่วนในเอ็นก็จะเป็นกลุ่มของอีลาสตินนะคะเพราะถ้ามีเคราตินอยู่ในผมเยอะๆผมเราก็จะเป็นไงนุ่มสลวยเป็นเงานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
เสริมสร้างโปรตีนตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเส้นผมที่เสริมอะไรเสริมเคราตินเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็อิลาสตินไนเอ็นเนี่ยช่วยอะไรช่วยให้เราแบบลุกนั่งก็สะดวกไม่เส้นขัดไม่เส้นตุกแล้วก็ช่วยให้เกิดการยืดหยุ่นของร่างกายได้ดีนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของโปรตีนเส้นใยที่อยู่ในร่างกายเรานะคะโปรตีนบอกว่าเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบ่งโครงสร้างของโปรตีนออกเป็นระดับต่างๆได้อีกนะคะในส่วนของโปรตีนก็จะแบ่งโครงสร้างออกเป็นอีก4ระดับนะคะ4ระดับระดับแรกเราเรียกว่าโครงสร้างปฐมภูมินะคะ2เรียกว่าโครงสร้างทุติยภูมิ3โครงสร้างตติยภูมิแล้วก็4โครงสร้างควอเตอร์นารีนะคะหรือตัวนี้เป็นตัวใหญ่สุดที่ครอบคลุมของ3ตัวนั้นเข้าด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรามาดูทีละตัวนะคะในโครงสร้างปฐมภูมินะคะปฐมภูมิเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานสุดแล้วเพราะฉะนั้นความสลับซับซ้อนของโครงสร้างก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นเดียวๆโดดๆมาเชื่อมต่อกันมีอะมิโนตัว1ตัว2ตัว3มาต่อกันเป็นสายเดียวแบบนี้เรียกว่าเป็นโครงสร้างปฐมภูมินะคะเพราะฉะนั้นในนี้จึงบอกว่าเป็นโครงสร้างไม่มีความสลับซับซ้อนเกิดการเชื่อมต่อของอะมิโนเป็นสายยาวระหว่างกรดอะมิโนจะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะแปปไทด์เกิดเป็นโพลีแปปไทด์โดยมีปลายของสายโปรตีนเส้นนั้นนะคะปลายหนึ่งจะเป็นปลายอะมิโนนะคะแล้วก็อีกปลายหนึ่งก็จะเป็นปลายคาร์บอกซินสองตัวนี้มันคืออะไรเดี๋ยวมีสูตรให้ดูนิดนึงนะคะลักษณะของโปรตีนแบบปฐมภูมินะคะแบบโครงสร้างปฐมภูมิก็คือเป็นเส้นเดียวในนี้นะคะที่เป็นชื่อ VALHIS พวกนี้ก็จะเป็นชื่อย่อของกลุ่มของอะมิโนต่างๆนะคะซึ่งเราบอกครูบอกว่าอะมิโนจริงๆแล้วมี20ชนิดนะเพราะฉะนั้นใน1สายอาจจะประกอบด้วยอะมิโนชนิดเดียวกันก็ได้หรืออาจจะประกอบด้วยอะมิโนหลากหลายชนิดอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะมาต่อกันอยู่แต่สุดท้ายมันก็จะรวมเป็นโปรตีนก้อนใหญ่ซึ่งจะมีอะมิโนรวมกันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะหลากหลายชนิดมากตัวนี้นะคะก็จะมีโครงสร้างซึ่งอย่างที่บอกปลายหนึ่งจะเป็นปลายอะมิโนอีกปลายหนึ่งจะเป็นปลายคาร์บอกซินนะคะซึ่งการจับของหมู่นะคะเดี๋ยวจะมีดูอีกทีหนึ่งนะคะในรูปนี้ด้านบนเนี่ยถ้านักเรียนเห็นก็จะมีเขียนไว้เดี๋ยวจะมีรูปย่อยด้านล่างหลังจากนี้อีกทีหนึ่งให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะชนิดและการเรียงลำดับของอะมิโนในสายของโพลีแปปไทด์ก็จะมีความจำเพาะเจาะจงนะคะทำให้เกิดโปรตีนชนิดต่างๆมากมายอยู่ในร่างกายของเรานะคะการย่อยสลายโครงสร้างปฐมภูมิของโปรตีนวิธีการสามารถทำได้นะคะก็คือทำให้กรดอะมิโนและก็โปรตีนเนี่ยกลายเป็นสายสั้นๆโดยใช้ความร้อนเข้าไปสลายโครงสร้างตัวนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถระดับความร้อนที่ใช้จะต้องมีระดับความร้อนที่สูงมากพอด้วยนะคะถ้าความร้อนต่ำๆเนี่ยไม่สามารถทำลายได้นะคะต่อไปโครงสร้างตัวที่2นะคะโครงสร้างทุติยภูมิทุติยภูมิตัวนี้เราบอกว่ามีความซับซ้อนเกิดขึ้นนิดนึงแล้วก็คือมันเป็นโครงสร้างที่เกิดจากการนำปฐมภูมิเมื่อตะกี้ค่ะเส้นเดียวเนี่ยมาเข้าด้วยกันมายึดต่อด้วยกันด้วยพันธะเส้นที่1กับเส้นที่2มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะเกิดการก่อตัวขึ้นเป็น2เส้น3เส้น4เส้นขึ้นมานะคะเราเรียกโครงสร้างแบบที่2นี้ว่าโครงสร้างทุติยภูมิเพราะฉะนั้นข้อสรุปก็เลยบอกว่าเป็นโครงสร้างที่เกี่ยวกับรูปร่างของโซ่แปปไทด์หรือรูปของโซ่ที่เกิดจากโครงสร้างปฐมภูมิก็คือตัวเมื่อกี้อย่างที่ครูบอกนะคะของแปปไทด์ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะซึ่งเกิดกันที่ตำแหน่งที่เว้นระยะห่างอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดโครงสร้างเป็น3มิติของโปรตีนอาจจะเกาะกันเป็น1 2 3เป็นรูปโครงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือเป็นรูปทรงขึ้นมาได้นะคะจะมีอยู่2รูปแบบหลักนะคะในรูปแบบที่1ของโครงสร้างทุติยภูมิเราเรียกว่าเป็นแบบเกลียวอัลฟาซึ่งจะมีลักษณะเป็นเกลียวขดคล้ายสปริงนะคะแล้วก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานทั้งในโปรตีน
อยู่ในโปรตีนเส้นใยแล้วก็โปรตีนก้อนกลมนะคะจะมีเกลียวอัลฟาตัวเนี้ยอยู่ทั้ง2ที่เลยนะคะ

แล้วก็อีกแบบนึงเขาเรียกว่าเป็นเบต้าชีทหรือว่าเป็นแผ่นๆเป็นลักษณะของโครงสร้างทุติยภูมิเป็นแบบแผ่นมาซ้อนทับกันไปมานะคะเพราะฉะนั้นจะมีชื่อเรียก2แบบนะคะก็เป็นเกลียวแอลฟากับเป็นเบต้าชีทนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปโครงสร้างทั้ง2แบบนะคะก็คือแบบเกลียวแอลฟาตัวแรกนะคะฝั่งแรกฝั่งขวาฝั่งโน้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือด้านใกล้กับครูฝั่งนี้ก็จะเป็นแผ่นๆก็คือเบต้าชีทนะคะแต่ทั้งสองก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มของทุติยภูมิก็คือโครงสร้างแบบที่2ซึ่งมีอะไรนะคะมีโครงสร้างปฐมภูมิมารวมกันอยู่นะคะพันธะที่เชื่อมต่อเป็นพันธะไฮโดรเจนจุดๆๆเหล่านี้นะคะตำแหน่งของการเชื่อมพันธะนะคะต่อไปโครงสร้างประเภทที่3เรียกว่าโครงสร้างตติยภูมิคล้ายๆคำพระเลยใช่ไหมคะบางคนเรียนคำพระมาแต่พวกนี้ไปใช้หลายด้านมากเลยนะปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิพวกนี้ใช้ในเรื่องโครงสร้างของโปรตีนใช้ในเรื่องของนอกจากคำพระแล้วในเรื่องของเขาเรียกว่าระบบการทำงานต่างๆก็ยังใช้คำพวกนี้นะคะเพราะว่ามันบ่งบอกว่าขั้น1ขั้น2ขั้น3นั่นแหละคล้ายๆลำดับของมันแบบนั้นนะคะลักษณะของโครงสร้างตติยภูมินะคะเป็นโครงสร้างที่รวมเอาทุติยภูมิของโซ่อีกทีนึงก็คือเอาแบบที่2มาเชื่อมกันอีกทีนึงนะคะพันธะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นขดเกลียวนะคะเมื่อจัดเป็นโครงสร้างโปรตีนก็จะรวบกลายเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นเรียกว่าโครงสร้างตติยภูมิเพราะฉะนั้นมันได้มาจากอะไรทีละลำดับขั้นที่1ปฐมภูมิเป็นเส้นเดียวขั้นที่2ทุติยภูมิหลายๆเส้นของปฐมภูมิมารวมกันพอขั้นที่3ตติยภูมิเอาทุติยภูมิอีกทีนึงมาเชื่อมต่อกันอีกใช่ไหมคะเพราะมันก็ได้ลำดับที่ใหญ่ขึ้นนะคะออกมาเป็นก้อนเป็นขดที่ชัดเจนขึ้นนะคะและก็โครงสร้างที่4ควอเตอร์นารีหรือเรียกอย่างว่าจตุรภูมินะคะเป็นรูปแบบของโครงสร้างลักษณะที่4นะคะตัวนี้เป็นโครงสร้างที่เกิดจากหน่วยทรงกลมของโกลบูลาโปรตีนก็คือโปรตีน1 2 3เมื่อกี้ที่มันใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะเป็นกลายเป็นหน่วยและทีนี้นะเอามารวมกันอีกทีนึงก็จะกลายเป็นโครงสร้างตัวใหญ่สุดและก็โครงสร้างตัวนี้ก็จะพบทั้งในโมเลกุลในเซลล์ของร่างกายในเอนไซม์ต่างๆของร่างกายนะคะก็จะเป็นโครงสร้างตัวที่4โครงสร้างจตุรภูมิหรือควอเตอร์นารีนะคะอันนี้ให้ดูทีละรูปตัวแรกนี่เป็นปฐมภูมิก็คือเส้นเดียวใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันไปรวมกันเป็นอะไรนะคะเป็นทุติยภูมิใช่ไหมคะตัวที่2ใครเป็นทุติยภูมิเกิดจากปฐมภูมิมารวมกันและมี2แบบอะไรนะแอลฟากับเบต้าชีทใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ตัวที่2ไปรวมกันอีกกลายเป็นโครงสร้างตัวที่3ใช่ไหมคะตติยภูมินะคะแล้วก็สุดท้ายตัวนี้นะคะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในร่างกายรวมของเรานะคะเป็นตัวที่4จตุรภูมินะคะผลเราก็ได้โปรตีนแบ่งย่อยตามลำดับโครงสร้างของโปรตีนทั้ง4รูปแบบนะคะอันนี้ก็อาจจะมีอยู่ในข้อสอบนิดๆหน่อยๆนักเรียนก็ไปดูนะคะทีนี้มาดูคุณสมบัติค่ะโปรตีนมีคุณสมบัติอะไรคุณบอกว่าลักษณะของโปรตีนเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ๆใช่ไหมเรานึกถึงเนื้อสัตว์เนื้อหมูสักก้อนนึงมันจะเป็นไงมันก็จะเป็นก้อนมันเป็นของแข็งเนาะถ้าเป็นก้อนเนี่ยแล้วมันละลายน้ำไหมมันไม่ละลายน้ำถูกไหมคะการละลายน้ำของโปรตีนมันไม่ละลายน้ำหรือเราบอกว่าบางชนิดมันอาจจะหลุดลุ่ยไปบ้างจากการที่เราเคยเห็นขอบมันเปื่อยเวลาเราแช่น้ำไว้ใช่ไหมแสดงว่าโอกาสที่มันละลายมีแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ำขนาดและมวลโมเลกุลของมันก็จะเป็นขนาดใหญ่เป็นก้อนเป็นชิ้นแล้วนะคะเรียกว่าโปรตีนมันจัดเป็นพอลิเมอร์เพราะมันมีขนาดใหญ่สถานะของโปรตีนเป็นของแข็งการเผาไหม้อันนี้พอพูดถึงการเผาไหม้ของโปรตีนนึกถึงปิ้งย่างใช่ไหมเอาเนื้อหมูไปวางบนเตาเผาแล้วเป็นไงหอมน่ากินมันมีกลิ่นค่ะมีกลิ่นไหม้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราโปรตีนไปเผาจะมีกลิ่นไหม้แล้วก็ระบบการไฮโดรลิซิสเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาเวลามันไปทำปฏิกิริยากับน้ำไฮโดรลิซิสเกี่ยวกับน้ำนะคะก็จะมีสูตรเล็กๆอยู่นะคะโปรตีนนะคะรวมตัวกับน้ำ

นะคะอาจจะต้องมีตัวช่วยนะคะมันถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นนะคะมีกรดเข้าไปช่วยก็ได้เวลาเราเอาเนื้อไปต้มอะค่ะมันทำปฏิกิริยาไหมมันก็เปื่อยเนาะในน้ำมันก็จะมีสารที่แยกออกมาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวช่วยเข้าไปใส่กรดลงไปใช่ไหมใส่สับปะรดพวกนี้ใส่อะไรที่เปรี้ยวๆลงไปช่วยมันก็จะช่วยให้เกิดการย่อยสลายของโปรตีนได้เร็วขึ้นแสดงว่ามันเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสนะคะแล้วมันก็จะให้ตัวรับออกมาก็คือสารย่อยของมันที่อยู่ในโปรตีนตัวย่อยของมันคืออะไรคะกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนนี้คือร่างกายย่อยเสร็จร่างกายดูดซึมได้มันมีความจำเป็นนะคะต้องทำปฏิกิริยาแล้วก็ปลดปล่อยอะมิโนให้ร่างกายของเราแล้วก็ตัวที่6นะคะการทำลายธรรมชาติของโปรตีนอย่างที่บอกเมื่อกี้โปรตีนเนี่ยถ้าได้รับความร้อนน้อยๆก็อาจจะไม่สะทกสะเทือนนะต้องมีความร้อนถึงระดับที่มันพอที่จะทำลายได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ทำลายสภาพของโปรตีนได้ก็คือค่าความเป็นกรดเป็นเบสที่สูงสูงนะคะหรือเติมตัวทำสารตัวทำละลายอินทรีย์เข้าไปพวกนี้ก็อาจจะทำลายโปรตีนได้เหมือนกันลักษณะของการเปลี่ยนโครงสร้างของโปรตีนนะคะเวลามันโดนทำลายมันก็จะกลายเป็นตะกอนตกตะกอนนะคะเป็นตะกอนก้อนของโปรตีนออกมาให้เราเห็นนะคะการทดสอบโปรตีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบแห้งนิดหนึ่งก็คือตัวที่เราใช้นิยมใช้ในการทดสอบโปรตีนก็จะเป็นสารละลายไบยูเรตซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสารละลายสีฟ้าซึ่งเกิดจากสาร2ตัวมาผสมกันนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าเป็นสารละลายไบยูเรตอันนี้ก็เห็นภาพนิดหนึ่งนะคะภาพของการทดสอบโปรตีนนะคะนักเรียนสารละลายไบยูเรตเนี่ยเกิดจากสาร2ตัวที่มารวมกันนะคะ CuSO4 ตัวนั้นก็คือ copper sulfate นะคะซึ่งอีกตัวนึงก็คือ NaOH นะคะก็จะเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะสาร2ตัวนี้เอามาผสมกันนะคะถ้าเป็นในเชิงการทดลองก็จะบอกว่าเอา copper sulfate มา5หยดรวมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์อีก10หยดนะคะจะได้สารละลายสีฟ้าตัวใหม่ขึ้นมาเราเรียกว่าสารละลายไบยูเรตนะคะเสร็จแล้วทำยังไงเวลาเราจะทดสอบโปรตีนเราก็แค่เอาชิ้นที่เราสงสัยว่ามันมีโปรตีนหรือเปล่ามาจากสัตว์จากพืชจากอะไรก็แล้วแต่ใส่ลงไปนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เป็นแบบย่อยแล้วอาจจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำมันขึ้นมาเพราะว่ามันจะให้ปฏิกิริยาได้เร็วนะคะก็หยดลงไปในนั้นอีกสักประมาณ 5-10 หยดเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามันมีโปรตีนหรือสารตัวนั้นบ่งบอกว่ามีโปรตีนอยู่จากสารละลายสีฟ้าก็จะกลายเป็นสีม่วงเข้มตัวนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีตะกอนเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของการทดสอบโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะต้องทดสอบโปรตีนจริงๆนะคะสารพวกนี้อาจจะหาซื้อได้ยากก็ต้องอาจจะต้องไปทำในห้องวิทยาศาสตร์นะคะหรือถ้านักเรียนต้องการจะทดสอบที่บ้านนักเรียนก็ต้องเตรียมสารเคมีไปนะคะพวกนี้ไม่ได้มีถ้าเราไม่สูดดมแบบจะมันก็จะไม่มีอันตรายอะไรต่อเรามากมายนะคะมันแค่ใช้ในการทดลองได้พื้นฐานต่อไปมาดูพันธะแปปไทด์กันนิดนึงนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเมื่อกี้มันจะพูดด้วยคำว่าพันธะแปปไทด์เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีหมู่ที่อยู่ในสายโปรตีนอยู่2หมู่ก็คือหมู่ปลายอะมิโนกับหมู่ปลายคาร์บอกซินใช่ไหมเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจตัวนี้กันด้วยในเรื่องของโปรตีนนะคะพันธะแปปไทด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพันธะโควาเลนต์ซึ่งเกิดจากอะตอมของคาร์บอนนะคะคาร์บอนนี้เป็นอะโลหะพันธะโควาเลนต์เนี่ยเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันของหมู่ธาตุที่เป็นอะโลหะนะคะอะโลหะกับอะโลหะมาใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเราเรียกว่าเกิดพันธะโควาเลนต์เพราะคาร์บอนเนี่ยเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่อะโลหะนะแล้วก็มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันในส่วนของปลาย2ปลายก็คืออย่างที่บอกปลายคาร์บอกซินนะคะซึ่งหมู่ของปลายคาร์บอกซินจะมีตัวธาตุที่เกาะกันอยู่ก็คือ COOH ตามสูตรที่วงเล็บไว้แล้วก็อีกปลายหนึ่งก็จะเป็นปลายของอะมิโนนะคะซึ่งจะมี NH2 นะคะเป็นปลายอะมิโนเมื่อสายที่1กับสายที่2มาเกาะกันมันเหมือนกับเอาหัวกับท้ายมาจับกันนะคะหัวกับท้ายมาจับกันจับไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆโดยจับอะไรเอาคาร์บอกซินไปจับกับอะมิโนเอาคาร์บอกซินไปจับกับอะมิโนไปเรื่อยๆนะคะ

ดูรูปนี้นะคะนักเรียนดูในรูปนิดหนึ่งนะคะสังเกตที่ตำแหน่งในรูปนะคะถ้าเป็นด้านขวาสุดขวาสุดนะคะฉายรูปแบบเต็มๆด้านขวาสุดนะคะขวาสุดของครูขอชี้กันแล้วกันตรงตำแหน่งนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าฝั่งขวาครูจะเป็นหมู่คาร์บอกซินนะคะเห็นไหมคะCOOH นะคะเป็นหมู่ของคาร์บอกซินเราเรียกว่าปลายคาร์บอกซินส่วนฝั่งซ้ายของฝั่งโน้นนะคะนักเรียนมองนะคะหันหน้ามองกระดานอยู่จะเป็นซ้ายนักเรียนใช่ไหมคะจะมี NH 2ตัวนะคะ NH 2ก็คือหมู่อะมิโนเพราะฉะนั้นตรงกลางจะเป็นการเชื่อมของคาร์บอนคาร์บอนมาใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเป็นพันธะโควาเลนต์เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้จะเกิดการเชื่อมต่อของอะมิโนสายที่1กับสายที่2เข้าด้วยกันได้นะคะทีนี้ถอยนิดนึงมาอยู่ด้านนี้นะคะเป็นตัวอย่างด้านบนนะอันนี้ก็เหมือนกันนักเรียนก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นปลายอะมิโนใช่ไหมคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นปลายอีกด้านหนึ่งของคาร์บอกซินอะมิโนอันนี้จับกันอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันเสร็จแล้วอันนี้ได้1คู่จับไปแล้ว1ครั้งอันนี้อีก1คู่จับไปแล้ว1ครั้งทีนี้2ตัวนี้มาจับกันอีกได้ไหมได้นะคะก็คาร์บอกซินของฝั่งนี้มาจับกับอะมิโนของตัวที่2ปั้นหัวจับท้ายหัวจับท้ายไปเรื่อยๆเกิดเป็นตัวสายที่ยาวขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละก็คือโครงสร้างของโปรตีนที่บอกว่ามีปลาย2ด้านก็คืออะมิโนกับคาร์บอกซินนะคะมาจับต่อกันเป็นโครงสร้างรูปแบบจนกระทั่งมันใหญ่เป็นโครงสร้างก้อนกลมแล้วก็เส้นใหญ่ที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นภาพตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอย่างที่บอกจับได้เรื่อยๆจับเยอะๆจนกระทั่งมันถึงที่สุดของมันนะคะอันนี้นิดนึงการเรียกชื่อพันธะแปปไทด์ของกรดอะมิโนนะคะในการเรียนเนี่ยเวลาเราไปเรียกชื่อเวลาอาจารย์ก็พูดเนี่ยมันจะเจอคำศัพท์นะคะที่ใช้ตัวเลขภาษาโรมันต่างๆมาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็เหมือนกันนะคะในการเรียกชื่อของอะมิโนที่มาต่อกันเนี่ยก็จะเรียกตามตัวเลขกรีกโรมันตัวนั้นนะคะตัวอย่างเช่นตัวนี้กรดอะมิโน2โมเลกุลคำว่า2เนี่ยเราใช้คำว่าไดตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่าไดแปปไทด์เห็นไหมคะถ้าคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอน1ออกซิเจน2 2แปลว่าไดคาร์บอนไดออกไซด์ก็แสดงว่าคาร์บอน1ออกซิเจน2ไดแปลว่า2เห็นไหมคะคำเดียวกันนะแต่นี่ก็เอามาเรียกของหมู่อะมิโนนะคะตัวนี้ถ้าเป็น3 3เราใช้คำว่าไตรเพราะอะมิโน3ตัวรวมกันก็เรียกว่าไตรแปปไทด์นะคะถ้าเป็นอะมิโน4ตัวเราก็เรียกว่าเตตรานะคะยิงแล้วมันมีไปเรื่อยๆค่ะ4 5 6 7 8 9 10อันนี้ก็เอามาให้ดูเพราะนักเรียนก็จะต้องไปหาดูเพิ่มนะคะว่านอกจาก1 2 3 4ที่ครูยกตัวอย่างแล้วเนี่ยมันมีคำอื่นๆจนถึงเลข10เลยนะนักเรียนกลับไปดูมาร์กก็แล้วกันนะคะว่าใช้คำว่าอะไรได้บ้างและถ้ารวมกันตั้งแต่10ขึ้นไปเราจะเปลี่ยนคำใหม่เราใช้คำว่าพอลีแปปไทด์พอลีก็คือย่อมาจากคำว่าพอลิเมอร์หมายความว่าโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะเรียกใหม่เป็นพอลีแปปไทด์และถ้ารวมกันตั้งแต่100โมเลกุลขึ้นไปมันถึงจะโดนเรียกว่าโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นโปรตีนคืออะมิโนตั้งแต่100โมเลกุลมาเกาะกันอยู่ถูกไหมคะถึงจะเรียกว่าโปรตีนได้เรียกพอลีแปปไทด์ได้ไหมก็ได้นะเรียกพอลีแปปไทด์ก็ได้แต่เราจะนิยมใช้คำว่าโปรตีนสำหรับโมเลกุลก้อนใหญ่นะคะอันนี้ก็คือส่วนของกรดอะมิโนนะคะอันนี้ย้ำเตือนเมื่อกี้นะคะก็คือในส่วนของอะมิโนซึ่งเดี๋ยวอะมิโนเราได้เรียนต่อในครั้งหน้าด้วยนะคะหมู่คาร์บอกซินกับหมู่อะมิโนนะคะโอเคอันนี้งั้นฝากตัวนี้นักเรียนนะคะอะมิโนมีทั้งหมด20ชนิดค่ะแบ่งเป็น2ประเภทนะครูให้ไว้แค่สไลด์นี้นะคะ2ประเภทประเภทที่1ก็คืออะมิโนจำเป็นประเภทที่2ก็คืออะมิโนไม่จำเป็นพอฟังแบบนี้แล้วนักเรียนก็อาจจะคิดไปในต่างๆนานาว่าจำเป็นคือยังไงไม่จำเป็นคือยังไงนะคะเพราะฉะนั้น2หัวข้อนี้คือการบ้านการบ้านข้อนี้ใช้ตอนไหนใช้ในสไลด์หน้าในการเรียนครั้งที่2นะคะการบ้านข้อแรกคือกรดนิวคลีอิกใช้ในการเรียนครั้งที่3เพราะฉะนั้น

ทำทีหลังได้แต่การบ้านข้อนี้ไปสืบค้นว่ากรดอะมิโนจำเป็นมีอะไรบ้างและคำว่าจำเป็นเนี่ยหมายความว่าไงส่วนตัวที่สองกรดอะมิโนไม่จำเป็นมีอะไรบ้างกี่ชนิดและไม่จำเป็นหมายความว่าอย่างไรนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งที่2ในเรื่องของกรดอะมิโนตัวนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาวันนี้เรียนอะไรไปคะเรียนอะไรไปเรียนเรื่องของสารอาหารสารชีวโมเลกุลใช่ไหมคะสารอาหารมี6ประเภทคาร์โบไฮเดรตโปรตีนพร้อมกันเลยค่ะไขมันแร่ธาตุวิตามินและน้ำจำให้ดีส่วนอาหารหลักมีกี่หมู่5หมู่ใช่ไหมคะห้ามลืมนะคะสารชีวโมเลกุลมีกี่ประเภท4ประเภทอะไรอีกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและสุดท้ายคือกรดนิวคลีอิกนะคะเพราะฉะนั้นหมดเวลาของครูแล้วในวันนี้นักเรียนกลับไปทำการบ้านแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลานักเรียนกันไปก่อนนะคะปลายทางด้วยพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับ

พอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่3นะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้พื้นฐานมานะครับหลายคนอาจจะแบบไฟแรงแล้วเฮ้ยทำไมไม่สร้างบ้านสักทีนะครับอ่ะบทนี้นะครับเรามาเริ่มต้นสร้างบ้านกันเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะสร้างบ้านแบบคอนเซปต์นะครับบ้านแบบนำเสนอโครงการแบบเป็นแบบเบื้องต้นนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราแบ่งเป็น2แบบนะในหลักสูตรนี้ของเรานะครับก็คือแบบคอนเซปต์นะแบบเป็นแมสโมเดลอะที่เราขึ้นล่างให้ดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วก็สุดท้ายเราจะทำแบบละเอียดนะครับในบทนี้เราจะเน้นไปที่การทำคอนเซปต์นะครับง่ายๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับแล้วทุกคนทำได้แน่นอนนะครับเริ่มแรกนะครับเหมือนเดิมเลยอ่ะคลิกไอคอนนะครับสเก็ตอัพเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่เช่นเคยครับโอเคครับจากนั้นมานะครับเราก็เลือกเทมเพลตใช่ไหมทุกคนนะก็รูปหัวใจ in love ที่ simple template นะครับโอเคนะครับก็ในกรณีนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเทมเพลตก็ทำได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เทมเพลตเดิมของเราอยู่นะ simple นะครับก็ดับเบิลคลิกที่ simple เลยครับจากนั้นนะครับก็รอสักครู่หนึ่งก็จะเปิดโปรแกรม SketchUp เหมือนเดิมนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการเริ่มงานนะทุกคนอย่าลืมเซฟไฟล์ครับนะก็ไฟดับนะคอมพิวเตอร์เสียกระทันหันนะงานเข้าเลยนะก็เซฟไว้ก่อนครับแล้วก็ตั้งชื่อครับแล้วก็เซฟตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราครับอ่ะตั้งชื่อว่านะครับบ้านแล้วกันบ้านใหม่อ่ะบ้านใหม่ตั้งชื่อไฟล์ว่าบ้านใหม่สังเกตนะครับว่าเวลาเราตั้งชื่อแล้วนะครับไฟล์นี้ของเราเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับชื่อไฟล์บ้านใหม่อ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้หลักการที่เราสอนมานั่นแหละในบทที่แล้วนะครับเริ่มแรกเลยกด R Serial นะครับจากนั้นพิมพ์เลยครับนะคลิกแล้วก็วางครับพิมพ์เลยนะ6.8นะครับอีกทีนะอ่านดูนะกด R Serial กดคีย์บอร์ดนะครับ R นะครับ R หรือ Serial นะคลิกพิมพ์6.8 enter จากนั้นกด space bar เรียบร้อยแล้วครับแต่คราวนี้นะครับเราจะถามว่าแล้วมัน 6.8 จริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่รู้ต้องวัดครับการวัดทำยังไงนะเราเรียนรู้ช่างนะครับเขียนแบบมาแล้ว dimension ครับ dimension อยู่ตรงไหนครับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับเนี่ยเลข3เนี่ยนะครับแล้วมีขีดคล้ายๆกับ dimension เนี่ยเหมือน AutoCAD เลยครับกดเลยนะตรงนี้ dimension คลิกที่ขอบ1ครั้งขอบนะครับลากออกไป6เมตรคลิกที่ขอบลากขึ้นก็ได้คลิกที่ขอบลากลงก็ได้คลิกที่ขอบลากข้างก็ได้นะครับเราสามารถที่จะลากนะครับได้หมดเลยนะครับตามต้องการครับหรือแม้แต่นะครับเราสามารถจะกดไดเมนชันคลิกที่ขอบ1ครั้งจากนั้นลากมาครับคลิกที่มิดพอยต์ครับ

เกตได้ตรงกลางเอ็ดนะครับเส้นตรงนี้มันจะมีมิดพอยต์อยู่คลิกลากมาแล้วก็เข้าใจไหมครับและนี่คือการวัดไดเมนชันครับง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆเลยนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องวัดไดเมนชันนะครับคำสั่งนี้เรียกว่าการใช้เทปวัดครับหรือตลับเมตรนะครับตรงนี้เรียกว่าเทปครับบริเวณนี้ข้างไดเมนชันเลยนะจะมีคำว่าเทปเมชเชอร์ทูนะครับเทปก็คือไอ้เทปวัดนี่แหละเมชเชอร์ก็คือการวัดนะครับเมชเชอร์นะครับแล้วก็ทูคือเครื่องมือก็คือเทปวัดนั่นแหละครับแต่อาจารย์ป้อมเรียกตลับเมตรนะเอาง่ายๆภาษาบ้านๆตลับเมตรกดที่ตลับเมตรหรือเทปวัดนะครับนะกดคลิกนะครับช็อตคัทคือตัวทีจากนั้นเอาเมาส์ครับไปวางไว้บนเส้นครับมันจะบอกเลยว่า on edge 8เมตรเห็นไหมครับ on edge ก็คืออยู่บนเส้นนะกดตรงนี้นี่ครับ on edge 6เมตรนะครับตรงนี้ครับ on edge 6เมตรตรงนี้ครับเห็นไหม8เมตรต่อไปครับถ้าเราเอาไอ้ตัวเทปเนี่ยไปวางตรงเฟสมันจะบอกตารางเมตรเห็นไหมครับ48ตารางเมตรโอ้โหวัดได้หมดนะครับตารางเมตรก็วัดได้นะครับถ้าไปวัดที่มุมครับมันอ่านพิกัดนะ x y z end point และนี่นะครับถ้ามีโอกาสนะจะมาสอนหลักสูตรเรื่องการนำไปวางผังโครงการแล้วก็นำไปต่อยอดนะ SketchUp เนี่ยมันทำได้เยอะมากนะวันนี้เรามาสอนเรื่องบ้านไงนะครับแต่จริงๆ SketchUp เนี่ยครอบจักรวาลนะ universal นะครับนะโอเคเราก็จบแล้วครับ dimension เคลียร์ละ8คูณ6ถูกต้องครับลบทิ้งครับลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งครับเสร็จนะครับโอเคต่อไปครับพื้นอาคารเนี่ยนะครับเราจะให้ยกสูงนะครับก็จริงๆพื้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ายกเท่าไหร่นะจริงๆยกสูงยิ่งดีนะยกสูงก็เปลืองนะครับนะก็ดีและเปลืองแล้วแต่เราจะเลือกนะก็ได้ปกติไม่ได้ดีกว่าเนาะปกติเราจะมีคานคอดินเนาะวางบนพื้นใช่มั้ยครับก็คานคอดินสัก40เซนนะครับนะก็แล้วแต่เราอ่ะนะก็มันอยู่ที่สโลปด้วยหลายอย่างนะก็เอาอย่างงี้เอาง่ายๆดีกว่าลงตัวลงตัวขอยกขึ้นมาพื้น30เซนแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องการทำบันได2ขั้นพอดีอ่ะ15เซนนะครับก็จะยกพื้นขึ้นมา30เซนนะครับนะเอาง่ายๆนะครับยกสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะเขียนยากอ่ะกดพีวิทพูครับทุกคนต้องไปฝึกมาแล้วนะเรามาถึงบทที่3นะครับนะถ้าเราไม่กลับไปฝึกนะครับแล้วมาเรียนไม่จะไม่เข้าใจนะนั้นแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเรียนบทนี้ได้คล่องนะครับย้อนกลับไปดูบทที่2ก่อนสอนพื้นฐานมาแล้วนะครับกดพีพุทพูครับคลิกที่เฟซครับดึงขึ้นเลยนะครับจากนั้นนะครับเราพิมพ์ความหนาเลยครับ 0.3 ครับแล้วก็ Enter เลยปึ๊บเรียบร้อยครับนะได้แล้ว 0.3 ครับนะวัดที่เท่าไหร่จริงไหมกด T tape ครับจิ้มดูอ่ะ 0.3 โอเคนะครับโอเคต่อไปครับเราจะจากพื้นไปถึงท้องอาเสด้านบนนะหลังคาเนี่ยครับเอาง่ายผนังแล้วกันอ่ะความสูงผนังแล้วกันตีง่ายๆนะครับผนังสูงสัก3เมตร50นะครับเราก็กดพีพุทธูต่อครับดึงขึ้นไปครับพิมพ์ 3.5 Enter นะครับจริงๆเราต้องพิมพ์หน่วย M นะแต่เนื่องจากเทมเพลตของเราเป็นหน่วยเมตรไงเราก็พิมพ์ 3.5 โปรแกรมมันก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่า 3.5 ก็คือ 3.5 เมตรนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับด้านนี้ผนังเท่าไหร่ครับกด T-tab ชี้ 22.8 30.4 48ความสูงเท่าไหร่ 3.8 6แล้วก็8อย่าลืมนะต้องเช็คตลอดเวลานะครับการพลาดนะครับโอเคเคลียร์นะครับเอาแล้วต่อไปครับเราจะทำบ้านทรงนอร์ดิกนะครับหลายคนตอนนี้กำลังนิยมนะนอร์ดิกนะถ้าเราเห็นบ้านถ้าเราวิ่งแถวรอบนอกบ้านคนมีกระตังหน่อยเขาจะเป็นทรงนอร์ดิกกันนะช่วงนี้นะครับเราก็ตามกระแสหน่อยนะทรงนอร์ดิกนะครับจริงๆนอร์ดิกมันก็ทรงจ๋วยแหละนะฮะแต่แค่ทำให้มันดูดีขึ้นเฉยๆนะครับโอเคเราทำนอร์ดิกนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำสันหลังคาก่อนนะครับโดยการลากเส้นครับ L ดิสอนะคลิกตรงนี้ครับจุดแรกตรงนี้คือจุดมิดพอยต์แล้วก็ลากไปตามแนวนี้ครับห้ามคลิกค้างนะจากนั้นออกคำสั่ง M move ครับเร็วๆ เลยนะเราไม่ต้องอะไรแล้วนะเราพื้นฐานมาแล้วนะครับ M move นะครับจับเลยตรงนี้นะจากนั้นนะครับเราก็ยกขึ้นครับตามแนวแกนน้ำเงินนะครับถ้าต้องการล็อกแกนน้ำเงินครับให้เรากดคีย์บอร์ดขึ้นลูกศรขึ้นนะครับมันก็ล็อกแกนน้ำเงินแล้วนะครับโอเคเราลองยกขึ้นไป3เมตรครับ3เมตร3นะครับแล้วก็กด Enter ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะเราดูอีกรอบนะอันดูนะคลิกอันดู

กด L ดิสอนะครับคลิกลากนะครับกด M move M นะครับช็อตคัทนะครับจากนั้นคลิกที่เส้นนะจึ๊บนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะการน้ำเงินนะครับถ้าใครล็อกแกนไม่เจอหาแกนไม่เจอก็ล็อกแกนกดคีย์บอร์ดขึ้นครับจากนั้นพิมพ์3ครับแล้วก็ Enter ครับกดสเปซบาร์ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้หลังคาขึ้นมาแบบนี้ครับอย่างง่ายได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราได้หลังคาง่ายมากนะอีซี่มากๆนะครับต่อไปครับต่อไปคำถามคือแล้วหลังคาเนี้ยมันมีสโลปเท่าไหร่ครับไม่สโลปดีกว่าเรียกว่าองศาดีกว่านะครับตรงนี้สำคัญนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้กระเบื้องอะไรเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันก็มีผลต่อสโลปหลังคานะครับนั้นเองเนี่ยการที่เราจะออกแบบตรงนี้นะครับเราต้องดูนะครับเอาละสมมุตินะครับเราอยากเช็คดูนะว่าองศาเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าให้เราใช้คำสั่งที่เรียกว่าครึ่งวงกลมครับอยู่บริเวณนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียก protector นะครับคนไทยนี่อาจจะมอง protector ก็คือเป็นไม้สีขาวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไอ้ protector ฝรั่งก็คือครึ่งวงกลมด้วยนะครับอันเดียวกันแต่คนไทยเรียกครึ่งวงกลมอ่ะเราเรียกครึ่งวงกลมก็ได้กดครึ่งวงกลมครับปุ๊บมันก็จะมีจานขึ้นมานะครับช็อตคัทไม่มีนะคำสั่งนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะล็อกแกนการหมุนครับในการวัดองศาครับให้เรากดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อเอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะครับวางไว้เฉยอย่าเพิ่งกดคลิกนะครับให้เรากดคีย์บอร์ดดูซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินให้เนยทุกคนลองดูครับว่าจะใช้แกนอะไรครับเดาเองครับเขียวถูกไหมนะครับเมื่อได้เขียวแล้วนะครับคลิก1ครั้งครั้งที่1ลากไปตามแนวนี้ครับคลิกครั้งที่2จากนั้นยกขึ้นครับช้าๆแล้วก็มาวัดมุมเลยครับตรงนี้ครับคำตอบคือ45องศานะครับก็จบละนะครับง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับสมมุติเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันมาเป็น35องศาทำยังไงถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้มันมา35องศาทำยังไงนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากๆครับเราต้องใช้คำสั่งนะครับคล้ายๆโปรเทคเตอร์นี่แหละแต่เป็นคำสั่งที่เรียกว่าหมุนครับโรเตทนะครับอ่ะเรามาดูกันนะคำสั่งไม่ยากครับสิครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีครับอ่ะเราดูวัดอีกทีกันลองเทสดูอีกทีนะกดวัดนะครับอีกทีนะกดโปรเทคเตอร์นะครับวางตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวครับคลิกแล้วยกขึ้นครับแบบนี้เห็นไหมครับ45องศาละโอเคต่อไปครับเราจะมาทำนะครับองศาเอาละเดี๋ยวผมจะเอาหลังคาลงมาก่อนอันดูก่อนดูหลักการครับคราวนี้นะครับนะผมจะหมุนเอานะครับหมุนเอาวิธีการแบบนี้ครับดูนะผมจะกดที่เส้นนี้ก่อนselect ก่อนนะครับ select เส้นนี้ก่อนนะ select ก่อนนะครับเส้นนี้จากนั้นทำยังไงต่อครับทุกคนดูนะจากนั้นออกคำสั่งครับ projector ไม่ใช่ครับไม่ใช่ projector แล้วเพราะว่าเราต้องวัดใช่ไหมไม่ใช่วัดนะครับ

จากนั้นกดคำสั่ง rotate มีแกนมาแล้วครับอ่ะล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับล็อกแกนเขียวครับด้านซ้ายนะครับจากนั้นนะครับเอาเมาส์ครับคลิกตรงนี้ครับ1ครั้งครับจากนั้นคลิกตรงนี้ต่อครับคล้ายๆกับนะครับโปรเจคเตอร์เลยครับคลิกแล้วคราวนี้หมุนขึ้นครับเห็นไหมหมุนขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราต้องการ copy ถูกไหมครับเราไม่ต้องการหมุนเอาเส้นนี้ไปถูกไหมครับให้เรากด control 1ครั้ง copy ครับจากนั้นพิมพ์องศาเลยครับสมมุติเราต้องการ35องศาให้พิมพ์ครับ35แล้ว enter แล้วเราก็ลากเส้นครับขึ้นไปตัดตรงนี้ครับแกนน้ำเงินครับแล้วลบตรงนี้ทิ้งไปครับเราก็จะได้ทรงจั่วขึ้นมาครับเดี๋ยวเราลองทำซ้ำอีกครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเลือกเส้นก่อนจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่ตัว rotate นะครับ rotate สังเกต rotate นะมันขึ้นต้นด้วยตัว r นะแต่ตัว r เนี่ยมันโดนยึดไปแล้วนะครับนะสี่เหลี่ยม rectangle ยึดไปแล้วให้เรากดตัว q แทนครับตัว q นะช็อตก็คือตัว q ครับ q rotate นะครับนะตัว q โอเคจากนั้นล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินกดทางซ้ายครับจากนั้นคลิกเลยครับจึ๊บครั้งที่1ครั้งที่2ยกขึ้นจากนั้นกดคอนโทรลครับ35องศา Enter แล้วก็ลากเส้นครับเรียบร้อยเลยนะง่ายๆเลยครับเสร็จเลยแค่นี้แหละครับได้ละแล้วก็ลบเส้นทิ้งไปครับจากนั้นเราก็ลากเส้นนี้มาครับปึ๊บเลยนะนะครับเมื่อลากเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้จั่วขึ้นมาแบบนี้เลยครับง่ายดายมากครับแต่จริงๆแล้วถ้าแบบนี้ครับโรเทตเนี่ยนะครับมันก็ยากเกินไปคือผมกำลังสอนว่าเราต้องการใช้โปรเทคเตอร์ได้แล้วก็โรเทตก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วหลักการที่ถูกต้องคือทำแบบนี้ครับถ้าต้องการองศาเป๊ะๆครับอ่ะลบไปก่อนนะอย่างลบอีเรเซอร์นะครับอ่ะมาดูหลักการนะครับเริ่มแรกทำแบบนี้ครับถ้าเราแบบเริ่มเลยนะใช้คำสั่งนะครับโปรเทคเตอร์คลิกจากนั้นพิมพ์เลยครับ35นะครับ enter นี่นะครับคือหลักการของเราง่ายๆแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ลากเส้นตรงนี้คือในกรณีที่ต้องการลากเส้นเป๊ะๆนะครับนี่ลากเส้นตรงนี้ขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยจากนั้นออกคำสั่งครับ move ครับจับเส้นตรงนี้ครับเนี่ยจับเส้นตรงนี้ครับลากขึ้นมาครับจากนั้นล็อกแกนน้ำเงินครับแล้วมา snap กับเส้นนี้ครับนึกออกไหมครับทุกคนแต่ปัญหาคือเราต้องลากนะครับโดยการ snap จากมุมนี้กดเส้นก่อนนะแล้วก็ m move จับเส้นก่อนนะครับจากนั้นยกขึ้นครับแล้วก็ snap เข้าใจไหมครับทุกคน get ไหมและตรงนี้แหละครับเราจะได้ทรงหลังคาที่สโลปพอดีเป๊ะเลยไม่ได้แบบว่าไม่ตรงครับและตอนนี้คือ35องศาเป๊ะเลยนะครับอ่ะลบออกไปครับเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาทำในส่วนที่เป็นนอร์ดิกด้านหน้านี้นะครับเป็นนอร์ดิกเราจะต้องการที่จะเป็นทำร่องตรงนี้เข้าไปครับนอร์ดิกนะครับร่องตรงนี้ซึ่งร่องตรงนี้นะครับมันต้องออฟเซตมาจากขอบนะครับทั้งหมดเลยซึ่งในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเราจะเรียกคำสั่งนี้เรียกว่าออฟเซตนะครับออฟเซตซึ่งทุกคนถ้าใครเขียน AutoCAD ก็จะรู้เนาะว่าแคดแบบจะมีคำว่าออฟเซตอยู่ออฟเซตก็ง่ายมากครับคำสั่งก็คือนะครับอยู่บริเวณนี้ครับออฟเซตนะ offset นะครับช็อตคัทคือตัว O ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าตัว O เนี่ยโดนออร์บิทยึดไปแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยช็อตคัทมันคือเป็นตัว F Finland นะครับกด Offset หรือตัว F นะครับตัว F นี่ครับตัว F นะ F นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ Face นะครับคลิกที่ Face นะครับเนี่ย Face ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยให้เราคลิกที่ Face คลิก1ครั้งครับแล้วปล่อยมือนะแล้วลากเข้ามาครับเหมือนทั่วไปนะจากนั้นพิมพ์เลยครับเราต้องการให้มันเข้ามานะครับมีระยะนะครับ40เซน 0.4 แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยเลยอ่ะลองดูอีกทีนะกด offset หรือตัว F ครับคลิก1ทีดึงลงมาพิมพ์ 0.4 แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยครับได้แล้วอ่ะอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราออฟเซตไว้แล้ว 0.4 โปรแกรม SketchUp ครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่นะ

เราพิมพ์ไปแล้ว 0.4 ครับแค่เรากด offset ครับแล้วคลิก2ทีครับมันจะ offset เท่ากับระยะก่อนหน้านี้ทันทีครับและนี่คือเบสิกนะครับง่ายๆครับเสร็จแล้วครับจำให้ดีนะครับว่าถ้าเรามีสี่เหลี่ยมหลายอันครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ offset นะครับแบบนี้นะครับตัวต่อไปครับเราจำไม่ได้ใช่ไหม offset เท่าไหร่ว่าจำไม่ได้อย่าสนใจครับแค่ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะครับก็จะได้ทันทีครับนะครับอ่ะอันนี้คือเบสิกนะนะครับถ้าไปดูใน YouTube นะไม่ค่อยมีใครสอนนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับแล้วกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับกดตัว P หรือพุทพูครับดันเข้าไป50เซนครับไอ้ตรงนี้ออฟเซต40นะแต่ตรงนี้ดันเข้า50นะครับจริงๆก็แล้วแต่พวกเราแล้วกันอ่ะตาสบายนะดีไซน์นะมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราอ่ะดันเข้าไป50เซนครับคลิกดันเข้าไปครับพิมพ์ 0.5 แล้วก็ Enter ครับกดสเปซบ้านทันทีเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะจากนั้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันครับเรากด P พุทพูแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกครับดับเบิ้ลคลิกคืออะไรก็เราพุทพูมาแล้วไงค่า 0.5 จำได้ไหมครับดังนั้นเองถ้าต้องการพุทพูค่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องดันใหม่ครับให้เรากด P พุทพูจากนั้นคลิก2ทีครับเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ก็เสร็จแล้วครับได้นอร์ดิกแล้วอ่ะมาดูเหตุผลนะทำไมต้องกดดับเบิ้ลคลิกครับถ้าเรามีสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหลายอันนะครับแล้วเราก็พุทพูไว้แล้วครับเพียงแค่ดับเบิลคลิกครับเราก็จะได้ความสูงเท่ากันครับหรือถ้าเราดึงขึ้นมาแบบนี้ครับแบบนี้เราต้องการให้ชิ้นงานตรงนี้พุทพูขึ้นมาเท่าตรงนี้ครับเราคลิกแบบนี้ครับแล้วมาสแนปตรงนี้เห็นไหมครับสแนปดึงตัวนี้มาสแนปดึงตัวนี้มาสแนปดึงตัวนี้มาสแนปผมดึงตัวนี้ขึ้นมานิดนึงครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกแค่นี้แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับอ่ะโอเคนี่คือเบสิกนะครับที่เราใช้งานนะครับอ่ะครอบทั้งหมดครับคลิกขวา erase ครับต่อไปครับอ่ะบริเวณนี้นะครับจะไม่มีพื้นนะครับแต่เราจะมีบันไดครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องกำหนดระยะของบันไดก่อนนะครับในกรณีเนี้ยผมอยากให้มีบันไดยาวมาตรงนี้ครับ2เมตรนะบันไดตรงนี้2เมตรนะครับทุกคนดูให้ดีนะและบริเวณนี้ครับเราจะมีประตูเข้าเลยนะครับประตูเข้าอยู่ตรงกลางนี้และบริเวณนี้มีบันไดนะครับอ่ะทำยังไงครับเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องโปรเจกต์ระยะมาก่อนนะครับตรงนี้ครับนะเนี่ยตรงนี้ครับระยะซึ่งปกติแล้วนะครับการโปรเจกต์ระยะเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักการดึงเอ็นใช่ไหมหรือดีดเต้าหน้างานนะครับหรือเราแบบมีมาร์กเกอร์ใช่ไหมในสกิดับนะครับเราใช้คำสั่งเทปนะครับในการสร้างมาร์กเกอร์ครับซึ่งโปรแกรมสกิดับจะเรียกว่าไกด์นะครับ GUIDE นะเส้นไกด์ครับกดเทปครับตลับเมตรนะครับตัวทีนะจากนั้นนะครับสังเกตนะปลายเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยจะมีเทปอยู่นะตลับเมตรก็ได้นะครับจะมีเส้นปะอยู่เส้นปะตรงนี้คือเส้นไกด์ครับแต่ถ้าเราอยากวัดอย่างเดียวครับเรากดคอนโทรลเส้นปะหายไปกดคอนโทรลหนึ่งครั้งเส้นปะกลับมาคอนโทรลคอนโทรลเอาละมีเส้นไกด์แล้วครับเราก็มาวัดระยะเลยนะครับก็เริ่มแรกเลยผมจะดับมันคลิกตรงนี้ก่อนคลิก2ทีตรงนี้ครับ1 2มันจะลากเส้นไกด์ผ่านตรงนี้แนวนี้ครับแนวนี้เห็นไหมคลิก2ทีจากนั้นครับผมจะลากคลิกตรงนี้ครับแล้วลากออกไปตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ระยะ2เมตรครับพิมพ์2แล้ว Enter มันก็จะมีแนวตรงนี้2เมตรอ่ะวัดดูก็ได้ครับ Dimension ครับกด Dimension คลิกคือไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราต้องสร้างเฟซขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับนี่คือเฟซนะครับเอาละผมจะต้องทำยังไงครับผมก็ต้องลากเส้นเส้นนี้ครับ1เส้นครับเส้นแรกนะจากนั้นลากเส้นตรงนี้ต่อ1เส้นครับL ที่2ครับลากเส้นนี้ครับตัดตรงนี้ครับ intersect ลงมาตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดเฟสบริเวณนี้ครับขึ้นมาถูกไหมครับเราแบ่งเฟสละจำได้ไหมเราเรียน surface modeling มาแล้วนะครับถ้ากลับไปดูบทนะครับต้นๆนั้นจะเข้าใจนะถ้าใครมาดูบทนี้เลยไม่เข้าใจเนี่ยไปดูบทต้นๆนะครับอธิบายไว้แล้วนะครับแบ่งปุ๊บได้ละจากนั้นกด P พุทธภูครับนะครับดันเข้าไปครับเรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นเส้นแปลกปลอมตรงนี้ครับแล้วก็ลบทิ้งซะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับกดอย่างลบ eraser แล้วก็ลบทิ้งไปครับเรียบร้อยแล้ว

เสร็จครับอ่ะเราจะแบ่งเส้นตรงนี้ครับดินสอครับแบ่งเส้นตรงนี้ครับกึ่งกลางครับนี่ครับป๊าบเข้าไปให้นะครับเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ครับคิดไปคิดมาแล้วสมมุตินะปรากฏว่าแบ่งกึ่งกลางปุ๊บบันไดตรงนี้เราขาดอยากจะเพิ่มบันไดมาชนตรงนี้ทำได้ไหมคำตอบทำได้นะครับเราก็แค่กดพีวุฒิภูถูกไหมดึงมาชนตรงนี้ถูกไหมครับทุกคนเก็ตไหมเนาะเนี่ยแหละความง่ายครับของการดีไซน์ด้วย 3D โมเดลนะครับนะเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็มันดูง่ายกว่านะครับนั้นการออกแบบเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำว่าขึ้นโมเดลนะครับถ้าขึ้นแคปเนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่ามันขึ้นทีละด้านนะครับนะโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อนะต่อไปครับเราจะวางประตูเข้าครับประตูเข้านะครับเราจะวางไว้ตรงกลางพอดีและประตูเข้าเนี่ยมีช่องเปิดประตูนะครับสูง2เมตรแล้วก็กว้าง1เมตรนะครับอ่ะช่องเปิดประตูนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าทำยังไงจะให้ประตูอยู่ตรงกลางพอดีครับในขั้นเบสิกนะลบเส้นไกด์ทิ้งก่อนนะครับยังลบทิ้งครับเอาละวิธีการก็คือว่าเราดึงเส้นไกด์มาก่อนครับ T-tape ครับดึงแต่ขอบนี้นะจากนั้นเอาปลายของตัวเทปนะครับตลับเมตรเนี่ยมาชี้ที่ตรงเซนเตอร์ตรงบันไดตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยขอบตรงนี้ครับจะมีเซนเตอร์อยู่เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเซนเตอร์นะครับเราก็เอามาแปะตรงนี้ปุ๊บนะครับเรียบร้อยละจากนั้นนะครับเมื่อเซนเตอร์แล้วประตูของเราครับมันจะเนื่องจากว่าประตูของเราเนี่ยมันมีขนาด1เมตรใช่ไหมก็ข้างนี้ครับครึ่งหนึ่งก็คือ 0.5 ดึงเทปมา 0.5 นะครับตรงนี้ครับ 0.5 ครับเรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วจากนั้นตรงนี้ครับดึงขึ้นไปครับ2เมตรครับ2แล้วก็ Enter ครับเรียบร้อยครับเราก็จะมีช่องนะครับเส้นไกด์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้อันนี้1เมตรอันเนี้ยนะครับเนี่ย2เมตรครับนะครับง่ายเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็กดสี่เหลี่ยมครับ R สี่เหลี่ยมครับคลิกนะแล้วก็ลากลงมานะครับแปะก็จะได้เฟสตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นประตูเห็นไหมครับทุกคนโอเคครับง่ายเลยครับตอนนี้ผมก็จะลบเส้นอื่นทิ้งละเราก็เหลือแต่ตรงนี้ประตูครับเห็นไหมครับว่าหลักการ Surface Modeling เนี่ยนะครับโอ้โหมันง่ายมากดังนั้นเองเนี่ยน้องๆทุกคนฝึกเลยครับหากินได้นะไปหาผู้รับเหมานะหรือให้อาจารย์หางานให้นะครับจากนั้นมาก็รับจ้างสร้างโมเดลนะครับ500,000 บาท 3,000 4,000 เนี่ยหาได้นะครับนะเรียนหลักสูตรนี้จบนะครับ10ตอนเนี่ยเอาไปต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะยาวๆนะครับนะตอนนี้เรายังอยู่แค่บทที่3นะครับเอาละนะครับต่อไปครับเราจะมาทำวงกบนะครับมาทำวงกบตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นวงกบวงกบนะครับมันก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเป็น PVC นะเป็นไม้นะครับไม้แท้ไม้เทียมก็ว่าไปนะก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันแต่นี่อาจารย์ป้อมจะกะไว้แค่2นิ้วนะครับหรือ5เซนเอาละนะครับทำยังไงครับดูนะหลักการก็คือว่าเรากดออฟเซตครับแต่เราต้องเลือกเส้นก่อนไงเลือกเส้นก่อนแต่ตอนนี้ครับสังเกตข้อเสียของสเกตอัพอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราคลิกนะครับแล้วไปคลิกอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะลืมตัวเก่าทิ้งไปครับสเกตอัพครับเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยเราจะเลือกเส้น3เส้นนี้เพื่อออฟเซตได้ยังไงครับมันก็เลยต้องมีคำสั่งที่เรียกว่า multiple select ครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรากดเส้นตัวแรกครับจากนั้นชิปค้างไว้ดูให้ดีนะชิปค้างไว้นะครับมันจะมีลูกศรบวกลบนะครับให้เรากดครับจึ๊บจึ๊บเห็นไหมครับมันจะได้เส้น3อันพร้อมกันครับแต่ถ้าเรากดเกินล่ะอย่างเช่นเรากดเส้นนี้เกินพลาดนะมากดเส้นนี้เกินทำยังไงวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรานะครับชิปค้างไว้แล้วกดตัวเก่าครับที่เราไม่ต้องการทิ้งกดตัวนี้ทิ้งไปกดตัวนี้ทิ้งไปเห็นไหมครับกดเพิ่มมานะครับได้เลยครับทันทีง่ายดายมากนะครับเห็นไหมครับนี่คือ multiple select นะครับแต่มันมีอีกวิธีนึงคือกดคอนโทรลค้างคอนโทรลค้างเนี่ยมันบวกอย่างเดียวไอ้บวกอย่างเดียวเนี่ยครับมันคืออะไรมันคือมันออกไม่ได้อะคือกดซ้ำปุ๊บมันออกไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเลือกคอนโทรลหรือจะเลือกชิปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนครับบางครั้งก็คอนโทรลบางครั้งก็ชิปปกติอาจารย์ป้อมใช้ชิปนะชิปค้างเลือก1 2 3คลิกเกินคลิก3ครับจากนั้นกด F offset ครับ

เสร็จแล้วนะกด F offset ดึงครับพิมพ์ครับ5 cm แล้วก็ enter ครับเอ๊ะทำไมพิมพ์5 cm เพราะว่าถ้าเราพิมพ์ 0.05 มันยากให้เราพิมพ์5ตามด้วยหน่วย cm ได้เลย cm คือเซนติเมตรบางคนเข้าใจผิดนะว่าพิมพ์ 0.05 ไม่ต้องนะครับถ้าเราจำยากให้พิมพ์5 cm นะครับถ้าเป็น5มิลก็พิมพ์5 mm เอาง่ายๆทุกคนลองดู1มิลเป็นกี่เมตรถ้าใครแบบไม่แม่นนี่งานเข้าถูกไหมครับไม่ต้องพิมพ์นะครับ1เมตรถ้าเป็น 0.0001 งงนะให้เราพิมพ์1 mm enter เอาอีกครั้งนะถ้าเราพูดถึง2มิลลิเมตรให้เราพิมพ์2 mm ถ้าพูดถึง2เซนติเมตรให้พิมพ์2 cm นะครับถ้าพูดถึง5เมตรก็พิมพ์5 mแต่ m ไม่ต้องเติมนะเพราะว่า m มันคือหน่วยเทมเพลตอยู่แล้วนะครับนะอ่ะนิ้วทำยังไงครับนิ้วคือหน่วยนี้ครับ1นิ้วนี่ครับฟันหนูอย่างนี้ครับพิมพ์ระยะ1นิ้วถ้าเป็น1ฟุตทำยังไงครับ1ฟุตดังนั้นนะครับโยนเครื่องคิดเลขทิ้งไปได้เลยนะครับ SketchUp ไม่ต้องแปลงหน่วยครับอ่ะโอเคเรามาต่อครับจากนั้นนะครับเราจะพุทพูเข้าไปครับ5เซนนะครับพิมพ์เลยครับ5 cm แล้วก็ enter นะเราก็จะได้บานประตูแล้วก็วงกบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับเสร็จละนะครับในกรณีนี้ลูกบิดยังไม่ใส่นะเพราะว่าซับซ้อนเกินไปนะครับถ้าเราเขียนลูกบิดเนี่ยลูกทรงเนี่ยมันเป็นอะไรลูกทรงแบบฟรีฟอร์มอ่ะซึ่งในขั้นตอนนี้ผมบอกกันเลยว่าถ้าเรียนฟรีฟอร์มเขียนลูกบิดเนี่ยคงใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะครับในการเขียนเพราะว่า SketchUp เนี่ยการเขียนฟรีฟอร์มเนี่ยต้องมีความเข้าใจขั้นสูงนะครับอ่านลูกบิดเนี่ยโหลดเอาเดี๋ยวโหลดเอาครับไม่ต้องมาเขียนเองบางอย่างเนี่ยมันมีที่โหลดให้นะครับเดี๋ยวจะมีการเรียนรู้วิธีการโหลดนะครับเอาแล้วต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างในส่วนที่เป็นเฟรมตรงนี้ครับ Window Bay ตรงนี้เอาแล้วครับเราจะลากเส้นก่อนดูนะ L ดินสอลากเส้นตรงนี้ครับปั๊บออกแบบเองนะตรงนี้ครับลากลงมาตัดตรงนี้นอดิกต่อไปครับลากเส้นตัดตรงนี้ครับกึ่งกลางเนี่ยมิดพอยต์ตรงนี้นะครับจากนั้นลากเส้นตรงนี้ขึ้นไปครับตรงนี้แหละครับแบบนี้แหละนะเนี่ยนี่คือ Window Bay นะครับตรงนี้นะจะใช้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับแล้วเป็นกระจกนะครับต่อไปครับไอ้ตรงเฟรมตรงนี้จะประมาณ5เซนแต่ความจริงไม่5เซนนะมันอยู่ที่ยี่ห้ออยู่ที่หลายอย่างนะครับอ่ะเราจำลองว่า5เซนก่อนเพราะเป็นคอนเซปต์ไงกด F ครับจากนั้นคลิกรัวๆได้เลยนะ2ทีลืมไปนะครับเพราะว่าสังเกตนะถ้าผมคลิกรัวๆแล้วเนี่ยมันออฟเซตก็5เซนก็จริงนะแต่ปรากฏว่ามันเอาออกข้างนอกนั่นก็เพราะว่าเราออฟเฟคข้างนอกนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องมาเริ่มตัวใหม่ครับโดยการคลิกแล้วดันเข้าก่อนพิมพ์5 cm คือ5เซนติเมตรเท่ากันก็จริงนะครับแต่มันมี2ส่วนได้ด้านในด้านนอกนะครับเอาละในกรณีนี้มันคือด้านในเราออฟเฟคด้านในแล้วนะครับจากนั้นมาก็กดออฟเซตครับตัว F ครับดับเบิ้ลคลิกนะครับหลายคนนะครับคลิกแต่ละตัวพร้อมกันนะทีละตัวนะครับเหนื่อยเสียเวลานะครับจากนั้นพิมพ์ภูครับ5เซนเหมือนกันครับดับเบิ้ลคลิกนะครับคลิกโอ้โหครับง่ายไหมครับเนี่ยสกิลดับครับไม่ยากเลยนะครับเอาละเสร็จแล้วครับตรงนี้เราก็จะได้นะในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างนะครับวิดีโอเบย์ฝั่งนี้ครับต่อไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับไม่มีประตูนะอีกฝั่งหนึ่งครับปิดตายนะครับปิดตายดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าต่าง2บานแล้วกันนะครับวิธีการนะครับก็คือกด T-tape นะครับ T-tape นะครับจากนั้นดึงขึ้นครับนี่ดึงขึ้น T-tape นะครับก็หน้าต่างสูงจากพื้นนะครับ Let's say คือประมาณแล้วกันนะ1เมตรนะครับ1เมตรนะอยู่ที่90เซนหรือ1เมตรก็นะครับตรงนี้นี่1เมตรนะจากนั้นนะครับหน้าต่างของเราตรงนี้ครับจะสูงเมตร50ดึงขึ้นไปครับ 1.5 อันนี้1เมตรนะอันนี้ 1.5 นะครับแล้วก็ห่างจากขอบนี้1เมตรจากนั้นนะครับตัวหน้าต่างเองกว้าง1เมตรครับเรียบร้อยครับได้แล้วนะฝั่งนี้ก็ห่าง1เมตรเหมือนกันครับ1เมตรตามนี้นะครับวัดระยะก่อนทดลองดูนี่เท่าไหร่เช็คดู
ดิเมนชันนะ1เมตรโอเคตรงนี้ล่ะ1เมตรโอเคตรงนี้1เมตรและตรงนี้ก็หรืออยู่5เมตรโอเคครับเราก็ได้ละจากนั้นกด R นะครับคลิกตรงนี้ครับมุมนี้ลากลงมาตรงนี้ครับก็จะได้ครับแต่อย่างนี้มันธรรมดาไปมันต้องมีลูกเล่นนิดนึงครับเราทำด้านบนโค้งครับอ่ะกดวงกลมครับตัว C ครับ C circle นะครับจากนั้นกดตรงกลางตรงนี้ครับ1ครั้งครับแล้วลากออกมาครับแล้วมา snap ที่ขอบเรียบร้อยครับเสร็จจากนั้นกดยังลบ eraser ครับลบขอบด้านนี้ออกไปครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะ easy and fun ครับอ่ะต่อไปคลิก2ที1 2คือถ้าเราอยาก move นะครับคือการกด1 2ชิปค้างไว้จากนั้นกด1 2นะครับจากนั้นออกคำสั่ง M move นะครับ M move จับตรงนี้มุมนี้นะครับลากมาวางตรงนี้ในขณะลากมาครับลากนี่คือห้ามคลิกค้างนะกดขอโทษหนึ่งที copy ถูกไหมครับเราเรียนแล้วเนาะยกวางตรงนี้ครับปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับนะง่ายมากๆเลยครับจากนั้นลากเส้นตัดตรงนี้ครับลากเส้นตัดตรงนี้ครับต่อไปครับออฟเซตเลยดับเบิลคลิกครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2จากนั้นพีพุทธภูครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2เพราะว่ามันจำค่าได้ใช่ไหมอ่ะเอาอย่างลบมาลบครับเส้นไกด์แล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับกับประตูเข้าบ้านมาแล้วนะครับและนี่คือเบสิกนะครับนะในการสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาต่อนะในบทนะครับต่อไปนะก็เป็นบ้านหลังนี้แหละนะครับนะเพราะว่าการเขียนบ้านเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างข้างซ้ายและข้างขวารวมถึงการใส่แมทเทียลนะครับนะพวกกระจกนะครับนะไอ้พวกไม้ฝานะครับหรือพวกกระเบื้องปูพื้นต่างๆนะครับรวมถึงบันไดด้วยขั้นบันไดต้องสร้างด้วยนะครับก็เห็นไหมครับทุกคนไม่ยากนะนี่เราเรียนมันนิดเดียวเองนะครับก็เกือบสร้างบ้านได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวหวังว่าทุกคนจะติดตามในบทต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คลุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคลุมนะครับนะเราจะใช้คลุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับนะเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้านะจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของอุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขวดนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกล่าวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมกับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่สองจะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตปอนนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตปอนนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตปอนหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตปอนนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75
ถึง400

นิวตันเมตรอันนี้คือหน่วยของประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนหน้านี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่

ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

เชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับ

ออมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับใน EP ที่4ที่เราเรียนรู้ในส่วนของงานเดินระบบสานท่อสานทำความเย็นนะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่5นะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทําระบบสุญญากาศนะครับที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าการทําเวคัมระบบโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับนักเรียนตัวแรกนะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนรู้ไปนะครับในส่วนของอะไรครับจําได้ไหมครับนักเรียนน่าจะจําได้นะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยครูได้อธิบายไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของสีสายต่างๆนะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและระบบเวคัมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงมือปฏิบัติกันนะครับในตัวที่2นะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับนะก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของเวคัมนะครับเครื่องเวคัมระบบนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำงานกันเลยนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเวคัมกันเลยนะครับนักเรียนนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือของเกจมิลิโฟนะครับนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในระบบสานทำความเย็นนะครับก็คือขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1นะครับให้นักเรียนทําการเปิดในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อนะครับคือตําแหน่งตัวนี้นะครับโดยใช้ประแจนะครับในการเปิดนะครับขันออกมานะครับนะและขันออกนะเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเกจมินิโฟนะครับนะโดยในส่วนของเกจมินิโฟที่เราใช้เนี่ยนะครับที่ครูเคยสอนไปแล้วว่าตําแหน่งของสายแต่ละเส้นนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินจะต่อด้านโลว์เพรสเชอร์นะครับในส่วนของสายสีเหลืองนะครับจะต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายนอกเพราะฉะนั้นสายสีแดงเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่2ส่วนนะครับ2ส่วนก็คือสายสีน้ำเงินและสายสีเหลืองนะครับนักเรียนนะในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเราจะเชื่อมต่อที่จุดเซอร์วิสวาล์วนะครับเมื่อกี้เราได้ทําการเปิดวาล์วไว้แล้วนะครับเราก็นำสายสีน้ำเงินนะครับที่เป็นโลว์เพรสเชอร์นะครับไปเชื่อมต่อด้านโลว์เพรสเชอร์กับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนักเรียนขันให้แน่นพอประมาณนะครับอย่าให้มีอากาศรั่วนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนำสายสีเหลืองนะครับปลายสายสีเหลืองนะครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เวคัมนะครับเปิดในส่วนของเวคัมขึ้นมานะครับจุดที่ทําการเชื่อมต่อนะครับนะจับสายสีเหลืองขึ้นสีเหลืองขึ้นมานะครับและทําการเชื่อมต่อเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการเสียบปลั๊กนะครับในส่วนของเครื่องเวคัมนะครับและทําการเปิดระบบเวคัมนะครับเมื่อเปิดนะครับนะเมื่อเปิดระบบเวคัมเวคัมก็จะทํางานนักเรียนก็จะได้ยินเสียงในส่วนของเวคัมนะครับแล้วทําการเปิดในส่วนของเกจเมนิโฟนะครับด้านโลว์เพรสเชอร์ที่เราทําการเชื่อมต่อไว้นะครับนักเรียนฟังเสียงนะครับลักษณะการทํางานลักษณะของเวคัมนะครับเมื่อเวคัมทํางานนะครับเสียงเวลาที่มันทําการเวกระบบนะครับเสียงจะมีเสียงที่ดังนะครับแต่ถ้าเป็นระบบสุญญากาศเมื่อไหร่แล้วเสียงจะเงียบลงนะครับและส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องดูนะครับที่จะเห็นด้วยภาพเลยนะครับก็ในส่วนของเกจมินิโฟนะครับในส่วนของเข็มของเกจมินิโฟเนี่ยจะลดลงอยู่ประมาณ30นะครับจะต้องลดลงอยู่ประมาณลบ30นะครับนักเรียนต้องจำไว้นะครับนะแล้วก็ทําการติดตั้งไว้นะครับที่ตัวของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้มันทํางานนะครับนะโดยเวลาที่ใช้ในการเวกเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เราทําการเวกนะครับก็ทําการตรวจสอบนะครับจุดต่อต่างๆนะครับให้แน่นนะครับว่ามีรอยรั่วไหมถ้าไม่มีรอยรั่วก็ทิ้งให้ระบบเวคัมทำงานไปเลยนะครับประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เวคัมกำลังในขณะที่เราทำการเวคัมระบบอยู่นะครับในส่วนของระบบงานการติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นนะครับเราก็ยังทำส่วนอื่นต่อไปได้นะครับอย่างเช่นนะในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของงานท่อต่างๆนะครับแต่ครูจะนำไปสู่การเดินในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้านะครับ
อ่านะครับนักเรียนในขณะที่เราทําการเวกคัมระบบอยู่นะครับเราสามารถที่จะทําในส่วนของวงจรอื่นๆได้อีกนะครับนะครูจะนําเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมาศึกษาก่อนนะครับว่าในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยมีการเชื่อมต่ออย่างไรนะครับในส่วนของชุดเฟนคอยยูนิตนะครับจุดต่อของวงจรไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ชุดด้านล่างนะครับนะให้นักเรียนนะครับทําการเปิดออกมานะครับนะเปิดตามตำแหน่งของอุปกรณ์นะครับเพื่อศึกษาดูว่าในส่วนของตำแหน่งของการเดินสายเนี่ยเราจะต้องเดินสายจํานวนกี่เส้นนะครับโดยดูที่ตำแหน่งของบัตรบาร์นะครับตอนนี้เธอจะมีจุดเทอร์มินอลนะครับที่ทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของชุดคอนเดนเซนต์ยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับนักเรียนก็จะต้องมาเปิดดูเช่นเดียวกันนะครับว่ามีการเชื่อมต่อทั้งหมดกี่จุดนะครับนะตอนนี้ครูเปิดออกมาแล้วนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตและคอนเดนเซนต์ยูนิตนะครับตอนนี้เราจะทําการเชื่อมต่อในส่วนของสายไฟฟ้านะครับเชื่อมต่อกับแฟนคอยกับชุดคอนเดนซิ่งก็คือชุดคอยร้อนกับชุดคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการรันระบบในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับโดยสายที่ครูใช้ก็ครูจะใช้ในส่วนของสายที่เป็นสาย VCT นะครับเพราะคุณสมบัติของสาย VCT ก็คือมีฉนวนนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยและมีตัวนําหลายเส้นอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับในการเดินวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับนะนักเรียนต้องดูนะครับว่าในส่วนของจุดต่อสายเนี่ยทั้งเป็นคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจุดจ่ายไฟอยู่ส่วนไหนนะครับเหมือนเครื่องปรับอากาศชุดนี้นะครับเราจะทําการจ่ายไฟฟ้านะครับเข้าที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับโดยมีจุดต่ออยู่ที่บัตรบาร์หรือว่าเทอร์มินอลจุดต่อตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแหล่งจ่ายภายนอกนะครับในส่วนของแหล่งจ่ายภายนอกก็คือแหล่งจ่ายที่มาจากไหนครับนักเรียนมาจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมครับเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทําหน้าที่ในการเปิดและจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศที่เราใช้งาน

ันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำเหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับมาต่อเข้ากับชุด condensing unit นะครับอันนี้นะครับครูก็ได้ทำการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับที่เชื่อมต่อมาจากสกิลเบรกเกอร์นะครับเพื่อทำการเปิดในส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับในส่วนของการจ่ายไฟนะครับไฟที่เขาต้องการก็คือในส่วนของไลน์นิวตันแล้วก็กราวนะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมต่อก็จะต้องมีทั้งหมด3เส้นนะครับนะครูก็จะทําการเชื่อมต่อในส่วนของแหล่งจ่ายไฟเข้าไปนะครับในส่วนของตำแหน่งนะครับเราก็สามารถดูที่ตัวเทอร์มินอลนะครับที่จุดต่อสายว่าตำแหน่งที่1เนี่ยคืออะไรนะครับนะตำแหน่งที่1ก็คือสายไลน์นะครับสายไลน์คือเส้นนี้นะครับสายเส้นสีน้ําตาลนะครับเราจะเชื่อมต่อเข้าไปที่จุดต่อสายนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับในการเชื่อมต่อนะครับถ้าในส่วนของการติดตั้งในการปลอกสายนะครับถ้าเกิดเราปลอกสายที่มีระยะยาวมากเกินไปนะครับเราก็สมควรที่จะตัดนะครับเพราะว่าในส่วนของสายทองแดงที่โผล่นะครับก็ที่โผล่ออกมาก็ไม่ก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับนะเชื่อมต่อเข้าไปตามทิศทางนะครับการเข้าสายนะครับนะอันต่อไปนะครับระบบสายนิวตรอนนะครับก็อยู่ตำแหน่งที่2นะครับนะแล้วก็ระบบกล่าวนะครับอันนี้จะเป็นแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับในขณะที่นักเรียนต่อแล้วเนี่ยนักเรียนลองมาโยกดูนะครับว่าสายเส้นไหนหลวมหรือว่าไม่แข็งแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการทํางานนะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะสั่นนะครับเราจะต้องดูความแข็งแรงของการเข้าสายด้วยนะครับหลังจากที่เราทําการจ่ายไฟจากภายนอกนะครับให้กับชุด condensing unit แล้วนะครับอันต่อไปเราก็ทําการเชื่อมต่อในส่วนของชุด condensing unit กับชุด fan coil unit ก็คือคอยร้อนกับคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นะครับก็ตามตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องดูนะครับในส่วนของcondensing unit กับ fan coil unit เนี่ยนะครับมันจะมีเลขนะครับหรือตำแหน่งการเชื่อมต่อเนี่ยที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลขหนึ่งที่เป็น coil unit นะครับนะหมายเลขสองที่ condensing unit ก็เชื่อมต่อกับหมายเลขสองหมายเลขสามก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลข3นะครับตามตำแหน่งของอุปกรณ์ได้เลยนะครับนะเวลาที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระหว่าง Condensing Unit กับ Fan Coil Unit เนี่ยนะครับนะถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราสามารถไปดูคู่มือการใช้งานนะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าได้นะครับโดยในส่วนของคู่มือเนี่ยนะเวลาที่เราซื้อมานะครับเราก็จะมีคู่มือตัวนี้นะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับที่บอกว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของคู่มือการเดินวงจรระบบไฟฟ้าต่างๆก็จะอยู่ในคู่มือนี้นะครับเข้าสู่การเชื่อมต่อนะครับนะครูจะทําการเชื่อมต่อระหว่าง condensing unit กับ fan coil unit นะครับตามตําแหน่งของอุปกรณ์เลยนะครับตําแหน่งที่1นะครับก็คือหมายเลข1นะครับหมายเลข1หมายเลขหนึ่งก็คือเราจะใช้สายสีน้ำตาลนะครับเชื่อมต่อหมายเลขหนึ่งออกไปนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับนะทำการเชื่อมต่อด้านล่างให้เสร็จก่อนนะครับในส่วนของ Condensing Unit นะครับแต่ละตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของต้นทางและปลายทางเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะได้เพราะว่าเราใช้เฉดสีของสายที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราทำการเชื่อมต่อทั้งหมด4จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสายที่ทําการเชื่อมต่อก็จะเดินไปกับในส่วนของรางครอบท่อนะครับก็เราก็จะไล่ระยะของสายขึ้นไปตามระยะของงานครอบท่อนะครับแล้วนําไปเชื่อมต่อกับชุดเป็นคอยูนิตที่อยู่ด้านบนนะครับ

ก็ทำการปลอกสายนะครับในส่วนของสายนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อที่ Condensing Unit นะครับจำนวน4จุดละขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็จะต้องมาทำการเชื่อมต่อกับ Fan Coil Unit นะครับโดยตำแหน่งของสายหรือสายแต่ละเส้นจะต้องตรงกัน

ในส่วนของ Connecting นะครับตำแหน่งที่1นะครับนะครูใช้สายสีน้ำตาลนะครับในการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นด้านบนที่แผงชุดแฟนคอยยูนิตหมายเลข1ก็จะต้องเป็นสีอะไรครับนักเรียนสีอะไรครับสีน้ำตาลเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับนะเราก็ทำการเชื่อมต่อเข้าไปหมายเลข2หมายเลข2สีฟ้านะครับเราก็สีฟ้าไปต่อหมายเลข2

แล้วก็สายสีเทานะครับหมายเลข4ก็คือระบบกราวนะครับเราก็ต่อจำเข้าไปนะครับในส่วนของระบบกราว

หลังจากที่เราจําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเก็บสายนะครับจัดเก็บสายเรียบร้อยนะครับเรียงสายให้แข็งแรงนะครับตัวล็อกต่างๆเราก็ต้องใส่ล็อกสายเรียบร้อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับในส่วนของการเดินสายนะครับอันต่อไปนะครับเราก็มาทําการจัดเรียงสายให้เรียบร้อยนะครับในรางเดินท่อน้ํายานะครับให้สายนะครับในส่วนของสายไฟนะครับไปกับงานเดินท่อน้ํายานะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนขององค์ประกอบของงานท่อน้ํายานะครับนะก็จะครบองค์ประกอบแล้วนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมครับนะประกอบไปด้วยอะไรครับหนึ่งในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับอันที่สองระบบน้ำทิ้งนะครับอันที่สามคือระบบของอะไรครับระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับก็ประกอบไปด้วยสามระบบที่อยู่ในรางที่อยู่ในรางเดินสายนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดนะครับในส่วนของรางเดินสายนะครับส่วนนี้นะครับเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ปิดนะฝาครอบในส่วนของรางนะครับให้เรียบร้อยตอนนี้ระบบไฟฟ้าเราก็ทําการเดินเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบของสายทำความเย็นเราก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครับนะเมื่อกี้เราทําการเวกคัมระบบนะครับตอนนี้เวลาก็ครบละ30 นาทีนะใช่ไหมครับเราก็ทําการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของการปิดในส่วนของการทำเวกคัมนะขั้นตอนแรกของการทำเวกคัมคือเราทําการเชื่อมต่อใช่ไหมครับเชื่อมต่อเกตมิโฟกับระบบเครื่องปรับอากาศแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบเวกคัมนะครับนะขั้นตอนการปิดนะครับก็คือเราต้องทําการปิดที่ไหนครับเราต้องทําการปิดที่เกตมิโฟก่อนนะครับทําการปิดเกตมิทำการปิดเกตมิโฟนะครับที่จุดตําแหน่งโลเพชเชอร์นะครับก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับนะในขณะที่ปิดนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในการทําสุญญากาศนะครับนะเข็มจะตีมาที่-30นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ทําการปิดเวกคัมนะครับปิดเวกคัมแล้วเวกคัมก็จะหยุดทํางานนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ15 ถึง 20 นาทีนะครับนะและสังเกตเข็มนะครับสังเกตเข็มที่เกตมิโฟว่ามันย้อนกลับหรือเปล่านะครับในขณะที่ทําการติดตั้งในขณะที่ทําการเวกคัมนะครับซึ่งถ้าระบบของเกตเมโฟนะครับก็คือเข็มไม่ตีย้อนกลับแสดงว่าระบบสายทำความเย็นของเรานะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยรั่วในระบบงานท่อนะครับนะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ15 ถึง 20 นาทีนะครับขณะที่เรารอสอบรอยรั่วนะครับเราก็ทํารายละเอียดอื่นๆต่อไปนะครับทําการเก็บรายละเอียดในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของสายนะครับในส่วนของงานท่อนะครับเราก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับ

ในส่วนของงานท่อที่เชื่อมต่อที่มันโผล่ออกมาจากที่มันโผล่พ้นออกมาจากรางครอบท่อนะครับนะตรงนี้เราก็ต้องใช้เทปพันท่อนะครับในส่วนของเทปพันท่อเนี่ยมาทําการเก็บรายละเอียดนะครับนะโดยการพันในส่วนของการพันเทปพันท่อเนี่ยนะครับทักษะการพันนะครับเราจะต้องพันจากไหนครับนักเรียนจากบนลงล่างหรือจะล่างขึ้นบนนักเรียนทราบไหมครับในการพันเทปพันท่อนะครับเราจะต้องพันจากล่างขึ้นบนนะครับเพราะว่าในส่วนของการพันนะครับให้นักเรียนนึกนะครับว่าเวลาที่ถ้าเราพันจากบนลงล่างนะครับถ้าเกิดมีน้ําไหลลงมาเนี่ยน้ําก็จะเข้าท่อแต่ถ้าพันจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันจะช่วยป้องกันในส่วนของน้ําหรือของเหลวนะครับที่มันจะไหลเข้าลงในงานท่อนะครับเราก็ทําการพันเก็บรายละเอียดจัดให้เรียบร้อยนะครับจัดในส่วนของสายแล้วก็เก็บรายละเอียดขึ้นไปนะครับพันในส่วนของเทปพันท่อนะในการพันเทปพันท่อนะครับเราก็ดึงแค่เล็กน้อยนะครับทำมุมนะครับเอียงประมาณเล็กน้อยนะครับทำมุมขึ้นไปนะครับให้เทปพันท่อม้วนทับกันไปเรื่อยๆนะครับพันขึ้นไปนะครับ

ตอนนี้เราพันในส่วนของงานท่อนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้านะครับแล้วก็ป้องกันในส่วนของนะอุปกรณ์ต่างๆนะครับเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการปิดนะครับในส่วนของฝาครอบท่อตอนนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับแล้วก็ในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้าแหละนะครับตอนนี้ก็เวลาถึงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าในส่วนของการทํางานขั้นตอนต่อไปเราจะทําอะไรนะครับนะเรามาไล่ขั้นตอนนิดนึงนะครับนะหลังจากที่เราทําการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเราก็มาทําการเวกคัมใช่ไหมครับเวกคัมระบบนะหลังจากการเวกคัมระบบในระยะเวลาที่เป็นทำการเวกคัมเนี่ยมันยังมีเวลาว่างเวลาเหลือนะครับเราก็ต้องมาทําการติดตั้งในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศต่อเนื่องใช่ไหมครับมีวงจรไฟฟ้าแล้วเก็บรายละเอียดงานท่องานรางนะครับและทําการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของโครงสร้างของระบบเครื่องปรับอากาศที่ในส่วนของคอยเย็นนะครับให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเรานําเข้าสู่ขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนการเดินระบบนะครับนะครูก็จะทําการติดตั้งแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับนะชิ้นส่วนต่างๆที่ถอดออกไปมีอะไรบ้างก็ครูจะใส่โครงสร้างภายนอกนะครับเพราะชุดนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนะครับนะก็จะใส่โครงสร้างภายนอกในส่วนฝาครอบนะครับ

ให้สังเกตนะครับรอยต่อต่างๆต้องแนบสนิทนะครับนักเรียนเวลาที่เราติดตั้งนะครับถ้าไม่สนิทแสดงว่าเราติดตั้งแล้วไม่แข็งแรงนะครับในส่วนของน็อตที่ขันในส่วนของฝาครอบของชุดแฟนคอยูนิตก็จะมีแค่2 ตัวนะครับเราก็ทำการล็อกตันเข้าไปครับ

ต่อไปนะครับในส่วนของฝาครอบด้านบนนะครับฝาด้านหน้าใส่กดเข้าไปนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของบานสวิงนะครับเราก็ใส่เข้าไปในส่วนของการใส่บานสวิงนะครับให้ใส่ในส่วนของแกนของมอเตอร์ก่อนนะครับนะเราสังเกตนะครับทิศทางนะครับใส่นะครับลองหมุนดูนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับเมื่อเข้าล็อกเสร็จนะครับใส่ในส่วนของด้านปลายนะครับแล้วล็อกตำแหน่งกลางนะครับก็เรียบร้อยนะครับในส่วนของบานสวิงก็จะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้องค์ประกอบต่างๆครบเรียบร้อยละนะครับทั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้าส่วนของระบบเครื่องทำเครื่องปรับอากาศนะครับนะเราทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับเหลือ5อันต่อไปก็คือในส่วนของระบบการเดินสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบนะครับในส่วนของการเติมสารทําความเย็นเข้าสู่ระบบเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาทําการเติมสารทําความเย็นไปที่จุดไหนครับที่ในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่เราทําการเปิดออกมาแล้วก็ทําการเปิดสารทําความเย็นถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศใหม่ๆนะครับระบบสารทําความเย็นเนี่ยก็จะบรรจุมาให้อยู่ภายในอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศเก่าหรือว่าเราไปทําการติดตั้งในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่เครื่องปรับอากาศใหม่นะครับระบบสารทําความเย็นก็อาจจะต้องทําการเขาเรียกว่าทําการเติมจากภายนอกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการเติมน้ำยานะครับในส่วนของเครื่องปรับอากาศตามที่ครูพูดไปแล้วนะครับว่าเราต้องทําการเติมเราต้องทําการเปิดระบบนะครับในส่วนของระบบงานท่อนะครับที่เซอร์วิสวาล์วนะครับทั้งโลว์เพชเชอร์และไฮเพชเชอร์นะครับนะก็เปิดมันออกมานะครับนักเรียนนะเปิดวาล์วทั้งสองตัวออกนะครับนะต่อไปใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับประแจหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาตามเบอร์ตามไซส์ของมันนะครับมาขันนะครับเราจะเปิดในส่วนของโลว์เพชเชอร์หรือไฮเพชเชอร์ก่อนก็ได้ไม่ได้ผิดนะครับนะเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตในส่วนของเกจแมนิโฟลด์นะครับถ้าระบบสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบเนี่ยทำการเปิดเข้าไปเข็มจะตีขึ้นนะครับด้านโลว์เพชเชอร์เนี่ยเข็มก็จะตีขึ้นเพื่อบอกระดับของสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบนะครับนะครูจะเปิดในส่วนของด้านไฮเพชเชอร์ก่อนนะครับนะเปิดออกมานะครับการเปิดก็หมุนทางซ้ายนะครับนะเหมือนหมุนกับเปิดตามเข็มธรรมดานะครับนะทวนเข็มมานะครับมาเปิดนะครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับเข็มในส่วนของระบบเข็มที่ด้านเข็มด้านโลว์เพชเชอร์นะครับก็จะตีขึ้นนะครับบอกลักษณะของสารทําความเย็นนะครับว่าในระบบตอนนี้มีสารทําความเย็นเข้าไปแล้วนะครับหรือนักเรียนสังเกตฟังจากเสียงนะครับนะสามารถที่จะฟังได้แล้วก็สามารถที่จะดูได้นะครับถ้าเสียงของระบบสารทำความเย็นเข้าไปก็มีระบบการฉีดเหมือนคล้ายๆกับลมนะครับนะเข้าไปในระบบนะในการเปิดที่เซอร์วิสวาล์วนะครับให้นักเรียนเปิดไปแค่ให้สุดนะครับแล้วหมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับนะทำไมถึงจะต้องหมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับในส่วนของเซอร์วิสวาล์วนะครับถ้าเราขันแน่นมากเกินไปจะทําให้ยางที่อยู่ภายในเซอร์วิสวาล์วเนี่ยมันเสียนะครับก็ให้หมุนกลับมาครึ่งรอบนะครับนะแล้วก็ทําการเปิดในส่วนของด้านโลว์เพชเชอร์อีกด้านหนึ่งนะครับนะนักเรียนอย่าลืมนะครับไม่ใช่ค่ะถ้านักเรียนเปิดแค่ด้านเดียวเนี่ยถึงเวลาพอนักเรียนเดินเครื่องนะครับระบบก็จะตันนะครับเพราะว่านักเรียนไปปิดอีกข้างหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องเปิดทั้งสองข้างเปิดทั้งสองข้างเปิดมาให้สุดนะครับเปิดให้สุดนะแล้วหมุนกลับไปครึ่งรอบนะครับก็เป็นทักษะนะเพื่อป้องกันแล้วก็ถนอมในส่วนของเซอร์วิสวาล์วเนี่ยสามารถทํางานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ทําการปิดในส่วนของฝาปิดวาล์วนะครับก็มาสังเกตนะครับในส่วนของเกจแมนิโฟลด์นะครับนะในส่วนของเกจแมนิโฟลด์นะครับด้านที่ด้านโลว์เพชเชอร์เราจะเห็นว่าในส่วนของเข็มด้านโลว์เพชเชอร์เนี่ยจะตีขึ้นมานะครับในสเกลที่นะครับตอนนี้อยู่ที่230 psi นะครับสูงอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาทําการเดินระบบกันนะครับในการเดินระบบเราจะเดินระบบยังไงคําว่าเดินระบบคือการจ่ายไฟเข้ากับระบบของเครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับนะโดยการจ่ายไฟเข้าไปนะครับเราก็ต้องเปิดเบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวครูเก็บในไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะครูทําการเปิดเบรกเกอร์นะครับนะเมื่อเปิดเบรกเกอร์นะครับนักเรียนสังเกตอะไรเกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะครับ
ถ้ามีการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับระบบของเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะทําการรีเซ็ตตัวเองนะครับโดยให้นักเรียนสังเกตที่บานสวิงนะครับบานสวิงตัวนี้นะครับในตําแหน่งของการสวิงจะต้องกลับไปสู่ที่เดิมนะครับอันนี้คือจะบอกแล้วว่าตอนนี้ระบบมีการจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะพร้อมที่จะสตาร์ทการทํางานได้นะครับในส่วนของการสตาร์ทการทํางานเนี่ยนะครับเราจะอาจจะทํางานด้วยอะไรครับสั่งการด้วยรีโมทหรือจะเปิดที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับในส่วนของการทํางานนะครับเดี๋ยวครูจะใช้รีโมทคอนโทรลนะครับในการเปิดใช้งานระบบนะครับก็เรามาที่ตัวเครื่องนะครับตอนนี้เราทําการติดตั้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟระบบสานทำความเย็นเราเปิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดเครื่องนะครับโดยการใช้รีโมทนะครูก็จะเปิดปุ่ม power นะครับไปที่ตัวเครื่องนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับที่รีโมทด้วยว่าเราอยู่ในโหมดอะไรนะครับโหมดการใช้งานตอนนี้นะครับเราจะต้องมาอยู่ในโหมดของการทําความเย็นนะครับตอนนี้ตัวที่2นะครับนะโดยมากดที่ตําแหน่งโหมดตัวนี้นะครับนะกดไปที่ตัวเครื่องนะครับเพื่อตั้งระบบนะถ้าเราใช้โหมดผิดนะครับต้องให้นักเรียนสังเกตนะครับโหมดตรงนี้ที่ตัวรีโมทเนี่ยต้องสังเกตด้วยว่าเวลาที่เราเปิดใช้งานเนี่ยเราเปิดอยู่ในโหมดอะไรนะครับต้องมาอยู่ในโหมดการทําความคือโหมดที่2ตัวนี้นะครับ

0: หลังจากนั้นนะครับการทดสอบนะครับให้นักเรียนลดอุณหภูมิไม่ต่ำที่สุดนะครับที่เครื่องสามารถใช้งานได้นะครับก็ต่ำสุดนักเรียนกดไปเลยนะครับเวลากดเนี่ยเสียงของเครื่องปรับอากาศก็จะตอบรับนะครับก็คือการรับข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับครูจะเอาพัดเทปนะครับแกะให้นักเรียนดูนะตอนนี้มีลมนะครับสามารถที่จะโฟลอากาศตอนนี้เป็นคอยูนิตนะครับหรือชุดคอเย็นเนี่ยก็จะทำการโฟลอากาศภายในห้องนะครับให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหลังจากนั้นก็จะสั่งให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานนะครับนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของเข็มเห็นไหมครับเข็มที่เขตเมดิโพลเนี่ยเมื่อกี้อยู่ที่200 psi ใช่ไหมครับตอนนี้ลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณตอนนี้เข็มตอนที่เครื่องกำลังรันนะครับระดับของเข็มที่อยู่ที่เขตเมดิโพลเนี่ยก็ยังสวิงอยู่จนรอสักประมาณ1นาทีนะครับนะเพื่อดูว่าเข็มของเขตเมดิโพลเนี่ยจะตีกลับอยู่ที่ตำแหน่งใดนะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องปรับอากาศประเภทน้ำยา R32นะครับในส่วนของระดับสารทำความเย็นที่ใช้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ150 psi นะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับตอนนี้ระดับของสารทำความเย็นนะครับที่เราอ่านได้นะครับตอนนี้เข็มยังสวิงไปมานะครับรอสักครู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เข็มมันหยุดนิ่งแล้วเรามาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับระบบเป็นคอยูนิตนะครับก็ทำงานแล้วคอนเดนซิ่งยูนิตก็จะทำงานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ชุดคอยร้อนนะครับตอนนี้ชุดคอยร้อนก็ทำงานนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นนะครับว่าชุดคอยร้อนทำงานนะครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับในการถ้าเราตรวจสอบโดยการมองนะครับมีลมออกนะครับทั้งสองด้านนะทั้งสองตัวนะครับแต่ถ้าตรวจสอบโดยการสัมผัสนะครับก็คือการที่เราเข้าไปที่ส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับในส่วนของแฟนชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยก็จะมีลมเย็นออกมานะครับในส่วนของชุดคอนเดนเซนต์ยูนิตก็จะมีลมร้อนออกมานะครับถ้าการทำความเย็นที่สมบูรณ์นะครับเราจะสังเกตได้ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของระบบน้ำทิ้งนะครับเราจะเปิดประมาณ 5-10 นาทีนะครับแล้วเรามาสังเกตที่ตัวท่อน้ำทิ้งตรงนี้นะครับระบบการทำงานนะครับถ้ามีการแลกเปลี่ยนที่ดีนะครับระบบน้ำทิ้งตรงนี้ก็จะไหลในประมาณที่มากนะครับและเป็นการตรวจสอบในส่วนของระบบการในน้ำทิ้งด้วยนะครับในส่วนของระบบน้ำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอชมมาดูกันนะครับว่าจะมีน้ำหยดประมาณขนาดไหนนะครับตอนนี้เครื่องปรับอากาศทำงานไปแล้วนะครับในส่วนของไว้ค่ำเราก็สามารถถอดเก็บได้เลยนะครับในส่วนของการถอดเก็บนะครับก็ถอดเก็บในส่วนของไว้ค่ำไปนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้งานเราก็ถอดเก็บได้เลยนะครับแล้วก็ทำการทดสอบระบบไปนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเครื่องประกอบหรืองานซ่อมหรืองานซ่อมอื่นๆนะครับจะเป็นอาชีพต่อไปให้นักเรียนต่อไปในอนาคตได้นะครับครูก็ขอจบขั้นตอนการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ
1: LTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อเยี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวด

ให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบ

ระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลินเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลินตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิว

ลิฟวิดนะครับทิวลิฟวิดทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคือภาคอีสานและภาคตะวันออกครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊กจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอเนี่ย
0: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆ

0: สยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
1: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
0: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้านั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

ครับสวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับสำหรับในครั้งที่แล้วนะครับที่เราติดค้างกันไว้นะครับในเรื่องของการนำก้างปลาแล้วก็เนื้อปลานะครับมาทำการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะนำก้างปลานะครับและเนื้อปลานะครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือก้างปลานะครับนะครับก้างปลานะครับที่เราได้จากการชำแหละแยกชิ้นส่วนของของปลานิลนะครับจะเห็นได้ว่านะครับก้างปลานะครับถ้าหากว่าเรามีการชำแหละนะครับแยกชิ้นนะครับตัดแต่งนะครับให้สวยงามนะครับเราก็จะได้ก้างปลาที่สวยงามและจะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็จะสวยงามน่ารับประทานเช่นเดียวกันนะครับก็นะครับก้างปลานะครับก็อย่างที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเป็นกระดูกอยู่แล้วซึ่งกระดูกก็ให้สารอาหารประเภทแคลเซียมนะครับบางคนนึกไม่ถึงนะครับว่าก้างปลาที่เราเคยทอดเคยต้มอยู่ติดกับตัวปลาเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้รับประทานเลย

นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะนำก้างปลานะครับมาแปรรูปนะครับให้นักเรียนทุกคนได้เห็นให้ทุกท่านที่กำลังชมสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับได้นำกลับไปทำและไปต่อยอดนะครับที่บ้านของเรานะครับซึ่งนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่เราจะทำให้เกิดจากก้างปลานะครับหลายๆคนก็คงจะเดาแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้นะครับเราจะนำก้างปลานะครับมาปรุงรสให้เป็นผลิตภัณฑ์นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ก้างปลาสวรรค์นั่นเองนะครับนะครับในส่วนผสมมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับก้างปลาวันนี้นะครับน้ำหนักที่ได้จากการชำแหละแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่600กรัมนะครับเราจะมีส่วนผสมดังนี้นะครับซีอิ๊วขาวนะครับที่36กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับ84กรัมนะครับงาขาว24กรัมนะครับซีอิ๊วดำ4กรัมนะครับพริกไทยป่น2กรัมนะครับแล้วก็เกลือป่น13กรัมนะครับอัตราส่วนตรงนี้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำหนักของก้างปลาที่เราชำแหละแยกชิ้นส่วนได้มานะครับก็สามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้ตามอัตราส่วนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำส่วนผสมนะครับที่เป็นของแห้งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นนะครับพริกไทยป่นนะครับมาตักนะครับลงในภาชนะนะครับสำหรับหม้อนวดของเรานะครับก็เริ่มจากเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งก่อนนะครับครับผมเทลงไปได้เลยนะครับนะครับตามด้วยเกลือป่นนะครับนะครับตามด้วยเม็ดงานะครับซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนะครับเราใส่ลงไปเพื่อเพิ่มนะครับสีนะครับ

เดี๋ยวเราจะคนให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับนะครับส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นนะครับไม่น้ำแฉะนะครับเนื่องจากว่านะครับในก้างปลานะครับมีความชื้นนะครับความชื้นนะครับที่อยู่ในก้างปลาก็จะเป็นน้ำนะครับเข้ามาช่วยในการละลายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับกลิ่นหอมเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับนะครับโอเคนะครับน้ำตาลทรายเริ่มละลายแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับก้างปลานะครับทีละชิ้นส่วนนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องปรุงรส

นะครับก็คลุกเคล้าคนให้เข้ากันนะครับทีละชิ้นนะครับทีละชิ้นนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใช้มือเรานะครับหยิบจับได้เลยนะครับในการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ

ก็ถ้าเราใช้มือนะครับก็ระวังนะครับก้างปลานะครับอาจจะนะครับทิ่มนิ้วเราได้นะครับก็ใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับทัพพีนะครับช่วยในการคลุกเคล้านะครับก็คลุกเคล้าส่วนผสมนะครับให้เข้า

นะครับก้างนะครับที่เรานำมาคลุกเคล้านะครับไม่แนะนำให้เราตัดแต่งนะครับเป็น2ชิ้นนะครับในก้างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะรักษานะครับขนาดรูปร่างของก้างนะครับตามลักษณะของตัวปลานะครับถ้าเราตัดก้างปลานะครับแบ่งเป็นครึ่งในชิ้นเดียวนะครับก็จะได้ก้างปลา2ชิ้นก็จริงแต่ขนาดของการรักษาขนาดนะครับดั้งเดิมของก้างปลาตรงนี้นะครับก็จะไม่สวยงามนะครับนะครับก็เคล้าให้เข้ากันนะครับ

นะครับตอนนี้นะครับก้างปลานะครับก็นะครับนำมาคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันกับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเข้ากันได้ดีนะครับถ้าจะให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะครับเราควรที่จะหมักก้างปลานะครับไว้อย่างน้อยนะครับ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงรสนะครับได้แทรกซึมนะครับเข้าไปในส่วนผสมนะครับได้เข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามีระยะเวลาในจำกัดในการทำนะครับหลังจากเครื่องปรุงนะครับ

เราหมักดีแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำไปตากหรือไปอบให้แห้งได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราหมักนะครับก้างปลาของเรานะครับเข้าเครื่องกับเครื่องปรุงรสเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำก้างปลานะครับไปอบนะครับในตู้อบลมร้อนนะครับก็อบให้แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวเราจะนำก้างปลานะครับมาเรียงนะครับที่ถาดตะแกรงนะครับทีละชิ้นนะครับนะครับสีสันหน้าสวยงามนะครับก้างปลาของเรานะครับสังเกตว่านะครับจะมีส่วนผสมของงาขาวนะครับครับจะมีส่วนผสมของงาขาวนะครับงาขาวนะครับเราไม่จําเป็นต้องคั่วให้สุกนะครับเนื่องจากว่านะครับมาเป็นส่วนผสมแล้วนะครับในการไปอบนะครับงาของเราก็จะสุกไปด้วยและในขณะเดียวกันที่เราทอดก้างปลานะครับก็จะให้งาของเรานะครับสุกเหลืองไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องคั่วงาให้สุกก่อนนะครับถ้าบางคนนะครับอยากจะเพิ่มนะครับอัตราส่วนของงาให้มีปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับ

ในส่วนที่เป็นชิ้นเล็กนะครับก็จะเป็นส่วนก้างนะครับเป็นของนะครับที่เราตัดแต่งนะครับ

ครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำก้างปลาของเรานะครับไปอบนะครับในตู้อบลมร้อนนะครับที่อุณหภูมินะครับ75องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนะครับที่12ชั่วโมงนะครับก็จะทำให้ก้างปลาของเรานะครับแห้งสนิทนะครับก็นะครับอุณหภูมิที่ใช้ก็75องศาเซลเซียสนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการจะอบนะครับก้างปลาของเราให้แห้งนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีตู้อบลมร้อนนะครับเราก็สามารถที่จะตากแดดก็ได้นะครับหรือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับก็ตากให้ก้างปลาของเราแห้งสนิทนะครับอาจจะอยู่ที่1วันหรือ2วันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับของการตากนะครับเราก็สังเกตดูจากก้างปลานะครับถ้าแห้งดีแล้วนะครับเราก็นะครับก้างปลานะครับไปทอดนะครับก็จะได้ก้างปลาที่สุกนะครับเหลืองกรอบได้สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเอาก้างปลานะครับไปอบนะครับอบให้แห้งนะครับ

ครับสำหรับก้างปลานะครับก้างปลาสวรรค์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะครับน่าทำมากเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่านะครับที่เรานำนะครับก้างปลา

ปลานะครับนั่นก็คือก้างปลาจากปลานิลนะครับเพราะนั้นนะครับก้างปลานะครับเราสามารถที่จะนำมาทำจากปลาตัวชนิดอื่นก็ได้จะเป็นปลาตะเพียนปลาดุกปลาช่อนนะครับปลาทับทิมนะครับปลาจีนปลานวลจันทร์สามารถที่จะนำก้างปลาเหล่านี้นะครับมาทำให้เกิดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือก้างปลาสวรรค์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังอบนะครับใช้ระยะเวลาในการอบก้างปลานะครับเพื่อให้ก้างปลาของเราได้แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูนะครับในวัตถุดิบนะครับที่เหลือจากการชำแหละปลานะครับเราจะเอาเนื้อปลานะครับชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับมาแปรรูปนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญนะครับเนื้อปลานะครับที่เราได้จากการชำแหละนะครับสามารถที่จะนำไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะนำไปทำเป็นแหนมปลานะครับหรือนะครับนำเนื้อปลานะครับไปทำเป็นข้าวเกรียบปลานะครับหรือที่จะนำเนื้อปลานะครับไปทำเป็นปลาหยองนะครับก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้หลากหลายอย่างเช่นเดียวกันอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนำเนื้อปลานะครับมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นั่นก็คือนะครับปลานิลเส้นปรุงรสนะครับเราจะใช้นะครับเนื้อปลานะครับที่ได้จากการชำแหละนะครับไปล้างน้ำนะครับให้สะอาดแล้วก็ทำการชั่งน้ำหนักนะครับในอัตราส่วนที่ทำปลานิลเส้นปรุงรสวันนี้นะครับจะอยู่ที่น้ำหนักนะครับเนื้อปลาที่2,000 กรัมหรือ2กิโลกรัมนั่นเองนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับซีอิ๊วขาวนะครับที่150กรัมนะครับพริกไทยป่นนะครับที่20กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับที่100กรัมนะครับแล้วก็งาขาวนะครับ30กรัมนะครับในส่วนของการทำปลานิลเส้นปรุงรสนะครับเราจะต้องนะครับนำนะครับเนื้อปลานะครับมาหั่นนะครับให้เป็นชิ้นขนาดเล็กนะครับมีลักษณะเป็นเส้นนะครับตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหั่นให้เป็นเส้นนะครับนะครับเราก็จะหั่นนะครับตามแนวนอนของตัวปลานะครับนะครับการหั่นปลานิลเส้นนะครับถ้าเรานะครับหั่นขนาดชิ้นใหญ่นะครับก็จะทำให้นะครับการตากนะครับของปลาของเรานะครับก็จะแห้งช้านะครับนั้นไม่ต้องขนาดชิ้นใหญ่จนเกินไปนะครับนะครับลักษณะของเส้นปลานิลนะครับก็จะเหมือนกับเนื้อหมูที่มาทำเป็นหมูแดดเดียวนะครับมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเราก็นำปลานิลนะครับที่เราแล่ได้เนื้อมานะครับมาประยุกต์นะครับก็นำมาทำเป็นลักษณะเป็นเส้นนะครับมาปรุงรสให้ได้เกิดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเนื้อปลานะครับให้ได้ตามจำนวนที่เราต้องการนะครับ

นะครับการหั่นปลาเส้นของเรานะครับจะต้องหั่นให้ได้เส้นที่ขนาดเท่ากันนะครับก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ปลานิลเส้นของปรุงรสของเรานะครับตากแห้งหรืออบให้แห้งนะครับได้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ชิ้นของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีขนาดสวยงามเท่ากันนะครับ

นะครับในส่วนของการทำปลานิลเส้นปรุงรสนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นอบแห้งหรือแดดเดียวนะครับก็จะชื่นชอบนะครับเนื่องจากว่าทำได้ง่ายนะครับและใช้เวลาในการตากไม่นานนะครับ

การหั่นนะครับให้เป็นเส้นนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับก็ควรจะมีข้อควรระมัดระวังเรื่องของการใช้มีดด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเป็นของมีคมนะครับ

ขนาดของเส้นปลานิลนะครับที่เราหั่นจะต้องไม่เล็กจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเราอบให้แห้งนะครับขนาดของชิ้นนะครับก็จะหดเล็กลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นหั่นให้เป็นชิ้นเล็กจนเกินไปนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เตรียมนะครับหั่นเนื้อปลานิลนะครับให้เป็นเส้นนะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำส่วนผสมเครื่องปรุงนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลานิลที่เราเตรียมหั่นไว้แล้วนะครับก็นะครับคนส่วนผสมนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอาจจะหมักทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วทําการตากให้แห้งหรืออบให้แห้งก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันต่อครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมส่วนผสมนะครับโดยการนําเครื่องปรุงรสนะครับมาคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันดีละลายดีแล้วนะครับก็จะใส่เนื้อปลานิลเส้นลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเริ่มแรกนะครับเราต้องนำเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับพริกไทยป่นนะครับแล้วก็งาขาวนะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับนะครับในเคล็ดลับในการปรุงนะครับผลิตภัณฑ์นะครับให้เครื่องปรุงนะครับเข้ากันได้อย่างรวดเร็วนะครับก็นะครับเราก็ควรจะนำส่วนผสมเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็จะส่วนที่เป็นเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวนะครับใส่สุดท้ายก็จะทำให้ส่วนผสมละลายเข้ากันได้เร็วนะครับสุดท้ายนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเทลงไปได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับละลายแป๊บเดียวนะครับ

นะครับถ้าหากว่านะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับการทำสื่อในเรื่องของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถ้าหากชื่นชอบนะครับก็ลองกลับไปทำดูที่บ้านนะครับรับรองว่านะครับในการทำปลานิลเส้นปรุงรสนะครับจะเป็นที่ถูกใจนะครับของนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ชมเป็นอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับส่วนผสมของเรานะครับก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับเนื้อปลานิลเส้นของเรานะครับลงมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องปรุงนะครับโอเคนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็ทยอยคลุกเคล้านะครับ

ตอนนี้นะครับเครื่องปรุงนะครับก็คลุกเคล้าเข้ากันได้ที่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมถาดตะแกรงนะครับมาวางไว้แล้วก็นำปลานิลเส้นปรุงรสของเรานะครับนำไปวางเรียงที่ตะแกรงนะครับเพื่อทำการอบนะครับอบให้แห้งนะครับหรือถ้าหากว่านะครับท่านใดนะครับจะตากด้วยวิธีตากแดดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะตากด้วยนะครับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้านะครับท่านจะเก็บไว้นะครับไม่พร้อมที่จะตากในวันนี้นะครับก็อาจจะหมักทิ้งไว้ครั้งคืนนะครับโดยวิธีการแช่เย็นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับเดี๋ยวเราจะตากปลานิลเส้นนะครับด้วยวิธีการอบครับเดี๋ยวเราจะนำนะครับปลานิลเส้นของเรานะครับมาเรียงที่ถาดนะครับเพื่อที่จะนำไปเข้าตู้อบนะครับอบให้แห้งนะครับ

นะครับการตากนะครับการเรียงตากนะครับปลาเส้นของเรานะครับจะต้องไม่ให้ชิดติดกันนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับกระจายได้อย่างสม่ำเสมอทั่วกันทุกชิ้นนะครับนี้ของเราก็จะอบได้แห้งได้เร็วนะครับ

นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับในส่วนของเนื้อปลาที่ไม่ติดหนังนะครับปลานิลเส้นของเรานะครับจะไม่มีส่วนของหนังนะครับติดปนอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่านะครับในการชำแหละนะครับแยกชิ้นส่วนของปลานิลนะครับได้ทำการถลกหนังปลาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีเฉพาะเนื้อปลานะครับล้วนๆเลยนะครับ

ครับหลังจากที่เรานะครับนำปลานิลเส้นของเรานะครับเรียงตากไว้ที่ตะแกรงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการเรียงนะครับก็ต้องเรียงให้เป็นระเบียบด้วยนะครับเพื่อสะดวกในการพลิกกลับด้านแล้วก็ความร้อนนะครับเวลาเรานำไปอบด้วยตู้อบลมร้อนนะครับก็จะได้ความร้อนที่กระจายไปยังชิ้นเนื้อนะครับได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ75องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนะครับที่2ชั่วโมงนะครับโดยการนำมาพลิกกลับด้านด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนนะครับของชิ้นเนื้อนะครับอบลมร้อนนะครับได้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นที่นะครับสวยงามนะครับเหมือนกับที่ปรากฏเห็นอยู่ในถาดตะแกรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะนำเข้าตู้อบนะครับเพื่ออบให้แห้งเลยนะครับ

ในส่วนของก้างปลานะครับที่เรานำมาอบนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็นำมาพลิกกลับด้านนะครับนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับได้กระจายนะครับได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ก้างปลาของเราก็จะแห้งสนิทดีนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกกลับด้านก่อนนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็อบนะครับปลานิลเส้นปรุงรสก็อบไปในขณะเดียวกันด้วยนะครับก็พลิกกลับด้านนะครับ

ครับก็นะครับในส่วนของการทำปลานิลนะครับมาทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้ก้างปลาสวรรค์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และปลานิลเส้นปรุงรสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะอบนะครับในตู้อบลมร้อนนะครับอบให้ชิ้นผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแห้งสนิทดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราจะนำมารับประทานนะครับก็นำไปปรุงให้สุกนะครับหรือนะครับถ้าหากว่าเราจะผลิตเพื่อทางการค้าการจำหน่ายสินค้านะครับเราก็นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับนำมาบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดให้สนิทนะครับแล้วติดฉลากนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับให้ปรากฏทางด้านสื่อของการค้านะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับหรืออาจจะเก็บไว้นะครับในตู้แช่เย็นนะครับก็สามารถที่จะเก็บรักษาได้นะครับส่วนกรรมวิธีนะครับในการนำมาทอดรับประทานนะครับก็นะครับนำไปทอดนะครับให้สุกเหลืองนะครับก็นะครับคิดว่านะครับก้างปลาสวรรค์แล้วก็ปลานิลเส้นปรุงรสนะครับจะเกิดนะครับไอเดียสำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่นะครับกำลังติดตามสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้นำความรู้นะครับที่ได้จากการถ่ายทอดตรงนี้นะครับนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดกับชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับ

0: เครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบ Thyristor จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบ Inverterจ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสาย ใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมศีรษะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสาย

ีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทําสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ํานะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะให้ความรู้นะครับในเรื่องของเครื่องมือซึ่งอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือฟื้นคืนชีพนะในหัวข้อเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีพช่วยชีวิตนะครับแต่ว่าในหัวข้อเนี่ยมันก็จะมีปนๆกันแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในหลักสูตรนะครับเครื่องมือแรกในวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับนะก็จะเป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับนะเครื่องช่วยหายใจนะครับมีหน้าที่ของมันก็คือนะครับช่วยให้ผู้ป่วยที่มีการหายใจที่อ่อนนะครับหรือว่าที่ไม่มีแรงหายใจด้วยตัวเองนะครับนะก็เป็นตัวที่ให้ผู้ป่วยนี่ช่วยหายใจได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนก็ไม่ค่อยอยากใช้นะครับถ้าจะใช้ได้ก็คือคนที่ป่วยอาการโคม่านะครับถ้าเอาเครื่องช่วยหายใจออกปั๊บเหมือนจะตายเลยนะครับนะเพราะนั้นเวลาเครื่องช่วยหายใจนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน ICU ของโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นเวลาเข้าไปปั๊บพอเข้าไป ICU เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าผู้ป่วยนะครับหลายเตียงนะครับจะใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อที่จะยื้อชีวิตนะครับให้อยู่นะครับนะเพราะว่าถ้าเอาออกปั๊บเท่ากับจะผู้ป่วยนั้นอาจจะเสียชีวิตได้ทันทีนะครับใน ICU เองนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเครื่องมือหลายๆอย่างนะไอ้เครื่องช่วยหายใจก็อันนึงนะครับไอ้ที่เรียนมาแล้วนะครับเช่นเครื่อง bedside monitor นะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบางที่มีเครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วก็มี bedside monitor นะครับไอ้ตัวเบสไซด์ก็ที่เราเคยดูเรียนกันเมื่อวันแรกๆนะครับก็จะดูในเรื่องของสัญญาณ EKG นะครับเพราะฉะนั้นมอนิเตอร์สำคัญมากนะครับเพราะนั้นมันจะต้องมอนิเตอร์ EKG ของผู้ป่วยนะครับว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างนะครับเหมือนจะดูนะทุกอย่างเลยนะครับเครื่องช่วยหายใจนี้เป็นเรื่องของการหายใจของผู้ป่วยนะครับ EKG เป็นเรื่องของการเต้นอัตราการเต้นหัวใจของผู้ป่วยนะครับนะมันก็อยู่คู่กันถ้าหัวใจไม่ทำงานก็ตายหายใจไม่ได้ก็ตายนะตายหมดนะครับแต่ว่าเรทในการทำงานนะครับในครั้งต่อนาทีก็จะไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างของผู้ป่วยนี่อัตราการหายใจอาจจะ10-30ครั้งต่อนาทีนะครับแต่ฮาร์ดเรทนะครับอยู่ในช่วง60-120เลยประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอาการต่างกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าหัวใจก็สูบฉีดโลหิตไปส่วนในเรื่องของการหายใจก็เหมือนกับว่าเอาอากาศนะครับออกซิเจนนะครับเข้าไปฟอกเลือดนะครับในปอดนะฮะทำให้เลือดที่ใช้แล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันมาเป็นหลอดเลือดดำนะในร่างกายนะครับจริงแล้วในร่างกายเราจะมีหลอดเลือดอยู่2 อย่างนะครับดำกับแดงนะครับหลอดเลือดที่จะไปใช้ให้เกิดการทำงานนะครับหรือว่าให้เกิดไอการใช้นะครับในเรื่องของผิวหนังก็ดีหรือว่าในกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรแต่ทั้งร่างกายนะครับจะเป็นสีแดงหลังจากที่ถูกใช้แล้วก็จะแปลสภาพเป็นออกสีดำแต่ถ้าเราดูไม่ออกเราก็ดำแดงยังไงนะครับแต่ว่าในความเข้าใจนะในทางสรีระในเรื่องทางการแพทย์ก็บอกเอาดำกับแดงนะครับมันจะได้แยกกันไปเลยแต่พอเราไปเจาะเลือดดูนะครับดำกับแดงนี่แต่มันไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่นะ

นะครับนะเหมือนกับน้ำที่เราหุงข้าวแล้วกับน้ำข้าวที่ออกมาเนี่ยเห็นว่ามันต่างกันไม่เยอะมันก็เป็นน้ำใสๆออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหมอดูที่เขาคลำดูนะเส้นเลือดดูเขาจะรู้ว่าเส้นไหนเป็นเลือดดำเส้นไหนเป็นเลือดแดงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของการหายใจนะครับกับผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าต้องหายใจเอาออกซิเจนนะครับเข้าไปฟอกเลือดนะครับที่ปอดนะนะครับเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับนะถ้าผู้ป่วยไม่หายใจนะครับนะฮะแต่ยังไม่ทันตายสนิทนะครับก็จะมีเลือดเลี้ยงแต่เลือดมันก็จะเสียไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้มีการฟอกแต่ถ้าไม่หายใจเลยนะครับก็เหมือนก็ตายเนาะเอาง่ายๆนะครับเหมือนหมดลมหายใจก็ตายหัวใจไม่เต้นก็ตายนะสองอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องที่จะช่วยผู้ป่วยนะครับยื้อชีวิตให้อยู่ได้ต่อไปหรือว่าได้นานขึ้นก็เป็นเครื่องนี้นะครับข้างหน้าชั้นเรียนเรานะครับจะมีอันนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจก็ยังทันสมัยอยู่บ้างนะครับนะแต่ว่าเครื่องที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับอาจจะที่เราจะไปเจอต่อไปที่เราไปฝึกงานอาจจะดูดีแล้วก็ดูทันสมัยนะครับแต่ในคำทันสมัยตรงนั้นก็ใช้ยากเหมือนกันนะครับขนาดหมอที่เขาใช้ประจำนะบางฟังก์ชันเขายังไม่รู้เลยว่าเปิดยังไงกดยังไงนะครับแล้วก็บางฟังก์ชันมีนะครับก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะใช้แต่ฟังก์ชันที่เขาเจอนะครับเป็นประจำนะครับแล้วก็ใช้ไปนะครับส่วนเราหน้าที่เราก็คือว่าดูในเรื่องของไอ้ความบกพร่องในการเครื่องไม่ทำงานนะครับเครื่องไม่ทำงานนะครับหรือว่าเครื่องทำงานไม่ดีนะเป็นอย่างไรนะครับนะอย่างหน้าจอแบบนี้นะบางทีเราเห็นแล้วไม่ค่อยกล้าแตะต้องนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนจะไม่รู้จะใช้อย่างไรก่อนนะครับหรือว่าทำไปทำมากดไปกดมาปุ่มไปปุ่มมาที่เขาเซตไว้นะครับอาจจะคลาดเคลื่อนจากที่เขาเซตนะครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าดูในความสามารถเรานะหรือว่าในความรู้ที่เรามีอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะดูได้ไม่ต้องลึกข้างในนะครับแต่ว่าเราดูส่วนที่ข้างนอกนะครับที่เห็นว่ามันมีความบกพร่องหรือว่ามันมีความการเสียเป็นอย่างไรนะครับนะครับรูปร่างหน้าตาอันนี้เป็นแบบPressureนะครับอันนี้รุ่นนี้รุ่นแรกเลยนะครับนะฮะไปบอกว่าเป็นอาจารย์สอนก็ได้นะครับสมัยก่อนนะครับเราเรียกว่าเบิร์ดนะครับเราเรียกว่าเบิร์ดนะครับเป็นเครื่องช่วยใจแบบความดันนะครับพอจากนั้นมานะครับก็จะมีในเครื่องช่วยใจที่เป็นแบบวอลลุ่มนะครับนะแล้วตอนนี้ก็มีเป็นแบบฟรีเควนซีด้วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่เอาฟรีเควนซีเอาวอลลุ่มกับไอ้ตัวเพรสเชอร์ให้เข้าใจก่อนนะครับไอ้ตัวโน้นก็ทำไปถึงหน้างานแล้วก็อาจจะได้ข้อมูลหรือว่าได้ความรู้อีกทีนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับทำที่ในการเอาความดันนะครับเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนะครับนะเพื่อให้ป่วยได้รับออกซิเจนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนก๊าซภายในได้อย่างเพียงพอนะครับนะเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกแล้วว่าสำคัญที่สุดคือจะต้องนำออกซิเจนนะครับเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนของเลือดนะครับก็อีกอันก็คือใน working breathing นะครับนะก็ทำให้การ breaking หรือว่าการชะงักหรือการหยุดนะครับการทำของการหายใจนะครับนะก็ป้องกันก็สามารถที่จะชดเชยหรือว่าลดการเต้นการหายใจที่อ่อนแรงนะครับหน้าตานะครับของเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้ก็อันนั้นจะมีหน้าจอที่เป็นทันสมัยกว่านะนะครับนะก็จะมีอะไรบ้างในเบื้องต้นเวลาใช้งานนะครับนะ อย่างตามรูปนะครับในรูปนี้นะครับเครื่องช่วยหายใจต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการที่จะต้องการก๊าซออกซิเจนนะครับมาช่วยมาให้ใช้ในเครื่องนะครับก็จะมีท่อนะจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีหัวต่อออกซิเจนเข้าไปที่เสียบนะครับเพราะนั้นหัวของตัวอันนี้สีขาวตัวนี้นะครับที่เราต่อออกมาจากเครื่องนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็จะไปต่อเข้ากับเอาท์เลทนะครับที่อยู่ผนังหรือว่าอาจจะที่แทงออกซิเจนนะครับนะแล้วก็ต่อเป็นออกซิเจนนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งสีนี้ที่เขียวๆนะครับอันนี้จะไปต่อเข้ากับแอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่า
ไอ้ท่อ2ท่อนะครับจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับท่อที่เป็นออกซิเจนนะครับจะมีขนาดเล็กกว่านะครับส่วนสีที่เขาใช้อยู่นะถ้าเกิดว่าที่แผ่นเนานะครับสีที่เป็นสีมาตรฐานนะครับของการใช้งานทางการแพทย์นะครับสีเขียวจะเป็นออกซิเจนนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นสีเขียวปั๊บเนี่ยก็เป็นออกซิเจนนะครับแล้วส่วนสีเหลืองก็จะเป็นสีของแอร์นะครับตัวเนี้ยมันจะต้องมีอะแดปเตอร์ต่ออยู่นะอันนี้ไม่สามารถที่จะต่อแบบในรูปได้เพราะในรูปเนี่ยมันจะต้องมีอะแดปเตอร์ชนิดกดไปแล้วก็ล็อกนะครับเราเรียกว่าฟิกจอยนะครับแบบเนี้ยกดไปแล้วล็อกเลยนะครับอันนี้ต้องมีอะแดปเตอร์อีกตัวนะครับแอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นจอมอนิเตอร์อันนี้ก็ใช้จอแบบนี้นะครับจอมอนิเตอร์มีหน้าที่ในการดูมอนิเตอร์นะครับสัญญาณนะครับการหายใจของผู้ป่วยนะครับในอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้นะสัญญาณการหายใจนะครับแล้วก็มีการแสดงฟังก์ชันในการทำงานนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะมีฟังก์ชันขึ้นนะครับเราก็กดนะตามฟังก์ชันที่มันปรากฏนะครับเหมือนกันในโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็นเมนูที่เปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับเราก็กดมีปุ่มตีปุ่มให้กดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวที่สร้างความชื้นนะครับให้กับแอร์นะครับนะครับเราก็จะอาศัยตรงนี้นะครับไปผ่านแล้วก็ไปยังผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชื้นนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวยาอะไรผสมอยู่ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ให้ความชื้นนะครับนะเพื่อให้ออกซิเจนมีความชื้นนะครับตามระดับที่โอเคแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับเข้าไปในผู้ป่วยนะครับส่วนอันล่างนี่ก็เป็นส่วนสีขาวนี่ก็เป็นทิวที่ออกไปครอบไปให้กับผู้ป่วยนะครับหลังจากที่ออกมาจากนี้ก็ไปให้ผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องหลักๆมันก็จะไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้เครื่องตรงนี้เราก็จะต่ออันนี้เนบูไลเซอร์นะครับต่อตรงนี้นะครับออกไปนะครับเข้ากับผู้ป่วยส่วนท่อที่ใช้ที่ถืออยู่นี่นะครับเป็นท่อที่ต่อกับแอร์กับออกซิเจนที่จะเข้ามาในเครื่องนะครับในการทำงานในเบื้องต้นนะครับของเวนติเลเตอร์หรือเครื่องช่วยใจนะครับมีลักษณะเป็นรูปแบบนี้ตัวนี้เป็นเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปอดนะของผู้ป่วยนะครับนะเพราะนั้นเวลาทำงานปั๊บนะครับเราก็จะส่งไอ้นะครับเครื่องก็จะส่งว่าออกซิเจนนะครับนะเข้าไปนะครับนะเสร็จแล้วเวลาหายใจออกมาปั๊บนะครับจากผู้ป่วยก็จะหายใจเข้าดูดเข้ามาพอหายใจออกก็จะผ่านมาที่นี่นะครับไปเข้าสู่เครื่องแล้วก็เครื่องก็จะเอ็กซอสนะครับอากาศที่ใช้แล้วออกไปนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆ ก็มีอยู่ตรงนี้เองนะครับเข้านะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ป่วยนะครับเวลาที่หายใจก็เอาจากอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็หายใจออกก็ถ่ายออกมาแค่นั้นเองนะครับนะจากรูปตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวผู้ป่วยนะครับเข้าทางปากตรงนี้นะครับนะแล้วก็บางทีก็มีไอ้ที่ครอบจมูกด้วยนะครับก็คือจากตัวนี้นะครับแอนาโบไรเซอร์นะครับผ่านเข้ามาผ่านนะครับเข้านะครับแล้วตรงนี้มันจะมีวาล์วนะครับพอหายใจออกมันก็จะมาอีกด้านนึงนะกลับเข้าไปสู่ที่ตัวเครื่องนะครับเห็นว่าตัวเครื่องนะครับผ่านเข้ามาที่เนบูไลเซอร์แล้วก็เข้าผู้ป่วยพอหายใจออกก็กลับมาที่ตัวฟิลเตอร์เผื่อจะมีน้ำหรือว่าเสมหะอะไรนะก็จะตกที่นี่นะครับดักไว้นะครับแล้วก็จะเข้าไปในเครื่องนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ทั่วไปนะครับเครื่องอะไรก็จะของเครื่องเฉยก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับการใช้งานของเครื่องช่วยหายใจนะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่านะครับนะการตั้งค่าอยู่ของเครื่องจะมีอยู่3โหมดนะครับนะอันแรกไอ้เซตติ้งคือตั้งค่ามีอยู่3เซตติ้งนะครับก็อันนึงเซตติ้งในเรื่องของโหมดนะครับโหมดในการปรับค่าต่างๆนะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของโหมดของอารามก็อารามในเรื่องของอัตราการส่วนใหญ่แล้วอัตราก็คืออัตราการหายใจนะครับถ้ามีค่าต่ำนะครับหรือว่าสูงเกินไปก็จะอาลามนะครับส่วนนับเนี่ยนี่นะครับก็เป็นโหมดที่สำหรับเมื่อผู้ป่วยนั้นหยุดหายใจนะครับนะอาจจะหยุดชั่วขณะแล้วก็เราจะใช้โหมดนี้นะครับในการให้ผู้ป่วยนะครับได้กระตุ้นผู้ป่วยนะครับที่อาจจะหยุดหายใจแล้วใช้เครื่องตัวนี้
ให้กลับมาหายใจนะครับโดยเครื่องจะเป็นตัวผ่าให้หายใจได้นะครับ

นอกจากนั้นแล้วการติดตามมอนิเตอร์ลิงนะครับก็หลังจากที่กำลังช่วยผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับไอ้การมอนิเตอร์ลิงนะครับหน้าจอนะครับก็จะมีการมอนิเตอร์ลิงอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นได้ว่าอันรูปนี้นะครับขณะที่เรา

มันเป็นยังไงนะครับหมอเขาจะวิเคราะห์ถูกว่าการหายใจนั้นมีการผิดปกติหรือไม่นะครับอันที่สามนะครับก็คือการเฝ้าระวังนะครับการเฝ้าระวังการแทรกซ้อนจากเครื่องช่วยหายใจนะครับนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เครื่องทำงานมันก็มีโอกาสนะเกิดการแทรกซ้อนนะครับจากการใช้เครื่องมือนะครับเพราะบางทีเนี้ยเราปรับไม่ถูกนะปรับแล้วคือบางคนเนี้ยอาจจะไม่มีความในเรื่องของทักษะนะครับในเรื่องการใช้นะครับอาจจะไม่ดีพอนะเพราะว่ามันปรับเยอะมากเลยนะครับปรับเดี๋ยวดูว่ามันมีปรับเรื่องอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็ปรับนี้ต้องมีค่าตรงนี้ปรับนี้ต้องได้ค่าตรงนี้นะครับนะถ้าปรับไม่ถูกแล้วนะครับมันก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาในการใช้เครื่องช่วยหายใจก็ได้นะครับไปก็เป็น ACPC นะครับของโหมดพื้นฐานนะครับนะแล้วก็เราก็จะเอาตัวของ ACPC โหมดนะครับนะเป็นมารวมกันนะครับเราก็จะได้อีกโหมดนึงก็เป็น Dual Control นะครับนะเอ๊ะตัวนี้น่าจะเป็น V เดี๋ยวดูกัน A หรือ V มันน่าจะเป็น A มันน่าจะ Win C นะตัวนี้เป็นโทษทีเขาต้องเป็น VC VC ก็เป็น Volume Control PC ก็เป็น Pressure Control นะครับนะแล้วทั้งสองอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมด้วยเครื่องเดียวนะครับสามารถคอนโทรลได้ทั้งเป็นแบบ VC นะครับหรือว่า PC นะครับโดยเป็นเครื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็น Dual Control สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับเครื่องที่มีการช่วยหายใจนะครับที่มี2แบบนะครับแบบแรกนะครับที่เราบอกว่าเครื่องนะครับมีการทำงานแบบvolume control นะครับแล้วก็เครื่องที่มีการทำงานแบบ pressure control นะครับนะเพราะทั้งสองอันจะมีความต่างกันอย่างไรนะครับนะในการ control ตรงนี้นะครับก็มีตารางบอกนะครับนะvolume control นะครับอันนี้เป็นช่องของ pressure control นะครับในการปรับค่านะครับในการปรับค่าเป็นแบบ tidal volume นะครับในการปรับค่าไทดัลวอลลุ่มเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการคอนโทรลโดยวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มที่เข้าไปจะมีปริมาณคงที่นะครับนะแน่นอนแต่ในเพรสเชอร์คอนโทรลนะครับไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับหลังแมชชีนิกนะครับนะว่าคืออุปกรณ์ข้างในนะครับเพราะว่าเพรสวอลลุ่มเนี่ยนะครับทำให้ปริมาณนะครับที่ควบคุมนะครับนิ่งๆนะครับแต่ว่าพอเพรสเชอร์ปั๊บเพรสเชอร์ไม่ได้ดูที่วอลลุ่มเขาเน้นในเรื่องเพรสเชอร์นะครับพอเป็นหัวข้อ Peak Inspiratory Pressure นะครับเป็นในเรื่องของเพรสเชอร์แล้วนะครับจะเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยจะไม่คงที่นะครับเพรสเชอร์ที่อยู่ในวอลลุ่มจะไม่คงที่แต่ว่าไอ้เพรสเชอร์ที่คอนโทรลด้วยเพรสเชอร์นะครับจะคงที่เพราะว่ามันดูเรื่องเพรสเชอร์เป็นหลักนะครับพอไปดู Inspiratory Time นะครับของ volume control นะครับก็จะมีการกำหนด peak flow นะครับแต่ว่าถ้าเป็น pressure control ก็จะเป็นลักษณะเป็น TIIE ได้โดยตรงนะครับนะ IE ก็เป็นอัตราการหายใจเข้ากับออกนะครับว่ามันมีratio กันอย่างไรนะครับนะฮะส่วนในเรื่องของ inspiratory flow นะครับจะเห็นได้ว่าเป็น flow ถ้าเป็น volume แล้วนะครับจะมีค่าคงที่นะครับสามารถกำหนดได้นะครับส่วนถ้าเป็น pressure นะครับก็ไม่คงที่นะครับเนื่องจากว่า เวลาที่ flow เข้ามาปั๊บนะครับจะขึ้นอยู่กับผู้ป่วยนะครับนะแล้วก็ลัง mechanic นะครับว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของ inspiratory waveform นะครับรูป waveform ที่ปรากฏนะครับนะสามารถกำหนดนะครับเป็นแบบ square wave นะครับเป็น decelerating นะครับได้นะครับส่วนของ pressure นะครับก็Exponential กับ Decluttering Waveform นะครับก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระหว่าง Volume Control นะครับกับ Pressure Control นะจริงๆแล้วทั้งสองอย่างก็มีผลในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะอันไหนที่เหมาะกว่าสมกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเขียวๆเบิร์ดนะอันนั้นใช้ Pressure Control นะครับนะมันอะไรล่ะเริ่มแรกเลยมันจะเป็นเพรสเชอร์มาก่อนนะครับแล้วก็พอเพรสเชอร์แล้วเขาบอกว่าถ้าคอนโทรลด้วยวอลลุ่มเนี่ยนะครับปริมาณ

ครับของแอร์หรืออากาศนะครับที่เข้าไปผู้ป่วยนะครับถ้าเราให้ปริมาตรหรือจนของไอออกซิเจนนะครับที่แน่นอนนะมันก็จะดีนะเพราะว่ามันก็จะดีเหมือนกับว่าเราให้ออกซิเจนเนี่ยตามปริมาตรที่ควบคุมได้นะครับส่วนเพรสเชอร์นั้นก็คือดูว่าเพรสเชอร์ในระบบของการหายใจนั้นมีเท่านี้นะนะครับก็ให้เพรสเชอร์เท่านี้แล้วก็สั่งไปวอลลุ่มก็เลยอาจจะแวรี่บ้างนะครับโหมดพื้นฐานนะครับของเครื่องนะครับก็จะมีอะไรบ้างอันที่1ก็มีคอนโทรลแมคานิซึมเวนติเลเตอร์นะครับอันที่2แอสเซทคอนโทรลเวนติเลเตอร์นะครับมีตัวย่อ CMV AV นะครับแล้วอันที่3จะเป็นอินเตอร์มิเทนนะครับแมนดาตอรี่นะครับเวนติเลเตอร์นะครับนะอันที่4ก็จะเป็นเพรสเชอร์ซัพพอร์ตเวนติเลเตอร์นะครับอันที่5ก็จะเป็นคอนติเนียสเพรสเชอร์แอร์เวย์เพรสเชอร์เป็นเรียกว่าตัวย่อว่า CCAP นะงั้นเราจะได้ยินแต่ตัวย่อนะเราเขาไม่เคยได้ยินชื่ออย่างเงี้ยนะครับเช่น CMV AC นะครับนะแล้วก็ IMV อย่างเงี้ยนะครับ CCAP C แล้วก็ปี๊บอะไรทำนองนี้นะครับเราจะได้ยินนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับโหมดคอนโทรลพื้นฐานนะครับอย่างอธิบายเมื่อกี้ที่เป็นหัวข้อนะคอนโทรลเมคานิซึมเวนติเลเตอร์ CMV นะครับคือเป็นการช่วยหายใจนะครับทุกครั้งของการหายใจนะครับตามที่ค่าตั้งไว้นะครับผู้ป่วยไม่ได้ทิกเกอร์เองนะครับปกติการทิกเกอร์ตัวนี้หมายถึงว่าเวลาที่ผู้ป่วยเหมือนกับหายใจอ่อนแรงนะครับมันก็เหมือนกับตัวทริกนะฮะของผู้ป่วยเข้าไปให้เครื่องทำงานนะครับนะถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยมีแรงอยู่บ้างนะครับก็เราจะใช้เป็น CMV นะครับเพราะนั้นเครื่องนี้ก็จะช่วยทุกครั้งการหายใจตามค่าที่ตั้งนะครับเหมือนเป็นตั้งจังหวะนะในการให้หายใจนะครับอันที่2ที่เราบอกว่า AC นะครับก็เป็น Assistant Control นะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับแบบตั้งโหมดอันนี้นะครับนะก็ผู้ป่วยมีอาการหายใจได้น้อยๆนะครับนะแล้วมันก็สร้างทริกเกอร์ออกมานะครับนะแล้วก็ทริกเกอร์นี้ก็ไปทำให้เครื่องช่วยหายใจเป็นจังหวะของทริกจากผู้ป่วยนะครับนะแต่อันแรกอ่ะผู้ป่วยไม่มีทริกเกอร์เลยนะครับหรือว่ามีแต่ว่าไม่สนใจนะครับเข้าโหมดไปเลยนะครับ MV นะฮะแล้วมันก็เครื่องก็พาไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของ AC ก็คือมีสัญญาณทริกของผู้ป่วยอยู่บ้างนะครับก็พาให้ผู้ป่วยหายใจนะครับตามจังหวะของผู้ป่วยที่หายใจได้นะครับส่วนใน intermittent นะครับ mandatory นะครับ ventilator หรือ IMV นะครับนะตัวนี้หรือ asynchronize นะครับ intermittent mandatory นะ ventilator นะครับหรือ SIMV ก็เป็นภาชนะซัพพอร์ตนะเป็นเครื่องช่วยตามนะครับจำนวนครั้งนะครับของเครื่องที่ตั้งไว้นะครับระหว่างนั้นผู้ป่วยสามารถหายใจด้วยตัวเองซึ่งส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่า pressure support ไว้นะครับก็เป็นการที่ผู้ป่วยนั้นสามารถหายใจได้ตัวเองนะครับเครื่องนี้ก็ช่วยเหมือนกับประคองนะครับให้หายใจได้อย่างต่อเนื่องนะครับนะต่อโหมดต่อไปเป็นโหมดในเรื่องของ Pressure Support Ventilator หรือ PSV นะครับเป็นเครื่องช่วยหายใจโดยการเพิ่มแรงดันนะครับจนถึงค่านะที่ตั้งไว้นะครับทุกครั้งการหายใจผู้ป่วยเป็นการกำหนด RR ก็respiratory rate นะครับได้เองนะครับก็คือผู้ป่วยสามารถกำหนด RR นะครับหรือว่า respiratory rate นะครับได้เองส่วนทีวีนั้นขึ้นอยู่กับหลังนะครับแล้วก็หลังแมคานิคอลนะครับpressure support แบบนี้ก็สรุปเป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับโดยใช้แรงดันนะครับแล้วก็จากการที่เราตั้งนะครับนะแล้วก็มีสามารถไอ้ respiratory rate ได้นะครับก็คืออัตราการหายใจนะครับของผู้ป่วย continuous positive นะ airway pressure นะครับหรือ CCAP นะครับคือโหมดที่ทำให้เกิดความดันบวกนะครับที่มีอัตราไหลคงที่นะครับแล้วผู้ป่วยออกแรงสามารถออกแรงได้เองนะครับนะฮะก็สามารถที่จะกำหนดจังหวะในการหายใจได้ตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตัว CCAP ตัวนี้ก็คือผู้ป่วยมีแรงหายใจนะครับแล้วก็เครื่องก็พาหายใจได้ต่อไปนะครับสำหรับหน้าจอนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับนะหน้าจอตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามที่ฟังก์ชันการใช้งานนะครับแต่ว่าในส่วนที่เราแบ่งนะครับในเรื่องของ
การใช้งานนะครับก็มี1พารามิเตอร์

นะครับพารามิเตอร์ก็บอกว่าเราใช้โหมดอะไรนะครับเช่นข้างบนก็จะมีตัวย่อเป็น CPAC นะครับเป็น VPAC นะครับเป็น PIP นะฮะเป็น IE นะครับเป็น TE นะครับอันนี้นะอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ค่าที่ตั้งนะครับไอ้ค่าที่ตั้งก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าที่เราตั้งไว้นะครับนะส่วนหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่เป็นหน้าจอที่แสดงนะครับของเวฟฟอร์มอัตราการหายใจนะครับซึ่งแสดงที่หน้าจอส่วนด้านล่างก็เป็นการค่าเซตติ้งนะครับที่เราเซตไว้นะครับนะแล้วก็มันก็จะอ่านได้จากข้างบนนะครับนะข้างล่างเซตข้างบนอ่านตรงนี้มอนิเตอร์นะครับอันนี้เป็นการเซตติ้งนะครับของทางด้านที่เป็นจอหน้ากราฟิกนะครับเซตติ้งเราสามารถที่จะดูนะครับเวฟฟอร์มนะครับของการหายใจนะครับได้ตรงนี้นะครับนะเวลาเซตติ้งปั๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มกดแต่นี้ไม่เหมือนกันฮะไอ้ปุ่มกดรุ่นนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปุ่มแต่ว่าเป็นไอ้ภาพที่แสดงเหมือนปุ่มนะครับเราจะคอนโทรลที่อื่นที่มันมีปุ่มภายนอกนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวจอตัวนี้ก็แสดงกราฟิกนะครับของปุ่มนะครับเวลาที่เราปรับมันก็ขยับซ้ายขยับขวาเหมือนเราบิดลูกบิดอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราบิดลูกบิดอย่างเงี้ยเครื่องก็จะบิดตามที่เราเซตนะครับโดยการมันจะมีเมนูนะครับแล้วเราก็ติ๊กกิ๊กๆนะครับแล้วไอ้ตัวกลมๆที่เห็นหน้าจอนะมันก็จะบิดตามนะครับมันเป็นกราฟิกของดิจิตอลนะฮะที่ทำงานเพราะว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าเอ้ยมินแม็กนะครับหรืออยู่ตรงกลางนะครับถ้าดูจากนี้มันจะดูได้ไงว่าเครื่องตัวนี้ความสามารถเครื่องมันยังทำได้อีกไหมนะครับต่ำหรือสูงจนเกินไปนะครับนะสามารถที่จะดูแล้วเข้าใจนะครับเพราะส่วนใหญ่หลายๆเครื่องเห็นว่ายังเป็นปุ่มอยู่นะครับนะเหมือนกับเราเล่นอีควอไลเซอร์นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนของเครื่องมันจะปรับได้อีกไหมนะครับหรือว่ามันอยู่เกินไปหรือมันอยู่ต่ำไปนะครับดูได้จากตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถที่จะมองเห็นนะครับการทำการตั้งได้อย่างง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นการเลือกโหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหน้าจอเนี่ยนะครับขึ้นหน้าแรกนะครับเป็นอย่างนี้มันก็จะมี new patient setup ก็คือเวลาคนไข้แต่ละคนเข้ามานะครับมันก็จะมีการสร้าง ID ของผู้ป่วยนะครับนะจากนั้นเขาก็จะมีการตั้งเครื่องก่อนว่าเครื่องนี้มันใช้ได้เป็นแบบ Dual นะใช้ได้ทั้งเป็นแบบ PC หรือว่า AC PC หรือว่า VC นะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราเลือกมันจะมี PC VC อยู่ที่นี่นะครับพอเราเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ VC ปั๊บนะระบบการทำงานของวอลลุ่มคอนโทรลก็จะทำงานนะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งค่านะครับว่า VC นะครับจะเอาเท่าไหร่นะครับก็ VT VMax นะครับอันนี้ก็เป็นการเซตค่านะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราเอาไปใช้กับผู้ป่วยนะครับก็เดินเครื่องนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นมีการหายใจด้วยเครื่องนะครับนะหลังจากที่เซตแล้วนะครับปุ่มต่างๆนะที่เราเซตตะกี้นะครับก็จะเป็นโชว์อันนี้ออกมานะนะครับว่าขนาดที่เราปรับนะครับอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับของรอบการปรับนะครับอย่างอันนี้ก็แนวนี้ก็คือ flow pattern นะครับนะมันก็อยู่ระดับตรงนี้ก็คือความสูงนะครับของเวฟก็อยู่ตรงกลางถ้าเกิดเราต้องการให้มันสูงกว่านี้เราก็ปรับไปทางขวามันก็จะใหญ่กว่านี้นะครับอย่าง peak flow นะครับเราปรับให้เป็น55ลิตรต่อนาทีนะครับแสดงว่าตรงนี้มันอาจจะถึงสัก100นึงนะ180นะมี1ถึง180อันนี้ตรงนี้55แล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็น90นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเรากำลังปรับปุ่มอยู่ที่ระดับไหนของการควบคุมนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่นะครับตัวตรงกลางก็จะบอกว่าปุ่มที่เราหมุนไปนะครับเข็มที่ชี้ไปนะชี้ไปเป็นสัดส่วนอะไรของตัวมินกับแม็กตรงนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีเป็นการเซตนะครับนะอันนี้ก็เซตเหมือนกันนะครับนะพอเซตแล้วนะครับเราก็ไปเซตอะลาร์มต่อนะครับการเซตอะลาร์มนี่ก็คือการเซตที่ดูว่าอัตราการหายใจนั้นมีค่าเกินที่เราไม่ต้องการไหมนะครับเพราะว่าถ้าเรทมันเกินหรือมันต่ำเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นนะครับเกิดการสูญเสียนะครับนั้นเราก็ต้องมีอะลาร์มการเตือนนะครับนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นสไลด์นะครับเราต้องการ Pmax นะครับที่อะลาร์มที่เท่าไหร่นี่ที่35นะครับ
หน่วยเป็น CM H2O นะครับ CM H2O ก็เป็นแหล่งนะฮะไอเป็นความดันนะครับนะพอความดันที่เข้าไปปั๊บถึงประมาณ35มันก็อะลามนะครับคือปกติมันอยู่ข้างล่างนะครับที่ปลอดภัยนะครับอย่างอันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของ AFTOT นะ VETOT นะจริงแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรมากมายนะแต่รู้ว่าพอปรับแล้วปรับเรื่องอะลามแล้วนะครับอันนี้อะลามมีอยู่ในช่วงนะต่ำกว่าสูงต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ถ้าเป็น2อันอย่างนี้ก็คืออยู่ต้องอยู่ในช่วงถ้าเกินดังถ้าต่ำดังอันนี้มีสูงอย่างเดียวดังนะครับก็จัดก็เราก็จะ ปรับนะครับแต่มันมีอยู่ที่ไหนไหมลิตเปอร์มินวีทิกอันนี้ไม่มีวีทีพอยต์600นะครับปรับเสร็จแล้วตัวบนก็เป็นตัว VC ที่55มีอีกหน้านึงนะปรับตรงเนี้ยตะกี้เห็นอยู่ไวๆนะครับนะอันนี้เป็นหน้าของการปรับข้างล่างเป็นส่วนของอะลามส่วนในเรื่องของแอปเนี่ยก็เป็นรายละเอียดของว่าถ้าในกรณีที่ต้องป้องกันนะครับของผู้ป่วยการหยุดหายใจนะครับนะเราก็จะตั้งนะครับค่าตรงนี้เข้าไปนะครับ current app เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วเวลาที่ผู้ป่วยอาจจะมีอาการหยุดหายใจนะครับเครื่องตัวนี้มันก็จะรู้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะทำงานตามฟังก์ชันที่โปรแกรมไว้นะครับนะเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาหายใจได้อีกทีนะครับอันนี้เขาก็เซตไว้ตรงนี้นะครับตะกี้ VC นะตอนนี้เราถ้าเราเลือกโหมด PC ตอนแรกเราเป็นVC มาก่อนนะครับตอนนี้เราก็เลือกเป็น PC นะครับเป็นโหมดใหม่นะครับเป็นแบบ Pressure Control นะครับนะเป็น Pressure Control นี้ก็มีการปรับเหมือนกันนะเข้าไปในส่วนที่หน้าปรับนะครับปรับของการตั้งค่านะครับในการช่วยหายใจนะครับปรับในเรื่องของอะลามนะครับในช่วยทำให้ดูความผิดปกติของผู้ป่วยนะครับว่าผิดหรือไม่หรือถูกนะครับถ้าผิดก็มีอะลามถ้าถูกก็ยังเงียบๆอยู่นะครับก็คือไม่ต้องอะลามนะครับส่วนในเรื่องของฟังในเรื่องของการติดตามนะครับมันก็จะมีในเรื่องของมอนิเตอร์ลิงว่าดูสภาพนะดูเคอร์ฟดูกราฟนะครับนะติดตามอะไรบ้างนะครับหนึ่งการตั้งค่าต่างๆถูกต้องครบถ้วนนะครับก็มารูปปุ่มรูปอะไรต่ออะไรนะที่เราเห็นมันก็จะมีข้างบนโชว์นะครับว่าตอนนี้มันมีค่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ประมาณนี้นะครับการหายใจของผู้ป่วยสัมพันธ์กับเครื่องหรือไม่นะครับนะที่ผู้ป่วยนะครับมีอาการอยู่นะครับเทียบกับในเรื่องของการตั้งนะครับมีความสัมพันธ์ไหมถ้าไม่มีปั๊บนะครับเราก็ต้องมาปรับตั้งมาแก้ใหม่นะครับทำให้มีการเข้ากับผู้ป่วยได้ดีนะครับมีการจัดการเกี่ยวกับอะลามต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะนั้นเราตั้งไว้นะครับนะถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นปกติแล้วเราไม่ได้มาเฝ้าเครื่องนะอันนี้มันเครื่องเฝ้าแล้วกันนะอันนี้จะเป็นเครื่องเฝ้านะครับพอดูว่าเฝ้าแล้วก็ช่วยในการหายใจด้วยนะครับนะเฝ้าดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับในส่วนที่เราตั้งอะลามเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการติดตามสัญญาณชีพก็เป็นเวฟฟอร์มนะครับเฝ้าระวังในภาวะแทรกซ้อนนะครับอันนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ป่วยขยับหรือว่ามีอะไรเข้ามาแทรกนะครับทำให้มีการอะลามขึ้นมานะครับแล้วก็มีการบันทึกการเฝ้าติดตามนะก็จะมีการบันทึกว่าเป็นอะไรนะเวลานี้แล้วก็มีการอะลามในช่วงไหนนะครับก็จะสามารถบันทึกได้ในเครื่องนะครับอันนี้เป็นโฟชาร์ตนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลช่วยเหลือในการให้เช็คเครื่องช่วยหายใจนะครับนะก็บันทึกลงไปเขาก็จะมีการบันทึกเป็นชีตมีชาร์ตบันทึกนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกราฟนะครับที่แสดงในเรื่องของผู้ป่วยขณะช่วยหายใจอยู่นะครับนะเช็คเครื่องหายใจอยู่นะครับก็จะมีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเข้าไปออกนะครับนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโฟลว์นะโฟลว์ที่เข้าไปยังผู้ป่วยนะครับนะมีการโฟลว์นะครับต่อข้างล่างจะเป็นเวลานะอันนี้เป็นเวลา นี่เป็นอัตราอยู่ข้างตรงนี้นะครับนะเป็นอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นนะทั้งเพรสทั้งโฟลว์ทั้งเพรสเชอร์นะครับแล้วก็ทั้งวอลลุ่มนะครับที่เข้าไปให้ผู้ป่วยนะครับ

แล้วก็เครื่องก็จะอ่านค่าออกมาขณะทำงานนะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปมอนิเตอร์นะครับที่เราปรับไว้นะครับก็จะดูว่าถ้าปรับไม่ตรงเราก็ปรับใหม่นะครับเพราะว่ามันจะได้สัมพันธ์กับผู้ป่วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นตั้งอะลามป่ะข้างบนใช่อะลามนะพอเห็นปุ่มอะลามนะฮะนะครับการเฝ้าระวังสภาพแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องมือนะครับนะก็ในเรื่องของขยับตัวหรือว่ามีเรื่องของท่อหายใจหลุดนะครับหรือว่ามีการขยับแล้วตรงนั้นรั่วตรงนี้อะไรต่ออะไรนะครับเขาก็จะมีการช่วยนะครับที่จะสอดใส่ไอ้ท่อหายใจเพื่อให้การหายใจนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็คือว่าเกิดการอุบัติเหตุโดยไม่เจตนานะนะครับขยับตัวสายหลุดท่อหลุดนะครับทำนองนี้นะครับการดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหมอนะครับที่เขาจะดูนะครับว่าถ้ามีเสมหะเข้าไปต้องมีความเอาออกนะครับหรือว่าถ้าผู้ป่วยมีความเครียดนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับที่จะเป็นอินทรัปนะครับในการช่วยหายใจนะครับคนดูแลก็จะต้องมีวิธีการนะครับตามนี้นะครับส่วนในเรื่องของการรักษาเครื่องนะครับนะของเครื่องช่วยหายใจนะครับก็จะมีการรักษานะครับเหมือนกับที่เราทดสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่หนึ่งในกรณีก่อนใช้งานนะครับต้องทำอะไรนะครับนะอันที่สองนะครับระหว่างใช้งานนะครับต้องทำอย่างไรบ้างหลังใช้งานแล้วต้องทำอย่างไรนะก่อนการใช้งานนะครับเรามาดูนะต้องมีการทดสอบเครื่องก่อนใช้งานนะครับแล้วก็มีการเก็บรักษาเพื่อการเก็บรักษาเพื่อรอนะครับเพราะฉะนั้นสองข้อนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นในโรงพยาบาลใหญ่นะครับเขาก็จะทำเป็นห้องสำหรับเป็นห้องอะไรนะห้องเครื่องมือนะครับห้องเครื่องมือห้องเก็บลักษณะของห้องที่เขาเรียกอะไรวะนึกไม่ออกห้องเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยนะคือเอาเครื่องมือนะครับมาไว้เพื่อที่จะดูแลนะครับแล้วก็มีการปรับให้มันมีความพร้อมใช้นะครับเลยมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลานะครับศูนย์เครื่องมือแพทย์ศูนย์เครื่องมือแพทย์นั่นเองนะครับก็เอามาไว้นะครับเขาก็จะเก็บหนึ่งเก็บไว้รอให้หน่วยงานเอาไปใช้นะครับอันที่สองก็ดูแลบำรุงรักษานะครับนะแล้วก็ทดสอบปรับนะครับอันนี้จะอยู่ก่อนการใช้งานนั้นจะอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือนะครับตอนนี้ระหว่างการใช้งานต้องทำอะไรบ้างนะครับระหว่างการใช้งานนะครับก็คือเอาไปใช้กับคนป่วยอาจจะ กำลังใช้อยู่หรือว่าจะใช้นะฮะก็คือมีการเช็ดทำความสะอาดปัญหาในเรื่องของหน้าจอนะครับก็มีการทำให้มันดูสะอาดตานะครับอ่านค่าดูเวฟฟอร์มได้อย่างชัดเจนนะครับเราก็จะดูตรงนี้นะครับนะอันที่สองก็คือเวลาการเทน้ำในกระป๋องวอเตอร์แท็บและสายนะครับนะก็ควรที่จะมีการเทน้ำเมื่อน้ำมันอาจจะยุบลงนะครับแล้วก็ต้องใส่น้ำเพิ่มนะครับนะเติมน้ำในฮับบิลิตี้ในกำหนดที่เหมาะสมนะครับนะก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราเติมน้ำเพื่อจะสร้างนิวเรเซอร์นะครับมีความชื้นกับน้ำนะครับนะเราก็จะเติมปกติมันจะมีข้างบนจะมีกระป๋องน้ำอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้เป็นตัวทรานดิวเซอร์ลักษณะเป็นไอตัวอันตราซาวด์นะครับนะมันจะช่วยทำให้น้ำเนี่ยเดือดเป็นไอนะครับในกรณีเราไม่แขวนขวดสเตอไรด์วอเตอร์ขนาดเติมน้ำนะครับไม่แขวนขวดเพราะว่าเวลาเติมน้ำมันอาจจะพัดตกได้นะครับหากมีเสมหะติดค้างในเซอร์กิตในไอตัวกระบอกนะที่มีตัวดักอยู่นะครับเราก็เอาไปทิ้งนะครับถ้ามีความผิดปกตินะครับให้รีบบอกเจ้าหน้าที่มาดูนะครับเพราะว่าเครื่องก็จะรายงานว่ามันผิดปกติจากเนื่องจากอะไรนะครับแล้วก็เครื่องกำลังมีผลอย่างไรนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของหลังการใช้งานก็ปิดเครื่องนะครับปลดสายเก็บม้วนนะครับอย่างตรงนี้เขามีที่แขวนนะครับเก็บให้เรียบร้อยอย่าให้เป็นเรียบพื้นไปนะครับมันจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าอุบัติเหตุหรือว่าสายไปล้างกับอะไรอาจจะได้นะครับนะแล้วก็ปลดสาย IV ถอดขวดที่เป็นสรีไรท์นะครับออกนะแล้วก็ไปล้างแล้วก็ส่งก่อนส่งคืนนะครับ

0: อันนี้คืนที่ไหนคืนที่เก็บหรือไม่ก็คืนที่ศูนย์เครื่องมือนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษานะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องช่วยใจนะมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะครับเยอะมากตั้งเราตั้งไม่ถูกหรอกนะต้องให้คนให้หมอให้แพทย์ตั้งนะครับนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเราก็รู้ในเรื่องของวิธีการบำรุงรักษาการแนะนำนะครับนะก็หนึ่งในเรื่องของการใช้ฟงใช้ไฟอะไรนะก็แนะนำปลั๊กเสียบอย่างไรนะครับนะอุปกรณ์ที่เป็นคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับเราก็อาจจะแนะนำต้องเสียบให้สนิทนะครับต้องดูว่ามีรั่วไหมถ้ารั่วก็ส่งซ่อมนะครับนะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปอยู่ในศูนย์เครื่องมือนะนะครับเข้าไปไว้ศูนย์เครื่องมือนะครับเราก็จะต้องรู้วิธีการทดสอบนะเดี๋ยวผมจะบอกทดสอบในรอบต่อไปนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ในเบื้องต้นเราก็จะมีรู้ในเรื่องของเอาไปใช้อะไรประโยชน์ที่ได้ที่ใช้นะครับแล้วก็การตั้งโหมดต่างๆนะครับมีโหมดอะไรที่ต้องตั้งแล้วก็ชนิดนะนะครับรวมไปถึงวิธีการรักษานะครับมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับดูเหมือนจะง่ายนะแต่เราจะลงไปเจอก่อนละกันนะครับโอเคครับฉัดนี้จบที่นี้ก่อนครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
3: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
2: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
3: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
2: ครับ ทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่า

ะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมือ

0: ชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในใน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูใหญ่มีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม

กลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าขายะวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธ์กิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคุณเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรณูชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดเวลา 13:56 วันนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่

ามัญประจำปี2569โดยมีสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าการบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์รายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะทรงเป็นสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้การทหารสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ56และดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดส่วนบังเกอร์ทหารจำนวน100หลังตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนจำนวน40หลังดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไทยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์ทหารหลุมบุคคลคู่จำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติปัจจุบันการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายโอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้เชิญปัจจัยมาถวายเพื่อส่งร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสม

พบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน112รายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวัน

0: ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนฮาไทยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น252,840,253.28 บาทโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฮาไทยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนฮาไทยทิพย์ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนฮาไทยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูเฉลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
0: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนฮาไทยทิพย์จำนวน26รูปทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนฮาไทยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนฮาไทยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในเวลา17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรี

เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายชัชวาลวงสวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัท Aoyama ไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ได้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแควววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุขโขวันนี้จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาถึงขนมไทยโบราณนั่นก็คือขนมชั้นขนมชั้นเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่คนไทยนิยมใช้ในงานต่างๆเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานแสดงความยินดีการเลื่อนขั้นของผู้ใหญ่นะครับเนื่องจากลักษณะของขนมประเภทนี้มีการหยอดเป็นชั้นๆหมายถึงการเจริญเติบโตของความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านทีนี้เรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งทั้ง3ชนิดมาใส่อ่างผสม

หลังจากนั้นเราจะนำกะทิมาค่อยๆใส่แล้วทำการนวดนะครับขนมไทยเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันฉะนั้นความนุ่มของขนมไทยส่วนมากจะมาจากขบวนการนวดเนื่องจากขบวนการนวดอันนี้จะทำให้น้ำกะทิมันดูดซึมลงไปในผงแป้งแล้วแรงนวดจะทำให้แป้งมันนุ่มแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิไปเรื่อยๆ

วิธีการนวดก็คือมือเราจะโอบแป้งแล้วก็ผักลงไปนะครับในขณะที่อีกมือหนึ่งเราก็จะทำการหมุนอ่างผสมเพื่อให้กะทิและแป้งในอ่างนี้ได้ทำการนวดจนทั่วขนมชั้นในสมัยโบราณจะใช้แต่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆโดยการใช้แป้งมันเป็นส่วนผสมหลักจึงทำให้ขนมที่นึ่งออกมาแล้วมีความใสแล้วก็เหนียวเราจะทำการใส่กะทิไปเรื่อยๆนะครับจนลักษณะแป้งกับกะทิเป็นก้อนในขั้นตอนนี้เราจะทำการนวดประมาณ15นาทีเพื่อให้แป้งมันนุ่มในการทำขนมไทยการนวดแป้งในลักษณะที่มันเป็นก้อนแบบนี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำขนมเนื่องจากแป้งมันจะถูกนวดแล้วของเหลวมันจะดูดซึมลงไปในเนื้อแป้งซึ่งจะทำให้ขนมนี้มีความนุ่มนะครับพอเรานวดไปสักพักหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าแป้งที่เราทำการนวดจะมีความนุ่มขึ้นเนื่องจากของเหลวได้เข้าไปในโมเลกุลของแป้งแล้วเราก็จะค่อยๆเติมกะทิที่เหลือ

หลังจากเราทำการนวดและใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดแล้วเราก็จะมาทำการต้มน้ำเชื่อมนะครับโดยการน้ำตาลทรายใส่หม้อใส่น้ำลอยดอกไม้เราจะทำการต้มน้ำเชื่อมนะครับโดยการที่เอาน้ำตาลกับน้ำลอยดอกมะลิใส่ลงไปในหม้อต้มให้เดือดพ่านแล้วเราจะนำน้ำเชื่อมที่เราต้มเดือดๆมาเทใส่ในอ่างผสมของแป้งในขั้นตอนนี้ความร้อนจากน้ำเชื่อมจะทำให้ตัวแป้งมันสุกเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมมันเหนียวนุ่มครับหลังจากเราต้มน้ำเชื่อมน้ำตาลละลายตัวดีแล้วเราจะนำน้ำเชื่อมเดือดๆลงไปเทใส่ในอ่างแป้งเมื่อกี้นี้นะครับโดยการคนแป้งคนเร็วๆความร้อนจากน้ำเชื่อมจะทำให้แป้งมันสุกซึ่งจะมีความเหนียวนุ่มเมื่อส่วนผสมน้ำเชื่อมกับแป้งเข้ากันดีเราจะทำการกรองโดยการก่อนที่จะกรองเราจะต้องทำการคนก่อนเนื่องจากอาจจะมีแป้งบางส่วนที่มันนอนตกตะกอนอยู่ที่ก้นอ่าง

เสร็จแล้วจะมาทำการผสมสีนะครับโดยการแบ่งแป้งปริมาตรเท่าๆกันเมื่อเราแบ่งแป้งเรียบร้อยเราจะนำสีที่เราเตรียมมาไว้วันนี้เราใช้สีเขียวจากใบเตยนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะสีจากดอกอัญชันและสีสังเคราะห์การทำขนมไทยควรจะต้องใช้สีหวานๆอย่าใช้สีเข้มนะครับถ้าใช้สีเข้มจะทำให้ขนมดูสีไม่น่ารับประทานเมื่อเราทำการแบ่งใส่สีเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะไปเตรียมลังถึงหลังจากเราตั้งน้ำที่ลังถึงระหว่างที่รอเราจะมาเตรียมพิมพ์นะครับวันนี้เราจะมีพิมพ์แบบซิลิโคนแบบพิมพ์อลูมิเนียมแล้วก็แบบถาดนะครับโดยการนำน้ำมันพืชจุ่มผูกกันการทาน้ำมันจะทำให้ขนมที่เรานึ่งสุกไม่ติดพิมพ์น้ำมันที่ใช้ทานอกจากจะเป็นน้ำมันพืชแล้วเรายังสามารถใช้น้ำมันขี้โล้นะครับน้ำมันขี้โล้มาจากไหนมาจากการที่นำหางกะทิมาเคี่ยวจนมันงวดเกิดเป็นน้ำมันนะครับการใช้น้ำมันขี้โล้มีข้อดีคือมันจะมีกลิ่นหอมของมะพร้าวเมื่อหลังถึงน้ำเริ่มเดือดเราจะนำพิมพ์ที่เราทานน้ำมันเรียบร้อยลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนเนื่องจากขนมเวลาเราราดลงไปในพิมพ์ที่นึ่งร้อนแป้งที่หยอดลงไปมันจะทำการสุกจึงทำให้แป้งมันไม่ติดพิมพ์ด้วยครับหลังจากที่เรารอน้ำเดือดและทาพิมพ์เรียบร้อยเราก็ทำการเก็บภาชนะที่ไม่ใช้ออกเนื่องจากเดี๋ยวเราต้องมีการพื้นที่ในการเปิดฝาแล้วทำการหยอดทีละชั้นนะครับหลังจากเราตั้งน้ำแล้วเริ่มเดือดแล้วนะครับเราจะทำการเปิดฝาลังถึงเพื่อเอาพิมพ์ที่เราทาน้ำมันลงไปนึ่งให้ร้อนนะครับการทำขนมนึ่งทุกครั้งที่เราเปิดฝาลังถึงจะมีไอ้น้ำเกาะอยู่ที่ฝาฉะนั้นเราจะต้องเตรียมผ้าเช็ดมิเช่นนั้นน้ำที่มันเกาะอยู่ที่ฝาแล้วคุณทำการนึ่งต่อไอ้น้ำมันจะหยดลงไปในขนมนะครับนำพิมพ์ที่เราต้องการนึ่งลงไปนึ่งให้ร้อน

การวางพิมพ์ลงไปในรังถึงควรจะมีระยะห่างพอควรเพื่อให้แรงดันไอ้น้ำมีรูขึ้นไม่ควรปิดรูรังถึงหมดนะครับเมื่อเราวางพิมพ์เรียบร้อยเราจะทำการปิดฝาแล้วนึ่งพิมพ์ให้ร้อนประมาณ 3-5 นาทีหลังจากเราทำการนึ่งพิมพ์ร้อนเรียบร้อยเราจะทำการหยอดแป้งนะครับ

ทุกครั้งก่อนจะหยอดแป้งจะต้องทำการคนเนื่องจากแป้งมันอาจจะตกตะกอนที่ก้นถ้วยเราอยากได้สีอะไรที่อยู่ด้านบนเราก็เอาสีนั้นหยอดก่อนนะครับ

เมื่อเราหยอดครบเรียบร้อยเราจะปิดฝาทำการนึ่งประมาณ5นาทีขนมชั้นจะนิยมทำหยอดแป้งเป็นเลขขี้นะครับชั้นที่หยอดก็จะเป็น3ชั้น5ชั้น7ชั้นและ9ชั้นสาเหตุที่เป็นเลขขี้จะมีการสลับสีเข้มสีอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ลักษณะพิมพ์ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ลักษณะนี้เมื่อขนมสุกเราจะต้องแกะออกมาจากพิมพ์ซึ่งก้นพิมพ์จะกลับขึ้นมาด้านบนเราจะทำการหยอดสีเข้มไว้ที่ก้นพิมพ์ส่วนถ้าเกิดเป็นถาดเราจะโชว์ด้านหน้าเป็นด้านบนฉะนั้นถ้าเกิดนึ่งเป็นถาดด้านบนของถาดจะเป็นสีเข้มด้านล่างจะเป็นสีอ่อนส่วนพิมพ์แบบนี้ด้านล่างจะเป็นสีเข้มด้านบนจะเป็นสีอ่อนพอนึ่งเสร็จด้านล่างจะกลับขึ้นมาด้านบนก็จะกลับเป็นสีเข้มหลังจากเราทำการนึ่งครบเวลาแล้วคือชั้นที่1เราจะใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีนะครับเมื่อครบเวลาเราจะเปิดฝาลังถึงอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เปิดฝาลังถึงต้องเช็ดฝาลังถึงให้แห้งเมื่อเราเปิดฝาลังถึงแล้วแป้งที่เราหยอดครั้งแรกเปิดฝาขึ้นมาแป้งจะต้องสุกใสทั่วนะครับถ้าเกิดแป้งที่เรานึ่งไปแล้วเป็นขุ่นมัวแสดงว่าแป้งยังไม่สุกคุณต้องทำการนึ่งให้สุกก่อนที่จะหยอดชั้นต่อไปนะครับและก่อนที่จะนำแป้งมาหยอดจะต้องคนแป้งให้เข้ากันก่อนที่จะนำมาหยอดการทำการนึ่งชั้นที่1เราหยอดลงไปชั้นแรกมันมีความบางเราจะใช้เวลาแค่5นาทีหลังจากนั้นเราจะหยอดทับลงไปชั้นที่2โดยการเพิ่มชั้นละ2นาทีชั้นที่2จะใช้เวลา7นาทีนะครับหลังจากครบเวลาแล้วเราจะทำการเปิดฝาลังถึงเพื่อหยอดชั้นต่อไปนะครับ

หลังจากเราเอาขนมออกมาจากรังถึงแล้วเราก็จะทิ้งขนมไว้ให้อยู่ตัวสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ขนมที่เรานึ่งออกมาใหม่ๆที่มันยังนุ่มอยู่และนิ่มมันจะยังไม่อยู่ตัวทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราจะมาทำการแคะออกจากพิมพ์ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับขนมชั้นขนมชั้นเป็นขนมที่มีขั้นตอนในการทำค่อนข้างยุ่งยากแต่ตลาดต้องการเนื่องจากเป็นขนมมงคลที่ทุกครัวเรือนก็จะมีงานมงคลนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาทำความรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งขนมชนิดนี้จะนิยมนำมาใช้ในงานมงคลนั่นก็คือขนมหันตรานะครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการทำถั่วกวนก่อนนะครับนำถั่วเขียวซีกแช่น้ำ3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลังจากเราทำการแช่ถั่วเรียบร้อยเราจะนำถั่วไปล้างให้สะอาดแล้วทำการนึ่งให้สุกเมื่อเราได้ถั่วเขียวสุกเราจะนำถั่วมาปั่นกับกะทิแล้วนำไปกรองกวนจนกะทิพอแห้งเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการกวนต่อจนถั่วกวนล่อนจากกระทะเมื่อเรากวนถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วมาชั่งให้ขนาดของก้อนเท่ากันคือก้อนละประมาณ10กรัม

เมื่อเราทำการแบ่งถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วที่แบ่งมาทำการปั้นโดยการวางที่ฝ่ามือแล้วคึงให้กลมการคึงเป็นการไล่อากาศให้ก้อนถั่วมีความแน่นและมีความเหนียวนะครับเนื้อถั่วจะเนียนสวยเมื่อเราคึงถั่วที่เราปั้นมันกลมแล้วให้ใช้มือนิ้วชี้กดลงไปให้แบนเล็กน้อยหลังจากนั้นพยายามจับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียบร้อยเราจะใช้นิ้วชี้กดตรงกลางให้มันมีรอยบุ๋มเล็กน้อยหลังจากเราทำการปั้นถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะทำการต้มน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมใสกับน้ำเชื่อมสำหรับต้มโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อใส่น้ำลอยดอกมะลิหลังจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟต้มให้เดือดการต้มน้ำเชื่อมให้เราใส่ใบเตยลงไป 2-3 ชิ้นนะครับเพื่อให้น้ำของเรามีกลิ่นหอมหลังจากที่น้ำเชื่อมเดือดเราจะยกลงกรองนะครับ

หลังจากนั้นเราจะนำน้ำเชื่อมที่เราต้มเสร็จไปทิ้งไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่เรารอน้ำเชื่อมใสเย็นเราจะทำน้ำเชื่อมที่สำหรับไว้ต้มถั่วนะครับโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อเราจะเติมน้ำลอยดอกมะลินะครับเมื่อเราใส่น้ำกับน้ำตาลเข้ากันแล้วเราคนนะครับเปิดไฟต้มให้น้ำตาลละลายเช่นเดียวกันถ้าเราใช้น้ำเปล่าให้เราใส่ใบเตยลงไปเนื่องจากถั่วที่เรานำมาปั้นแล้วชุบไข่ไข่แดงมันจะมีความคาวถ้าเกิดเราไม่มีความหอมจากน้ำเชื่อมอาจจะทำให้ขนมนี้ไม่มีอรรถรสของความอร่อยได้นะครับหลังจากเราทำการต้มน้ำตาลกับน้ำละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราจะนำมากอง

ระหว่างที่เรารอการเคี่ยวน้ำเชื่อมเราจะทำการแยกไข่ไข่แดงที่ใช้วันนี้เราจะใช้ไข่แดงของไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับเนื่องจากเราอยากได้สีของไข่เป็ดแต่เราไม่อยากได้ความคาวของไข่เป็ดเราจึงทำการผสมไข่แดงของไข่ไก่ลงไปด้วยหลังจากเราทำการแยกไข่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไข่แดงมารีดเยื่อไข่ออกโดยการกรองนะครับการทำขนมประเภทนี้ที่ใช้ไข่แดงถ้าเราใช้ไข่แดงของไข่เป็ดไข่แดงของไข่เป็ดมันจะมีความหนืดกว่าไข่ไก่เวลาเรานำมาชุบขนมตัวขนมจะติดไข่แดงของไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่นะครับหลังจากเรากรองครั้งที่1แล้วเราจะทำการกรองครั้งที่2นะครับ

เมื่อเรากรองเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วกวนมาชุบไข่แดงนะครับแล้วลงไปต้มในน้ำเชื่อมนะครับในขณะที่เราจะนำถั่วลงไปต้มในน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเดือดอย่างนี้ไข่แดงที่เราชุบมันจะแตกหมดให้เราทำการลดไฟให้เบาที่สุดหรือปิดไฟเลยก็ได้นะครับเราจะเตรียมถั่วสำหรับมาชุบไข่นะครับ

การชุบไข่เราจะไม่นำถั่วลงไปแช่ในไข่แดงเยอะๆนะครับถ้าเราทำการชุบไม่ทันไข่ถั่วที่เราใส่ลงไปในไข่แดงอาจจะเปื่อยยุ่ยแล้วทำให้ไข่แดงของเราเสียนะครับหลังจากเรานำถั่วมาชุบไข่แดงแล้วหย่อนลงไปในน้ำเชื่อมจนเต็มกระทะเราจะทำการเปิดไฟนะครับเราจะต้มสักครู่เพื่อให้ไข่แดงมันสุกเมื่อไข่แดงมันสุกเราจะตักขนมที่สุกมาล้างด้วยน้ำเชื่อมใสที่เราเตรียมเอาไว้นะครับการล้างน้ำเชื่อมใสอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าน้ำเชื่อมที่ทำการต้มถั่วมันมีความเข้มข้นถ้าเราไม่ทำการล้างขนมจะมีความหวานมาก

ให้น้ำเชื่อมเดือดสักครู่แล้วค่อยทำการกลับนะครับมิเช่นนั้นไข่แดงอาจจะหลุดได้เราจะค่อยๆพลิกนะครับเพื่อให้ด้านบนได้กลับลงไปอยู่ด้านล่างจะได้สุกทั่วทั้งชิ้นเมื่อเราทำการต้มกะว่าไข่แดงที่เราจุ่มลงไปแล้วมันสุกเราจะทำการตักขึ้นแล้วมาล้างน้ำเชื่อมใส่นะครับให้เสด็จน้ำเชื่อม

หลังจากเราทำการชุบไข่แดงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำไข่ฝอยนะครับหรือไข่ตารางโดยการนำไข่ไก่ทั้งฟองมาตีเข้ากันใช้ส้อมคนให้เข้ากันเมื่อไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันดีแล้วเราจะนำมากรองนะครับเราจะทำการกรอง 2-3 เที่ยวจนกว่าตัวไข่จะไม่มีลิ่มไข่ขาว

เมื่อเราทำการกองไข่เรียบร้อยแล้วเราจะนำไข่ที่กองมาโรยเป็นแพนะครับเราจะทำการวอร์มกระทะให้มีความร้อนเล็กน้อยกระทะร้อนแล้วเราจะทำการโรยนะครับ

ไข่ที่เราทำการทอดสุกอาจจะมีความกรอบฉะนั้นเมื่อเราตักขึ้นมาเราจะมาวางบนใบตองบนใบตองจะมีความชื้นไข่ที่มันมีความกรอบเล็กน้อยมันจะได้รับความชื้นจากใบตองจะทำให้ไข่ตารางของเรานุ่มขึ้นหลังจากเราทำไข่ตารางเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะนำไข่ตารางมาห่อถั่วที่เราทำการชุบไข่แดงนะครับโดยการนำไข่วางลงบนเขียงหลังจากนั้นเราจะนำถั่วที่เราชุบไข่ขึ้นมาตัดแต่งให้เรียบร้อย

แล้วนำหน้าดำด้านถั่วที่เป็นรอยบุ๋มคว่ำลงตัดไข่ตารางให้มีความเรียบร้อยแล้วทำการห่อพับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับขนมหางตาที่มีรูปลักษณ์แปลกตาขั้นตอนการทำยุ่งยากแต่แพทย์นักศึกษาได้ทำแล้วเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับขนมหางตาเป็นขนมไทยโบราณซึ่งปัจจุบันนี้จะหาทานได้ยากลองไปฝึกทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุทินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับจะเป็นหัวข้อต่อจากตอนที่แล้วครับในเรื่องของตัวอย่างการซ่อมโครงสร้างอากาศยานในเรื่องของแพทชิ่งนะครับเริ่มต้นจาก corrugated surface patch repair นะครับเรามาถึงลักษณะของการใช้แพทช์ที่ไม่ได้เป็นแบบเรียบแล้วนะครับลักษณะคอรูเกตก็คือลักษณะเหมือนเป็นลอนนะครับนะเนื่องจากสตรัคเจอร์ประเภทนี้ครับเป็นประเภทที่ไม่ต้องการอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์มาซัพพอร์ตก็คือตัวมันเนี่ยเป็นโหลดแบริ่งอยู่แล้วเป็นการออกแบบทำให้ตัวมันเนี่ยมีความแข็งในตัวมันก็คือมันมี stiffness ของมันอยู่แล้วจะใช้ในบริเวณที่เป็นเหมือนกับว่า control surface ต่างๆนะครับมากกว่าที่จะเป็น skin ทีนี้เมื่อตัวมันเนี่ยไม่ได้มีอะไรมา support ภายในนะครับโอกาสที่จะเกิดการบุบหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นได้ส่วนใหญ่ control surface พวกนี้จะสร้างออกมาให้เบาที่สุดครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะต้องขยับใช่ไหมครับมีการควบคุมดังนั้น mass หรือว่าน้ำหนักมันจำเป็นจะต้องเบามากที่สุดก็เลยเลือกใช้เป็นลักษณะ corrugated skin ทีนี้มันก็มีความอ่อนแออยู่ในระดับหนึ่งครับก็คือมันบุบง่ายนะครับมันก็จะต้องซ่อมนี้เราก็ใช้วิธีการแพทช์เหมือนกันเป็นการแพทช์แบบง่ายๆครับก็คือว่าเราจะตัดช่วงหรือว่าลักษณะบริเวณที่เสียหายเนี่ยออกไปแล้วเราก็เลเยอร์หรือว่าออกแบบนะครับออกแบบบริเวณรอบๆในเรื่องของริเวตนะครับพิตช์แล้วเราก็ใช้อลูมิเนียมอะลอยที่เป็นลอนเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าลักษณะเป็นคอรูเกตเนี่ยมันมีสำเร็จรูปอยู่แล้วเราเพียงแต่นำชิ้นส่วนเนี่ยนะครับที่เราตัดออกไปแล้วเนี่ยเอาไปเทียบแล้วก็ตัดช่วงที่บริเวณที่มีความโค้งเท่าๆกันนะครับเพราะว่ามันจะสามารถสวมกันได้เนี่ยใช้คำว่าเกือบแทบจะพอดีกันดังนั้นแล้วเราก็ใช้วัสดุที่ไม่ต้องฟอร์มิ่งได้นะครับส่วนที่เป็นช่วงที่เป็นเรียบๆเนี่ยเราก็แพทช์โดยการใช้flat plate อลูมิเนียมได้เลยนะครับ flat sheet นะครับที่มีความหนาเนี่ยต้องเท่ากันใช้คำว่าเท่ากันเป็นอย่างน้อยซึ่งก็มีความบางมากอยู่แล้วนะครับพวกคอรูเกตตรงนี้แล้วก็ยิงริเวตก็จะต้องเป็นแบบบลายแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะครับชิ้นงานที่สำเร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้ปัญหาถัดมาก็คือน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นในเรื่องของ control surface นะครับในภาพตัวอย่างนี้เป็น flap หรืออาจจะเป็น aileron ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันมีมากขึ้นนะครับตัวมันเองเนี่ยมันก็จะต้องมีการนำมาทำเวทบาลานซ์นะครับทำสแตติกบาลานซ์ใหม่ตัวมันส่วนเรื่องของ trailing edge repair ไม่ว่าจะเป็น corrugate หรือว่าจะเป็น flat หรือว่าเป็นขอบของ control surface ปกตินะครับบริเวณขอบ trailing edge เนี่ยมันก็มีความบางอยู่นะครับก็เป็นส่วนที่บางมากเพราะเป็นการออกแบบให้เกิด aerodynamic effect เนี่ยมากที่สุดนะครับดังนั้นโอกาสที่จะมีอะไรมาชนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็ลักษณะก็จะบุบเหมือนกันที่ขอบ

เราสามารถที่จะซ่อมได้นะครับเป็นจุดๆไปการเปลี่ยนแบบทั้งชิ้นหรือบางจุดที่ทำการประเมินเห็นดูแล้วว่าไม่สามารถทำการแพทช์ได้ในลักษณะใดๆลักษณะนี้ตัวอย่างเราดูนะครับเป็นพาร์ทเนลอย่างหนึ่งที่มี internal structure ซึ่งเป็นลักษณะเป็น stringer หรืออาจจะเป็น longeron นะครับนะจะเป็นบริเวณบนปีกหรือว่าจะเป็น fuselage ก็ได้แต่ว่าภายในเนี่ยมี internal structure อยู่ดังนั้นรอยร่องรอยความเสียหายเนี่ยแม้ว่าเรา remove ออกไปแล้วก็ตามเนี่ยมันไม่มีพื้นที่มากพอที่จะให้ยิงรีเวทได้วิธีการก็คือจะต้องเจาะ remove ชิ้นออกไปทั้งชิ้นเลยใหญ่ออกไปอีกแล้วก็ใช้บริเวณจุดรีเวทเนี่ยจุดเดิมนะครับ layout ออกมาดังนั้นแล้วก็เปรียบเสมือนว่าช่องตรงนี้นะครับจะไม่มีเลยนะครับเป็นการ patch ที่กว้างใหญ่ขึ้นไปอีกนี่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนชิ้นถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นทั้งหมดนะครับก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามีการประเมินแล้วว่าสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนเฉพาะจุดมันจะต้องรื้อรีเวทแล้วก็จะมีความยุ่งยากในระดับที่ไม่ต่างกับการเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยนะครับก็ถือว่าจะดีกว่าก็เปลี่ยนได้ทั้งชิ้นนะครับภาพถัดไปเป็นเรื่องของการร้าวการแตกเข้าหากันนะครับของ Lightning Hole Lightning Hole ก็คือช่องหรือว่าบริเวณที่ได้ถูกเจาะออกไปเนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้รับแรงอะไรเลยก็คือบริเวณตรงกลางนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางของริปแล้วก็จะอยู่ตรงสปานะครับบางส่วนส่วนใหญ่ก็จะทำให้เป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็มี flanging ทีนี้วิธีการเขาก็คือเขาก็พยายามจะเจาะหรือว่าทำให้เกิดช่องว่างมากที่สุดเพราะต้องการจะลดน้ำหนักนะครับตามชื่อว่าเป็น lightning hole ปรากฏว่าก็ทำให้ระยะของแต่ละช่องเนี่ยมันใกล้เกินไปเกิดสตรีสเกิดขึ้นก็เลยมีการแครกเกิดขึ้นได้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสถ้าตรวจพบแครกเป็นลำดับแรกๆก็คือเพิ่งเกิดนะครับก็ต้องรีบซ่อมทันทีโดยการใช้แพทชิ่งวิธีการก็ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะครับเราก็จะต้องใช้ฝีมือแล้วก็พยายามทำชิ้นงานแพทชิ่งเนี่ยจะต้องเล็กที่สุดเพราะว่าจะต้องสอดเข้าไปในช่อง inspection hole แล้วก็ไปแก้ไขนะครับแล้วก็ tools ต่างๆพวก rivet gunนะครับที่จะต้องเข้าไปได้ด้วยบางครั้งนะครับแครกเฉพาะแค่ขอบเท่านั้นทีนี้ลักษณะดูนะครับ flanging ตรงนี้นี่คือตัวอย่าง flanging ก็คือขอบที่ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของช่องตรงนี้นะครับก็คือพับกลับเข้าไปทีนี้มันจะบางพอบางแล้วเนี่ยโอกาสแครกเกิดขึ้นได้เราก็ต้องใช้วิธี stop drill ก่อนนะครับเจาะรูไม่ให้มันลามไปมากกว่านี้แล้วก็ใช้ patching แค่ชิ้นตรงนั้นก็เพียงพอแล้วนะครับในส่วนที่เป็น stringer ครับลักษณะของ stringer เนี่ยจะเป็น extrusion หรือว่าจะเป็นชิ้นของอลูมิเนียมที่ได้ถูกสร้างขึ้นมามีความยาวแล้วก็มีลักษณะหน้าตัดนะครับแตกต่างกันทีนี้สตริงเจอร์นี่โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเนี่ยก็มีอย่างเดียวนะครับก็คือลักษณะเกิดจากการกระแทกหรือว่าเกิดจากการบิดของจะเป็นปีกหรือว่าจะเป็นลำตัวนะครับสามารถจะใช้วิธีการแลปแพทช์ก็คือใช้ reinforce piece ตรงนี้นะครับเติมเข้าไปได้เลยหรือว่าต้องการเพิ่มเป็นลักษณะเป็น L shape นะครับเป็น L channel ทั้งสองฝั่งด้วยกันก็ได้นะครับในภาพนี้จะเห็นว่ามีการใช้อลูมิเนียมสตริปนะครับเป็นชิ้นยาว
ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็น L channel นะครับซึ่งจะต้องมี radius ให้พอดีกันนะครับกับ stringer แล้วก็มีการคำนวณการใช้ rivet ระยะห่างมี edge distance นะครับแล้วก็มีpitch distance ที่ถูกต้องตามขนาดและตามความหนาของ stringer ด้วยในเรื่องของ stringer repair เนี่ยมันมีอีกสาเหตุหนึ่งครับเกิดจาก corrosion corrosion อาจจะเกิดมาเล็กน้อยหรือว่าจะกินไปเยอะแล้วนะครับเราก็ต้องตรวจแล้วก็ remove ก่อนถ้าเกิดว่าเป็นน้อยไม่มากนะครับก็ใช้ลักษณะเป็น strip เล็กๆนะครับติดตั้งไปแล้วก็แก้ไขโดยการเพิ่มเติมฟิลเลอร์เข้าไปได้นะครับเป็นการเพิ่มเนื้อของ stringer ถ้าเกิดว่ามีมากก็อาจจะใช้ patchเป็นลักษณะเป็น L shape นะครับจะเป็น extrusion ก็ดีหรือว่าจะเป็นการ bend ของ sheet metal ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นมากเสียจนจะต้อง remove เลยนะครับการตัดออกไปเราก็จะต้องเติมชิ้นงานเข้าไปให้เหมือนเดิมแล้วก็มี patch ทั้ง2ฝั่งนะครับนี่คือการซ่อม stringer repair นะครับใน3ระดับลักษณะ bulk caseถ้าเกิดการแครกเกิดขึ้นสามารถจะใช้วิธีลับแพทช์ปกติเพราะบัลค์เคสนี้เราจะสามารถตรวจสอบแล้วก็เห็นได้ทันทีจะเป็นลักษณะใช้เป็น C channel นะครับก็คือนำโลหะมาแล้วก็เบนพับให้มีความโค้งแล้วก็มีขนาดที่สามารถเข้าไปวางได้พอดีกับบล็อกเฮดตรงนั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะตรงเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่มี2เบนนะครับซึ่งเราก็ต้องคำนวณเบนอะลาวันส์นะครับเซตแบ็คให้ดีไม่งั้นก็ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่นะครับถ้าไม่พอดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะยิงรีเวทด้านบนกับด้านล่างได้นะครับนี่ก็คืออีกเรื่องนึงที่จะต้องใช้เรื่องของการคำนวณแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับการทำชิ้นงานเข้าไปเสริมในที่พื้นที่ใดก็ตามนะครับส่วนใหญ่จากประสบการณ์ผมเนี่ยการทำชิ้นงานแรกที่นำไปทดสอบเนี่ยนะครับเป็นตัวแรกที่มักจะไม่ค่อยพอดีเราก็สามารถจะปรับได้เราก็ทำชิ้นงานเพิ่มใหม่ชิ้นหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการอีกอันนึงก็คือเราใช้เป็นแค่เบนแค่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีการเจาะ stop drill ด้วยครับก่อนอื่นนะต้องดูก่อนว่าระดับความเสียหายเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าทำ patch ได้นะครับก็จะดีที่สุดเพราะว่าเป็นการเพิ่มน้ำหนักน้อยที่สุดในระดับใหญ่ขึ้นไปในเรื่องของ spar ครับ spar นี้เป็นโครงสร้างที่จะต้องแข็งแรงเพราะว่ารับน้ำหนักมากที่สุดนะครับในปีกถ้าเกิดว่าตัวมันมีปัญหาขึ้นมานะครับใช้คำว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับนะ serious แล้วก็ critical มากโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพบกันสิ่งที่พบมักจะเกิดมาจาก corrosion นะครับจะไม่ค่อยเกิดมาจาก impact load หรือว่าเป็นการกระแทกก็ถ้าจะมีในเรื่องของ hard landing นะครับเพราะว่า landing gear หลายแบบของเครื่องบินเนี่ยมักจะยึดติดอยู่กับ main spar นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการ land หรือว่าล่อนลงจอดแบบฉุกเฉินหรือว่ามีการกระแทกแรงเนี่ย landing gear ก็จะมีผลทำให้ spar เนี่ยเกิดความเสียหายได้ถ้าเสียหายในระดับนั้นนะครับผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการซ่อมนะครับเครื่องบินนี้ก็จะต้องจำหน่ายหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนทั้งปีกทั้งสปาไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะสปารีแพร์แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าจะซ่อมก็มักจะเป็นที่บริเวณปลายปีกปลายๆนะครับซึ่งจะรับน้ำหนักเริ่มจะน้อยลงมากๆแล้วก็เกิดมาจากcorrosion
ก็สามารถทำลักษณะเป็น lab patch ได้ซึ่งต้องทำตาม recommendation ใน AC 43หรือไม่ก็ SRM โดยเคร่งครัดนะครับก็คือมีความหนาของโลหะเท่ากันชนิดเดียวกันหรือไม่ก็ต้อง

ไปตามรีเวทแพทเทิร์นเดิมเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปเพิ่มนะครับถ้าเป็นลักษณะเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นในภาพนะครับก็คือสปาตัวเนี้ยเป็นลักษณะมีการชำรุดนิดเดียวก็ทำเป็นแพทช์ได้แพทช์เป็นกลมๆ ก็ได้หรือแพทช์เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะริปนะครับริปทูสปาภาพนี้เป็นภาพของริปนะครับปัญหาใหญ่ของการแก้ไขที่ริปนี่คือมันอยู่ข้างในครับแล้วก็เราก็มักจะเห็นเรามักจะพบเจอเนี่ยจากการเปิด inspection hole เข้าไปซึ่งก็เป็นช่องที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่มากพอที่จะซ่อมได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจำเป็นจะต้องเปิดผิวนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างของปีกนะครับเพื่อที่จะไปซ่อมเมื่อซ่อมแล้วค่อยปิดนะครับก็ทำได้นะครับโดยปกติก็ใช้วิธีการนี้ในเรื่องของ leading edgeเมื่อกี้นี้เราได้เห็นภาพในเรื่องของแพทชิ่งที่เป็นลักษณะเคิร์ฟนิดเดียวหรือไม่ก็เป็นแฟลตแต่ว่า leading edge repair ตรงนี้นะครับลักษณะก็คือมีความโค้งด้านหน้าครับนะโค้งมากมีarea ค่อนข้างเยอะในการซ่อมและยังอยู่ระหว่าง nose rib อีกด้วยนะครับนี่คือความยากที่เกิดขึ้นทีนี้วิธีการก็บริเวณนี้เป็นบริเวณ aerodynamic นะครับ critical area เนี่ยก็คือจะต้องมีการทำ flush patch ก็คือจะต้องเรียบนะครับก็เลยจะต้องมีวิธีซับซ้อนมากขึ้นก็คือ doubler ที่จะต้องสอดเข้าไปนะครับอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยจะต้องเป็น2ชิ้นนะครับเราเห็นภาพตรงนี้นะครับ nose rib เนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างกลางดังนั้นจะต้องทำทั้ง2แผ่นสอดเข้าไปแล้วก็มี filler ด้านนอกนะครับเติมเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็น rivet ก็จะเป็นแบบ blind rivet นะครับเท่านั้นเพราะว่าไม่สามารถจะสอดมือเข้าไปตรงช่องไหนใดๆได้เลยนะครับมี nose beam หรือว่าก็คือสปานะครับลักษณะของ C channel ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการซ่อมในภาพนี้ครับเราจะเห็นว่าส่วนที่เสริมเพิ่มไปจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงที่เป็น L shape ด้านบนเนี่ยสั้นเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะรองเข้าไปได้พอดีแต่สีแดงด้านล่างนะครับก็คือชิ้นล่างตรงนี้นะครับในภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นเฉยๆนะครับว่ามันเป็นชิ้นที่ไปเพิ่มไม่ได้มีความหมายถึงความหนาที่เราเห็นนะครับพวก C channel พวกนี้จะค่อนข้างบางนะครับดังนั้นแล้วการเพิ่มชิ้นส่วนเข้าไปแล้วสอดเข้าไปข้างใต้ C channel เดิมเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้มีไม่มากพอเราก็จะต้องดำเนินการประเมินแล้วก็ใช้วิธีอื่นนะครับเราใช้วิธีการนี้ไม่ได้แล้วนะครับวิธีการเติมเพิ่มดับเลอร์เข้าไปแบบนี้ตรงนี้จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับจาก C เป็นรูปตัว C เป็นตัว Z section นะครับหรือว่าเป็นตัว Z นั่นเอง Z section ลักษณะนี้ครับจะมีความแข็งแรงมากกว่า C channelซึ่งอาจจะเป็นสตริงเจอร์ครับลักษณะเดียวกันก็คือมันจะไม่หนาขนาดนี้ตามที่ภาพแสดงตรงนี้นะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นลักษณะที่ไปเพิ่มนะครับมันจะต้องเข้าไปสอดระหว่างตัว C channel เดิมกับพื้นที่ตรงนั้นคืออาจจะเป็นสกินนะครับถ้าเกิดว่าความหนามีมากเกินไปเนี่ยพื้นที่ก็จะไม่เพียงพอดังนั้นแล้วปกติตรงนี้จะบางนะครับบางมากๆ support or skin เนี่ยหรือว่าบริเวณด้านนอกอาจจะจำเป็นต้อง remove นะครับไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งในภาพนี้
ด้านล่างต้อง remove ใช่ไหมครับด้านล่างนะครับด้านบ

ไม่เป็นไรทีนี้ลักษณะอาจจะเป็น C ที่มีทางด้าน flanging มากขึ้นไปเพิ่มความแข็งแรงนะครับหรือจะมี flanging ข้างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ชิ้นส่วนเดิมจะมีรูปทรงลักษณะเป็นอย่างไรมีอีกลักษณะหนึ่งเป็น U channel ครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงการซ่อมสปาหรือว่าบริเวณที่เป็นลักษณะ C channel โดยใช้วัสดุที่เป็นเช่นเดียวกันนั่นคือความยากในการ forming นะครับวัสดุที่นำไปเติมเราก็สามารถใช้เป็นลักษณะเป็น L แบบนี้นะครับตามภาพเนี่ย2ชิ้นได้นะครับสามารถจะ adjust ความห่างระหว่างเว็บด้านบนกับเว็บด้านล่างนะครับของตัว U เนี่ยได้นะครับแล้วเราก็ยังคงมีประโยชน์ในเรื่องของพื้นที่ตรงกลางเนี่ยจะมี reinforcement 2ชั้นด้วยกันถ้าเกิดเป็นลักษณะตัว C ก็จะมีอยู่ชั้นเดียวใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็น2ชั้นด้วยกันซึ่งดีกว่านี่คือ C channel repair ที่จำเป็นที่จะต้องสร้างชิ้นงานมาให้พอดีทั้งชิ้นเพื่อที่จะรีเวทด้านบนและด้านล่างด้วยนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณที่เสียหายเนี่ย remove ออกไปแล้วนะครับเราก็ทำการ patch เข้าไปส่วนใหญ่สังเกตเห็นไหมครับว่าการออกแบบการซ่อมพวกนี้จะพยายามทำให้มีความง่ายมากที่สุดอย่าไปทำอะไรที่มันซับซ้อนที่มันยากนะครับลักษณะนี้ก็คือนำไปติดเอาไว้แหละแล้วก็ยิงรีเวทเลยจริงๆเราสามารถจะทำอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับใช้วิธีอื่นก็ยังได้ลักษณะของ insertion ถ้าเกิดว่าชิ้นงานนะครับจำเป็นต้อง remove มากถ้ามากกว่าที่เห็นตรงนี้เราก็จะต้องมีชิ้นที่ไปเติมด้วยแล้วก็ชิ้นที่ไปเพิ่มนะครับแล้วแต่ลักษณะและบริเวณของความเสียหายตรงนั้นด้วยครับถ้าเราไม่สามารถจะ access หรือว่าไม่มีวิธีการอื่นใดแล้วที่จะดีไปกว่าการเปิดผิวของสกินนะครับก็คือเช่นเราต้องการซ่อมrip หรือว่า spa ซึ่งมีพื้นที่จำกัดมากเราจะต้องเปิดผิวซึ่งมีความยุ่งยากและโอกาสที่จะทำให้สูญเสียความแข็งแรงนะครับเป็นไปได้มากเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปรื้อเราไป remove นะครับก็จะเป็นเรื่องcorrosion control อีกนะครับเรื่องการทำสีกันอะไรอีกยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็จะมี choice อีกอย่างหนึ่งครับเราจะเปิด inspection hole ใหม่ก็คือมีการ cut out ครับตัดชิ้นส่วนของสกินบางพื้นที่ออกต้องมีการออกแบบให้ดีนะครับว่าตัดออกตรงไหนแล้วเราก็เพิ่มโดยการใช้แผ่นดับเลอร์อินเสิร์ตเข้าไปข้างในแล้วใช้วิธีการเดียวกันกับการซ่อมในเรื่องของ flush repair แต่ว่าแผ่นที่เรานำไปติดตั้งเนี่ยเป็นฟิลเลอร์เนี่ยสามารถจะถอดออกได้นะครับเป็น removable เราจะมีวิธีการโดยการใช้สกรูนะครับแล้วก็ใช้ fastener ชนิดหนึ่งที่ติดยึดอยู่ด้านในที่เป็นเกลียวนะครับเราก็เลือกใช้สกรูได้นะครับและจะต้องเป็นสกรู AN ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นวิธีการอีกอันหนึ่งซึ่งหลังจากที่ทำ inspection hole ไปแล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์จาก inspection hole เนี่ยก็ตรวจสอบบริเวณด้านในอื่นๆได้อีกนะครับแต่จะต้องมีการคำนวณมาอย่างดีแล้วก็ได้รับการ approve นะครับจากวิศวกรนะครับที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบถ้าเป็นเครื่องบินระดับเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับจะต้องได้รับการ approve จากผู้ผลิตเลยแต่ว่าสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าเขาก็จะมี inspection hole เตรียมไว้ให้อย่างดีเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของ ATA 100 chapter นะครับเราเรียกกันสั้นๆนะครับว่า ATA 100นะครับมันเป็นการ

อ้างอิงนะครับเป็นระบบในเรื่องของdocument ก็คือ manual ต่างๆนะครับเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ATA 100นี่เกิดขึ้นมาจาก Air Transport Association ครับได้เรียบเรียงระบบต่างๆนะครับที่อยู่ในเครื่องบินแล้วก็นำมาใส่หัวข้อต่างๆในระบบตั้งแต่เลข00นะครับจนกระทั่งถึงเลข99ซึ่งทุกตัวเลขไม่ได้ถูกการใช้งานไม่ได้นำมาเป็นหัวข้อทั้งหมดนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับที่อยู่ใน Structure Repair Manual เนี่ย ATA Chapter จะมีอยู่แค่ตั้งแต่ ATA Chapter 51นะครับจนกระทั่งถึง57เท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมโครงสร้างอากาศยาน ATA 51เป็นเรื่องของ Standard Practice นะครับเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์การคำนวณการตรวจสอบนะครับการประเมินความเสียหายนะครับต่างๆ ATA 52เกี่ยวกับเรื่องดอร์ครับประตู53 Fuselage Fuselage ก็จะเกี่ยวข้องกับ52ดอร์ด้วยแล้วก็56 Window ด้วยนะครับเพราะประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับจะติดตั้งอยู่กับ Fuselage อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ55นะครับ Stabilizer Stabilizer ก็รวมทั้งหมดที่หางจะอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ Wing นั่นเองก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมครับส่วน Nacelle หรือว่า Pylon เนี่ย54จะเกี่ยวข้องกับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์นะครับนาเซลหรือว่าไพลอนเนี่ยจะเป็นลักษณะสิ่งที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์กับปีกนะครับหรือว่าเรียกว่าเอนจินเมาส์ก็ไม่ผิดนะครับซึ่งเครื่องบินเล็กหรือว่าเครื่องบินใบพัดนี่ก็จะไม่มีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเครื่องบินประเภทใดรุ่นใดเนี่ยไม่มีสตรัคเจอร์แบบนั้นก็อาจจะไม่มี ATA chapter อยู่ในstructure repair manual ก็ได้นะครับก็อาจจะไม่มีเลยสิ่งที่เราจะพบเห็นในแต่ละ chapter ครับผมนำตัวอย่างมาให้ดูตั้งแต่ chapter 51นะครับเริ่มต้นเราจะพบกับ effective page ก็คือในเรื่องของการอัปเดตต่างๆนะครับจะเป็นตารางอัปเดตจากทางผู้ผลิตครับว่าเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่วันไหนแล้วก็ใช้งานได้ถึงวันไหนนะครับจะมีการอัปเดตตั้งแต่วันแรกเลยที่ document ตัวนี้เนี่ยได้ถูกเขียนขึ้นมานะครับได้ถูก generate ขึ้นมาแล้วก็นำไปใช้งานกับเครื่องบินประเภทนี้แบบนี้แล้วก็รุ่นนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับจะไม่มีการตัดทอนใดๆดังนั้นแล้วเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็มีการ revise หรือมีการแก้ไขใหม่เรื่อยๆเนี่ยก็จะมีหน้า effective page ที่เยอะมากนะครับสุดท้ายแล้วเราก็มาดูหน้าที่ล่าสุดนะครับว่าสามารถใช้งานได้ณวันนี้หรือไม่ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของในกลุ่มของงาน engineering department นะครับในเรื่อง documentation นะครับเขาก็จะมีหน้าที่ตรวจพวกนี้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องใช้manual เนี่ยเวอร์ชันไหนถัดมาสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คือ ATA chapter เนี่ยจะมีเลขเป็นกลุ่มนะครับเป็น3ชุด2หลัก51ก็คือ chapter ที่บ่งบอกว่าอยู่ใน system ไหนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่00 10 20ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็น sub chapter ตรงนั้นซึ่งเหมือนกันครับว่า sub chapter อาจจะมีไม่ครบนะครับอาจจะมีบาง chapter ที่แทรกระหว่างกลางจาก10ไป20นะครับเพิ่มเติมส่วนหลังสุดก็เป็นลำดับนะครับเป็นลำดับของ sub chapter แล้วก็เป็น equipment นั่นว่าจะเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะพบเห็นตัวเลขนี้กำกับทุกหน้าของ manual เสมอเพราะเราสามารถใช้อ้างอิงได้ข้ามไปมาระหว่างเล่ม manualนะครับแล้วก็

ได้ทราบด้วยว่าเราอ้างอิงถึงหน้าไหนนะครับทีนี้ภาพตรงนี้ครับจะเป็นตัวอย่างอันนึงเป็นการbreak down นะครับ assembly ตัวอย่างนี้ก็คือเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยจะแบ่งออกนะครับแบ่ง structure ออกเป็นกี่ส่วนก็ตามจะมีตัวเลขกำกับนะครับแล้วแต่ละตัวเลขเนี่ยก็จะไปอยู่ใน sub chapter ของ ATA นะครับเราก็จะเริ่มต้นจากchapter 51นี่แหละครับจึงจะสามารถจะไปหาต่อไปว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตัวอย่างถัดมาที่เราจะเห็นอีกอันนึงก็คือเรื่องของclassification นะครับว่าลักษณะนี้จะเป็น major หรือว่า primary structure กับ secondary structure primary นี่ก็คือเป็นสีอ่อนนะครับเป็นสีขาวที่ไม่มีแรงเงา secondary จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแรงเงาเนี่ยนะครับเป็น hatch เนี่ยเป็นขีดคือ primary structure เป็น structure ที่รับแรงเป็นหลักนะครับเป็นเมเจอร์ส่วน secondary เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะทำให้เกิด aerodynamic effect นะครับเป็นรูปทรงต่างๆที่จริงๆแล้วก็รับแรงแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นพื้นผิวเป็นสกินนะครับตัวอย่างนะครับก็คือบริเวณปีกกับลำตัวเนี่ยจะมี fairing นะครับลดการเกิด drag นะครับจะเป็นชิ้นใหญ่มากตัวนี้ก็ที่เป็น secondary structure แล้วมีอุปกรณ์ปีกย่อยอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น cowling เพิ่มเติมความลู่ลมนะครับ aerodynamic effect นั่นเองบางครั้งนะครับตัวอย่างเราต้องใช้ manual อ้างอิงแล้วก็มีชื่อเรียกเครื่องบินรุ่นนั้นๆเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปเขาอาจจะไม่เรียกชื่อแบบเดียวกันนะครับที่เราได้คุยกันมานะครับอาจจะเป็นชื่อแบบอื่นก็ได้แต่เขาจะเขียนแล้วก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับส่วนบริเวณที่เป็น critical area ครับจะมีการแจ้งบอกไว้ก่อนเลยว่าcritical area เนี่ยเป็นเรื่องของ aerodynamic smoothness บริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิด aerodynamic ก็คือมันลู่ลมบริเวณนั้นจะต้องเป็นบริเวณที่ไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมีก็จะต้องแก้ไขโดยด่วนแล้วก็แก้ไขอย่างถูกวิธีด้วยก็เลยมีการแบ่งโซนกันครับบริเวณ critical จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีนะครับบริเวณด้านหน้านั่นเองที่อากาศเนี่ยมาปะทะก่อนดังนั้นแล้วบริเวณพวกนี้จะได้รับการแก้ไขทันทีทันใดถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นถ้าพบนะครับแล้วมันก็มักจะมีความเสียหายเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยเพราะอยู่ด้านหน้านะครับนะครับอะไรก็สามารถมาชนแล้วก็มาสัมผัสมาถูกก่อนนะครับก็จะเกิดความเสียหายขึ้นบ่อยๆการ pre-flight นะครับคือการตรวจสอบก่อนการขึ้นบินก็จะตรวจสอบบริเวณพวกนี้แหละครับเป็นหลักเป็นเบื้องต้นบริเวณเครื่องยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เลยครับก็จะเป็น aerodynamic smoothness เพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือส่วนเกินนะครับของปีกควรจะทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ก็คือสร้างแรงยกแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยได้ถูกนำมาติดตั้งไว้ข้างใต้ปีกเป็นการออกแบบที่ดีที่สุดแล้วครับในการติดตั้งแล้วก็วางบริเวณของเครื่องยนต์เอาไว้นะครับแล้วก็มีไพลอนนะครับนะยื่นออกมานัทเซลก็คือEngine Cowling ข้างนอกทีนี้บริเวณนี้แหละจำเป็นที่จะต้องดูแลได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะมันจะสร้างแดรกนะครับรบกวนกับปีกที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยเป็น critical area ที่ต้องดูแลนะครับเป็นอย่างดีเรามาดู
การตรวจนะครับ skin waviness จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นกราฟที่เป็นตัวที่สามารถจะบ่งบอกได้ว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะครับถ้าเกิดมีการย่นนะครับ waviness หรือว่าเกิดการไม่เรียบเกิดขึ้นเราจะประเมินได้อย่างไรว่าจะต้องได้รับการแก้ไขขณะนั้นเลยหรือไม่จะมีลิมิเทชันด้วยนะครับเรามาดูกราฟตรงนี้เป็นกราฟตัวอย่างนะครับอันหนึ่งจากเครื่องบินรุ่นหนึ่งนะครับแต่ลักษณะก็ใกล้เคียงกันกับอื่นๆทีนี้กราฟเนี่ยจะบ่งบอกถึงwave depth ก็คือความลึกนะครับภาพทางขวามือนะครับเราก็จะมีความลึกที่อยู่ในความยาวนะครับใช้ความยาวนะครับ length เนี่ยดูว่ามันเริ่มที่จะลึกลงไปลึกที่สุดเท่าไหร่นะครับจะมีregion หรือว่าเป็นกราฟอยู่ว่ามีพื้นที่ครับพื้นที่แรกนะครับนะมีเส้นกราฟในภาพนี้จะเห็นว่าเป็นตัว A เส้นที่2นี่เป็นตัว B นะครับก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น1พื้นที่แล้วและจะมีเส้นอีกอันนึงเป็นตัว C นะครับก็จะแบ่งอีกเป็นพื้นที่1นะครับทีนี้วิธีการก็คือเราก็จะต้องตรวจสอบว่ามีบริเวณไหนที่ผิดปกติแล้วเราก็ไปตรวจความลึกนะครับต่อความยาวความยาวก็คือ length นะครับบริเวณตรงนั้นทีนี้ก็มาดูนะครับอัตราส่วนว่าความลึกเนี่ยมันอยู่ในบริเวณไหนของกราฟถ้าเกิดอยู่ในบริเวณ A นี่แสดงว่ามันลึกมากใช่ไหมครับ B เนี่ยน้อยลงมาหน่อย C เนี่ยไม่เป็นไรนะครับนี่คือการประเมินนะครับประเมินว่าความเสียหายเนี่ยอยู่ในระดับไหนเลเวลไหนถ้าพ้นออกไปจากกราฟตรงนี้นะครับแสดงว่ามันลึกเกินไปนะลึกมากเกินไปความยาวไม่มากนะครับ0ถึง10นิ้วตรงนี้นะครับมีความลึกถึงสมมุติว่าตัวอย่าง 0.16 นิ้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับถือว่าจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยด่วนถ้าอยู่ในบริเวณนี้ไม่เป็นไรนะครับตรวจพบก็เพียงแค่ลงไปในล็อกบุ๊กว่ามีการตรวจพบวันไหนเมื่อไหร่เวลาไหนหลังจากไฟล์ไหนนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันต่อไปวิธีการนะครับการตรวจเนี่ยเบื้องต้นเมื่อเราพบด้วยสายตาแล้วเราก็จะต้องใช้ไม้บรรทัดวิธีการง่ายที่สุดนะครับตรวจสอบความเรียบนะครับ smoothness ก่อนนะครับ straight นะครับ straightness ว่ามีความโค้งมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดพบว่ามันเริ่มย่นมีความโค้งแล้วเราก็ใช้gauge นะครับ depth dial gauge ต่อไปก็คือสามารถวัดความลึกได้ตัวนี้นะครับนำไปวางแล้วก็ตัวมันนะก็จะมีก้านที่ขยับขึ้นลงได้ใช่ไหมครับเราสามารถอ่านความลึกได้แล้วเราก็นำไปเทียบดูว่าตามตารางแล้วเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนนะครับในแต่ละจุดเลยนะครับในแต่ละบริเวณภาพตัวอย่างถัดไปที่อาจจะพบนะครับใน chapter 51นะครับขีด10ครับเป็น sub chapter ถัดไปแล้วเริ่มจะเป็นรูปของเครื่องบินแล้วก็มีพื้นที่แล้วนะครับก็จะมีลักษณะภาพประกอบ illustration ที่จะมี reference ในเรื่องของของเครื่องบินแบบนี้นะครับเขาใช้ fuselage station เนี่ย FS เนี่ยเขาใช้ตัว BS เขานิยามใหม่เป็น body station นะครับ FS เขาไปใช้เป็นตัวย่ออย่างอื่นแล้วนะครับก็เลยซ้ำกันที่เราก็พอทราบว่า body station เนี่ยตรงนี้259 360 460ภาพ panel ตรงนี้นะครับ detail 1อยู่ตรงนี้ครับจะสังเกตว่าใน manual ต่างๆเนี่ยจะพยายามทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจง่ายมองเห็น

ภาพง่ายรวดเร็วนะครับจะมีตัวหนังสืออีกกลุ่มนึงนะครับแล้วก็จะมีภาพประกอบแยกต่างหากแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เข้าใจได้ทันทีว่านี่คือ detail 1อยู่ตรงนี้นี่คือ detail 1ทางขวานี้เป็น detail 2ก็คืออยู่ตรงใกล้กับกระจกคอกพิทตรงนี้ทีนี้จะมีโน้ตอยู่นะครับนะอาจจะมีบริเวณว่าบริเวณตรงนี้สามารถซ่อมได้ปกติและต้องตรวจนะครับแต่บริเวณที่ใกล้กับpitot static นะครับ probe บริเวณนี้ข้างในนะครับมี internal structure แล้วก็มีการเชื่อมต่อของ probe ตรงนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับห้องนักบินตรงนี้มากๆนะครับมีการแรงเงาไปแล้วก็มีการโน้ตว่าบริเวณนี้ห้ามซ่อมใดๆทั้งสิ้นตรวจสอบมาแล้วถ้าเกิดพบว่ามีสิ่งผิดปกติก็จะต้องแจ้งไปยัง manufacturer ทันทีนะครับเขาก็จะแจ้งเองว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับแบบนี้นะครับตัวอย่างก็เราไม่สามารถดำเนินการอะไรใดๆได้นะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่ห้ามเอาไว้และยังมีการอธิบายในเรื่องของการใช้ทูลด้วยนะครับว่าทูลต่างๆที่จะนำมาใช้เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับหนึ่งในแค่กลุ่มตัวอย่างว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดๆบ้างในการทำงานแล้วก็ซ่อมบริเวณนี้ถ้าเกิดมีไม่ครบหรือว่าใช้ tools ลักษณะอื่นนะครับก็ไม่ได้เป็นการห้ามแต่ว่าตรงนี้อย่างน้อยนะครับจะต้องมีถึงจะทำงานได้มีอีกอย่างหนึ่งครับน่าสนใจก็คือว่า missing fastener นะครับผมได้กล่าวไปถึงครั้งหนึ่งว่าการเกิดการขาดตัวของรีเวทเนื่องจากการขยับของพื้นผิวจะปีกหรือว่าจะเป็นฟิวสลาจเองก็ดีนะครับทำให้รีเวทเนี่ยมันหายไปมันขาดนะครับแล้วก็หลุดหายไปแล้วก็มีแต่รูเฉยๆนี่แหละครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสีหรืออะไรเนี่ยหุ้มเอาไว้เนี่ยก็อาจจะหลุดไปแล้วดังนั้นมันจะมีบริเวณที่ให้ตรวจสอบนะครับว่า missing fastener เนี่ยไม่ได้เพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่รับแรงมากๆแล้วก็สำคัญนะครับเช่นตัวอย่างภาพซ้ายมือนะครับเป็นภาพที่จะเป็นลักษณะของ rear spar ที่จะมีcontrol surface ไปติดตั้งอยู่นะครับบริเวณพวกนี้ถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยแฟสเทนเนอร์หายไปต้องแก้ไขทันทีทันใดนะครับเครื่องบินจะกราวเลยห้ามใช้งานที่หางนะครับสเตบิไลเซอร์ด้วยเช่นกันแล้วก็ vertical fin ด้วยเช่นกันนะครับการตรวจสอบพวกนี้บางทีพบเห็นได้ยากครับเพราะตัวมันเล็กมากจะต้องเดินไปนะครับข้างบนจะมีพื้นที่บริเวณที่อนุญาตให้เดินได้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ไม่สามารถไปเหยียบได้นะครับมันก็จะเกิดการบุบแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาก็ต้องไปซ่อมกันอีกนะครับบริเวณพวกนี้เมื่อตรวจสอบแล้วต้องแก้ไขทันทีถ้าพบสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับในตอนนี้ครับผมก็ได้พูดถึงในเรื่องของตัวอย่างต่างๆนะครับของ Patching Practice แล้วก็ต่อเนื่องด้วย ATA Chapter 51ครับในเรื่องของ Standard Practice ในตอนต่อไปผมก็จะได้พูดถึง ATA Chapter ในกลุ่มของ Structural นะครับ Repair ก็คือ52นะครับเรื่องของ Door 53เรื่องของ Fuselage และ54เรื่องของ Nacelle และ Pylon ครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางขดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรกติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรกติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง
DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตร้ารังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่3นะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้พื้นฐานมานะครับหลายคนอาจจะแบบไฟแรงแล้วเฮ้ยทำไมไม่สร้างบ้านสักทีนะครับอ่ะบทนี้นะครับเรามาเริ่มต้นสร้างบ้านกันเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะสร้างบ้านแบบคอนเซปต์นะครับบ้านแบบ

นำเสนอโครงการแบบเป็นแบบเบื้องต้นนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราแบ่งเป็น2แบบนะในหลักสูตรนี้ของเรานะครับก็คือแบบคอนเซ็ปต์นะแบบเป็นแมสโมเดลอะที่เราขึ้นล่างให้คนอื่นดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วก็สุดท้ายเราจะทำแบบละเอียดนะครับในบทนี้เราจะเน้นไปที่การทำคอนเซ็ปต์นะครับนะง่ายๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับแล้วทุกคนทำได้แน่นอนนะครับเริ่มแรกนะครับเหมือนเดิมเลยอ่ะคลิกไอคอนนะครับสเก็ตอัพเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่เช่นเคยครับโอเคครับจากนั้นมานะครับเราก็เลือกเทมเพลตใช่ไหมทุกคนนะก็รูปหัวใจ in love ที่ simple template นะครับโอเคนะครับก็ในกรณีนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเทมเพลตก็ทำได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เทมเพลตเดิมของเราอยู่นะ simple นะครับก็ดับเบิลคลิกที่ simple เลยครับจากนั้นนะครับก็รอสักครู่หนึ่งก็จะเปิดโปรแกรม sketchup เหมือนเดิมนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการเริ่มงานนะทุกคนอย่าลืมเซฟไฟล์ครับนะก็ดับนะคอมพิวเตอร์เสียกระทันหันนะงานเข้าเลยนะก็เซฟไว้ก่อนครับแล้วก็ตั้งชื่อครับแล้วก็เซฟตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราครับอ่ะตั้งชื่อว่านะครับบ้านแล้วกันบ้านใหม่อ่ะบ้านใหม่ตั้งชื่อไฟล์ว่าบ้านใหม่สังเกตนะครับว่าเวลาเราตั้งชื่อแล้วนะครับไฟล์นี้ของเราเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะนะครับชื่อไฟล์บ้านใหม่อ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้หลักการที่เราสอนมานั่นแหละในบทที่แล้วนะครับเริ่มแรกเลยกด R Serial นะครับจากนั้นพิมพ์เลยครับนะคลิกแล้วก็วางครับพิมพ์เลยนะ6.8นะครับอีกทีนะอ่านดูนะกด R Serial กดคีย์บอร์ดนะครับ R นะครับ R หรือ Serial นะคลิกพิมพ์6.8 enter จากนั้นกด space bar เรียบร้อยแล้วครับแต่คราวนี้นะครับเราจะถามว่าแล้วมัน 6.8 จริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่รู้ต้องวัดครับการวัดทำยังไงนะเราเรียนรู้ช่างนะครับเขียนแบบมาแล้ว dimension ครับ dimension อยู่ตรงไหนครับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับเนี่ยเลข3เนี่ยนะครับแล้วมีขีดคล้ายๆกับ dimension เนี่ยเหมือน AutoCAD เลยครับกดเลยนะตรงนี้ dimension คลิกที่ขอบ1ครั้งขอบนะครับลากออกไป6เมตรคลิกที่ขอบลากขึ้นก็ได้คลิกที่ขอบลากลงก็ได้คลิกที่ขอบลากข้างก็ได้นะครับเราสามารถที่จะลากนะครับได้หมดเลยนะครับตามต้องการครับหรือแม้แต่นะครับเราสามารถจะกดไดเมนชันคลิกที่ขอบ1ครั้งจากนั้นลากมาครับคลิกที่มิดพอยต์ครับสังเกตได้ตรงกลางเอ็ดนะครับเส้นตรงนี้มันจะมีมิดพอยต์อยู่คลิกลากมาแล้วก็เข้าใจไหมครับและนี่คือการวัดไดเมนชันครับง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆเลยนะครับมีอีกวิธีนึงนะครับที่ไม่ต้องวัดไดเมนชันนะครับคำสั่งนี้เรียกว่าการใช้เทปวัดครับหรือตลับเมตรนะครับตรงนี้เรียกว่าเทปครับบริเวณนี้ข้างไดเมนชันเลยนะจะมีคำว่าเทปเมชเชอร์ทูนะครับเทปก็คือไอ้เทปวัดนี่แหละเมชเชอร์ก็คือการวัดนะครับเมชเชอร์นะครับแล้วก็ทูคือเครื่องมือก็คือเทปวัดนั่นแหละครับแต่อาจารย์ป้อมนี่ตลับเมตรนะเอาง่ายๆภาษาบ้านๆตลับเมตรอ่ะกดที่ตลับเมตรหรือเทปวัดนะครับนะกดคลิกนะครับช็อตคัทคือตัว T จากนั้นเอาเมาส์ครับไปวางไว้บนเส้นครับมันจะบอกเลยว่า on edge 8เมตรเห็นไหมครับ on edge ก็คืออยู่บนเส้นนะอ่ะกดตรงนี้นี่ครับ on edge 6เมตรนะครับตรงนี้ครับ on edge 6เมตรตรงนี้ครับเห็นไหม8เมตรต่อไปครับถ้าเราเอาไอ้ตัวเทปเนี่ยไปวางตรงเฟสมันจะบอกตารางเมตรเห็นไหมครับ48ตารางเมตรโอ้โหวัดได้หมดนะครับตารางเมตรก็วัดได้นะครับถ้าไปวัดที่มุมครับมันอ่านพิกัดนะ x y z end point และนี่คือเบสิกนะครับถ้ามีโอกาสนะจะมาสอนหลักสูตรเรื่องการนำไปวางผังโครงการแล้วก็นำไปต่อยอดนะสเก็ตอัพเนี่ยมันทำได้เยอะมากนะวันนี้เรามาสอนเรื่องบ้านไงนะครับแต่จริงๆสเก็ตอัพเนี่ยครอบจักรวาลนะ universal นะครับนะโอเคเราก็จบแล้วครับไดเมนชันเคลียร์ละ8คูณ6ถูกต้องครับลบทิ้งครับลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งครับเสร็จนะครับโอเคต่อไปครับพื้นอาคารเนี่ยนะครับเราจะให้ยกสูงนะครับก็จริงๆพื้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ายกเท่าไหร่นะจริงๆยกสูงยิ่งดีนะยกสูงก็เปลืองนะครับนะก็ดีแล้วเปลืองแล้วแต่เราจะเลือกนะก็ได้ปกติไม่ได้ดีกว่าเนาะปกติเราจะมีคานคอดินเนาะวางบนพื้นใช่ไหมครับก็
คานคอดินสัก40เซนนะ

ครับนะก็แล้วแต่เราอ่ะนะก็มันอยู่ที่สโลปด้วยหลายอย่างนะก็เอางี้เอาง่ายๆดีกว่าลงตัวขอยกขึ้นมาพื้น30เซนแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องการทำบันได2ขั้นพอดีอ่ะ15เซนนะครับก็จะยกมา30เซนนะครับนะเอาง่ายๆนะครับยกสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะเข็นยากอ่ะกดพีวิตพูครับทุกคนต้องไปฝึกมาแล้วนะเรามาถึงบทที่3นะครับนะถ้าเราไม่กลับไปฝึกนะครับแล้วมาเรียนไม่จะไม่เข้าใจนะนั้นแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเรียนบทนี้ได้คล่องนะครับย้อนกลับไปดูบทที่2ก่อนสอนพื้นฐานมาแล้วนะครับอ่ะกดพีพุทธภูครับคลิกที่เฟซครับดึงขึ้นเลยนะครับจากนั้นนะครับเราพิมพ์ความหนาเลยครับ 0.3 ครับแล้วก็ enter เลยปึ๊บเรียบร้อยครับนะได้แล้ว 0.3 ครับนะอ่ะวัดนี่เท่าไหร่จริงไหมกด T-tape ครับจิ้มดูอ่ะ 0.3 โอเคนะครับโอเคต่อไปครับเราจะจากพื้นไปถึงท้องอาเซด้านบนนะหลังคาเนี่ยครับเอาง่ายผนังแล้วกันอ่ะความสูงผนังแล้วกันตีง่ายๆนะครับผนังสูงสัก3.50 เมตรนะครับเราก็กดพีพุทธภูต่อครับดึงขึ้นไปครับพิมพ์ 3.5 enter นะครับจริงๆเราต้องพิมพ์หน่วย M นะแต่เนื่องจากเทมเพลตของเราเป็นหน่วยเมตรไงเราก็พิมพ์ 3.5 โปรแกรมมันก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่า 3.5 ก็คือ 3.5 เมตรนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับเอ๊ด้านนี้ผนังเท่าไหร่ครับกด T-tape ชี้ 22.8 30.4 48ความสูงเท่าไหร่ 3.8 6แล้วก็8อย่าลืมนะต้องเช็คตลอดเวลานะครับการพลาดนะครับโอเคเคลียร์นะครับเอาแล้วต่อไปครับเราจะทำบ้านทรงนอร์ดิกนะนะครับหลายคนตอนนี้กำลังนิยมนะนอร์ดิกนะถ้าเราเห็นบ้านถ้าเราวิ่งแถวรอบนอกบ้านคนมีกระตังหน่อยเขาจะเป็นทรงนอร์ดิกกันนะช่วงนี้นะครับอ่ะเราก็ตามกระแสหน่อยนะทรงนอร์ดิกนะครับจริงๆนอร์ดิกมันก็ทรงจ๋วยแหละนะฮะแต่ก็ทำให้มันดูดีขึ้นเฉยๆนะครับอ่ะโอเคเราทำนอร์ดิกนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำสันหลังคาก่อนนะครับโดยการลากเส้นครับ L ดีสอนะคลิกตรงนี้ครับจุดแรกตรงนี้คือจุดมิดพอยต์แล้วก็ลากไปตามแนวนี้ครับห้ามคลิกค้างนะจากนั้นออกคำสั่ง M move ครับเร็วๆ เลยนะเราไม่ต้องอะไรแล้วนะเราพื้นฐานมาแล้วนะครับ M move นะครับจับอะไรตรงนี้นะจากนั้นนะครับเราก็ยกขึ้นครับตามแนวแกนน้ำเงินนะครับถ้าต้องการล็อกแกนน้ำเงินครับให้เรากดคีย์บอร์ดขึ้นลูกศรขึ้นนะครับมันก็ล็อกแกนน้ำเงินแล้วนะครับโอเคเราลองยกขึ้นไป3เมตรครับ3เมตร3นะครับแล้วก็กด enter ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะเราดูอีกรอบนะอันดูนะคลิกอันดูกด L ดีสอนะครับคลิกลากนะครับกด M move M นะครับช็อตคัทนะครับจากนั้นคลิกที่เส้นนะจึ๊บนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะการน้ำเงินนะครับถ้าใครล็อกแกนไม่เจอหาแกนไม่เจอก็ล็อกแกนกดคีย์บอร์ดขึ้นครับจากนั้นพิมพ์3ครับแล้วก็ enter ครับกดสเปซบาร์ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้หลังคาขึ้นมาแบบนี้ครับอย่างง่ายได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราได้หลังคาง่ายมากนะอีซี่มากๆนะครับต่อไปครับต่อไปคำถามคือแล้วหลังคาเนี้ยมันมีสโลปเท่าไหร่ครับไม่สโลปดีกว่าเรียกว่าองศาดีกว่านะครับตรงนี้สำคัญนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้กระเบื้องอะไรเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันก็มีผลต่อสโลปหลังคานะครับนั่นเองเนี่ยการที่เราจะออกแบบตรงนี้นะครับเราต้องดูนะครับเอาละสมมุตินะครับเราอยากเช็คดูนะว่าองศาเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าให้เราใช้คำสั่งที่เรียกว่าครึ่งวงกลมครับอยู่บริเวณนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียก protector นะครับคนไทยนี่อาจจะมอง protector ก็คือเป็นไม้สีขาวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไอ้โปรเจคเตอร์ฝรั่งก็คือครึ่งวงกลมด้วยนะครับอันเดียวกันแต่คนไทยเรียกครึ่งวงกลมอ่ะเราเรียกครึ่งวงกลมก็ได้กดครึ่งวงกลมครับปึ๊บมันก็จะมีจานขึ้นมานะครับช็อตคัทไม่มีนะคำสั่งนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะล็อกแกนการหมุนครับในการวัดองศาครับให้เรากดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อเอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะครับวางไว้เฉยอย่าเพิ่งกดคลิกนะครับให้เรากดคีย์บอร์ดดูซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินให้เนื้อทุกคนลองดูครับว่าจะใช้แกนอะไรครับเดาเองครับเขียวถูกไหมนะครับอ่ะเมื่อได้เขียวแล้วนะครับคลิก1ครั้งครั้งที่1ลากไปตามแนวนี้ครับ

คลิกครั้งที่2จากนั้นยกขึ้นครับช้าๆแล้วก็มาวัดมุมเลยครับตรงนี้ครับคำตอบคือ45องศานะครับก็จบละนะครับง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับสมมติเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันมาเป็น35องศาทำยังไงถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้มันมา35องศาทำยังไงนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากๆครับเราต้องใช้คำสั่งนะครับคล้ายๆโปรเทคเตอร์นี่แหละแต่เป็นคำสั่งที่เรียกว่าหมุนครับโรเทตนะครับอ่ะเรามาดูกันนะคำสั่งไม่ยากครับสิครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีครับเราดูวัดอีกทีกันลองเทสดูอีกทีนะกดวัดนะครับอีกทีนะกดโปรเทคเตอร์นะครับวางตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินสายเขียวครับคลิกแล้วยกขึ้นครับแบบนี้เห็นไหมครับ45องศาละโอเคต่อไปครับเราจะมาทำนะครับองศาเอาละเดี๋ยวผมจะเอาหลังคาลงมาก่อนอันดูก่อนดูหลักการครับคราวนี้นะครับนะผมจะหมุนเอานะครับหมุนเอาวิธีการแบบนี้ครับดูนะผมจะกดที่เส้นนี้ก่อนselect ก่อนนะครับselect เส้นนี้ก่อนนะselect ก่อนนะครับเส้นนี้จากนั้นทำยังไงต่อครับทุกคนดูนะจากนั้นออกคำสั่งครับโปรเจคเตอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่โปรเจคเตอร์แล้วเพราะว่าเราต้องวัดใช่ไหมไม่ใช่วัดนะครับไปที่คำสั่งที่เรียกว่านะครับ rotate คำสั่ง rotate อยู่ตรงไหนครับทุกคนลองเดาครับนะคำสั่ง rotate นะครับก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับเป็นลูกศรนะครับสองตัวชนกันนะ rotate อ่ะดูสเต็ปครับกดเส้นจากนั้นกดคำสั่ง rotate มีแกนมาแล้วครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับล็อกแกนเขียวครับด้านซ้ายนะครับจากนั้นนะครับเอาเมาส์ครับคลิกตรงนี้ครับ1ครั้งครับจากนั้นคลิกตรงนี้ต่อครับคล้ายๆกับตัวนะครับโปรเจคเตอร์เลยครับคลิกแล้วคราวนี้หมุนขึ้นครับเห็นไหมหมุนขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราต้องการcopy ถูกไหมครับเราไม่ต้องการหมุนเอาเส้นนี้ไปถูกไหมครับให้เรากด control 1ครั้ง copy ครับจากนั้นพิมพ์องศาเลยครับสมมุติเราต้องการ35องศาให้พิมพ์ครับ35แล้ว enter แล้วเราก็ลากเส้นครับขึ้นไปตัดตรงนี้ครับแกนน้ำเงินครับแล้วลบตรงนี้ทิ้งไปครับเราก็จะได้ทรงจั่วขึ้นมาครับเดี๋ยวเราลองทำซ้ำอีกครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเลือกเส้นก่อนจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่ตัว rotate นะครับ rotate สังเกต rotate เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัว r นะแต่ตัว r เนี่ยมันโดนยึดไปแล้วนะครับนะสี่เหลี่ยม rectangle ยึดไปแล้วให้เรากดตัว q แทนครับตัว q นะช็อตคัทก็ตัว q ครับ q rotate นะครับนะตัว q โอเคจากนั้นล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินกดทางซ้ายครับจากนั้นคลิกเลยครับจึ๊บครั้งที่1ครั้งที่2ยกขึ้นจากนั้นกดคอนโทรลครับ35องศา enter แล้วก็ลากเส้นครับเรียบร้อยเลยนะง่ายๆเลยครับเสร็จเลยแค่นี้แหละครับได้ละแล้วก็ลบเส้นทิ้งไปครับจากนั้นเราก็ลากเส้นนี้มาครับปึ๊บเลยนะครับเมื่อลากเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้จั่วขึ้นมาแบบนี้เลยครับง่ายดายมากครับแต่จริงๆแล้วทำแบบนี้ครับโรเทตเนี่ยนะครับมันก็ยากเกินไปคือผมกำลังสอนว่าเราต้องการใช้โปรเทคเตอร์ได้แล้วก็โรเทตก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วหลักการที่ถูกต้องคือทำแบบนี้ครับถ้าต้องการองศาเป๊ะๆครับลบไปก่อนนะยังลบอีเลเซอร์นะครับมาดูหลักการนะครับเริ่มแรกทำแบบนี้ครับถ้าเราแบบเริ่มเลยนะใช้คำสั่งนะครับโปรเทคเตอร์คลิกจากนั้นพิมพ์เลยครับ35นะครับ enterนี่แหละครับคือหลักการของเราง่ายๆแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ลากเส้นตรงนี้คือในกรณีที่ต้องการลากเส้นเป๊ะๆนะครับนี่ลากเส้นตรงนี้ขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยจากนั้นออกคำสั่งครับ move ครับจับเส้นตรงนี้ครับเนี่ยจับเส้นตรงนี้ครับลากขึ้นมาครับจากนั้นล็อกแกนน้ำเงินครับแล้วมา snap กับเส้นนี้ครับนึกออกไหมครับทุกคนแต่ปัญหาคือเราต้องลากนะครับโดยการ snap จากมุมนี้กดเส้นก่อนนะแล้วก็ m moveจับเส้นก่อนนะครับจากนั้นยกขึ้นครับแล้วก็ snap
ใจไหมครับทุกคนเก็ทไหมและตรงนี้แหละครับเราจะได้ทรงหลังคาที่สลบพอดีเป๊ะเลยไม่ได้แบบว่าไม่ตรงครับและตอนนี้คือ35องศาเป๊ะเลยนะครับอ่ะลบออกไปครับเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาทำ

นะครับทั้งหมดเลยซึ่งในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเราจะเรียกคำสั่งนี้ว่า offset นะครับ offset ซึ่งทุกคนถ้าใครเขียน AutoCAD ก็จะรู้เนาะว่าแคดแบบจะมีคำว่า offset อยู่ offset ก็ง่ายมากครับคำสั่งก็คือนะครับอยู่บริเวณนี้ครับ offset นะ o f f s e t นะครับช็อตคัทคือตัว O ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าตัว O เนี่ยโดน Orbit ยึดไปแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยช็อตคัทมันคือเป็นตัว F Finland นะครับกด Offset หรือตัว F นะครับตัว F นี่ครับตัว F นะ F นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ Face นะครับคลิกที่ Face นะครับเนี่ย Face ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยให้เราคลิกที่ Face คลิก1ครั้งครับแล้วปล่อยมือนะแล้วลากเข้ามาครับเหมือนทั่วไปนะจากนั้นพิมพ์เลยครับเราต้องการให้มันเข้ามานะครับมีระยะนะครับ40เซน 0.4 แล้วก็ Enter ครับเรียบร้อยเลยอ่ะลองดูอีกทีนะกด Offset หรือตัว F ครับคลิก1ทีดึงลงมาพิมพ์ 0.4 แล้วก็ Enter ครับเรียบร้อยครับได้แล้วอ่ะอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราออฟเซตไว้แล้ว 0.4 โปรแกรม SketchUp ครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่นะถ้าเราพิมพ์ไปแล้ว 0.4 ครับแค่เรากดออฟเซตครับแล้วคลิก2ทีครับมันจะออฟเซตเท่ากับระยะก่อนหน้านี้ทันทีครับและนี่คือเบสิกนะครับง่ายๆครับเสร็จแล้วครับจำให้ดีนะครับว่าถ้าเรามีสี่เหลี่ยมหลายอันครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ออฟเซตนะครับแบบนี้นะครับตัวต่อไปครับเราจำไม่ได้ใช่ไหมออฟเซตเท่าไหร่ได้อย่าสนใจครับแค่ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับก็จะได้ทันทีครับนะครับอ่ะอันนี้คือเบสิกนะครับถ้าไปดูใน YouTube นะไม่ค่อยมีใครสอนนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับแล้วกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับกดตัว P หรือพุทพูครับดันเข้าไป50เซนครับไอ้ตัวนี้ออฟเซต40นะแต่ตรงนี้ดันเข้า50นะครับจริงๆก็แล้วแต่พวกเราแล้วกันตามสบายนะดีไซน์นะมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราอ่ะดันเข้าไป50เซนครับคลิกแล้วก็ดันเข้าไปครับพิมพ์ 0.5 แล้วก็ Enter ครับกดสเปซบ้านทันทีเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะจากนั้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันครับเรากด P พุทพูแล้วก็ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกคืออะไรก็เราพุทพูมาแล้วไงค่า 0.5 จำได้ไหมครับดังนั้นเองถ้าต้องการพุทพูค่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องดันใหม่ครับให้เรากด P พุทพูจากนั้นคลิก2ทีครับเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ก็เสร็จแล้วครับได้นอร์ดิกแล้วอ่ะมาดูเหตุผลนะทำไมต้องกดดับเบิลคลิกครับถ้าเรามีสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหลายอันนะครับแล้วเราก็พุทพูไว้แล้วครับเพียงแค่ดับเบิลคลิกครับเราก็จะได้ความสูงเท่ากันครับหรือถ้าเราดึงขึ้นมาแบบนี้ครับแบบนี้เราต้องการให้ชิ้นงานตรงนี้พุทพูขึ้นมาเท่าตรงนี้ครับเราคลิกแบบนี้ครับแล้วมา snap ตรงนี้เห็นไหมครับ snap ดึงตัวนี้มา snap ดึงตัวนี้มา snap ดึงตัวนี้มา snap ผมดึงตัวนี้ขึ้นมานิดนึงครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับดับเบิลคลิกแค่นี้แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับอ่ะโอเคนี่คือเบสิกนะครับที่เราใช้งานนะครับอ่ะครอบทั้งหมดครับคลิกขวา erase ครับต่อไปครับบริเวณนี้นะครับจะไม่มีพื้นนะครับแต่เราจะมีบันไดครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องกำหนดระยะของบันไดก่อนนะครับในกรณีเนี้ยผมอยากให้มีบันไดยาวมาตรงนี้ครับ2เมตรนะบันไดตรงนี้2เมตรนะครับทุกคนดูให้ดีนะและบริเวณนี้ครับเราจะมีประตูเข้าเลยนะครับประตูเข้าอยู่ตรงกลางนี้และบริเวณนี้มีบันไดนะครับอ่ะทำยังไงครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องโปรเจกต์ระยะมาก่อนนะครับตรงนี้ครับนะเนี่ยตรงนี้ครับระยะซึ่งปกติแล้วนะครับการโปรเจกต์ระยะเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักการดึงเอ็นใช่ไหมหรือดีดเต้าหน้างานนะครับหรือเราแบบมีมาร์กเกอร์ใช่ไหมในSketchUPนะครับเราใช้คำสั่งเทปนะครับในการสร้างมาร์กเกอร์ครับซึ่งโปรแกรมSketchUPจะเรียกว่าไกด์นะครับ GUIDE นะเส้นไกด์ครับกดเทปครับสลับเมตรนะครับตัวทีนะจากนั้นนะครับสังเกตนะปลายเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยจะมีเทปอยู่นะตลับเมตรก็ได้นะครับจะมีเส้นปะอยู่เส้นปะตรงนี้คือเส้นไกด์ครับแต่ถ้าเราอยากวัดอย่างเดียวครับเรากดคอนโทรลเส้นปะหายไปกดคอนโทรล1ครั้งเส้นปะกลับมาคอนโทรลอ่
เอาละมีเส้นไกด์แล้วครับเราก็มาวัดระยะเลยนะครับก็เริ่มแรกเลย

ผมจะดับมันคลิกตรงนี้ก่อนคลิก2ทีตรงนี้ครับ1 2มันจะลากเส้นไกด์ผ่านตรงนี้แนวนี้ครับแนวนี้เห็นไหมคลิก2ทีจากนั้นครับผมจะลากคลิกตรงนี้ครับแล้วลากออกไปตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ระยะ2เมตรครับพิมพ์2แล้ว Enter มันก็จะมีแนวตรงนี้2เมตรอ่ะวัดดูก็ได้ครับ Dimension ครับกด Dimension คลิกคือไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราต้องสร้างเฟซขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับนี่คือเฟซนะครับเอาละผมจะต้องทำยังไงครับผมก็ต้องลากเส้นเส้นนี้ครับ1เส้นครับเส้นแรกนะจากนั้นลากเส้นตรงนี้ต่อ1เส้นครับ L ที่2ครับลากเส้นนี้ครับตัดตรงนี้ครับ intersect ลงมาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดเฟซบริเวณนี้ครับขึ้นมาถูกไหมครับเราแบ่งเฟซละจำได้ไหมเราเรียน surface modeling มาแล้วนะครับถ้ากลับไปดูบทนะครับต้นๆ นั้นจะเข้าใจนะถ้าใครมาดูบทนี้เลยไม่เข้าใจเนี่ยไปดูบทต้นๆนะครับอธิบายไว้แล้วนะครับแบ่งปุ๊บได้ละจากนั้นกด pivot pool ครับนะครับดันเข้าไปครับเรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นเส้นแปลกปลอมตรงนี้ครับแล้วก็ลบทิ้งซะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับกดอย่างลบ eraser แล้วก็ลบทิ้งไปครับเรียบร้อยแล้วเสร็จครับอ่ะเราจะแบ่งเส้นตรงนี้ครับดีสอครับแบ่งเส้นตรงนี้ครับกึ่งกลางครับนี่ครับปั๊บเข้าไปให้นะครับเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ครับคิดไปคิดมาแล้วสมมุตินะปรากฏว่าแบ่งกึ่งกลางปุ๊บบันไดตรงนี้เราขาดอยากจะเพิ่มบันไดมาชนตรงนี้ทำได้ไหมคำตอบทำได้นะครับเราก็แค่กด pivot pool ถูกไหมดึงมาชนตรงนี้ถูกไหมครับทุกคนเก็ตไหมเนาะเนี่ยแหละความง่ายครับของการดีไซน์ด้วย 3D model นะครับนะเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็มันดูง่ายกว่านะครับนั้นการออกแบบเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำว่าขึ้นโมเดลนะนะครับถ้าขึ้นแคปเนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่ามันขึ้นทีละด้านนะครับนะโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อนะต่อไปครับเราจะวางประตูเข้าครับประตูเข้านะครับเราจะวางไว้ตรงกลางพอดีและประตูเข้าเนี่ยมีช่องเปิดประตูนะครับสูง2เมตรแล้วก็กว้าง1เมตรนะครับอ่ะช่องเปิดประตูนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าทำยังไงจะให้ประตูอยู่ตรงกลางพอดีครับในขั้นเบสิกนะลบเส้นไกด์ทิ้งก่อนนะครับยังลบทิ้งครับเอาละวิธีการก็คือว่าเราดึงเส้นไกด์มาก่อนครับ T tape ครับดึงแต่ขอบนี้นะจากนั้นเอาปลายของตัวเทปนะครับตลับเมตรเนี่ยมาชี้ที่ตรงเซนเตอร์ตรงบันไดตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยขอบตรงนี้ครับจะมีเซนเตอร์อยู่เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเซนเตอร์นะครับเราก็เอามาแปะตรงนี้ปุ๊บนะครับเรียบร้อยละจากนั้นนะครับเมื่อเซนเตอร์แล้วประตูของเราครับมันจะเนื่องจากว่าประตูของเราเนี่ยมันมีขนาด1เมตรใช่ไหมก็ข้างนี้ครับครึ่งหนึ่งก็คือ 0.5 ดึงเทปมา 0.5 นะครับตรงนี้ครับ 0.5 ครับเรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วจากนั้นตรงนี้ครับดึงขึ้นไปครับ2เมตรครับ2แล้วก็ Enter ครับเรียบร้อยครับเราก็จะมีช่องนะครับเส้นไกด์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้อันนี้1เมตรอันเนี้ยนะครับเนี่ย2เมตรครับนะครับง่ายเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็กดสี่เหลี่ยมครับ R สี่เหลี่ยมครับคลิกนะแล้วก็ลากลงมานะครับแปะก็จะได้เฟซตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นประตูเห็นไหมครับทุกคนโอเคครับง่ายเลยครับตอนนี้ผมก็จะลบเส้นอื่นที่ไม่ต้องการทิ้งแล้วเราก็เหลือแต่ตรงนี้ประตูครับเห็นไหมครับว่าหลักการ surface modeling เนี่ยนะครับโอ้โหมันง่ายมากดังนั้นเองเนี่ยน้องๆทุกคนฝึกเลยครับหากินได้นะไปหาผู้รับเหมานะหรือให้อาจารย์หางานให้นะครับจากนั้นมาก็รับจ้างสร้างโมเดลนะครับ500,000 บาท 3,000 4,000 เนี่ยหาได้นะครับนะเรียนหลักสูตรนี้จบนะครับ10ตอนเนี่ยเอาไปต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะยาวๆนะครับนะตอนนี้เรายังอยู่แค่บทที่3นะครับเอาละนะครับต่อไปครับเราจะมาทำวงกบนะครับมาทำวงกบตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นวงกบวงกบนะครับมันก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเป็น PVC นะเป็นไม้นะครับไม้แท้ไม้เทียมก็ว่าไปนะก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันแต่นี่อาจารย์ป้อมจะกะไว้แค่2นิ้วนะครับหรือ5เซนเอาละนะครับทำยังไงครับดูนะหลักการก็คือว่าเรากดออฟเซตครับแต่เราต้องเลือกเส้นก่อนไงเลือกเส้นก่อนแต่ตอนนี้ครับสังเกตข้อเสียของสเกตอัพอย่างหนึ่งก็

คือว่าเวลาเราคลิกนะครับแล้วไปคลิกอีกตัวนึงอ่ะมันจะลืมตัวเก่าทิ้งไปครับ SketchUp ครับเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยเราจะเลือกเส้น3เส้นนี้เพื่อออฟเซตได้ยังไงครับมันก็เลยต้องมีคำสั่งที่เรียกว่า Multiple Select ครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรากดเส้นตัวแรกครับจากนั้นชิปค้างไว้ดูให้ดีนะชิปค้างไว้นะครับมันจะมีลูกศรบวกลบนะครับให้เรากดครับจึ๊บจึ๊บเห็นไหมครับมันจะได้เส้น3อันพร้อมกันครับแต่ถ้าเรากดเกินล่ะอย่างเช่นเรากดเส้นนี้เกินพลาดนะมากดเส้นนี้เกินทำยังไงวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรานะครับชิปค้างไว้แล้วกดตัวเก่าครับที่เราไม่ต้องการทิ้งกดตัวนี้ทิ้งไปกดตัวนี้ทิ้งไปเห็นไหมครับกดเพิ่มมานะครับได้เลยครับทันทีง่ายดายมากนะครับเห็นไหมครับนี่คือ multiple select นะครับแต่มันมีอีกวิธีนึงคือกดcontrol ค้างcontrol ค้างเนี่ยมันบวกอย่างเดียวไอ้บวกอย่างเดียวเนี่ยครับมันคืออะไรมันคือมันออกไม่ได้อะคือกดซ้ำปุ๊บมันออกไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเลือกcontrolหรือจะเลือกชิปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนครับบางครั้งก็controlบางครั้งก็ชิปปกติอาจารย์ป้อมใช้ชิปนะชิปค้างเลือก1 2 3คลิกเกินคลิก3ครับจากนั้นกด F offset ครับได้3เส้นแล้วนะกด F offset ดึงครับพิมพ์ครับ5 cm แล้วก็ enter ครับเอ๊ะทำไมพิมพ์5 cm เพราะว่าถ้าเราพิมพ์ 0.05 มันยากให้เราพิมพ์5ตามด้วยหน่วย cm ได้เลย cm คือเซนติเมตรบางคนเข้าใจผิดนะว่าพิมพ์ 0.05 ไม่ต้องนะครับถ้าเราจำยากให้พิมพ์5 cm นะครับถ้าเป็น5มิลก็พิมพ์5 mm เอาง่ายๆทุกคนลองดู1มิลเป็นกี่เมตรถ้าใครแบบไม่แม่นนี่งานเข้าถูกไหมครับไม่ต้องพิมพ์นะครับ1เมตรถ้าเป็น 0.0001 งงนะให้เราพิมพ์1 mm enter เอาอีกครั้งนะถ้าเราพูดถึง2มิลลิเมตรให้เราพิมพ์2 mm ถ้าพูดถึง2เซนติเมตรให้พิมพ์2 cm นะครับถ้าพูดถึง5เมตรก็พิมพ์5 m แต่ m ไม่ต้องเติมนะเพราะว่า m มันคือหน่วยเทมเพลตอยู่แล้วนะครับนะอ่ะนิ้วทำยังไงครับนิ้วคือหน่วยนี้ครับ1นิ้วนี่ครับฟันหนูอย่างนี้ครับพิมพ์ระยะ1นิ้วถ้าเป็น1ฟุตทำยังไงครับ1ฟุตดังนั้นนะครับโยนเครื่องคิดเลขทิ้งไปได้เลยนะครับ SketchUp ไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับอ่ะโอเคเรามาต่อครับจากนั้นนะครับเราจะพุทธภูเข้าไปครับ5เซนนะครับพิมพ์เลยครับ5 cm แล้วก็ enter นะเราก็จะได้บานประตูแล้วก็วงกบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับเสร็จละนะครับในกรณีนี้ลูกบิดยังไม่ใส่นะเพราะว่ามันจะซับซ้อนเกินไปนะครับถ้าเราเขียนลูกบิดเนี่ยรูปทรงเนี่ยมันเป็นอะไรรูปทรงแบบฟรีฟอร์มอ่ะซึ่งในขั้นตอนนี้ผมบอกกันเลยว่าถ้าเรียนฟรีฟอร์มเขียนลูกบิดเนี่ยคงใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะครับในการเขียนเพราะว่า SketchUp เนี่ยการเขียนฟรีฟอร์มเนี่ยต้องมีความเข้าใจขั้นสูงนะครับอ่านลูกบิดเนี่ยโหลดเอาเดี๋ยวโหลดเอาครับไม่ต้องมาเขียนเองบางอย่างเนี่ยมันมีที่โหลดให้นะครับเดี๋ยวจะมีการเรียนรู้วิธีการโหลดนะครับเอาแล้วต่อไปนะครับต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างในส่วนที่เป็นเฟรมตรงนี้ครับ Window Bay ตรงนี้เอาแล้วครับเราจะลากเส้นก่อนดูนะ L ดินสอลากเส้นตรงนี้ครับปั๊บออกแบบเองนะตรงนี้ครับลากลงมาตัดตรงนี้นอดิกนอดิกต่อไปครับลากเส้นตัดตรงนี้ครับกึ่งกลางเนี่ยมิดพอยต์ตรงนี้นะครับจากนั้นลากเส้นตรงนี้ขึ้นไปครับตรงนี้แหละครับแบบนี้แหละนะเนี่ยนี่คือวินโดว์เบย์นะครับตรงนี้นะจะใช้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับแล้วเป็นกระจกนะครับต่อไปครับไอ้ตรงเฟรมตรงนี้จะประมาณ5เซนแต่ความจริงไม่5เซนนะมันอยู่ที่ยี่ห้ออยู่ที่หลายอย่างนะครับเราจำลองว่า5เซนก่อนเพราะเป็นคอนเซปต์ไงกด F ครับจากนั้นคลิกรัวๆได้เลยนะ2ทีลืมไปนะครับเพราะว่าสังเกตนะถ้าผมคลิกรัวๆแล้วเนี่ยมันออฟเซตก็5เซนก็จริงนะแต่ปรากฏว่ามันเอาออกข้างนอกนั่นก็เพราะว่าเราออฟเซตข้างนอกนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องมาเริ่มตัวใหม่ครับโดยการคลิกแล้วดันเข้าก่อนพิมพ์5 cm คือ5เซนติเมตรเท่ากันก็จริงนะครับแต่มันมี2ส่วนได้ด้านในด้านนอกนะครับเอาละในกรณีนี้มันคือด้านในเราออฟเซตด้านในแล้วนะครับจากนั้นมาก็กดออฟเซตครับตัว F ครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะครับหลายคนนะครับคลิกแต่ละตัวพร้อมกันนะทีละตัวนะครับเหนื่อยเสียเวลานะครับจากนั้นพิมพ์พูครับ5เซนเหมือนกันครับ

ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะครับคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกโอ้โหครับง่ายไหมครับเนี่ยสกิลอัพครับไม่ยากเลยนะนะครับเอาละเสร็จแล้วครับตรงนี้เราก็จะได้นะในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างนะครับวิดีโอเบย์ฝั่งนี้ครับต่อไปอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับไม่มีประตูนะอีกฝั่งนึงครับปิดตายนะครับปิดตายดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าต่าง2บานแล้วกันนะครับวิธีการนะครับก็คือกด T-tape นะครับ T-tape นะครับจากนั้นดึงขึ้นครับนี่ดึงขึ้น T-tape นะครับก็หน้าต่างสูงจากพื้นนะครับ Let's say คือประมาณแล้วกันนะ1เมตรนะครับ1เมตรนะอยู่ที่90เซนหรือ1เมตรก็นะครับตรงนี้นี่1เมตรนะจากนั้นนะครับหน้าต่างของเราตรงนี้ครับจะสูงเมตร50ดึงขึ้นไปครับ 1.5 อันนี้1เมตรนะอันนี้ 1.5 นะครับแล้วก็ห่างจากขอบนี้1เมตรจากนั้นนะครับตัวหน้าต่างเองกว้าง1เมตรครับเรียบร้อยครับได้แล้วนะฝั่งนี้ก็ห่าง1เมตรเหมือนกันครับ1เมตรตามนี้นะครับวัดระยะก่อนทดลองดูนี่เท่าไหร่เช็คดูไดเมนชันนะ1เมตรโอเคตรงนี้ล่ะ1เมตรโอเคตรงนี้1เมตรแล้วตรงนี้ก็1.5เมตรโอเคครับเราก็ได้ละจากนั้นกด R นะครับคลิกตรงนี้ครับมุมนี้ลากลงมาตรงนี้ครับก็จะได้ครับแต่อย่างนี้มันธรรมดาไปมันต้องมีลูกเล่นนิดนึงครับเราทำด้านบนโค้งครับอ่ะกดวงกลมครับตัว C ครับ C circle นะครับจากนั้นกดตรงกลางตรงนี้ครับ1ครั้งครับแล้วลากออกมาครับแล้วมา snap ที่ขอบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นกดยังลบ eraser ครับลบขอบด้านนี้ออกไปครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะ easy and fun ครับต่อไปคลิก2ที1 2คือถ้าเราอยาก move นะครับคือการกด1 2ชิปค้างไว้จากนั้นกด1 2นะครับจากนั้นออกคำสั่ง M move นะครับ M move จับตรงนี้มุมนี้นะครับลากมาวางตรงนี้ในขณะลากมาครับลากนี่คือห้ามคลิกค้างนะกดคอนโทรล1ที copy ถูกไหมครับเราเรียนแล้วเนาะยกวางตรงนี้ครับปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับนะง่ายมากๆเลยครับจากนั้นลากเส้นตัดตรงนี้ครับลากเส้นตัดตรงนี้ครับต่อไปครับออฟเซตเลยดับเบิลคลิกครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2จากนั้นพีพุทพูครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2เพราะว่ามันจำค่าได้ใช่ไหมเอาอย่างลบมาลบครับเส้นไกด์แล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับกับประตูเข้าบ้านมาแล้วนะครับและนี่คือเบสิกนะครับนะในการสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาต่อนะในบทนะครับต่อไปนะก็เป็นบ้านหลังนี้แหละนะครับนะเพราะว่าการเขียนบ้านเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างข้างซ้ายและข้างขวารวมถึงการใส่ material นะครับนะพวกกระจกนะครับนะไอ้พวกไม้ฝานะครับหรือพวกกระเบื้องปูพื้นต่างๆนะครับรวมถึงบันไดด้วยขั้นบันไดต้องสร้างด้วยนะครับก็เห็นไหมครับทุกคนไม่ยากนะนี่เราเรียนมันนิดเดียวเองนะครับก็เกือบสร้างบ้านได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวหวังว่าทุกคนจะติดตามในบทต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์

จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับ

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์ แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชันวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
3: ้
2: น
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับใน EP ที่4ที่เราเรียนรู้ในส่วนของงานเดินระบบสานท่อสานทำความเย็นนะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่5นะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทําระบบสุญญากาศนะครับที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าการทําเวคัมระบบโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับนักเรียนตัวแรกนะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนรู้ไปนะครับในส่วนของอะไรครับจําได้ไหมครับนักเรียนน่าจะจําได้นะครับในส่วนของเกจมินิโฟนะครับในส่วนของการใช้งานเนี่ยครูได้อธิบายไปแล้วในครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของสีสายต่างๆนะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อกับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศและระบบเวคัมนะครับ

เดี๋ยววันนี้เราจะมาลงมือปฏิบัติกันนะครับนะตัวที่สองนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับนะก็คือตัวนี้นะครับนักเรียนนะในส่วนของเวคัมนะครับเครื่องเวคัมระบบนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำงานกันเลยนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเวคัมกันเลยนะครับนักเรียนนะครับเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือในส่วนของเกตเมดิโฟนะครับนำไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในระบบสารทำความเย็นนะครับก็คือขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่1 นะครับให้นักเรียนทำการเปิดในส่วนของจุดเซอร์วิสวาล์วนะครับที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อนะครับคือตำแหน่งตัวนี้นะครับโดยใช้ประแจนะครับในการเปิดนะครับขันออกมานะครับนะและขันออกนะเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเกตเมดิโฟนะครับนะโดยในส่วนของเกตเมนิโฟที่เราใช้เนี่ยนะครับที่ครูเคยสอนไปแล้วว่าตำแหน่งของสายแต่ละเส้นนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินจะต่อด้านโลเพเชอร์นะครับในส่วนของสายสีเหลืองนะครับจะต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อภายนอกเพราะนั้นสายสีแดงเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะนั้นเราจะใช้แค่2ส่วนนะครับ2ส่วนก็คือสายสีน้ำเงินและสายสีเหลืองนะครับนักเรียนนะในส่วนของระบบการเราจะเชื่อมต่อที่จุดเซอร์วิสวาล์วนะครับเมื่อกี้เราได้ทำการเปิดวาล์วไว้แล้วนะครับเราก็นำสายสีน้ำเงินนะครับที่เป็นโลเพรสเชอร์นะครับไปเชื่อมต่อด้านโลเพรสเชอร์กับระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนักเรียนขันให้แน่นพอประมาณนะครับอย่าให้มีอากาศรั่วนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนำสายสีเหลืองนะครับปลายสายสีเหลืองนะครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เวคคัมนะครับเปิดในส่วนของเวคคัมขึ้นมานะครับจุดที่ทำการเชื่อมต่อนะครับนะจับสายสีเหลืองขึ้นสีเหลืองขึ้นมานะครับและทำการเชื่อมต่อเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทำการเสียบปลั๊กนะครับในส่วนของเครื่องเวคคัมนะครับและทำการเปิดระบบเวคคัมนะครับเมื่อเปิดนะครับนะเมื่อเปิดระบบเวคคัมเวคคัมก็จะทำงานนักเรียนก็จะได้ยินเสียงในส่วนของเวคคัมนะครับแล้วทำการเปิดในส่วนของเกตเมนิโฟนะครับด้านโลเพรสเชอร์ที่เราทำการเชื่อมต่อไว้นะครับนักเรียนฟังเสียงนะครับลักษณะการทำงานลักษณะของเวคคัมนะครับเมื่อเวคคัมทำงานนะครับเสียงเวลาที่มันทำการเวกระบบนะครับเสียงจะมีเสียงที่ดังนะครับแต่ถ้าเป็นระบบสุญญากาศเมื่อไหร่แล้วเสียงจะเงียบลงนะครับและส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องดูนะครับที่จะเห็นด้วยภาพเลยนะครับก็ในส่วนของเกตเมนิโฟนะครับนะในส่วนของเข็มของเกตเมนิโฟเนี่ยจะลดลงอยู่ประมาณ30นะครับจะต้องลดลงอยู่ประมาณลบ30นะครับนักเรียนต้องจำไว้นะครับนะแล้วก็ทำการติดตั้งไว้นะครับที่ตัวของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้มันทำงานนะครับนะโดยเวลาที่ใช้ในการเวกเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เราทำการเวกนะครับก็ทำการตรวจสอบนะครับจุดต่อต่างๆนะครับให้แน่นนะครับว่ามีรอยรั่วไหมถ้าไม่มีรอยรั่วก็ทิ้งให้ระบบเวกคัมทำงานไปเลยนะครับประมาณ30นาทีนะครับในขณะที่เวคคัมกำลังในขณะที่เราทำการเวคคัมระบบอยู่นะครับในส่วนของระบบงานการติดตั้งระบบเครื่องทำความเย็นนะครับเราก็ยังทำส่วนอื่นต่อไปได้นะครับอย่างเช่นนะในส่วนของการเก็บรายละเอียดนะครับในส่วนของงานท่อต่างๆนะครับแต่ครูจะนำไปสู่การเดินในส่วนของระบบวงจรไฟฟ้านะครับเอาละครับนักเรียนในขณะที่เราทำการเวคคัมระบบอยู่นะครับเราสามารถที่จะทำในส่วนของวงจรอื่นๆได้อีกนะครับนะครูจะนำเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนจะต้องมาศึกษาก่อนนะครับว่าในส่วนของวงจรไฟฟ้าเนี่ยมีการเชื่อมต่ออย่างไรนะครับในส่วนของชุดเฟนคอยูนิตนะครับจุดต่อของวงจรไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ชุดคอนโทรลด้านล่างนะครับนะให้นักเรียนนะครับทำการเปิดออกมานะครับนะเปิดตามตำแหน่งของอุปกรณ์นะครับเพื่อศึกษาดูว่าในส่วนของตำแหน่งของการเดินสายเนี่ยเราจะต้องเดินสายจำนวนกี่เส้นนะครับโดยดูที่ตำแหน่งของบัตรบาร์นะครับตอนนี้เธอจะมีจุดเทอร์มินอลนะครับที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของชุดคอนเดนเซนต์ยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับนักเรียนก็จะต้องมาเปิดดูเช่นเดียวกัน

ันนะครับว่ามีการเชื่อมต่อทั้งหมดกี่จุดนะครับนะตอนนี้ครูเปิดออกมาแล้วนะครับในส่วนของชุดแฟนคอยยูนิตและคอนเนคชั่นยูนิตนะครับตอนนี้เราจะทําการเชื่อมต่อในส่วนของสายไฟฟ้านะครับเชื่อมต่อกับแฟนคอยกับชุดคอนเดนซิ่งก็คือชุดคอยร้อนกับชุดคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการรันระบบในส่วนของวงจรไฟฟ้านะครับโดยสายที่ครูใช้ก็ครูจะในส่วนของสายที่เป็นสาย VCT นะครับเพราะคุณสมบัติของสาย VCT ก็คือมีฉนวนนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยและมีตัวนําหลายเส้นอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับในการเดินวงจรไฟฟ้านะครับในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับนักเรียนต้องดูนะครับว่าในส่วนของจุดต่อสายเนี่ยทั้งแฟนคอยยูนิตและคอนเดนซิ่งยูนิตเนี่ยจุดจ่ายไฟอยู่ส่วนไหนนะครับเหมือนเครื่องปรับอากาศชุดนี้นะครับเราจะทําการจ่ายไฟฟ้านะครับเข้าที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับโดยมีจุดต่ออยู่ที่บัตรบาร์หรือว่าเทอร์มินอลจุดต่อตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแหล่งจ่ายภายนอกนะครับในส่วนของแหล่งจ่ายภายนอกก็คือแหล่งจ่ายที่มาจากนะครับนักเรียนมาจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ใช่ไหมครับเซอร์กิตเบรกเกอร์จะทําหน้าที่ในการเปิดและจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศที่เราใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นําแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับมาต่อเข้ากับชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับอันนี้นะครับครูก็ได้ทําการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับที่เชื่อมต่อมาจากเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับเพื่อทําการเปิดในส่วนของแหล่งจ่ายไฟนะครับในส่วนของการจ่ายไฟนะครับไฟที่เขาต้องการก็คือในส่วนของไลน์นิวตันแล้วก็กราวด์นะครับเพราะฉะนั้นในการเชื่อมต่อก็จะต้องมีทั้งหมด3เส้นนะครับนะครูก็จะทําการเชื่อมต่อในส่วนของแหล่งจ่ายไฟเข้าไปนะครับในส่วนของตำแหน่งนะครับเราก็สามารถดูที่ตัวเทอร์มินอลนะครับที่จุดต่อสายว่าตำแหน่งที่1เนี่ยคืออะไรนะครับตำแหน่งที่1ก็คือสายไลน์นะครับสายไลน์คือเส้นนี้นะครับสายเส้นสีน้ําตาลนะครับเราจะเชื่อมต่อเข้าไปที่จุดต่อสายนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับในการเชื่อมต่อนะครับถ้าในส่วนของการติดตั้งในการปลอกสายนะครับถ้าเกิดเราปลอกสายที่มีระยะยาวมากเกินไปนะครับเราก็สมควรที่จะตัดนะครับเพราะว่าในส่วนของสายทองแดงที่โผล่นะครับก็ที่โผล่ออกมาก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับนะเชื่อมต่อเข้าไปตามทิศทางนะครับการเข้าสายนะครับนะอันต่อไปนะครับระบบสายนิวตรอนนะครับก็อยู่ตำแหน่งที่2นะครับนะแล้วก็ระบบกราวด์นะครับอันนี้จะเป็นแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกนะครับในขณะที่นักเรียนต่อแล้วเนี่ยนักเรียนลองมาโยกดูนะครับว่าสายเส้นไหนหลวมหรือว่าไม่แข็งแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการทํางานนะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะสั่นนะครับเราจะต้องดูความแข็งแรงของการเข้าสายด้วยนะครับหลังจากที่เราทําการจ่ายไฟจากภายนอกนะครับให้กับชุด Condensing Unit แล้วนะครับอันต่อไปเราก็ทําการเชื่อมต่อในส่วนของชุด Condensing Unit กับชุดแฟนคอยยูนิตก็คือคอยร้อนกับคอยเย็นนั่นเองนะครับเพื่อทําหน้าที่ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับก็ตามตําแหน่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราต้องดูนะครับในส่วนของCondensing Unit กับแฟนคอยยูนิตเนี่ยนะครับมันจะมีเลขนะครับหรือตําแหน่งการเชื่อมต่อเนี่ยที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลขหนึ่งที่เป็นคอยยูนิตนะครับนะหมายเลข2ที่ Condensing Unit ก็เชื่อมต่อกับหมายเลข2หมายเลข3ก็ต้องเชื่อมต่อกับหมายเลข3นะครับตามตำแหน่งของอุปกรณ์ได้เลยนะครับนะเวลาที่เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระหว่าง Condensing Unit กับแฟนคอยยูนิตเนี่ยนะครับนะถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราสามารถไปดูผู้ใช้งานนะครับในส่วนของวงจรไฟฟ้าได้นะครับโดยในส่วนของคู่มือเนี่ยนะเวลาที่เราซื้อมานะครับเราก็จะมีคู่มือตัวนี้นะครับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อนะครับที่บอกว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในส่วนของคู่มือการเดินวงจรระบบไฟฟ้าต่างๆก็จะอยู่ในคู่มือนี้นะครับ
เข้าสู่การเชื่อมต่อนะครับนะครูจะทําการเชื่อมต่อระหว่าง Connecting Unit กับ Fan Coil Unit นะครับตามตําแหน่งของอุปกรณ์เลยนะครับตําแหน่งที่1นะครับก็คือหมายเลข1นะครับหมายเลข1ก็คือครูจะใช้สายสีน้ําตาลนะครับเชื่อมต่อหมายเลข1ออกไปนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับนะทำการเชื่อมต่อด้านล่างให้เสร็จก่อนนะครับในส่วนของ Connecting Unit นะครับแต่ละตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าในส่วนของต้นทางและปลายทางเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะได้เพราะว่าเราใช้เสียดสีของสายที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราทําการเชื่อมต่อทั้งหมด4จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสายที่ทําการเชื่อมต่อก็จะเดินไปกับในส่วนของรางครอบท่อนะครับก็เราก็จะไล่ระยะของสายขึ้นไปตามระยะของงานครอบท่อนะครับแล้วนําไปเชื่อมต่อกับชุดแฟนคอยยูนิตที่อยู่ด้านบนนะครับก็ทําการปลอกสายนะครับในส่วนของสายนะครับเมื่อกี้เราเชื่อมต่อที่ Connecting Unit นะครับจํานวน4จุดละขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็จะต้องมาทําการเชื่อมต่อกับเป็นคอยยูนิตนะครับโดยตําแหน่งของสายหรือสายแต่ละเส้นจะต้องตรงกันนะครับถ้านักเรียนจําไม่ได้นะครับนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูนะครับในส่วนของ Connecting นะครับตําแหน่งที่1นะครับนะครูใช้สายสีน้ำตาลนะครับในการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นด้านบนที่แผงชุดแฟนคอยยูนิตหมายเลขหนึ่งก็จะต้องเป็นสีอะไรครับนักเรียนสีอะไรครับสีน้ำตาลเช่นเดียวกันถูกต้องไหมครับนะเราก็ทำการเชื่อมต่อเข้าไปหมายเลขสองสีฟ้านะครับเราก็สีฟ้าไปต่อหมายเลขสอง

แล้วก็สายสีเทานะครับหมายเลข C ก็คือระบบกราวนะครับเราก็ต่อจำเข้าไปนะครับในส่วนของระบบกราว

หลังจากที่เราจําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเก็บสายนะครับจัดเก็บสายเรียบร้อยนะครับสายให้แข็งแรงนะครับตัวล็อกต่างๆเราก็ต้องใส่ล็อกสายเรียบร้อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับในส่วนของการเดินสายนะครับอันต่อไปนะครับเราก็มาทําการจัดเรียงสายให้เรียบร้อยนะครับในรางเดินท่อน้ํายานะครับให้สายนะครับในส่วนของสายไฟนะครับไปกับงานเดินท่อน้ํายานะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนขององค์ประกอบของงานท่อน้ํายานะครับนะก็จะครบองค์ประกอบแล้วนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมครับนะประกอบไปด้วยอะไรครับหนึ่งในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับอันที่สองระบบน้ำทิ้งนะครับอันที่สามคือระบบของอะไรครับระบบไฟฟ้าใช่ไหมครับก็ประกอบไปด้วยสามระบบที่อยู่ในรางที่อยู่ในรางเดินสายนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดนะครับในส่วนของรางเดินสายนะครับส่วนนี้นะครับเพื่อให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็ปิดนะฝาครอบในส่วนของรางนะครับ

ให้เรียบร้อยตอนนี้ระบบไฟฟ้าเราก็ทำการเดินเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบของสารทำความเย็นเราก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครับนะเมื่อกี้เราทำการเวกคัมระบบนะครับตอนนี้เวลาก็ครบละ30 นาทีนะใช่ไหมครับเราก็ทำการปิดในส่วนของอะไรครับในส่วนของการปิดในส่วนของการทำเวกคัมนะขั้นตอนแรกของการ

ในส่วนของการทำงานนะครับเดี๋ยวครูจะใช้รีโมทคอนโทรลนะครับในการเปิดใช้งานระบบนะครับก็เรามาที่ตัวเครื่องนะครับตอนนี้เราทำการติดตั้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟระบบสานทำความเย็นเราเปิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องนะครับโดยการใช้รีโมทนะครูก็จะเปิดปุ่ม power นะครับไปที่ตัวเครื่องนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับให้นักเรียนสังเกตนะครับที่รีโมทด้วยว่าเราอยู่

นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้เข็มมันหยุดนิ่งแล้วเรามาอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับระบบเป็นคอยูนิตนะครับก็ทำงานแล้วคอนเดนซิ่งยูนิตก็จะทำงานเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ชุดคอยร้อนนะครับตอนนี้ชุดคอยร้อนก็ทำงานนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นนะครับว่าชุดคอยร้อนทำงานนะครับในส่วนของการตรวจสอบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อ

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางลองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมา

มาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ประเภทวิชาพาณิชยการสาขาวิชาการบัญชีกับครูดวงฤดีสังทองนะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องของสมุดเงินสด2ช่องนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำก่อนนะคะเนื่องจากว่าตอนที่แล้วเนี่ยเราได้บันทึกรายการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงบการเงินไปใช่ไหมคะในวันนี้นะคะครูก็จะมาเพิ่มอีกหนึ่งตอนก็คือเรื่องของการใช้สมุดเงินสด2ช่องนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเรียนนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าเราต้องสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเรื่องแรกนะคะที่เราจะต้องทราบนะคะก็คืออธิบายความหมายของสมุดเงินสด2ช่องได้นะคะหลังจากนั้นนะคะจะต้องทราบเกี่ยวกับลักษณะของสมุดเงินสด2ช่องนะคะและนะคะสุดท้ายก็คืออธิบายรูปแบบและสามารถบันทึกรายการในสมุดเงินสด2ช่องได้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะเรื่องแรกที่เราจะต้องทราบก็คือเงินสดนะคะเงินสดในที่นี้หมายความว่าอย่างไรนะคะเงินสดหมายถึงเหรียญกษาปรู้จักเหรียญกษาปไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะก็คือเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทที่เราใช้นั่นแหละค่ะธนบัตรรู้จักไหมคะใครไม่รู้จักธนบัตรเนี่ยห้ามใช้แล้วนะดราฟต์นะคะแคชเชียร์เช็คธนานัตนะคะหรือเช็คที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอกนะคะและเงินฝากธนาคารนะคะเรามาดูอีกนะคะต่อไปเงินฝากธนาคารคืออะไรนะคะรู้จักไหมเรามีกันไหมนักเรียนมีไหมคะโดยส่วนใหญ่น่าจะมีแหละนะคะเงินฝากธนาคารนะคะจะมีด้วยกัน3ประเภทนะคะเราลองดูซิว่าของเราที่เรามีเนี่ยเข้าประเภทไหนนะคะประเภทแรกนะคะคือเงินฝากออมทรัพย์นะคะเงินฝากออมทรัพย์คือเงินฝากที่ธนาคารนะคะจะมอบสมุดคู่ฝากให้กับเรานะคะเพื่อให้เราหรือลูกค้าเนี่ยนำไปบันทึกรายการเกี่ยวกับรายการฝากและรายการถอนนะคะประเภทที่2นะคะประเภทที่2คือเงินฝากประจำนะคะโดยส่วนใหญ่เงินฝากประจำเนี่ยจะมีกำหนดระยะเวลาในการฝากแน่นอนนะคะเช่นเงินฝากประจำประเภท6เดือนเงินฝากประจำประเภท12เดือนนะคะและธนาคารนะคะจะมอบใบรับฝากเงินหรือสมุดคู่ฝากให้กับเรานะคะถ้าเงินฝากประจำโดยส่วนใหญ่นะคะก็คือเขาจะจูงใจเราโดยการให้เป็นดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะประเภทที่3คือเงินฝากกระแสรายวันนะคะเงินฝากกระแสรายวันเนี่ยเป็นเงินฝากที่เมื่อเราจะใช้นะคะจะต้องถอนโดยเช็คสั่งจ่ายนะคะและในทุกวันสิ้นเดือนหรือวันที่เราตกลงกับธนาคารนะคะธนาคารจะส่งใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากให้กับเราเพื่อให้เราเนี่ยทำการตรวจสอบรายการฝากและถอนนะคะและใช้นะคะสำเนาเงินฝากและต้นขั้วเช็คในการตรวจสอบนั่นเองนะคะบัญชีที่กิจการนิยมใช้หรือนิยมเปิดกันนะคะก็คือบัญชีนะคะที่เป็นการฝากเงินประเภทของกระแสรายวันนั่นเองนะคะเพราะว่ามีความสะดวกนะคะในการจัดทำธุรกิจของเรานะคะในการนำเงินสดไปฝากธนาคารนะคะเราลองนึกดูนะคะเราจะเข้าสู่การวิเคราะห์รายการค้านิดนึงทบทวนกันหน่อยนะคะว่าเรายังจำได้ไหมนะคะเรานำเงินสดไปฝากธนาคารนะคะอะไรเราเพิ่มคะนักเรียนอะไรเราเพิ่มคะนักเรียนถูกต้องค่ะเงินฝากธนาคารเพิ่มเพราะฉะนั้นถ้าเงินฝากธนาคารเพิ่มธนาคารเป็นสินทรัพย์มียอดอยู่ทางด้านเดบิตนะคะเช่นเดียวกันอะไรของเราลดลงเงินสดในมือเราลดลงนะคะเพราะเงินสดเป็นสินทรัพย์เช่นเดียวกันไหมเช่นเดียวกันนะคะแต่สินทรัพย์มันลดลงนะคะถูกต้องนะคะสินทรัพย์ลดมียอดอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านเครดิตนะคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นรายการนี้นะคะเราถึงเดบิตด้วยธนาคารหรือเงินฝากธนาคารนะคะและเครดิตด้วยเงินสดนั่นเองนะคะดูต่อนะคะเรียนการถอนเงิน

จากธนาคารมาใช้ในกิจการนะคะเราถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการนะคะลองคิดดูซิว่ากระทบบัญชีอะไรบ้างนะคะเราถอนมาเพราะฉะนั้นเราถอนเงินสดนะคะมาใช้ในกิจการเราถอนเงินจากธนาคารมาใช้ในกิจการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเดบิตด้วยเงินสดนะคะและเครดิตด้วยเงินฝากธนาคารนะคะส่วนการสั่งจ่ายเช็คนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะก็คือจะเครดิตด้วยธนาคารอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันทำให้ยอดธนาคารของเราลดลงนะคะเรามาดูต่อนะคะรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดนะคะก็คือรายการที่มีการรับเป็นเงินสดนะคะหรือรายการที่มีการจ่ายเป็นเงินสดนะคะระหว่างธุรกิจของเรากับบุคคลภายนอกนะคะก็จะมีด้วยกัน2รายการก็คือเงินสดที่เราได้รับมาและเงินสดที่เราจ่ายออกไปนั่นเองนะคะสมุดเงินสด2ช่องนะคะเราเริ่มเข้าสู่สมุดเงินสด2ช่องแล้วนะจะทำหน้าที่แทนสมุดรายวันทั่วไปนะคะเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเท่านั้นนะคะและสมุดรายวันทั่วไปนะคะจะใช้บันทึกรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดณตอนนี้เรากำลังจะใช้สมุดเงินสด2ช่องถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์รายการได้ว่าเรารับมาเป็นเงินสดหรือเราจ่ายไปเป็นเงินสดเราสามารถนำรายการนี้มาบันทึกที่สมุดเงินสด2ช่องได้เลยนะคะ2นะคะสมุดเงินสด2ช่องนะคะทำหน้าที่แทนบัญชีแยกประเภททั่วไป2บัญชีก็คือบัญชีเงินสดหรือและบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะในกรณีที่เรามีการใช้สมุดเงินสด2ช่องนะคะในการบันทึกบัญชีแล้วนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีแยกประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคารในสมุดรายวันนะคะเพราะสมุดบัญชีสมุดเงินสด2เนี่ยสามารถแยกประเภทไปในตัวเองได้ด้วยนะคะและในการจัดทำงบทดลองนะคะในการจัดทำงบทดลองเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะที่เราได้เรียนมาแล้วจากตอนก่อนนะคะเรื่องของการจัดทำงบทดลองก็คือจะเอายอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทถูกไหมคะเก็บยอดด้วยดินสอดำแล้วหาผลต่างที่เกิดขึ้นนะคะเป็นยอดยกไปหรือยอดยกมานะคะเราโดยส่วนใหญ่ก็คือเราเป็นยอดยกไปแล้วก็ทำให้สองด้านเท่ากันแล้วก็นำยอดยกไปเนี่ยไปใส่ในงบทดลองนะคะเช่นเดียวกันนะคะที่สมุดเงินสด2ช่องนะคะเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเก็บยอดนะคะตอนสิ้นเดือนนะคะแล้วก็หายอดยกไปแล้วก็นำยอดยกไปนั่นแหละนะคะไปใส่ที่งบทดลองได้เลยนะคะดูลักษณะของสมุดเงินสด2ช่องนะคะมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะคะสมุดเงินสด2ช่องเนี่ยเป็นสมุดรายวันขั้นต้นนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับบัญชีบัญชีแยกประเภทนะคะและทำหน้าที่เป็นบัญชีแยกประเภทเงินสดและแยกประเภทเงินฝากธนาคารได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อเรามีการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดเงินสด2ช่องเนี่ยรายการที่เป็นเงินสดและธนาคารนะคะก็ไม่ต้องผ่านไปบัญชีแยกประเภทนะคะเพราะในข้อ2เนี่ยเราสามารถนะคะลงรายการในสมุดเงินสด2ช่องแล้วผ่านรายการนะคะไปที่งบทดลองได้เลยนะคะเพราะเรามีการเก็บยอดคงเหลืออยู่แล้วนะคะเราดูต่อนะคะนักเรียนสมุดเงินสด2ช่องนะคะจะใช้บันทึกการรับเป็นเงินสดทางด้านเดบิตนะคะและบันทึกการจ่ายเงินสดทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะเราต้องวิเคราะห์รายการค้าให้ได้นะคะด้านเดบิตนะคะรายการที่เราเดบิตนะคะ 1.1 ก็คือเดบิตด้วยเงินสดนะคะก็คือรายการที่เรารับมาเป็นเงินสดนั่นเองนะคะ 1.2 เราเดบิตด้วยธนาคารนะคะจะใช้บันทึกการนำเงินสดหรือเช็คไปฝากธนาคารนะคะด้านเครดิตบ้างนะคะด้านเครดิตเราเครดิตด้วยเงินสดกรณีไหนนะคะกรณีที่เราจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดนะคะ

ส่วนเราเครดิตด้วยธนาคารนะคะกรณีที่เราจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเช็คให้กับบุคคลภายนอกนะคะรูปแบบของการบันทึกรายการในสมุดเงินสด2ช่องนะคะจะมีด้วยกัน2กรณีกรณีแรกนะคะกรณีที่กิจการไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะกิจการนะคะมีแค่การรับและจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่องบันทึกจำนวนเงินนะคะจะมีเพียงแค่ช่องเดียวนะคะเป็นรายการด้านเดบิตและรายการด้านเครดิตนะคะซึ่งจะแสดงในรูปแบบดังนี้นะคะเราไปดูรูปแบบกันก่อนที่จะลงมือทำนะคะ1ก็คือจะต้องมีคำว่าสมุดเงินสดนะคะ2คือหน้าบัญชีนะคะหมายเลข3เป็นวันที่ที่เกิดรายการนะคะหมายเลข4นะคะเป็นเลขที่ใบสำคัญเรียงตามลำดับรายการที่เกิดขึ้นนะคะหมายเลข5คือรายการก็คือรายการค้าที่6ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนหมายเลข6นะคะเป็นเลขที่บัญชีนะคะก็คือจะเรียงตามหมวดบัญชีที่เกิดรายการนะคะแล้วก็หมายเลข7นะคะเรามีแค่เงินสดช่องเดียวเพราะฉะนั้นเดบิตด้วยเงินสดได้เลยนะคะครูก็ใส่ไว้แค่ด้านเดบิตด้านเดียวนะคะหมายเลข8นะคะจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามและนะคะจะเริ่มจากวันเดือนปีเช่นเดียวกันนะคะเลขที่หมายเลข9นะคะเป็นเลขที่ใบสำคัญนะคะหมายเลข10เป็นรายการหมายเลข11เป็นเลขที่บัญชีนะคะและหมายเลข12นะคะเราเครดิตด้วยเงินสดนะคะนักเรียนจะเห็นว่ารายการคล้ายกันไหมคล้ายกันนะคะแตกต่างกันที่ด้านเดบิตกับด้านเครดิตเท่านั้นเองนะคะนี่คือรูปแบบของสมุดเงินสด2ช่องนะคะกรณีแรกนะคะไม่มีเงินฝากธนาคารนั่นเองนะคะมาดูกรณีที่2นะคะกรณีที่2ก็คือกิจการมีเงินฝากธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสมุดเงินสดนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับแบบที่1นะคะแต่ว่าจะมีรายการเพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องนะคะก็คือรายการทางด้านเดบิตนะคะและรายการทางด้านเครดิตนะคะเพิ่มช่องอะไรเอ่ยเดาซิเมื่อกี้แบบที่1เนี่ยเรามีแค่ช่องเงินสดถูกไหมคะพอแบบที่2เรามีเงินฝากธนาคารเพราะฉะนั้นเราน่าจะเพิ่มช่องไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะเราเพิ่มช่องเงินฝากธนาคารเพิ่มกี่ด้านคะเพิ่ม2ด้านนะคะก็คือเพิ่มทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิตนะคะเราจึงเรียกว่าสมุดเงินสด2ช่องนั่นเองนะคะเราดูรูปแบบของสมุดเงินสด2ช่องนะนะคะเราจะเห็นว่าเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเริ่มจากรายการคือสมุดเงินสด2ช่องหมายเลข1นะคะหน้านะคะจะเป็นหมายเลข2นะคะแล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีที่เกิดรายการตามด้วยเลขที่ใบสำคัญนะคะรายการที่เกิดขึ้นเลขที่บัญชีนะคะและจะเห็นว่าด้านเดบิตเนี่ยเรามีบัญชีเงินสดถูกไหมคะและที่เพิ่มขึ้นมาก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารนั่นเองนะคะด้านเครดิตก็เช่นเดียวกันนะคะจะเริ่มที่วันเดือนปีที่เกิดรายการนะคะเลขที่ใบสำคัญเรียงตามลำดับรายการที่เกิดขึ้นนะคะรายการเลขที่บัญชีและก็เครดิตด้วยเงินสดนะคะและเงินฝากธนาคารนั่นเองนะคะหลักการนะคะขั้นตอนในการบันทึกรายการของสมุดเงินสดนะคะรายการแรกนะคะเขียนคำว่าสมุดเงินสดไว้กลางหน้ากระดาษนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อกี้ครูให้ลำดับเลขที่แล้วถูกไหมคะหมายเลข2ก็คือเขียนคำว่าเขียนเลขที่นะคะไว้ด้านขวามือนะคะเลขที่ก็คือเรียงตามหมวดนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะรายการที่เกิดขึ้นทางด้านเดบิตหรือด้านรับเงินนะคะรายการที่3ก็คือเขียนพ.ศ.เดือนแล้วก็วันที่นะคะ4เขียนเลขที่ใบสำคัญหรือใบเสร็จรับเงินของกิจการนะคะ5เขียนชื่อบัญชีนะคะที่เกิดรายการนะคะด้านเดบิตเช่นรายการรับเงินนะคะ6นะคะเขียนเลขที่บัญชีที่เกิดรายการนะคะ
อันนี้ใช้เลขที่นะ401นะคะก็คือรับรายได้นั่นเองนะคะคุณสมมุตินะหมายเลข7นะคะเขียนจำนวนเงินในช่องเดบิตนะคะหลังจากนั้นนะคะมาดูรายการที่เราบันทึกบัญชีทางด้านเครดิตบ้างด้านเครดิตคือรายการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินนะคะหลักการเหมือนกันนะคะเขียนวันเดือนปีที่เกิดรายการนะคะ2ก็คือเขียนเลขที่ใบสำคัญหรือเลขที่ใบสำคัญนะคะที่เราได้รับมาจากบุคคลภายนอกนะคะตามด้วยเขียนชื่อบัญชีที่เกิดรายการอันนี้ด้านเครดิตก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับการจ่ายเงินและเช่นจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะ11นะคะเขียนเลขที่บัญชีที่เกิดรายการด้านจ่ายเงินนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายก็คือจะใช้แทนด้วยหมวด5นะคะและ12นะคะเขียนจำนวนเงินในช่องเครดิตนะคะเราลองมาดูกันนะคะฝึกตัวอย่างการปฏิบัติการของเรานะคะครูขออนุญาตอ่านโจทย์ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงโจทย์ที่เกิดขึ้นและทำการวิเคราะห์รายการแล้วดูซิว่าเราจะไปบันทึกบัญชีถูกต้องไหมในสมุดเงินสด2ช่องนะคะรายการของเรานะคะเริ่มตั้งแต่รายการค้านะคะของร้านวีสปาโดยใช้เลขที่ใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะเรียงลำดับเลขที่ใบสำคัญนะคะวันที่1มีนานะคะร้านวีสปามีสินทรัพย์หนี้สินคงเหลือจากงวดบัญชีก่อนประกอบไปด้วยเงินสด 80,000 อุปกรณ์นวดสปา 40,000 เจ้าหนี้ 12,000 นะคะวันที่4เราจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในร้านเป็นเงินสด 2,500 บาทนะคะวันที่8เรารับรายได้ค่าบริการนวดสปา 42,000 บาท

500วันที่25จ่ายชำระหนี้ให้บริษัทเครื่องไทย 25,000 บาทวันที่27รับเงินค่าบริการนวดสปา 35,000 และวันที่31จ่ายเงินเดือนพนักงาน 17,500 โจทย์ให้เราทำอะไรนะคะ 1. ให้เราบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดเงินสดนะคะ 2. ให้ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องนะคะณตอนนี้เรากำลังจะใช้สมุดเงินสด2ช่องใช่หรือไม่นักเรียนเราจะใช้สมุดเงินสด2ช่องในการบันทึกบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นหลักการเรามีอยู่ว่าถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราได้รับมาเป็นเงินสดหรือเราจ่ายไปเป็นเงินสดเราจะสามารถบันทึกในสมุดเงินสด2ช่องได้นะคะแต่ถ้ารายการค้าที่เกิดขึ้นนะคะวิเคราะห์แล้วไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดนะคะเราจะไปใส่สมุดรายวันเล่มไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะรายการที่เราวิเคราะห์แล้วไม่เกี่ยวข้องกับเงินสดเพราะฉะนั้นสมุดรายวันที่เราจะใส่ได้ก็คือสมุดรายวันทั่วไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเหมือนเดิมนะคะพอทราบโจทย์แล้วนะคะทีนี้เราลองมาทำกันนะคะลองดูซิว่าจะวิเคราะห์กันได้ไหมนะคะรายการแรกนะคะวันที่1มีนาร้านวีสปามีสินทรัพย์หนี้สินคงเหลือจากงวดบัญชีก่อนนะคะประกอบไปด้วยเงินสด 80,000 อุปกรณ์นวดสปา 40,000 เจ้าหนี้ 12,000 อย่าลืมนะคะเราเรียนบัญชีคู่ใช้หลักบัญชีคู่2ด้านจะต้องเท่ากันนะคะลองวิเคราะห์ดูสิคะนักเรียนจากรายการที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะจากงวดบัญชีก่อนนะรายการนี้เรายกมาจากงวดบัญชีก่อนแสดงว่าเราเคยเปิดกิจการมาแล้วไหมต้องเคยเปิดกิจการมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการนำสินทรัพย์มาดำเนินกิจการต่อนะคะน่าจะบันทึกในไหนคะนักเรียนมีเงินสดนะมีอุปกรณ์นวดสปานะมีเจ้าหนี้นะคะน่าจะบันทึกในไหนคะเมื่อกี้เราบอกหลักการไปแล้วเนาะอย่างรายการนี้นะคะจะเห็นว่าเรามีเงินสดก็จริงนะคะแต่เป็นการเปิดบัญชีใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นการเปิดบัญชีเราจะบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนะคะในสมุดรายวันทั่วไปจะบันทึกบัญชีไว้ไงคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดบิตด้วยเงินสดนะคะ 80,000 อุปกรณ์ 40,000 นะคะเครดิตด้วยเจ้าหนี้ 12,000 และเครดิตด้วยทุนนายวีนะคะ 108,000 แต่เมื่อกี้ที่โจทย์ครูไม่มีทุนนายวีใช่หรือไม่ใช่ไหมคะแล้วเราเอาทุนนายวีมาจากไหนล่ะเราใช้หลักบัญชีคู่ถูกไหมคะ2ด้านมันต้องเท่ากันใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นยอดรวมของรายการด้านเดบิตและยอดรวมของรายการด้านเครดิตจะต้องเท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราได้ยอดรวมของด้านเดบิตเนี่ยเท่ากับ 120,000 ถูกไหมแต่ด้านเครดิตเราทราบแค่บัญชีเจ้าหนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินเราได้บัญชีอะไรขึ้นส่วนของเจ้าของหรือบัญชีทุนนั่นเองนะคะเกิดขึ้นเท่ากับ 108,000 นะคะนักเรียนจะเห็นว่าที่สมุดรายวันทั่วไปเนี่ยมีบัญชีอะไรอยู่มีบัญชีเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปที่สมุดเงินสด2ช่องเงินสดอยู่ด้านไหนคะนักเรียนที่รายวันถูกต้องนะคะเงินสดอยู่ด้านเดบิตเพราะฉะนั้นเวลาไปที่สมุดเงินสดจะอยู่ด้านไหนคะก็อยู่ด้านเดียวกันนะคะด้านเดบิตนะคะแต่ครูใส่มาเป็นยอดยกมานะคะจำนวนเงินเท่ากับ 80,000 เพราะเรามาจากไหนยอดยกมานี้เรานำมาจากสมุดรายวันทั่วไปนะคะเมื่อกี้ที่สมุดรายวันทั่วไปเรามีกี่รายการคะมีทั้งหมดกี่รายการเรามีทั้งหมด4รายการถูกไหมคะเงินสดอุปกรณ์เจ้าหนี้และทุนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านรายการตัวแรกก็คือบัญชีเงินสดไปที่สมุดเงินสด2ช่องถูกไหมคะแล้วมีอะไรอีก
มีอุปกรณ์เพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านไปบัญชี

แยกประเภทอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์อยู่ด้านเดบิตเพราะฉะนั้นแยกประเภทก็จะอยู่ด้านเดบิตนะคะเป็นยอดยกมาเหมือนกันนะคะเพราะคุณนำมาจากไหนนำมาจากการเปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปนะคะส่วนด้านเครดิตนะคะที่สมุดรายวันเราเครดิตด้วยบัญชีเจ้าหนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นที่แยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้นะคะก็จะเห็นว่ายอดอยู่ด้านเครดิตเช่นเดียวกันนะคะเป็นยอดยกมาเหมือนกันนะคะเพราะเรานำรายการนี้มาจากสมุดรายวันทั่วไปและเป็นรายการเปิดบัญชีนะคะยังขาดอะไรอีกหนึ่งรายการคะขาดบัญชีทุนนะคะเพราะฉะนั้นทุนก็ใช้ยอดยกมาเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรานำมาจากสมุดรายวันทั่วไปนะคะตัวเลขเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมนะคะนำมาใส่ด้านให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะวันที่4เราจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ในร้านเป็นเงินสดลองบันทึกก่อนนักเรียนนึกก่อนเราจ่ายค่าเช่าจะกระทบอะไรค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรายการนี้น่าจะเดบิตด้วยอะไรคะน่าจะเดบิตด้วยค่าเช่าอุปกรณ์นะคะแล้วจ่ายเป็นเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเครดิตด้วยเงินสดนะคะเราได้แล้วเมื่อกี้เราเดบิตด้วยอะไรนักเรียนเดบิตด้วยค่าเช่าอุปกรณ์ถูกไหมคะแล้วเราเครดิตด้วยอะไรคะเครดิตด้วยเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากการสังเกตรายการเราคือเราเครดิตด้วยเงินสดถูกไหมลงสมุดรายลงสมุดเงินสด2ช่องได้ไหมนักเรียนลงได้แล้วจะอยู่ด้านไหนล่ะอยู่ด้านถูกใจครูเลยค่ะอยู่ด้านเครดิตนะคะเครดิตด้วยเงินสดถูกไหมคะจากที่เราวิเคราะห์เราเดบิตด้วยค่าเช่าอุปกรณ์แล้วเครดิตด้วยเงินสดเพราะเงินสดอยู่ด้านเครดิตเราก็นำไปลงที่สมุดเงินสด2ช่องได้ใช่หรือไม่ถูกต้องนะคะเรามาดูกันที่สมุดเงินสด2ช่องเมื่อกี้เราเดบิตด้วยอะไรนะเดบิตด้วยค่าเช่าอุปกรณ์ถูกไหมแล้วเราเครดิตด้วยเงินสดถูกไหมคะตอนนี้เราทำสมุดเงินสด2ช่องใช่หรือไม่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราเครดิตด้วยเงินสดไว้เงินสดอยู่ด้านเครดิตครูก็มาลงช่องเครดิตถูกไหมคะวันเดือนปีที่เกิดรายการวันที่4มีนานะคะเลขที่ใบสำคัญคือรายการแรกที่เราเกิดขึ้นถูกไหมคะครูก็ให้ลำดับเลขที่ใบสำคัญเป็น001นะคะรายการนะคะค่าเช่าอุปกรณ์เพราะเราจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ใช่หรือไม่ตรงรายการตรงนี้นะคะจะใช้ชื่อบัญชีตรงกันข้ามเพื่อให้เราทราบว่าเราจ่ายเป็นค่าอะไรหรือเราได้รับมาเป็นค่าอะไรนะคะเลขที่บัญชีนะคะเป็นค่าใช้จ่ายตัวแรกที่เราเจอครูก็ให้แทนด้วยหมายเลข501นะคะจำนวนเงินเท่าไหร่คะเมื่อกี้2,500 นะคะก็นำมาใส่ 2,500 ตอนนี้เราได้1รายการแล้วใช่หรือไม่และเราเดบิตด้วยอะไรไว้เมื่อกี้เราเดบิตด้วยค่าเช่าอุปกรณ์ไว้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบัญชีค่าเช่าอุปกรณ์เราจะไปอยู่ไหนคะไปอยู่ที่บัญชีแยกประเภทค่าเช่าได้เลยนะคะค่าเช่าอุปกรณ์อยู่ด้านเดบิตนะคะรายการที่เกิดขึ้นนะคะรายการใส่เป็นเงินสดนะคะเราใช้ชื่อบัญชีตรงกันข้ามใช่หรือไม่เราจะได้รู้ว่าเราจ่ายเงินสดเป็นค่าเช่าอุปกรณ์นะหน้าบัญชีงอสอ1ก็คือมาจากสมุดเงินสดหน้า1นั่นเองนะคะจำนวนเงิน 2,500 บาทนะคะคิดว่าเราพอทำได้ไหมเรียนครูเชื่อว่าเราทำได้ทุกคนนะคะถ้าเราวิเคราะห์รายการได้นะคะเราก็จะสามารถบันทึกรายการได้ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะวันที่8รับรายได้ค่าบริการนวดสปาเรารับใช่หรือไม่นะคะ 42,000 บาทนะคะรับรายได้ค่าบริการรับมาเป็นอะไรจากรายการรับน่าจะรับมาเป็นอะไรคะรับมาเป็นเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นจากรายการที่เกิดขึ้นลองบันทึกบัญชีให้ครูฟังก่อนว่าเราจะเดบิตและเครดิตด้วยอะไรคะนักเรียนถูกต้องนะคะเดบิตด้วยเงินสดและเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการนั่นเองนะคะ

รายการที่เราบันทึกไว้ก่อนนะเราเดบิตด้วยเงินสดถูกไหมคะแล้วเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการเพราะฉะนั้นเงินสดอยู่ด้านไหนคะเงินสดอยู่ด้านเดบิตถูกต้องไหมคะเงินสดอยู่ด้านเดบิตครูไปลงที่เล่มไหนดีระหว่างสมุดรายวันทั่วไปกับสมุดเงินสด2ช่องสามารถลงที่สมุดเงินสด2ช่องได้เลยจะไปอยู่ด้านไหนล่ะนักเรียนอยู่ด้านเมื่อกี้เราเดบิตด้วยอะไรเราเดบิตด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ด้านเดบิตถูกต้องไหมคะดูนะคะวันที่8ที่เกิดรายการนะคะเลขที่ใบสำคัญ1นะคะช่องรายการใส่ชื่อบัญชีตรงกันข้ามเพื่อให้ทราบว่ารายการที่เกิดขึ้นเราได้มาเป็นค่าอะไรนะคะอย่างเมื่อกี้เรารับรายได้ค่าบริการถูกไหมคะเพราะฉะนั้นช่องรายการก็จะเป็นรายได้ค่าบริการนะคะรายได้อยู่หมวด4นะคะครูก็ให้เริ่มต้นที่หมายเลข401นะคะแล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินนะคะ 42,000 นะคะแล้วกระทบอะไรอีกคะเราเดบิตด้วยเงินสดแล้วเครดิตด้วยถูกต้องนะคะเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการเพราะรายได้ค่าบริการเราบันทึกยังแล้วผ่านรายการยังยังนะคะยังก็ไปผ่านรายการซะนะคะรายได้อยู่หมวด4นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อยอดเพิ่มขึ้นจะมียอดอยู่ทางด้านเครดิตนั่นเองนะคะวันที่เกิดรายการนะคะวันที่8ช่องรายการใส่เป็นเงินสดนะคะหน้าบัญชีนะคะงส1ก็คือมาจากสมุดเงินสดหน้า1นั่นเองนะคะจำนวนเงิน 42,000 บาทนะคะทำไมช่องรายการใส่เงินสดคะนักเรียนเมื่อกี้ถ้าจำได้นะคะครูเกินๆไปบ้างแล้วนะคะทำไมเอ่ยจะได้ทราบว่าเราได้รับเงินสดเป็นค่าบริการนั่นเองนะคะเก่งแล้วนะเริ่มใช้ได้แล้ว2รายการเองนะคะเราเริ่มวิเคราะห์รายการเป็นแล้วไปดูต่อสิต่อไปวันที่12นะคะซื้ออุปกรณ์นวดสปาเป็นเงินเชื่อจากบริษัทเครื่องไทย 25,000 วิเคราะห์วิเคราะห์ก่อนน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราซื้ออุปกรณ์นวดสปาเป็นเงินเชื่อจากบริษัทเครื่องไทยนะคะได้อะไรมาเรียนได้อุปกรณ์มานะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นเงินเชื่อเกิดอะไรขึ้นคะเกิดเจ้าหนี้จ่ายตังค์หรือยังยังวิเคราะห์ให้ครูก่อนข้อนี้ถ้าเราจะบันทึกบัญชีเราจะบันทึกบัญชีไว้ไงคะเราจะเดบิตด้วยอุปกรณ์ถูกไหมคะแล้วเครดิตด้วยเจ้าหนี้จำนะเราเดบิตด้วยอุปกรณ์ถูกไหมคะเครดิตด้วยเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นรายการนี้เราลงที่สมุดเงินสดได้ไหมยังเรียนได้ไหมได้ไหมตอบครูหน่อยได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะรายการที่เราวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับเงินสดด้านเดบิตด้านเครดิตบ้างไหมไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกี่ยวข้องถ้าวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีเงินสดที่เกี่ยวข้องรายการที่เราจะลงจะลงที่เล่มไหนคะนักเรียนถูกต้องนะคะเราจะลงที่สมุดรายวันทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นวันที่12เราจะไปบันทึกบัญชีที่สมุดรายวันทั่วไปเดบิตด้วยอุปกรณ์นะคะแล้วก็เครดิตด้วยเจ้าหนี้นะคะเพราะเราซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อนะคะจำนวนเงิน 25,000 บาทนะคะหลังจากนั้นไปไหนต่อที่สมุดรายวันไปไหนต่อคะไปบัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภทที่เกิดขึ้นคือบัญชีอะไรคะอุปกรณ์กับเจ้าหนี้ไล่อุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะอุปกรณ์อยู่ด้านไหนเรียนอยู่ด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นบัญชีแยกประเภทอุปกรณ์นะคะก็จะอยู่ด้านเดบิตนะคะวันที่รายการคือวันที่12รายการคือเจ้าหนี้นะคะอย่าลืมว่าเราใช้ชื่อบัญชีตรงกันข้ามนะคะหน้าบัญชีมาจากรว1รวก็คือย่อมาจากสมุดรายวันทั่วไปหน้า1นะคะจำนวนเงิน 25,000 นะคะ
อีกหนึ่งรายการนะคะที่เกี่ยวข้องเราเดบิตด้วยอุปกรณ์และเครดิตด้วยเจ้าหนี้ถูกไหมคะเพราะบัญชีเจ้าหนี้นะคะก็จะนำมาใส่ทางด้านเครดิตนะคะวันที่เกิดรายการคือวันที่12นะคะช่องรายการคือ

อุปกรณ์นะคะจะได้ทราบว่าเราเป็นหนี้เพราะว่าเราซื้ออุปกรณ์มานะนะคะหน้าบัญชีคือรอว .1 แล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินนะคะด้านเครดิตเท่ากับ 25,000 นะคะต่อนะเมื่อกี้เราซื้ออุปกรณ์ไปแล้ววันที่15นะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินสดเราจ่ายใช่หรือไม่เราจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินสดเพราะงั้นกระทบอะไรคะเรียนกระทบเงินไหมกระทบเงินเป็นยังไงคะเงินลดลงและใช่หรือไม่นะคะและกระทบอะไรอีกกระทบค่าใช้จ่ายถูกไหมคะคือค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปเป็นเงินสดนั่นเองนะคะเพราะรายการที่เกิดขึ้นเราสามารถบันทึกบัญชีได้ว่าอย่างไรคะเรียนเราสามารถบันทึกบัญชีได้ว่ายังไงเดบิตด้วยค่าน้ำค่าไฟและเครดิตด้วยเงินสดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราเครดิตด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นลงสมุดเงินสดได้ไหมลงสมุดเงินสดของช่องได้ไหมนักเรียนลงได้นะคะแล้วอยู่ด้านไหนล่ะอยู่ด้านเครดิตนะคะไปดูซิถูกต้องไหมนะคะเมื่อกี้เราเดบิตด้วยค่าน้ำค่าไฟถูกไหมคะแล้วเครดิตด้วยเงินสดนะคะเงินสดอยู่ด้านเครดิตเพราะฉะนั้นที่สมุดเงินสด2ช่องก็จะอยู่ด้านเครดิตเช่นเดียวกันนะคะรายการที่เกิดนะคะวันที่เกิดรายการคือวันที่15เลขที่ใบสำคัญ002เป็นรายการที่2ที่เราเจอถูกไหมคะรายการนะคะค่าน้ำค่าไฟเพื่อให้รู้ว่าเราจ่ายเงินสดเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะเลขที่บัญชีนะคะก็เป็น502นะคะจำนวนเงินนะคะ 12,500 นะคะเราได้เงินสดมาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแยกประเภทอะไรคะค่าน้ำค่าไฟนะคะต้องครบ2ด้านนะคะเพราะค่าน้ำค่าไฟเราก็จะอยู่ด้านเดบิตนะคะวันที่เกิดรายการคือวันที่15รายการคือเงินสดเพื่อให้ทราบว่าจ่ายเงินสดเป็นค่าน้ำค่าไฟนะหน้าบัญชีนะคะเงินสดหน้า1นะคะใช้ตัวย่องอจุดสอจุดนะคะย่อมาจากสมุดเงินสดนะคะหน้า1จำนวนเงิน 12,500 นะคะเก่งมากเลยนักเรียนดูนะคะต่อไปวันที่18ถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวนะคะเรานำเงินสดไปใช้ส่วนตัวครูจะไปไวนิดหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นรายการนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรคะเราเดบิตด้วยถอนใช้ส่วนตัวนะคะและเครดิตด้วยเงินสดนั่นเองนะคะเดบิตถอนใช้ส่วนตัวเครดิตเงินสดลงเล่มไหนคะนักเรียนถูกต้องนะคะลงที่สมุดเงินสด2ช่องได้เลยนะคะไปดูนะคะเมื่อกี้เราเครดิตด้วยเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันที่18คือวันที่เกิดรายการเลขที่ใบสำคัญ003นะคะช่องรายการก็จะเป็นถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้อยู่หมวด3เพราะฉะนั้นเลขที่บัญชีเริ่มต้นด้วย302เพราะ301เป็นอะไรคะเป็นทุนต้องเว้นให้เขานะคะแล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินนะคะ 8,500 นะคะได้มาแล้ว1ด้านถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรายังขาดอีกหนึ่งรายการใช่หรือไม่อีกหนึ่งบัญชีคือบัญชีอะไรบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนั่นเองนะคะอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านเดบิตนะคะวันที่เกิดรายการวันที่18นะคะช่องรายการเป็นเงินสดหน้าบัญชีมาจากงส.1นะคะแล้วก็ตามด้วยจำนวนเงิน 8,500 นะคะเก่งและได้หลายรายการนะคะวิเคราะห์เยอะๆจะได้เกิดความชำนาญนะคะต่อไปนะคะวันที่25นะคะจ่ายชำระหนี้ให้บริษัทเครื่องไทยเราจ่ายชำระหนี้ถูกต้องไหมคะเราจ่ายเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรเจ้าหนี้ถูกไหมคะเจ้าหนี้เป็นยังไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจ่ายหนี้หนี้ก็ต้องลดลงนะคะและจ่ายเป็นอะไรจากรายการนี้จ่ายเป็นเงินสดเพราะงั้นข้อนี้เราจะบันทึกบัญชีคือเดบิตด้วยเจ้าหนี้แล้วก็เครดิตด้วยเงินสดถูกไหมคะเพราะงั้นเครดิตด้วยเงินสดลงสมุดเงินสดได้ไหมนักเรียนลงได้เงินสดอยู่ด้านไหนคะอยู่ด้านเครดิตนะคะไปดูนะคะวันที่25เลขที่ใบสำคัญ004เป็นรายการ

ที่4ที่เราเจอแล้วถูกไหมคะช่องรายการชื่อบัญชีตรงกันข้ามก็คือใช้เจ้าหนี้นะคะเจ้าหนี้อยู่หมวด2นะคะก็ขออนุญาตใช้201ตามด้วยจำนวนเงินคือ 25,000 นะคะยังขาดบัญชีอะไรอยู่ตอนนี้ยังขาดบัญชีเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้เราจะอยู่ด้านไหนคะนักเรียนอยู่ด้านเก่งมากค่ะอยู่ด้านเดบิตนั่นเองนะคะวันที่เกิดรายการวันที่25นะคะรายการที่เกิดขึ้นนะคะเงินสดนะคะมาจากสมุดเงินสดหน้า1นะคะจำนวนเงินนะคะตอนนี้บัญชีเจ้าหนี้แล้วนะจำนวนเงินเท่ากับ 25,000 นะคะเริ่มคล่องขึ้นไหมน่าจะคล่องขึ้นแล้วเนาะได้ไปหลายรายการแล้วมาดูกันต่อนะคะต่อไปวันที่27นะคะรับเงินค่าบริการนวดสปารับเราใช่ไหมเราเป็นคนรับเงินนะคะเพราะฉะนั้นรายการนี้น่าจะบันทึกบัญชีว่าอย่างไรคะนักเรียนเดบิตด้วยเดบิตด้วยเงินสดนะคะเครดิตด้วยเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการนะคะ 35,000 นะคะเมื่อกี้เราเดบิตด้วยอะไรนะตอบให้ชื่นใจหน่อยสิเราเดบิตด้วยเงินสดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลงที่สมุดเงินสด2ช่องได้ไหมได้ไม่ได้เอ่ยจะจบแล้วเนี่ยครูเชื่อว่าน่าจะได้แน่นอนนะคะลงได้นะคะเงินสดอยู่ด้านไหนคะเรียนอยู่ด้านอยู่ด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นที่สมุดเงินสด2ช่องก็จะอยู่ด้านเดบิตนั่นเองนะคะไปดูนะคะวันที่27คือวันที่เกิดรายการเลขที่ใบสำคัญนี่คือรายการที่2ที่เราเจอถูกไหมคะช่องรายการใส่ชื่อบัญชีตรงกันข้ามเงินสดนี้เรามาจากการให้บริการถูกไหมคะเพราะช่องรายการก็เป็นรายได้ค่าบริการนะคะเลขที่บัญชีรายได้นะคะอยู่หมวด4นะคะมันเหมือนกับรายการแรกที่เราได้รับไหมรายได้ค่าบริการเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้เลขที่บัญชีตัวเดียวกันนะคะตามด้วยจำนวนเงินนะคะ 35,000 นะคะได้มาแล้ว1รายการนะคะแล้วขาดอะไรไปขาดบัญชีอะไรไปตอนนี้ขาดบัญชีรายได้ค่าบริการถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปแยกประเภทบัญชีรายได้ค่าบริการนั่นเองนะคะรายได้ค่าบริการอยู่ด้านเครดิตถูกไหมคะวันเดือนปีที่เกิดรายการวันที่27รายการที่เกิดขึ้นคือเงินสดเพื่อให้รู้ว่ารับเงินสดมาเป็นรายได้ค่าบริการนะคะงส.1มาจากสมุดเงินสดหน้า1แล้วก็ตามด้วยจำนวนเงินนะคะ 35,000 นะคะเก่งทุกคนเลยนะคะวิเคราะห์ของครูได้นะคะเรามาลองดูอีกนะคะวันที่31นะคะ31เราจ่ายเงินเดือนพนักงานนะคะจ่ายเงินเดือนอะไรลดไปบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นมีค่าใช้จ่ายถูกไหมคะค่าใช้จ่ายคือตัวไหนคะเงินเดือนนะคะจ่ายเป็นอะไรจากรายการน่าจะจ่ายเป็นเงินสดนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะบันทึกบัญชีได้ว่ายังไงเดบิตด้วยเงินเดือนและเครดิตด้วยเงินสดนะคะครูไม่ตอบแล้วนะนักเรียนต้องไล่มาแล้วเราเดบิตด้วยเงินเดือนแล้วเครดิตด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นครูไปลงที่สมุดเล่มไหนได้คะนักเรียนลงที่เล่มไหนได้รายวันทั่วไปหรือสมุดเงินสด2ช่องคะลงที่สมุดเงินสด2ช่องได้เพราะเราเครดิตด้วยเงินสดแล้วผ่านรายการไปแยกประเภทบัญชีอะไรคะบัญชีเงินเดือนนะคะเพราะรายการนี้เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและเงินสดนะคะไปดูกันถูกไหมที่เราวิเคราะห์นะคะด้านเดบิตนะคะเราเดบิตด้วยบัญชีเงินสดนะคะรายการที่เกิดขึ้นวันที่31ช่องรายการเงินสดนะคะตามด้วยหน้าบัญชีงส.1นะคะเดบิตนะคะจำนวนเงิน 17,500 เพื่อให้เรารู้ว่าเราจ่ายเงินสดเป็นค่าเงินเดือนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเหลือบัญชีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ลงเหลือสมุดเงินสด2ช่องนะคะสมุดเงินสด2ช่องเงินสดเราไปอยู่ด้านไหนคะนักเรียนเราไปอยู่ด้านเครดิตนะคะ

แล้วช่องรายการครูจะใส่ชื่อบัญชีว่าอะไรล่ะก็เป็นเงินเดือนพนักงานเก่งแล้วนะคะอ่ะก็ไปดูนะคะด้านเครดิตนะเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์นะคะวันที่เกิดรายการคือวันที่31นะคะเลขที่ใบสำคัญ005นะคะรายการคือเงินเดือนพนักงานเพื่อให้ทราบว่าเราจ่ายเงินสดถูกไหมคะเป็นเงินเดือนพนักงานนะคะเลขที่บัญชีคือเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไหมก็ตามด้วย503นะคะแล้วก็สุดท้ายตามด้วยจำนวนเงินที่เกิดรายการนะคะ 17,500 นะคะหมดหรือยังรายการเราหมดยังคะนักเรียนรายการเราหมดยังหมดแล้วเนาะพอหมดแล้วทำอะไรต่อนักเรียนเมื่อกี้นะคะจากต้นชั่วโมงเนี่ยเราบอกว่าสมุดเงินสดเนี่ยยังสามารถใช้แทนเป็นบัญชีแยกประเภทได้อีกด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจากรายการสมุดเงินสดที่เราเห็นเนี่ยเราผ่านรายการต้องผ่านรายการไปแยกประเภทอีกไหมไม่ต้องแล้วนะคะเราแค่ใส่ยอดรวมนะคะแล้วก็หาผลต่างที่เกิดขึ้นถูกไหมคะผลต่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นำเป็นยอดยกไปเพื่อนำไปใส่ในไหนคะเพื่อนำไปใส่ในงบทดลองงบทดลองเราผ่านมายังผ่านมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะครูจะยอดแล้วนะพอหมดรายการนะคะที่สมุดเงินสดนะคะรายการยอดรวมด้านเดบิตเนี่ยเราได้ยอดรวมเท่ากับ 157,000 นะคะยอดรวมด้านเครดิตนักเรียนลองรวมสิได้เท่าไหร่ได้ 157,000 มั้ยมีใครได้ถ้ารวมแล้วได้ 157,000 เลยแสดงว่านักเรียนโมเมหาครูแล้วนะคะต้องไม่เท่ากันถูกไหมคะลองบวกลบเลขดูนะคะได้ไม่เท่ากันนะคะด้านเดบิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเราเอายอดรวมด้านเดบิตลบด้วยยอดรวมด้านเครดิตเกิดผลต่างเท่ากับ 91,000 นะคะ 91,000 ครูจะใส่เป็นยอดยกไปเพื่อให้เรารวมรายการแล้วยอดรวมด้านท้ายจะเท่ากันคือ157,000แล้วเดี๋ยวเวลาเราไปทำงบทดลองนักเรียนจะเอายอดตัวไหนไปใส่คะนักเรียนเอายอดตัวไหนเอ่ยเราต้องเอายอดยกไปใส่ในงบทดลองนะคะเก่งมากนะคะหลักการเหมือนบัญชีแยกประเภทไหมเหมือนกันเลยนะคะเงินสดและต่อไปอุปกรณ์นะคะบัญชีอุปกรณ์มีกี่รายการดูก่อนมี2รายการนะคะมีด้านไหนคะด้านเดบิตทั้งคู่ถูกต้องไหมคะเพราะเมื่อมีมากกว่า1รายการต้องรวมยอดไหมต้องรวมยอดนะคะแล้วก็ด้านเครดิตเรามีไหมไม่มีนะคะเพราะเมื่อรวมยอดเสร็จแล้วนะคะในวันที่31ก็จะใส่เป็นยอดยกไปนะคะ 65,000เดี๋ยว 65,000 จะไปโชว์ที่อะไรคะ65,000 จะไปโชว์ที่งบทดลองนั่นเองนะคะอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นบัญชีเจ้าหนี้บัญชีเจ้าหนี้มีกี่ด้านนักเรียนมี2ด้านถูกไหมคะด้านเครดิตรวมแล้วได้12,000 บวก 25,000 เพราะฉะนั้นรวมด้านเครดิตแล้วได้ 37,000แล้วด้านเดบิตมีกี่รายการด้านเดบิตมีแค่1รายการคือ25,000ถูกไหมคะเมื่อมี2ด้านนะคะต้องมาทำรายการคะเอามาลบกันเพื่อหาผลต่างเป็นยอดยกไปเท่ากับ 12,000 นะคะแล้วก็รวมยอดด้านท้ายเท่ากันนะคะ 37,000 เดี๋ยวยอดยกไปโชว์ที่ไหนคะจะไปโชว์ที่จะไปโชว์ที่งบทดลองนะคะเริ่มคล่องแล้วน่ารักมากเลยถัดไปนะคะหมวด3และเป็นบัญชีทุนนะคะบัญชีทุนอยู่ด้านไหนคะทุนอยู่ด้านเครดิตมีการเคลื่อนไหวไหมเรียนทุนไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะคะแต่จะเห็นว่าครูไม่รวมยอดใช่หรือไม่เพราะอะไรคะเพราะเรามีแค่รายการเดียวเพราะฉะนั้นสามารถยกไปที่งบทดลองได้เลยนะคะหมวด3แล้วนะทุนถัดมานะคะเป็นบัญชีถอน

ใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้ส่วนตัวอยู่ด้านเดบิตนะคะมีกี่รายการเอ่ยมีแค่รายการเดียวมีแค่รายการเดียวต้องรวมยอดไหมไม่รวมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสามารถดึงบัญชีถอนใช้ส่วนตัวไปที่อะไรคะไปที่งบทดลองได้เลยนะคะคล่องแล้วนะคะเก่งมากเลยนะคะบัญชีถัดไปนะคะหมวด4และอีกอึดใจนึงนะหมวด4คือรายได้ได้อยู่ด้านไหนอยู่ด้านเครดิตนะคะมีกี่รายการเอ่ยนักเรียนมี2รายการถ้ามีมากกว่า1ต้องทำยังไงต้องรวมยอดก่อนนะคะด้านเดบิตมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นรวมยอดเลยค่ะด้านเครดิตนะคะมี2รายการได้ยอดรวมเท่าไหร่คะได้ยอดรวมเท่ากับ 77,000 เดี๋ยวยอด 77,000 จะไปโชว์ที่ไหนเอ่ยถูกต้องนะคะจะไปโชว์ที่งบทดลองไล่สีหมวด4เราหมดยังหมดแล้วหมวด4หมดแล้วต่อไปเป็นหมวด5นะคะหมวด5รายการแรกที่เราเจอคือค่าเช่าอุปกรณ์นะคะอยู่ด้านเดบิตนะคะรู้จักรายการสีมีต้องรวมยอดไหมเรียนไม่ต้องรวมเพราะอะไรคะเพราะว่ามีแค่รายการเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรายกไปที่งบทดลองได้เลยนะคะค่าเช่าแล้วต่อไปค่าน้ำค่าไฟนะคะเกิดจากวันที่15เช่นเดียวกันนะคะมีกี่ยอดมีแค่ยอดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไงก็สามารถยกไปที่งบทดลองได้เลยเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึ่งว่างบทดลองเราของเราจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะรู้สึกว่าครูจะจ่ายเงินเดือนเป็นรายการสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะคะเงินเดือนพนักงานด้านไหนเอ่ยด้านเดบิตนะคะมีกี่รายการมีแค่รายการเดียวนะคะเมื่อมีรายการเดียวทำไงคะก็ยกยอดไปที่งบทดลองใจตุ้มๆตอบๆไหมเรากำลังจะไปงบทดลองแล้วใช่หรือไม่งบทดลองเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยบัญชีกี่หมวดคะนักเรียนจะต้องประกอบไปด้วยบัญชีทั้งหมด5หมวดถูกไหมคะแล้วยอดของงบทดลองต้องเป็นยังไงคะนักเรียนเมื่อเรารวมยอดแล้วยอดรวมที่งบทดลองจะต้องเท่ากันด้วยนะคะมาดูซิว่าที่เราทำมาเราวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยในงบทดลองของเราจะเป็นอย่างไรนะคะไปดูงบทดลองกันนะคะประกอบไปด้วยชื่อร้านถูกไหมคะบรรทัดที่2เป็นงบทดลองที่เราทำณวันที่ที่เราทำก็คือ31ธันวานะคะเงินสดนะคะเอามาจากไหนเอามาจากสมุดเงินสดตอนที่เรารวมยอดสุดท้ายใช่หรือไม่ถูกต้องนะคะ 91,000 นะคะตามด้วยอุปกรณ์ 65,000 นะคะตามด้วยบัญชีเจ้าหนี้การค้านะคะแต่อยู่ด้านเครดิตนะคะ 12,000 ทำไมถึงอยู่ด้านเครดิตคะเก่งมากเพราะบัญชีเจ้าหนี้ของเราอยู่ด้านเครดิตเวลามางบทดลองอยู่ด้านไหนก็ต้องนำมาใส่ด้านนั้นนะคะตามด้วยทุนนายวีนะคะ 108,000 นะคะแล้วก็ตามด้วยบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะถอนใช้อยู่ด้านไหนคะเรียนเป็นบัญชีทุนแต่อยู่ด้านเดบิตนะคะเพราะว่าถอนใช้เนี่ยทำให้ยอดทุนของเราลดลงนะคะหมวด3แล้วต่อไปหมวด4นะคะหมวด4คือรายได้ค่าบริการของเรานะคะใช้ยอดรวมที่แยกประเภทเช่นเดียวกันนะคะอยู่ด้านเครดิตนะคะ 77,000 นะคะหมวด4หมดแล้วตามด้วยหมวด5นะคะค่าใช้จ่ายตัวแรกค่าเช่าอุปกรณ์นะคะ 2,500 อยู่ด้านไหนคะจากแยกประเภทเมื่อกี้อยู่ด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นที่งบทดลองก็จะอยู่ด้านเดบิตนะคะแล้วก็ตามด้วยบัญชีค่าน้ำค่าไฟนะคะ 12,500 นะคะแล้วก็สุดท้ายบัญชีเงินเดือนนะคะ 17,500 นะคะไฮไลท์สุดท้ายเลยนะคะใจตุ้มๆตอบๆว่าเราจะใช่หรือไม่ใช่นะคะงบทดลองยอดรวมของงบทดลองต้องเป็นยังไงคะนักเรียนเมื่อเราตรวจสอบแล้วทั้งด้านเดบิตและด้านเครดิต

ต้องเท่ากันนะคะเรามาดูซิเท่ากันไหมด้านเดบิตได้ 197,000 นะคะด้านเครดิตได้เท่าไหร่ลองบวกลบกันก่อนนักเรียนลองดีดเครื่องคิดเลขก่อนได้เท่าไหร่คะได้เท่ากันนะคะ 197,000 นะคะเพราะฉะนั้นงบทดลองของเราลงตัวแล้วแต่ถูกเลยไหมนักเรียนงบทดลองลงตัวก็ไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปนะคะอย่างที่เราได้เรียนในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าสบายใจส่วนหนึ่งว่าอย่างน้อยๆงบทดลองเราลงตัวแล้วแต่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดก็ได้ใช่หรือไม่นะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะสำหรับครูนะคะในเรื่องของสมุดเงินสด2ช่องนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราได้เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทรวมถึงจัดทำงบทดลองนะคะทำงบกำไรขาดทุนทำงบแสดงฐานะการเงินจนมาถึงสมุดเงินสด2ช่องเนี่ยเราน่าจะมีความชำนาญมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนของครูนะคะน่าจะทำวิเคราะห์รายการแล้วก็บันทึกรายการได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอจบด้วยคำว่าสวัสดีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในตอนถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำ

านนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลทุกท่านครับผมครูอุดมพีรันพันธ์ครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลมาพบกับท่านผู้ชมและนักเรียนที่รักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชางานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัสวิชา20101 2010เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับนักเรียนครับสำหรับเรื่องวงจรงานนิวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิวเมติกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สำคัญเป็นวันที่ครูจะมานำเสนอหัวใจของวงจรนิวเมติกและการนำวงจรนิวเมติกมาใช้งานนะครับนั่นก็คือวันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยที่13เรื่องวงจรควบคุมอัตโนมัตินะครับซึ่งวันนี้นะครับมีจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมดังนี้นะครับหลังจากนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายหลักการทำงานของวาล์วควบคุมทิศทางโดยใช้กลไกลูกกลิ้งได้ถูกต้องนั่นหมายความว่าวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องรู้จักวาล์วควบคุมทิศทางเพิ่มเติมนะครับก็คือวาล์วที่ควบคุมกลไกลูกกลิ้งนะครับและข้อต่อไปนะครับก็คือนักเรียนนะครับจะอธิบายการทำงานของวาล์วหน่วงเวลาได้ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องเพิ่มเติมนะครับวาล์วหน่วงเวลาเพราะว่าวันนี้เรามีความจำเป็นจะต้องใช้วาล์วหน่วงเวลามาใช้ในการทำหรือมาติดตั้งในวงจรนิวเมติกเพื่อควบคุมนะครับต่อไปครับนักเรียนนะครับจะสามารถนะครับต่อวงจรแบบทำงานกึ่งอัตโนมัติได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายก็คือต่อวงจรนิวเมติกแบบทำงานอัตโนมัติได้ถูกต้องซึ่งถึงแม้ว่าหน่วยการเรียนวันนี้นะครับนักเรียนครับจะเป็นแบบอัตโนมัติแต่การเริ่มต้นนักเรียนจะต้องเริ่มต้นจากแบบกึ่งอัตโนมัติให้ได้ก่อนเมื่อนักเรียนสามารถต่อวงจรกึ่งอัตโนมัติได้นักเรียนก็สามารถจะ

เอาวงจรนิวเมติกแบบทำงานอัตโนมัติได้ถูกต้องเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องกึ่งอัตโนมัตินะครับก็มีความจำเป็นกับนักเรียนเช่นเดียวกันครับต่อไปครับสาระการเรียนรู้ประจำวันนี้นะครับเราเริ่มต้นจากนะครับเราจะเรียนรู้นะครับเรื่องวาล์วควบคุมทิศทางก่อนนะครับซึ่งเป็นวาล์วกลไกแบบลูกกลิ้งนะครับต่อไปนะครับนักเรียนจะเรียนรู้เรื่องวาล์วหน่วงเวลานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือมีตัวอย่างวงจรที่จะนำเสนอและสาธิตให้นักเรียนนะครับได้ศึกษาหาความรู้ร่วมกันนะครับก่อนทำการเรียนนะครับคงเหมือนกับหลายๆหน่วยที่ผ่านมานักเรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยที่13เรื่องวงจรควบคุมอัตโนมัติเสียก่อนนะครับวิธีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนทำการสแกน QR code ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับสำหรับโทรศัพท์นักเรียนบางท่านนะครับอาจจะช้าในการสแกน QR code นะครับเคยมีนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้ลองทดสอบสแกน QR code และทำแบบทดสอบพบว่าโทรศัพท์บางเครื่องช้าก็ขอให้นิ่งๆนะครับสแกนถือโทรศัพท์จับโทรศัพท์นิ่งๆแล้วก็รอสักนิดนึงนะครับรอสักนิดนึงเมื่อทำการสแกน QR code เสร็จนะครับก็จะเจอกับแบบฝึกหัดลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับให้นักเรียนเริ่มต้นในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนขอให้ทำให้เสร็จก่อนแล้วจึงจะเข้าเรียนในเนื้อหาสาระนะครับเพราะว่าถ้านักเรียนเรียนก่อนแล้วไปทำนะครับนักเรียนจะมีความรู้เพิ่มเติมอยู่นะครับการทำข้อสอบก่อนเรียนก็จะไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นความที่ต้องการของครูก็นะครับเพราะครูต้องการให้นักเรียนนะครับตอบตามที่นักเรียนรู้จริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนทำสอบแล้วเรามาขึ้นเนื้อหาสาระนะครับเรื่องแรกก็คือวาล์วควบคุมทิศทางเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งนะครับซึ่งวาล์วควบคุมทิศทางเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งนะครับคำว่ากลไกลูกกลิ้งก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการเลื่อนลิ้นนะครับวาล์วภายในตัววาล์วอาจจะเป็นแบบกี่ทางก็ได้แต่วันนี้ครูเน้นเฉพาะตัวที่ทำการเลื่อนลิ้นก็คือเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งเท่านั้นปกติแล้ววาล์วควบคุมทิศทางแบบเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือกลไกลูกกลิ้งทางเดียวนะครับกับกลไกลูกกลิ้ง2ทางมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูการทำงานของวาล์วกลไกลูกกลิ้งนะครับตัวแรกก็คือชนิดทางเดียวก่อนนะครับตัวนี้คือวาล์วกลไกลูกกลิ้งชนิดทางเดียวนะครับกลไกลูกกลิ้งชนิดทางเดียวลักษณะพิเศษของวาล์วกลไกลูกกลิ้งชนิดทางเดียวนะครับนักเรียนดูนะครับที่ตัวกลไกลูกกลิ้งจะมีตำแหน่งนะครับจุดหมุนจะมีจุดหมุนและให้ลูกกลิ้งสามารถพับตัวได้ลักษณะนี้เหมือนในรูปนะครับเหมือนในภาพนะครับเมื่อก้านสูบนะครับไปชนกับกลไกลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งสามารถพับหลบการทำงานได้นะครับหรือพูดง่ายๆว่าวาล์วกลไกแบบลูกกลิ้งทางเดียวตัวนี้จะทำงานได้เพียงด้านเดียวนะครับจากภาพเมื่อก้านสูบเข้าไปชนกับวาล์วกลไกลูกกลิ้งลูกกลิ้งพับหลบก็แสดงว่ายังไม่ทำงานแต่เมื่อไหร่ก้านสูบดึงตัวกลับกลไกลูกกลิ้งก็จะทำงานนี่คือจะทำงานได้แค่ตอนที่ก้านสูบเคลื่อนตัวกลับเท่านั้นนะครับต่อไปครับตัวที่2วาล์วกลไกลูกกลิ้ง2ทางนะครับโดยตัววาล์วส่วนใหญ่แล้วจะมีลักษณะเหมือนกันแต่กลไกอะครับไม่เหมือนกันนะครับสังเกตว่ากลไกลูกกลิ้งแบบ2ทางจะไม่มีตัวพับได้อยู่ด้านบนนั่นหมายความว่าก้านสูบที่ไปกดวาล์วเนี่ยสามารถกดวาล์วได้ทั้งตอนที่ก้านสูบเคลื่อนออกทั้งก้านสูบเคลื่อนที่กลับเมื่อการทำงานทั้งตอนที่เคลื่อนออกหรือเคลื่อนที่กลับวาล์วตัวนี้จึงถูกเรียกว่าวาล์วกลไกลูกกลิ้ง2ทางนะครับวาล์วที่ควบคุมนะครับด้วยลูกกลิ้ง2ทางนะครับเข้าใจนะครับถ้าการสูบกดได้แค่ครั้งเดียวแบบนี้เรียกว่าทางเดียวนะครับถ้ากดได้ทั้ง2ด้านแบบนี้เรียกว่าแบบ2ทางเพราะว่าวาล์วทั้ง2ตัวนี้เดี๋ยวเราจะนำไปใช้ในวงจรกึ่งอัตโนมัติและวงจรอัตโนมัตินะครับต่อไปยกตัวอย่างเช่นครับวาล์วกลไกวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับปกติเปิดเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งนะครับและลมนะครับและเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงนะครับวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 นะครับปกติเปิด

เลื่อนลิ้นเลื่อนลิ้นด้วยกลไกลูกกลิ้งนะครับและลมช่วยนะครับเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงไอ้ลมช่วยเนี่ยครูขออนุญาตไม่พูดถึงนะตอนนี้เพราะว่าวาล์วที่เลื่อนลิ้นโดยลมช่วยเนี่ยครูอธิบายมาเยอะแล้วในหน่วยที่ผ่านมานะครับแต่ว่าดูวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเราพิจารณาวาล์วตัวนี้จะเป็นวาล์วลูกกลิ้งแบบกี่ทางครับนักเรียนครับเป็นแบบ2ทางใช่ไหมครับดังนั้นวาล์วตัวนี้นะครับเป็นวาล์วนะครับลูกกลิ้งแบบ2ทางก็คือวาล์วแบบนี้ใช่ไหมครับสังเกตนะวาล์วแบบนี้ก้านสูบนะครับจะสามารถทำให้วาล์วเนี่ยเกิดการทำงานได้ทั้งตอนที่ก้านสูบออกเคลื่อนที่ออกและก้านสูบเคลื่อนที่กลับนะครับนะครับคือตัวนี้นะครับต่อไปครับอุปกรณ์ตัวที่2ที่เราจะนำเสนอในวันนี้แล้วก็มีความจำเป็นให้นักเรียนเรียนรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะสาธิตในเรื่องของวงจรควบคุมอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติต่างๆนะครับวาล์วตัวนี้ก็คือวาล์วหน่วงเวลาครับนักเรียนครับวาล์วหน่วงเวลาซึ่งวาล์วหน่วงเวลาชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าวาล์วตัวนี้จะทำหน้าที่หน่วงเวลาหน่วงเวลานะครับไม่ใช่หยุดเวลาหน่วงเวลาให้ช้าลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันหน่วงได้ยังไงปกติวาล์วตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็คือชนิดปกติปิดนะครับชนิดปกติปิดแล้วก็ชนิดปกติเปิดนะครับชนิดปกติปิดเรียกนะครับเรียกว่า normally closed และชนิดปกติเปิดเป็น normally open นะครับมาดูตัวแรกครับวาล์วชนิดปกติปิดก่อนนะครับนักเรียนครับดูจากตรงไหนว่าวาล์วตัวนี้เป็นปกติปิดดูจากตรงไหนเรามาดูนะครับวาล์วตัวนี้นะครับเป็นวาล์วหน่วงเวลาชนิดปกติปิดก่อนจะดูว่านะครับทำไมเรียกว่าปกติปิดเรามาดูว่าวาล์วตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรก่อนดีกว่านะครับวาล์วตัวนี้ประกอบไปด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเรารู้ที่มาของคำว่าปกติปิดแล้วใช่ไหมครับนะครับวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นไปด้วยลมดันนะครับเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริง1ตัวนะครับอยู่ในวาล์วหน่วงเวลาตัวนี้นะครับวาล์วหน่วงเวลายังไม่หมดนะครับยังมีอุปกรณ์ประกอบตัวนี้ตัวที่2คือถังลมหรือที่เก็บลมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2เป็นถังลมหรือที่เก็บลมอัดนะครับและตัวนี้มีอีก1ตัวตัวนี้ชื่ออะไรครับนักเรียนครับตัวนี้ชื่อว่านะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับซึ่งหน่วยที่แล้วเราได้ศึกษากันไปแล้ววาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับและดังนั้นวาล์วหน่วงเวลา1ตัวจะประกอบไปด้วยวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียววาล์วถังลมนะครับถังเก็บลมอัดและวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดนะครับเลื่อนลิ้นไปด้วยลมอัดเลื่อนลิ้นกลับด้วยสปริงมีอยู่3ตัวในหน่วยเดียวกันนะครับแพ็คนะครับแพ็คอยู่ในตัวเดียวกันจนเราเรียกติดปากว่าเป็นแบบ3 in 1ก็คือมี3อันมี3ตัวอยู่ในตัวเดียวกันนะครับทีนี้คำว่าปกติปิดมาจากวาล์วตัวนี้เองครับเมื่อปล่อยลมเข้าไปลมผ่านไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นปกติปิดวาล์วหน่วงเวลาทำงานอย่างไรครับสังเกตไหมว่าวาล์วหน่วงเวลาจะรับลมจากถังลมมาเพื่อเลื่อนวาล์วให้วาล์วทำงานจาก P ต่อไป A ได้นะครับจาก P ต่อไป A ได้ลมที่เข้ามาโดนควบคุมครับนักเรียนครับโดนควบคุมโดยวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวตัวนี้สังเกตครับลมที่เข้ามานะครับเข้ามาผ่านเช็ควาล์วไม่ได้ผ่านเช็ควาล์วหรือวาล์วกันกลับไม่ได้วาล์วที่เข้ามาจะผ่านโดยนะครับวาล์วข้อชนิดปรับได้เพียงอย่างเดียวแสดงว่าเราจะคุมวาล์วหน่วงเวลานี้ได้เราต้องทำการหมุนสกรูปรับวาล์วข้อชนิดปรับได้เท่านั้นลมที่ผ่านมาถ้าเราปรับให้รูลมเล็กๆนะครับลมก็จะผ่านได้น้อยลมที่เข้ามาจะไม่มีแรงดันมากพอที่จะดันวาล์วตัวนี้ให้สปริงเนี่ยยุบตัวไปได้วาล์วที่เข้ามาก็เริ่มสะสมครับสะสมในถังลมสะสมจากแรงดันน้อยเพิ่มปริมาณลมเข้าแรงดันจะเพิ่มขึ้นลมจะเข้ามาเพิ่มแรงดันเมื่อถึงจุดหนึ่งลมในถังลมจะมีมากพอที่ชนะแรงดันสปริงได้จึงทำการเลื่อนวาล์วนี้ไปทำให้ P ต่อกับ A วาล์วหน่วงเวลาจึงเปิดการทำงานครับลักษณะนี้นะครับแสดงว่าวาล์วหน่วงเวลาเนี่ยจะใช้ลมเข้าไปสะสมในทางลมทีละน้อยจนมี

แรงดันสูงพอที่จะเลื่อนวาล์วได้นะครับวาล์วต่อไปครับเป็นวาล์วหน่วงเวลาชนิดปกติเปิดนะครับชนิดปกติเปิดอุปกรณ์มีเหมือนเดิมนะครับมีเหมือนเดิมนะครับก็ประกอบด้วยวาล์วคุมการอัตราการไหลทางเดียวประกอบไปด้วยถังลมประกอบไปด้วยวาล์วคุมทิศทาง 3/2 แต่ต่างอยู่ที่วาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติเปิดเห็นไหมครับปกติเนี่ย P ต่อไป A ได้นะครับแล้วจะหน่วงยังไงหน่วงให้มันปิดครับวาล์วตัวนี้จะหน่วงให้มันปิดก็คือการสะสมแรงดันลมนะครับสะสมแรงดันลมทีละน้อยทีละร้อยจนมีแรงดันพอดันชนะแรงดันสปริงซึ่งอยู่ด้านหลังเลื่อนวาล์วเพื่อให้ปิดนะครับดังนั้นวาล์วตัวนี้เป็นแบบปกติเปิดและเลื่อนวาล์วเพื่อให้ปิดลมนั่นเองนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างของวาล์วหน่วงเวลาครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างวงจรที่จะนำเสนอวันนี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับวงจรที่จะนำเสนอวันนี้นะครับต้องมีวาล์วลูกกลิ้งเป็นตัวควบคุมมีวาล์วหน่วงเวลาเป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งวงจรวันนี้นะครับครูจะนะครับนำเสนอวงจร2แบบด้วยกันแบบแรกเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติและแบบที่2เป็นวาล์ววงจรควบคุมทำงานเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเรามาดูวงจรที่1นะครับเป็นวงจรควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับการทำงานกึ่งอัตโนมัติซึ่งในวงจรเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับกระบอกสูบทำงานทางเดียวนะครับวาล์วควบคุมอัตราการไหลทางเดียวนะครับวาล์วหลักวาล์วหลักก็เป็นวาล์ว 5/2 นะครับปกติเป็นวาล์ว 5/2 เลื่อนลิ้นโดยลมเลื่อนลิ้นกลับโดยลมนะครับแล้วก็วาล์วควบคุมก็เป็นวาล์ว 3/2 นะครับ2ตัวด้วยกันตัวที่ 1.2 เป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นด้วยมือกดเลื่อนกลับด้วยสปริงแล้วก็ตัวที่ 1.3 นะครับเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 ปกติปิดเลื่อนลิ้นด้วยลูกกลิ้ง2ทางนะครับเลื่อนกลับโดยสปริงนะครับทีนี้เรามาดูวงจรกันบ้างครับเรามาดูวงจรกันบ้างนะครับนะครับมาดูวงจรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากแถวบนสุดนะครับแถวบนสุดนะครับแถวบนสุดเป็นอุปกรณ์ทำงานนะครับครูขออนุญาตวางวาล์วตัวนี้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับขออนุญาตวางนิดหนึ่งแถวบนสุดเป็นอุปกรณ์ทำงานเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางไล่ลงมาระดับต่ำอีกนิดหนึ่งในวงจรจะเป็นวาล์วคุมอัตราการไหลนักเรียนครับสำหรับวาล์วควบคุมอัตราการไหลของอุปกรณ์ชุดนี้นะครับซึ่งได้รับความสนับสนุนจากบริษัท AMC เนี่ยได้นำอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลไปติดตั้งที่ทางเข้าของกระบอกสูบติดตั้งตรงนี้นะครับติดตั้งที่ทางเข้ากระบอกสูบดังนั้นตัวควบคุมอัตราการไหลจะอยู่ที่ทางเข้าของกระบอกสูบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับ2ตัวดังนั้นในวงจรเราอาจจะเห็นสัญลักษณ์แต่ทำให้ของจริงหายไปไหนนะครับหลังจากนั้นไล่ต่ำลงมาครับเป็นอุปกรณ์ทำงานนะครับเป็นอุปกรณ์ทำงานนะครับอุปกรณ์ทำงานตัวนี้ชื่อว่าวาล์วทิศทาง 5/2 เลื่อนลิ้นด้วยลมอัดเลื่อนกลับด้วยลมนะครับเลื่อนกลับด้วยลมนะครับแต่ที่เราเห็นรูเยอะๆเนื่องจากบริษัท SMC นะครับได้ออกแบบให้ควบคุมกระบอกสูบได้2ชุดดังนั้นชุดด้านบนครูจะไม่ใช้นะครับด้านบนครูจะไม่ใช้ชุดด้านล่างอย่างเดียวดังนั้นเมื่อครูใช้ชุดด้านล่างเดียวจึงนับรูลมได้ถูกต้องตามที่สัญลักษณ์ที่กำหนดให้นะครับไล่ต่ำลงมาชุดด้านล่างเป็นอุปกรณ์ควบคุมนะครับอุปกรณ์ควบคุมตัวแรกนะครับตัว 1.2 เป็นวาล์วคุมทิศทาง 3/2 นะครับปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดเราใช้นิ้วกดนะครับปุ่มกดแล้วมันจะกลับโดยสปริงนะครับกลับโดยสปริงนะครับและจะมีตัวควบคุมอีก1ตัวนะครับตัวนี้1ตัวนะครับเป็นวาล์วควบคุม 3/2 นะครับปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยวาล์วลูกกลิ้ง2ทางครับแบบนี้ลูกกลิ้ง2ทางเลื่อนกลับโดยสปริงนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มติดตั้งวงจรนะครับเราติดตั้งอุปกรณ์นะครับเราเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ทีนี้นักเรียนครับ
นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในวงจรนะครับ

เอาตัดไปดูในวงจรนะครับในวงจรเราจะสังเกตเห็นว่าวาล์วลูกกลิ้งสองทางหรือวาล์ว 1.3 ในตัววงจรจริงๆเขาจะวางไว้ด้านล่างอยู่ในกรอบของพื้นที่เป็นวาล์วควบคุมแต่ในการปฏิบัติวาล์ว 1.3 ต้องไปอยู่ที่ด้านบนตรงก้านสูบนะครับต้องอยู่ที่ด้านบนของก้านสูบนะครับวาล์ว 1.3 ตัวนี้

วาล 1.3 เวลาทำงานต้องใช้ปลายของก้านสูบในการกดให้มันมีการทำงานนะครับเราจะไม่ใช้คนกดแล้วต่อไปนี้เพราะเป็นวาล์วเป็นวงจรควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติดังนั้นในการติดตั้งวาล์ว 1.3 นะครับวาล์ว 1.3 ตัวนี้ให้นำมาติดตั้งที่ไว้นะครับด้านล่างจึงไม่มีวาล์ว 1.3 แล้วนะครับด้านล่างไม่มีวาล์ว 1.3 แล้วด้านล่างหลังจากนั้นในการต่อวงจรทุกครั้งนะครับตามที่ครูเคยบอกนักเรียนไว้ก็คือให้ทำการต่อช่องทางลมเข้าวาล์วทุกตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยครูเริ่มต่อไว้แล้วนะครับครูเริ่มต่ออ่ะลมเข้ารูพีหรือวาล์วทุกตัวมีกี่จุด1เมนวาล์ววาล์ว 1.1 ครูต่อแล้วนะครับวาล์ว 1.2 ครูต่อแล้วนะครับในวงจรนะครับวาล์ว 1.3 เส้นนี้ลมเข้าครูต่อแล้วนะครับแสดงว่าลมเข้าทั้ง3จุดครูต่อเรียบร้อยแล้วต่อไปครับนะครับครูต่อลมไปใช้งานรู A นะครับรู A เข้าด้านหัวลูกสูบนะครับรู A เข้าหัวลูกสูบ1เส้นเรียบร้อยรู B เข้าด้านห้องก้านสูบผ่านตัวคู่กับตาการไหลเรียบร้อยนะครับทั้ง2ตัวนะครับถ้านักเรียนสงสัยว่าครูดูยังไง AB ในอุปกรณ์จริงมีตัวอักษรบอกครับนักเรียนครับแต่ว่าณตรงนี้ไม่สามารถจะซูมให้เห็นใกล้ๆได้เพราะตัวเล็กมากดังนั้น AB มีบอกนะครับก็นักเรียนต่อให้ถูกต้องหลังจากนั้นนะครับเมื่อต่อลมใช้งานแล้วให้นักเรียนทำการต่อลมควบคุมลมควบคุมก็คือควบคุมวาล์วหลักซึ่งมีควบคุมด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจากวาล์ว 1.2 ในวงจรนะครับในวงจรวาล์ว 1.2 ต่อลมควบคุมด้านซ้ายนะครับและวาล์ว 1.3 เอาลมมาควบคุมด้านขวานะครับหลังจากนั้นเราเช็คความเรียบร้อยของวงจรว่าเราต่อวงจรได้แน่นอะไรเรียบร้อยหรือไม่นะครับต่อสายลมครบหรือไม่เมื่อครบแล้วเราต้องทำการเปิดลมนะครับเปิดลมสังเกตการรั่วของลมว่าเราต่อสายลมแน่นหรือไม่มีเสียงลมอัดรั่วไหลออกจากระบบหรือไม่ถ้าไม่มีเราต้องทำการทดสอบการทำงานครับเมื่อกดการสูบต้องออกเมื่อเรากดเสร็จเราปล่อยทันทีนะครับกดเสร็จปล่อยทันทีก้านสูบออกหลังจากนั้นก้านสูบจะกลับนะครับก้านสูบกลับได้อย่างไรเนื่องจากปลายของก้านสูบจะไปกดวาล์ว 1.3 ครับไปกดวาล์ว 1.3 เห็นไหมครับซึ่งเป็นวาล์วลูกกลิ้ง2ทางที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้ก้านสูบกลับวาล์วตัวนี้เป็นการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติคำว่ากึ่งอัตโนมัติก็คือเราต้องมีผู้มากดอยู่ตลอดครับครบวงจรแล้วต้องมากดใหม่แบบนี้เรียกว่ากึ่งอัตโนมัตินะครับครบวงจรแล้วต้องมากดใหม่ลักษณะนี้นะครับเรียกว่าทำงานกึ่งอัตโนมัติานะครับตัวนี้เป็นวงจรกึ่งอัตโนมัติโดยใช้วาล์วลูกกลิ้ง2ทางนะครับโดยใช้วาล์วลูกกลิ้ง2ทางเรามาดูว่าอุปกรณ์วงจรนี้ทำงานได้อย่างไรนะครับมาดูวงจรทำงานได้อย่างไรนะครับในสเต็ปที่1นะครับในสเต็ปที่1เมื่อเราป้อนลมเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่ระบบลมก็จะไปรอที่รูพีของวาล์วควบคุมทั้ง2ตัวส่วนวาล์วหลักลมจากพีไปบีแล้วไปเข้าที่ห้องก้านสูบณจังหวะนี้ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับครับนะครับการสูบเคลื่อนที่กลับนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรานะครับเริ่มกดวาล์ว 1.2 นะครับกดวาล์ว 1.2 ทำให้วาล์วเนี่ยเลื่อนวาล์วหลักนะครับเลื่อนไปด้านขวา P จึงต่อกับ A ครับ P จึงต่อกับ A ลมอัดไปเข้าในกระบอกสูบทำให้กระบอกสูบเนี่ยนะครับมีแรงดันและการสูบเคลื่อนที่ออก

นะครับต่อไปครับถ้าเรานะครับเมื่อก้านสูบเคลื่อนที่ไปชนกับวาล 1.3 ทำให้วาล 1.3 เนี่ยเริ่มมีลมครับมีลมส่งไปเข้าวาลนะครับวาลหลัก 1.1 ใหม่และทำการเลื่อนวาล 1.1 นะครับให้เคลื่อนที่มาด้านซ้ายลมจาก P ไป B ครับลมไปที่ห้องของก้านสูบทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับครับนะครับนี่คือครับการทำงานของวงจรที่1นะครับเป็นวงจรควบคุมทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้วาล์วลูกกลิ้ง2ทางครับต่อไปครับเรามาดูวงจรที่2กันวงจรที่2เป็นวงจรทำงานกึ่งอัตโนมัติเหมือนเดิมครับนักเรียนครับแต่เราใช้อุปกรณ์ตัวใหม่ในการควบคุมนั่นก็คือวาล์วหน่วงเวลานะครับดังนั้นวงจรนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับด้านบนเป็นอุปกรณ์ทำงานเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางวาล์วหลักก็ยังเป็นวาล์ว 5/2 นะครับทำงานโดยลมกลับโดยลมเช่นเดียวกันวาล์วควบคุมก็จะเป็นวาล์วแบบปุ่มกดนะครับหรือเป็นวาล์วควบคุมทิศทาง 3/2 แบบปุ่มกดนะครับเคลื่อนที่โดยปุ่มกดเคลื่อนที่กลับโดยสปริงนะครับและตัวสำคัญของวงจรนี้ก็คือวาล์วหน่วงเวลานะครับวาล์วหน่วงเวลาเรามาดูวงจรกันครับเรามาดูวงจรนะครับมาดูวงจรสักนิดหนึ่งเริ่มจากด้านบนครับเริ่มจากด้านบนเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางครับถ้าเราสังเกตว่ากระบอกสูบตัวนี้จะไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหลด้านบนจะไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหลด้านบนเนื่องจากวงจรวันนี้ออกแบบให้วาล์วตัวนี้ให้กระบอกสูบตัวนี้หรือวงจรนี้ไม่มีวาล์วควบคุมอัตราการไหลดังนั้นตัวนี้จึงไม่มีไล่ต่ำลงมาครับเป็นวาล์วหลักครับหรือเมนวาล์วเป็นวาล์ว 5/2 นะครับเลื่อนลิ้นโดยลมกลับโดยลมก็ครับเหมือนตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวที่3ครับวาล์วเป็นส่วนของควบคุมนะครับก็คือวาล์วควบทิศทาง 3/2 เลื่อนแบบปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดกลับโดยสปริงคือตัวนี้ครับก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับและตัวสำคัญคือตัวนี้ครับตัวสำคัญตัวนี้คือวาล์วหน่วงเวลาครับเรามาดูวาล์วหน่วงเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูวาล์วหน่วงเวลาสักนิดหนึ่งวาล์วหน่วงเวลาครับถ้านักเรียนมองด้านล่างนักเรียนมองด้านล่างนักเรียนไหมครับว่ามันไม่มีความแตกต่างจากวาล์ว 3/2 แบบอื่นเลยแบบปุ่มกดเลยนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเอาแบบปุ่มกดมาเปรียบเทียบนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอาจจะเอียงนิดหนึ่งตัวนี้เป็นวาล์ว 3/2ปกติปิดเลื่อนลิ้นโดยปุ่มกดกลับโดยสปริงตัวนี้เป็นวาล์วหน่วงเวลาเลื่อนลิ้นโดยลมกลับโดยสปริงดังนั้นรูต่างๆรู P รู A ต่างๆจะเหมือนกันนะครับทีนี้รู P อยู่ไหนรู P อยู่ด้านนี้ครับเหมือนกับตัวปุ่มกดเลยรู A อยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนรูนี้เป็นรูที่รับลมมาเพื่อสะสมในห้องแรงดันแสดงว่าตัววาล์ว 3/2 เนี่ยคือตัวด้านล่างห้องสะสมแรงดันคืออยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านบนและวาล์วควบคุมอัตราไหลอยู่ฝั่งนี้ครับมีที่ปรับเป็นวาล์วควบคุมอัตราการไหลเห็นนะครับดังนั้นครูติดตั้งวงจรครับติดตั้งแล้วก็ล็อกให้แน่นนะครับล็อกให้แน่นล็อกให้แน่นหลังจากนั้นเมื่อรู้จักอุปกรณ์รู้จักช่องทางลมเราก็ทำการต่อนะครับต่อลมเข้าสู่นะครับต่อลมเข้าสู่ระบบนะครับโดยเริ่มต้นจากรูลม P ก่อนครับก็คือต่อลมอัดเข้าสู่อุปกรณ์แต่ละตัวอุปกรณ์เข้าอะไรบ้างเข้าวาล์วควบคุม2ตัวเข้าวาล์วหลักนะครับอันนี้ครูต่อยังไม่ครบต่อวาล์วหลักเข้าไปครับ

เรียบร้อย1เส้น2เส้น3เส้นเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับนะครับให้ทำการต่อนะครับรูหรือรูลมที่จะนำไปเข้าอุปกรณ์ทำงานนะครับนักเรียนสังเกตนะครับในวงจรจะมี3ทางนะครับขอขึ้นไปที่วงจรนิดนึงครับในวงจรนี้จะมี3ทางอยู่1จุดตรงด้านบนนะครับตรงอุปกรณ์ทำงานนะครับจะมีจุดต่อ3ทางนะครับจะมีจุดต่อ3ทางนะครับดังนั้นจะเข้าไปที่ตำแหน่งหัวลูกสูบนะครับด้านห้องหัวลูกสูบจะผ่าน3ทางด้วยดังนั้นครูก็เลยต่อ3ทางเอาไว้ลักษณะนี้ครับต่อ3ทางแล้วก็ต่อ3ทางแล้วก็เข้าไปนะครับส่วนรูบีก็ไปต่อห้องก้านสูบลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราต่อลมเข้าเสร็จชุดลมไปใช้งานเสร็จต่อไปก็คือการควบคุมครับการควบคุมวาล 1.2 จะควบคุมด้านซ้ายครับตามวงจรเลยนะครับ 1.2 จะคุมด้านซ้ายวาล 1.3นะครับ 1.3 ซึ่งเป็นวาล์วหน่วงเวลาจะควบคุมด้านขวาด้านขวาลักษณะนี้ครับ 1.2 คุมด้านซ้าย 1.3 คุมด้านขวาลักษณะนี้นะครับคุมด้านขวานะครับเมื่อ 1.2 หลังจากนั้นวาล์ว 1.3 จะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีสัญญาณลมมาสะสมในห้องแรงดันของวาล์วหน่วงเวลาลมที่สะสมเอามาจากไหนเอามาจากลมที่เข้ากระบอกสูบและนำมาสะสมโดยผ่านรูแซดนะครับของวาล์วหน่วงเวลาลักษณะนี้เมื่อต่อวงจรเสร็จเราต้องการเปิดลมครับเราต้องการเปิดลมแล้วดูว่าวงจรเราเรียบร้อยหรือไม่มีลมรั่วหรือไม่หลังจากนั้นเมื่อวงจรเราเรียบร้อยเราทำการเริ่มกดให้ทำงานครับสังเกตนะครับพอเรากดปั๊บเราปล่อยมือนะครับก้านสูบจะขึ้นกลับเองกลับโดยอะไรครับกลับโดยการหน่วงเวลาตรงนี้ทีนี้ในการตั้งถ้าเราหมุนสกรูเข้าไปเยอะๆนะครับสกรูปรับเนี่ยเข้าไปเยอะทำให้ลมเนี่ยเข้าได้ช้าลงการหน่วงเวลาก็จะช้าลงแบบนี้นะครับกระดูกเวลาก็จะช้านะครับยังไม่ได้เลยนะครับอาจจะหมุนเยอะไปครับนะครับอาจจะหมุนเยอะไปนะครับก็จะแล้วทีนี้ถ้านักเรียนจะเปรียบเทียบว่าให้มันหน่วงกี่วินาทีก็ทำการหมุนโดยการจับเวลาเปรียบเทียบได้นะครับแต่ถ้าให้มันเร็วขึ้นเราก็คลายสกรูปรับให้ลมได้เข้าได้ดีเห็นไหมครับกดปั๊บจะกลับปุ๊บกดปั๊บก็จะกลับปุ๊บลักษณะนี้นะครับนะนะครับนี่คือวงจรกึ่งอัตโนมัติโดยใช้วาล์วหน่วงเวลานะครับโดยใช้วาล์วหน่วงเวลานะครับนะครับเราได้2วงจรแล้วนะครับวงจรที่1โดยใช้วาล์วลูกกลิ้งวงจรที่2โดยใช้วาล์วหน่วงเวลาวันนี้เราได้2วงจรแล้วเรามาดูการทำงานครับนะครับมาดูการทำงานของวาล์วของวงจรกึ่งอัตโนมัติโดยใช้วาล์วหน่วงเวลานะครับโดยใช้วาล์วหน่วงเวลาจังหวะแรกนะครับก็คือจังหวะป้อนลมเข้าสู่ระบบนะครับจังหวะแรกก็คือป้อนลมเข้าสู่วงจรหรือสู่ระบบนั่นเองนะครับเมื่อเราป้อนลมเข้าสู่วงจรลมก็จะต่อไปที่ Pตัวไหนที่เป็นปกติเปิดหรือตัวไหนที่ลมผ่านได้ครับนักเรียนครับดูที่แน่นอนมีวาล์วหลักลมผ่านได้ลมก็จะเข้าไปที่ P ออก B ไปที่ของการสูบทำให้การสูบอยู่ในตำแหน่งเข้าสุดตลอดเวลาในวงจรนี้กำหนดไว้แบบนั้นนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำการกดครับกดวาล์ว 1.2 ปั๊บนะครับกดวาล์ว 1.2 ปั๊บนะครับลมก็จะไปเลื่อนวาล์วหลักให้เลื่อนไปด้านขวาให้เลื่อนไปด้านขวา
นะครับลมจาก P ก็ต่อไป A ไปที่นะครับไปที่ก้านสูบอ่ะดูวงจรนิดนึงนะครับอาจจะไม่สงสัยลมจาก P ต่อไป A นะครับต่อไป A เห็นไหมครับจาก P ต่อไป A พอมาถึงนี้นอกจากลมจะช่วยในการทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกนอกจากลมที่ช่วยก้านสูบเคลื่อนที่ออกลมส่วนหนึ่งก็จะแยกออกมาครับนี่แยกออกมาแยกออกมาแยกออกมามาเข้าที่รูแซดเห็นไหมครับเข้าที่รูแซดแล้วเริ่มสะสมครับเริ่มสะสมในถังลมเริ่มสะสมทีละนิดทีละนิดตามที่เราตั้งไว้เมื่อมีแรงดันมากพอที่จะเลื่อนวาล์วก็จะเลื่อนวาล์วนะครับก็จะเลื่อนวาล์ว 1.3 ให้ต่อวงจรจาก P ไป A แล้วไปเลื่อนวาล์วกลับครับนะครับลักษณะนี้ครับพอวาล์ว 1.3 เลื่อนวาล์วกลับไปแล้ว P ต่อกับ B ดันก้านสูบเห็นไหมครับดันก้านสูบให้เคลื่อนที่กลับนะครับต่อไปครับหลังจากตัวอย่างที่1ไปแล้วตัวอย่างที่2ไปแล้วเราก็เข้าสู่วงจรตัวอย่างที่3ครับนะครับเข้าสู่ตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างที่3เป็นวงจรแบบอัตโนมัตินะครับเป็นวงจรอัตโนมัติในวงจรนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับขอดูด้านบนครับด้านบนสุดด้านบนสุดนะครับด้านบนสุดเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางด้านล่างลงมาเป็นวาล์วคุมอัตราการไหลทางเดียวหลังจากนั้นก็จะมีวาล์วหลักก็คือวาล์วคู่ 5/2 นะครับวาล์วควบคุมครับวาล์วควบคุมวาล์วควบคุมจะประกอบไปด้วยวาล์ว 1.2 1.4 เป็นวาล์วควบคุมการออกของกระบอกสูบของก้านสูบขออภัยครับของก้านสูบ 1.3 เป็นควบคุมการเข้าของก้านสูบและวงจรนี้จะมีวาล์วลูกกลิ้ง2ทางนะครับถึง2ตัวด้วยกันเรามาดูวงจรครับเรามาดูวงจรที่แผงฝึกนะครับหรือที่ชุดฝึก

นะครับบนสุดนะครับก่อนอื่นครูต้องขอเก็บวงจรเก่าออกก่อนนะครับเพราะวงจรนี้เป็นวงจรที่3ครับเป็นวงจรที่3ลักษณะนี้อ่ะเรามาดูวงจรที่3มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับบนสุดเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับเป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางนะครับตัวนี้เป็นกระบอกสูบทำงาน2ทางมีวาล์วควบคุมอัตราการไหลที่ด้านทางเข้าของกระบอกสูบซึ่งการต่อวาล์วควบคุมอัตราไหลเนี่ยให้ต่อแบบควบคุมลมระบายนะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจต้องเปิดย้อนดูในตอนที่แล้วนะครับว่าวาล์วคุมแบบควบคุมแบบระบายลมออกเนี่ยนะครับมีการต่ออย่างไรมีวาล์วหลักครับตัวนี้มีวาล์วหลักนะครับมีวาล์วหลักมีวาล์วหลักเป็นวาล์ว 5/2 นะครับเลื่อนลิ้นไปด้วยลมกลับด้วยลมนะครับก็คือเป็นตัวเดียวกับตัวอย่างที่1หลังจากนั้นด้านล่างครับตัวควบคุมตัวควบคุมมีอะไรบ้างครับด้านล่างถ้าในวงจรเราจะเจอว่ามีวาล์ว 1.2นี่ตัวนี้เลยครับวาล์ว 1.2 นะครับวาล์ว 1.2 เป็นวาล์วควบคุม 5/2 เลื่อนลิ้นโดยมือกลับโดยมือครับไปโดยมือกลับโดยมือลักษณะเนี้ยนะครับไปโดยมือกลับโดยมือและตัวสำคัญของวันนี้ก็คือวาล์วลูกกลิ้ง2ทางซึ่งวาล์วลูกกลิ้ง2ทางเนี่ยจะมีจำนวน2ตัวด้วยกันนะครับก็คือตัว 1.2 และตัว 1.3ในทางวงจรวาล์วลูกกลิ้งจะอยู่ด้านล่างครับแต่ในทางปฏิบัติต้องไปติดตั้งอยู่ที่กระบอกสูบเพื่อให้การสูบเนี่ยกดแล้วจะทำงานได้ครบตามวงจรของมันนะครับต่อไปครูจะติดตั้งวาล์ว 1.2 ครับและวาล์ว 1.3 ถ้าเราดูในวงจรครับเปรียบเทียบในวงจร

อนลูกสูบเข้าสุดจะแตะวาล 1.2 ดูนะครับลูกสูบเข้าสุดแตะวาล 1.2 นี่คือวาล 1.2 ที่ครูติดตั้งไว้นี่คือวาล 1.2 ลูกสูบหรือออกสุดแตะวาล 1.3 เข้าสุดแตะวาล 1.2 ออกสุดแตะวาล 1.3 ครับแบบนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วเรามั่นใจแล้วว่าทำงานได้แล้วนะครับจึงต่อนะครับจึงค่อยต่ออุปกรณ์ท่อทางลมนะครับท่อทางแรกที่ครูจะให้ต่อวันนี้นะครับก็คือลมเข้าลมเข้าตรงไหนบ้างนะครับนะครับลมเข้าตรงไหนบ้างแน่นอนหนึ่งเข้าวาล์วหลักครับนี่ครูต่อแล้วเข้าวาล์วหลักต่อไปเข้าวาล์ว 1.2 เข้าวาล์ว 1.4 ก่อนก็ได้ครับ 1.4 ก่อนต่อไปเข้าวาล์ว 1.2 ตัวนี้ครับ 1.2 ครัวลมเข้าก่อน 1.2 นะครับ 1.2 เข้าที่นี่จากวงจรนะครับเข้าวาล์ว 1.3 เอาลมมาจากท่อทางหลักครูต่อแล้วนะครับ 1.3 1.2 เอาลมจาก 1.4 นะครับจากในวงจรเราสังเกตไหมครับลมจากลมเข้า 1.4 ออกจาก 1.4 ไปเข้า 1.2 นะครับตัวนี้เสร็จนะครับต่อไปครับต่อลมใช้งานรู A ต่อด้านหัวลูกสูบรู B ต่อก้านสูบครับต่อก้านสูบ AB เรียบร้อยลมเข้าเรียบร้อยต่อไปลมควบคุมครับนักเรียนครับวาล์ว 1.2 ครับในเมื่อทางเข้าอยู่ฝั่งนี้นะครับลมเข้าอยู่ฝั่งนี้วาล์วดูควบคุมจะอยู่ด้านนี้ 1.2 คุมวาล์วหลักด้านไหนครับด้านซ้ายนะครับหรือรูแซดนั่นเอง 1.3 ควบคุมด้านไหนครับ 1.3 คุมด้านขวาครับควบคุมด้านขวา นี่ 1.3 ด้านขวาของวาล์วหลัก 1.2 คุมด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราทำการเปิดลมครับเปิดลมเช็คการรั่วของลมอัดอย่างที่เราในตอนต่อไปนะครับเราจะรู้ว่าลมอัดรั่วเพียงนิดเดียวนะครับเพียง1นาทีเนี่ยมันจะสูญเสียเรื่องของพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าครูจะนำเสนอให้ทราบนะครับตอนนี้เราให้ตระหนักถึงเรื่องของประหยัดพลังงานไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราทำการเปิดรับนะครับเมื่อเราเปิดนะครับเราสังเกตเห็นว่าการทำงานของก้านสูบจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยการเปิดเพียงครั้งเดียวครับนะครับโดยการเปิดเพียงครั้งเดียวการทำงานก็จะทำงานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้นะครับมีวันหยุดไหมครับมีวันหยุดก็ต่อเมื่อเราปิดลมเท่านั้นครับถ้าเราปิดลมที่วาล์ว 1.4 นะครับเราปิดลมปั๊บวงจรก็หยุดเราเปิดลมก็ใช้งานเราเปิดไว้1วันก็ทำงาน1วันถ้ามีแรงดันลมมาป้อนให้กับระบบอยู่แล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอนะครับเป็นการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอไม่มีอะไรนะไม่ขี้เกียจเหมือนมนุษย์นะครับถ้าเอามนุษย์ไปเคลื่อนที่แบบนี้ซ้ำๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยนะครับอัตราการเคลื่อนที่ของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าใช้ระบบนิวเมติกในการทำงานมันก็สามารถที่จะมีผลผลิตหรือผลงานออกมาได้อย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันนี่คือวงจรควบคุมแบบอัตโนมัตินะครับต่อไปเรามาดูการทำงานกันครับนะครับเรามาดูการทำงานกันสำหรับวงจรที่3ครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าสู่วงจรนะครับเมื่อนักเรียนป้อนลมเข้าสู่วงจรลมก็จะไปรอที่รู P
ของวาล์วควบคุมและที่วาล์วหลักก็จะ P ต่อไป B ไปที่ก้านสูบทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่กลับนะครับเคลื่อนที่กลับแต่เมื่อเราทำการกดครับแต่เมื่อเราทำการกดวาล์ว 1.4 วาล์ว 1.4 เนี่ยถือว่าเป็นวาล์วที่ใช้สำหรับการควบคุมการหยุดของวงจรนะครับส่วนใหญ่แล้ววาล์ว 1.4 เนี่ยจะเป็นวาล์วควบคุมโดยกลไกก็ได้หรือควบคุมด้วยไฟฟ้าก็ได้นะครับเมื่อเราเปิดวาล์ว 1.4 ลมอัดก็จะเข้าไปที่วาล์ว 1.2 เหตุผลที่ผ่าน 1.2 ไปได้เนื่องจากโดนก้านสูบกดอยู่หลังจากนั้นก็ไปเลื่อนวาล์วที่ 1.1 ทำให้ P ต่อกับ A ไปที่นะครับไปที่ห้องหัวลูกสูบทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อการสูบเคลื่อนไปกด 1.3 นะครับเมื่อวาล์ว 1.3 โดนกดครับวาล์ว 1.3 โดนกดก็จะดันหรือเลื่อนให้วาล์วหลักเคลื่อนที่กลับครับเคลื่อนที่กลับลมจาก P ไป B ก็ไปที่ห้องการสูบทำให้การสูบเคลื่อนที่กลับนี่คือสเต็ปการทำงานงั้นถ้าเราจะหยุดทำงานเราก็ปิดวาล์ว 1.4 ซะวงจรก็จะหยุดการทำงานนะครับลักษณะนี้นะครับต่อไปครับเรามาดูตัวอย่างที่4นะครับเราเห็นว่าตัวอย่างที่4เป็นวงจรควบคุมแบบอัตโนมัตินะครับแบบอัตโนมัตินะครับมีวงจรอยู่2วงจรด้วยกันนะครับมีวงจรอยู่2วงจรด้วยกันก็คือวงจรที่ 1.0 กับวงจรที่ 2.0 นักเรียนครับนักเรียนไม่ต้องตกใจว่าทำไมมีเยอะเกินไปหรือเปล่ามีมากเวลานักเรียนมองวงจรอย่ามองภาพรวมทั้งหน้ากระดานครับอย่ามองวงจรภาพรวมทั้งหน้ากระดานถ้านักเรียนมองวงจรภาพรวมทั้งหน้ากระดานนักเรียนก็จะเจอว่าวงจรนี้ทำไมอุปกรณ์เยอะจังเลยถ้านักเรียนเจอวงจรแบบนี้นักเรียนดูแค่วงจรที่1วงจรที่2วงจรที่3 4 5ไล่ตามลำดับอย่าไปมองภาพรวมนะครับถ้าเราดูแค่วงจรเดียวเราจะพบว่ามีอุปกรณ์เพียงไม่กี่ตัวครับด้านบนมีอุปกรณ์ทำงานแค่ตัวเดียวเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราเรียนที่ผ่านมาด้านล่างมีการควบคุมความเร็วมีการควบคุมความเร็วโดยใช้วาล์วควบคุมอัตราการไหล2ตัวไม่ต่างจากวงจรน้อยๆเลยครับมีวาล์วหลักตัวเดียวครับเห็นไหมครับมีวาล์วหลักตัวเดียวเหมือนกับที่เราเคยต่อวงจรมาเลยแล้วก็มีวาล์วควบคุมเห็นไหมครับควบคุมการออก2ตัวมีควบคุมการกลับ 1.3 อยู่1ตัวนะครับมีอุปกรณ์ทั้งสิ้นกี่ตัวครับ7ตัว7ตัวสำหรับวงจรที่1วงจรที่2ก็มีแค่6ตัวเห็นไหมครับถ้าเรามองเป็นวงจรแบบนี้เราจะไม่รู้สึกตื่นเต้นกับวงจรเลยเพราะเราถือว่าเราได้เรียนผ่านกันมาเยอะแล้วเอาละครับสำหรับวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติที่มีการทำงานต่อเนื่อง2วงจรนะครับอย่างวงจรนี้มีลำดับการทำงานอย่างนี้ครับ1บวก1บวก2บวก1ลบ2ลบเอ๊ะ1บวกคืออะไรจำได้ไหมครับ1บวก1บวกก็คือกระบอกสูบที่1เคลื่อนที่ออกเขาเรียก1บวกนะครับ2บวกก็คือกระบอกสูบที่2เคลื่อนที่ออกเขาเรียก2บวก1เข้า1ลบก็คือกระบอกสูบการสูบกระบอก1เข้าเขาเรียกว่า1ลบและ2ลบก็คือก้านสูบสูบ2เคลื่อนที่เข้านี่คือลำดับการทำงานนะครับในการติดตั้งนะครับไปเรื่องในการออกแบบวงจรในครั้งที่แล้วนะครับเราเห็นว่ากระบอกสูบที่1เนี่ยเมื่อเคลื่อนที่ออกนะครับเมื่อเคลื่อนที่ออกเนี่ยจะไปกดวาล์ว 2.2 กระบอกสูบที่1เมื่อเคลื่อนที่กลับจะมากดวาล์ว 2.3กระบอกสูบที่2เมื่อเคลื่อนที่ออกไปกดวาล์ว 1.3 เคลื่อนที่กลับมาจึงกดวาล์ว 1.4 นักเรียนจำตัวเลขนี้นะครับออกจดกดวาล์ว 2.2 กลับ 2.3 ส่วนกระบอกสูบ2ออก1กด 1.3 กลับกด 1.4 จากวงจรนี้เห็นไหมครับกระบอกสูบ1ออกนะครับกดวาล์ว 2.2 กลับกด 2.3 กระบอกสูบ2ออกกด 1.3 กลับกด 1.4 ลักษณะนี้นะครับเราเห็นไหมครับนี่คือตำแหน่งติดตั้งวาล์วลูกกลิ้งตำแหน่งติดตั้งวาล์วลูกกลิ้งนะครับในทางปฏิบัติเพราะว่าอย่างที่ครูเคยบอกว่าในทางทฤษฎีวาล์วลูกกลิ้งจะอยู่ด้านล่างเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนวงจร
แต่ในทางปฏิบัติ

พื่อให้วงจรได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติก็ตามนะครับวาล์วลูกกิ้งจะต้องไปอยู่ตรงตำแหน่งก้านสูบเสมอนะครับเรามาดูวงจรกันครับเรามาดูวงจรกันนะครับเรามาดูวงจรกันเริ่มจากวงจรที่1ก่อนครับวงจรที่1อยู่ด้านซ้ายมือนี่วงจรที่1ครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างด้านบนกระบอกสูบทำงาน2ทางวาล์วควบคุมความเร็วนะครับก็คือวาล์วควบคุมการไหลทางเดียวมีวาล์วหลักมีวาล์วนะครับในทางทฤษฎีวาล์วลูกกลิ้งจะอยู่ด้านล่างตัวนี้จะเป็น 1.2 ตัวนี้เป็น 1.2 ตัวนี้เป็น 1.4 นี่คือควบคุมการออกเป็น 1.4 ควบคุมการเข้าก็คือ 1.3 เห็นไหมครับเป็น 1.3 นะครับเป็น 1.3 นะครับ 1.0 นะครับ 1.01 กับ 1.02 1.1 1.2 1.41.3 เห็นไหมครับนี่คือ1วงจรซึ่งมีอุปกรณ์ไม่เยอะครับนะครับไม่เยอะต่อไปมาดูวงจรที่2ครับไล่มาดูวงจรที่2นี่คือ6ขวาเป็นวงจรที่2ครับวงจรที่2วงจรที่2ก็มีกระบอกสูบทำงาน2ทาง 2.0 เห็นไหมครับ 2.0 มีวาล์วคุมอัตราการไหลเหมือนกันแต่แบบติดอยู่ที่กระบอกสูบนะครับก็คือ 2.01 กับ 2.02 นะครับมีวาล์ว 2.1 เป็นวาล์วหลักมีวาล์ว 2.2 นะครับเป็นวาล์วลูกกลิ้ง2ทางวาล์ว 2.3 เป็นวาล์วลูกกลิ้ง2ทางเช่นเดียวกันนะครับลักษณะนี้นี่คือวงจรที่2สำหรับในการติดตั้งนะครับวาล์วควบคุมตรงนี้นะครับไม่ได้ถูกอยู่ตำแหน่งนี้ครับนักเรียนครับอย่างเช่นวาล์ว 1.4 ตัวนี้ต้องยกมาไว้ที่นี่ครับต้องมาอยู่ที่นี่นี่คือวาล์ว 1.4 ครับนะครับเพื่อได้เงื่อนไขตามที่กำหนดนะครับวาล์ว 1.3 ครับต้องมาอยู่ที่นี่ครับนะครับดูวงจรประกอบไปด้วยนะครับขึ้นวงจรประกอบไปด้วยนะครับขึ้นวงจรประกอบไปด้วยว่าวาล์ว 1.3ต้องมาอยู่ที่ก้านสูบกระบอกสูบเนี่ย2ออกสุดนี่คือ 1.3 ต้องมาอยู่ที่นี่ครับต่อไปครับวาล์ว 2.2 ในทางทฤษฎีอยู่ด้านล่างครับ 2.2 อยู่ด้านล่างแต่ในทางปฏิบัติหรือการทำงานจริงๆอยู่ตรงไหนครับต้องไปอยู่ที่ปลายก้านสูบ1นะครับวาล์ว 2.3 เป็นตัวสุดท้ายในทางที่ดีก็คืออยู่ตรงนี้นะครับในวงจรแต่ในการจะทำให้ปฏิบัติได้ต้องไปอยู่ที่ก้านด้านในของก้านสูบ1เช่นเดียวกันนี่คือ 2.3 นะครับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนได้วงจรแล้วให้นักเรียนต่อวงจรหลักในการต่อวงจรแบบนี้ให้ทำการต่อทีละวงจรวงจรที่1นะครับตามที่ครูบอกเมื่อกี้คือลมเข้าให้หมดแล้วต่อวงจรที่1แล้วค่อยต่อวงจรที่2ลักษณะนี้นะครับที่สำคัญนะครับในการต่อวงจรเราต้องทดสอบนะครับการเคลื่อนที่ออกมาก่อนนะครับว่าก้านสูบออกมาแล้วกดวาล์วลูกกิ้ง2ทางหรือไม่หลังจากนั้นเราก็ทำการเปิดลมนะครับเปิดลมเพื่อดูการทำงานการทำงานเป็นอย่างไรนะครับเราลองดูนะครับตามหลักการทำงานหรือไม่1ออกครับ2ออก1กลับ2กลับ1ออก2ออก1กลับก่อน2กลับนะครับนี่คือเป็นไปตามเงื่อนไขการทำงานที่เราต้องการปรับไว้ส่วนความเร็วเราปรับได้นะครับโดยตัวควบคุมความเร็วพวกนี้นะครับ1ออก2ออก1กลับ2กลับซึ่งเงื่อนไขต่างๆที่เราทำตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามการทำงานตามความต้องการของเรานะครับ1ออก2ออก1กลับ2กลับนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครูขอปิดวงจร

นะครับจากวงจรเมื่อสักครู่นี้นะครับจากวงจรเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับก็คือเมื่อเรากดวาล์วนะครับ 1.2 1ก็ออกนะครับ1ออกวาล์วเมื่อกดวาล์วเมื่อก้านสูบกด 1.2 ก็ทำให้กระบอกสูบ2ออกกระบอกสูบ2ก้านสูบไปกด 1.3 ก็ทำให้ก้านสูบ1กลับเมื่อกลับก็ไปกดวาล์ว 2.3 ทำให้กระบอกก้านสูบของกระบอกสูบนะครับ2กลับไปกด 1.4เพื่อรอเตรียมพร้อมสำหรับการ1ออกใหม่ก็ลักษณะก็คือวนลักษณะนี้นะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับวงจรนะครับทำงานอัตโนมัติขอไปกึ่งอัตโนมัติก่อนวงจรที่1และวงจรที่2นะครับและวงจรอัตโนมัติสำหรับวงจรที่3และก็4นะครับนักเรียนครับหลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้วนะครับนักเรียนดูแล้วนะครับหรือสาธิตภายในชั้นเรียนของนักเรียนแล้วนะครับก็ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับประจำหน่วยที่13เรื่องวงจรควบคุมอัตโนมัติซึ่งในเนื้อหาสาระที่ครูให้ความรู้วันนี้นะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนและสามารถที่จะทำแบบทดสอบได้เป็นอย่างดีนะครับวิธีการก็คือการสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบครับเอาละครับนักเรียนครับในการแบบทำแบบทดสอบถ้านักเรียนทำยังไม่เสร็จนะครับก็ขอให้ทำต่อให้เสร็จนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยใดๆนะครับก็ติดต่อครูได้ครูดมหิรัญพันธ์นะครับครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลโดยผ่าน3ช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะว่าเป็น Facebook LINE นะครับหรือทางอีเมลหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าครูมีภารกิจใดๆก็ตามนักเรียนก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูพัชรินทร์กรุณานะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้เช่นเดียวกันซึ่งมีความรู้ที่พอจะตอบคำถามให้กับนักเรียนได้นะครับโดยผ่าน3ช่องทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE แล้วหรือว่าอีเมลได้เช่นเดียวกันนักเรียนครับสำหรับหน่วยที่13เรื่องวงจรควบคุมอัตโนมัติก็คงจะสมควรเก็บเวลานะครับสิ่งสำคัญคือนักเรียนดูครูสาธิตเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเก่งได้ดังนั้นถ้านักเรียนประสงค์ที่จะจัดต่อวงจรนิวเมติกเนี่ยแบบธรรมดาแบบกึ่งอัตโนมัติหรือแบบควบคุมอัตโนมัติเนี่ยให้มีความรู้ที่แน่นขึ้นนักเรียนต้องซ้อมเยอะๆครับนะครับมองอย่างเดียวอาจจะได้ไม่ทั่วถึงต้องซ้อมเยอะๆหมั่นทำเยอะๆหลายๆวงจรนะครับดูวงจรจากครูบ้างจากอินเทอร์เน็ตบ้างค้นคว้าบ้างหรือจากครูผู้สอนในโรงเรียนของนักเรียนเองด้วยนะครับนำมาแล้วก็ต่อวงจรอยู่บ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งในเรื่องการต่อวงจรนะครับสำหรับวันนี้คงสมควรเวลานะครับขอขอบคุณนักเรียนทุกคนผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ครูขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะนักเรียนครั้งนี้เราจะพบกันในหัวข้อเรื่องการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเนื้อหาว่าอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปในบทที่8เนี่ยก็ต้องขอทบทวนก่อนนะคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะบทที่7ในเรื่องหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถูกไหมคะซึ่งครูก็ให้พวกเราเนี่ยได้ดูข้อมูลแล้วก็ให้ช่วยกันจำโลโก้ตราสัญลักษณ์ต่างๆของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซึ่งก็แบ่งได้เป็น2ส่วนคือหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยภาครัฐบาลและก็หน่วยงานที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนใช่ไหมคะค่อนข้างจะทำคะแนนได้ดีไหมคะพอใจตัวเองไหมเมื่อคราวที่แล้วเป็นไงบ้างถือว่าความจำดีเยี่ยมเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะตอบถูกมีสับสนเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอายุขนาดนี้มีความจำดีใช้ได้ทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทที่8กันเลยค่ะบทที่8ชื่อเรื่องนะคะการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะสาระการเรียนรู้ในบทนี้ก็ให้เป็นตามชื่อเลยว่าการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเน้นย้ำเข้าไปก็คือเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนั่นเองค่ะผู้จุดประสงค์ทั่วไปนะคะผู้เรียนก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยบอกการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะสมรรถนะการเรียนรู้เราต้องทำอะไรได้บ้างต้องรู้ในเรื่องของกระบวนการการจัดการเรียนรู้และตัวกิจกรรมนะคะสถานการณ์การท่องเที่ยวและผลกระทบจากการท่องเที่ยวสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชียแล้วก็ประเทศต่างๆเราต้องรู้จากสิ่งที่ไกลตัวก่อนแล้วก็เข้ามาใกล้ตัวของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะหัวข้อ4หัวข้อใหญ่ๆเนี่ยที่พวกเราจะต้องได้ช่วยกันทำกิจกรรมกลุ่มให้ออกมาให้สำเร็จเป็นผลงานให้ได้นะคะก็มีในเรื่องของนักเรียนจะต้องมีการออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวนะโดยใช้การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเข้ามานะคะและหลังจากนั้นก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์ถึงความสามารถในการรองรับในการจัดการท่องเที่ยวด้วยนะสุดท้ายการจัดทำแผนการรองรับนัก

0: ท่องเที่ยวค่ะทีนี้มาดูเนื้อเรื่องของบทนี้นะคะก็ต้องมารู้ก่อนว่ากิจกรรมของการเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าในแง่ของทางวิชาการเองเนี่ยคือหมายถึงการปฏิบัติต่างๆของผู้เรียนนะคะที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้หรือว่าตัวมาตรฐานตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษานะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เองเนี่ยก็จะหมายถึงวิธีการกิจกรรมที่ครูหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนำมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องมาประยุกต์ใช้เหมือนกับที่ครูสอนหนังสือให้พวกเราอะค่ะแต่เราต้องนำความรู้หรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบทบาทของคนที่เป็นคนจัดโปรแกรมนำเที่ยวโดยใส่กิจกรรมการเรียนรู้เข้าไปในกิจกรรมย่อยอย่างเช่นตัวอย่างที่เขามีอยู่แล้วเขาจะเรียกใช้คำว่าฐานของกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเหมือนกับที่เราจะไปทัศนศึกษาในบางแห่งนะคะส่วนในเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาก่อนนะคะว่าบ้านเราเมืองเราเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดนะคะของประเทศไทยในช่วงของ 3-4 ปีที่ผ่านมาน่ะตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 2016นะคะไทยเนี่ยก็มีรายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึง 1.76 ล้านบาทก็ว่าได้นะคะหรือว่าก็คิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณที่ 12% นะคะของ GDP น่ะก็นับว่าเป็นปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภาวะที่มีการส่งออกแล้วก็การลงทุนเอกชนก็ยังคงซบเซานะคะอย่างไรก็ดีเราก็จะมองว่าการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวจะเริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกตินะจากนักท่องเที่ยวจีนเองนะคะที่เดินทางเข้ามาในประเทศที่เริ่มชะลอตัวลงนั่นแหละนะคะรวมถึงผลกระทบหลังจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาลการท่องเที่ยวที่เติบโตแข็งแกร่งนะส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ดีก็มีการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาลแล้วนะส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยลดลงค่อนข้างมากในช่วงไตรมาสที่4นะคะอันนี้คือข้อมูลตั้งแต่ปี2016นะก็สะท้อนว่าในเรื่องของการฟื้นตัวเนี่ยก็ยังคงที่เปราะบางมากคือเป็นไปได้ช้านะทำให้เราเนี่ยมองว่าการท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวก็ค่อนข้างที่จะจำกัดในระยะเวลาข้างหน้านะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะพบว่านักท่องเที่ยวจีนเริ่มชะลอตัวการเดินทางมายังในประเทศเอเชียด้วยนะคะสวนทางกับการเดินทางไปยังประเทศทางแถบยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะที่เพิ่มสูงในช่วงไตรมาสแรกซึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของในระยะข้างหน้าของเรานะมองกลับมาที่บ้านเรานะคะว่ามีผลเสียอย่างไรนะคะถ้ามามองถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวซึ่งเราก็สามารถแบ่งได้ดังนี้นะคะในเรื่องผลกระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านวัฒนธรรมหรือว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเองค่ะมาดูด้านแรกก่อนนะคะผลกระทบการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจมีผลยังไงบ้างคะนักเรียนคะช่วยกันดูหน่อยค่ะมีผลยังไงช่วยตอบครูด้วยค่ะช่วยนี่คือด้านเศรษฐกิจคือถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บแสดงว่าการใช้จ่ายต้องเกิดขึ้นนั่นหมายถึงต้องมีรายรับเงินตราแล้วก็ถ้าโดยเฉพาะถ้าพูดถึงต่างประเทศก็แสดงว่าเป็นเงินตราต่างประเทศนะคะนอกจากนั้นยังช่วยอะไรอีกคะ
1: ช่วยให้เกิดภาวะดุลชำระเงิน
0: ภาวะดุลชำระเงินนะคะมีการแลกเปลี่ยนมีการชะลอเรื่องของการแลกเปลี่ยนอัตราเงินนะคะหรือนอกจากนี้ก็คือช่วยให้เกิดอะไรคะ
1: อาช
0: ีพอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นได้บ้านเขาไม่มีบ้านเรามีบ้านเราเป็นคนทำคนไทยรับมีอาชีพเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยนะนวดบริการแค่ถือตะกร้าไป1ใบใช่ไหมนวดเท้าให้นักท่องเที่ยวตามชายหาดชายทะเลเงี้ยก็เป็นอาชีพแล้วนะเขาเรียกว่า2มือสร้างเงินนะคะอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างอ่ะ มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดเท้าใช่ไหมผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆอาจจะมีพวกครีมกระปุกหรือว่าน้ำมันนวดหรือว่าเป็นไม้กดจุดต่างๆนี่แหละนะคะก็สำลีกับแอลกอฮอล์ถือตะกร้าไปใบเล็กๆสร้างเงินนะมหาศาลว่าได้เลยนะเขาเรียกว่าสองมือสร้างเงินนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกคะ
1: ช
0: ่วยให้เกิดการจ้างงานขึ้นนั่นเองนะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของรายได้ของรัฐบาลก็เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยช่วยทำให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นภายในประเทศคำว่าในท้องถิ่นตัวนี้ต้องขีดเส้นใต้เน้นๆเลยว่านั่นมันคือชุมชนของพวกเราที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ถือว่าเป็นชุมชนที่ได้เปรียบแล้วก็มีโอกาสในการที่จะเกิดรายได้มากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปมาดูผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสังคมบ้างในด้านสังคมนี่มองไปในเรื่องของอะไรบ้างคะ 1. ค่าครองชีพ
1: ของคนในพื้นที่เพิ่มสูงข
0: ึ้
1: น
0: ค่าครองชีพของคนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นก็มีค่าใช้จ่ายนะหรือว่ารายรับคือมีพอมีรายได้เข้ามาค่าใช้จ่ายก็มีตามมาด้วยเช่นกันมีการปรับราคาว่างั้นเถอะนะคะราคาที่ดินล่ะก็แพงขึ้นตามลำดับเพราะอะไรเพราะว่ามีคนนิยมเข้ามาท่องเที่ยวมาใช้จ่ายมาชื่นชมณแหล่งนั้นๆประชาชนที่เขาต้องการที่จะกอบโกยรายได้หรือว่าสร้างผลกำไรให้ตัวเองเนี่ยก็ต่างที่จะหลั่งไหลเข้ามาถ้าเกิดว่าเขามีกำลังทุนทรัพย์มากพอนะคะที่จะมาทำธุรกิจตรงนี้นะก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันโกงตัวของการขายที่ดินให้มีราคาสูงขึ้นนั่นเองนะนอกจากนี้ยังมีอะไรคะมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติบางอย่างเอาเป็นว่ายกตัวอย่างในเรื่องของอาหารใช่ไหมบางประเทศเนี่ยเขาจะทานอาหารเฉพาะของเขาเลยหรือว่าบางอาหารบางอย่างเนี่ยก็ไม่มีไม่สามารถที่จะผลิตได้ในประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นในการขนส่งค่าบริการต่างๆมันก็ต้องมีการบวกราคาขึ้นนะคะนอกนั้นก็มีอะไรคะผลกระทบทำให้สูญเสียรายได้ออกนอกประเทศในกรณีไหนกรณีที่นักท่องเที่ยวอาจจะของคนไทยเราเองนี่แหละเนาะนักท่องเที่ยวก็คือคนไทยเราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศค่าใช้จ่ายก็ต้องไปอยู่ที่ประเทศอื่นแทนนั่นเองนอกจากนี้มีเรื่องจะมีเรื่องรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นไปตามฤดูกาลด้วยใช่ไหมคะต่อไปมาดูผลกระทบด้านบวกจากการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรมค่ะนักเรียนดูภาพ2ภาพนี้นะคะมีความแตกต่างกันไหมนักเรียนเห็นความแตกต่างของภาพไหมคะในลักษณะของภาพนี้ก็มีการเขียนบรรยายเอาไว้ค่ะว่าคนพื้นถิ่นเนี่ยมีโอกาสพบปะกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เข้ามาอย่างเช่นชาวเขาเนี่ยยอมที่จะแต่งชุดของเขาเองตั้งแต่ดั้งเดิมมาแล้วถูกไหมคะลักษณะชุดของชาวเขาเป็นยังไงเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ซึ่งในชนเผ่าต่างๆเนี่ยถ้าเกิดที่พูดถึงและก็เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือชาวเขาของภาคเหนือซึ่งมีหลายชนเผ่ามากเช่นม้งเย้ากะเหลี่ยงมูเซอร์ลีซออาคาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ไทยใหญ่ไทยลื้อนะหรือละหุนะคะก็แฝงอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเมื่อมีคนที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านมาเยี่ยมชมมากขึ้นเรื่อยๆเป็นยังไงคะก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าชาวเขาบางส่วนเนี่ยจะเริ่มสวมกางเกงยีนแล้วก็สวมเสื้อยืดแทนที่จะใส่ชุดชาวเขาเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยพอมีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะรีบวิ่งไปสวมชุดของประจำเผ่าของเขามาสวมทับเฉยๆแต่ข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดกางเกงยีนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของหญิงในหมู่บ้านเนี่ยก็จะนุ่งผ้าสิ้นทอเองนะต่อมาเนี่ยความเจริญมันมีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยกลายเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปแทนซึ่งหาซื้อได้ง่ายหรือแม้กระทั่งจากงานฝีมืองานหัตถกรรมเดิมที่เขาเคยใช้มือปักเย็บปักถักร้อยด้วยมือของตัวเองเนี่ยนะคะเขาก็เปลี่ยนเป็นเครื่องจักรมาใช้เครื่องทอนอกจากการใช้เครื่องจักรทอแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการใช้เป็นผ้าพิมพ์เป็นตัวปั๊มตัวพิมพ์สำเร็จรูปอะค่ะ มาดูผลกระทบด้านบวกจากการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรมบ้างนะคะต่อมีอะไรอีกเกิดขึ้นอีกคะเกิดงานนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะวัฒนธรรมก็ถูกรื้อฟื้นหรือว่าก็จะไม่เลือนจางหายนะจากที่ตรงนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูก็จะทำให้คงอยู่แล้วก็มีชื่อเสียงยิ่งขึ้นไปจากหมู่บ้านหรือชุมชนไหนที่มันมีอะไรที่เคยดีอยู่แล้วแล้วก็กำลังจะเสื่อมสลายไปเขาก็จะทำการฟื้นฟูกลับมาให้มันคงอยู่เพื่อที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะนอกนั้นก็จะยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและก็นักท่องเที่ยวที่นิยมมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนานั่นก็คือเรื่องของการจัดโปรแกรมนำเที่ยวการนั่งสมาธิและการภาวนาจับเข้าไปใส่ได้เป็นกิจกรรมย่อยนั่นเองนะคะนอกนี้ก็จะมีเรื่องของการช่วยเผยแพร่ของอะไรคะตัวเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของประเทศนั่นเอง national identity นะคะตัวเป็นความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนเอกลักษณ์ของประเทศเราความเป็นไทยของเรานะคะนอกจากนั้นถ้ามองถึงผลกระทบอื่นนักเรียนว่ามีอะไรบ้างคะวัฒนธรรมถ้าเป็นในด้านบวกวัยรุ่นเยาวชนกลุ่มหลังก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่ามีการตื่นตัวแล้วก็ค่อนข้างให้ความสำคัญเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยเนี่ยก็อาจจะยังชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแบบโบราณด้วยแล้วก็ยินดีที่จะสืบทอดสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะที่ว่าพวกศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยยังสามารถที่จะส่งต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลังได้นะคะรวมถึงพวกเราด้วยนะนอกนั้นก็จะมีผลกระทบด้านลบจากการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรมอะค่ะเริ่มตั้งแต่คุณค่าของงานศิลปะที่ลดลงนะเรื่องของศิลปะอาจจะเรื่องของทรัพยากรตัวบุคคลก่อนใช่ไหมคะว่ามีความชอบมีความอดทนในการที่จะวาดจะปั้นจะแกะหรือจะหล่อเนี่ยหาคนที่ทำได้น้อยลงเพราะว่าอะไรอันนี้เราต้องยอมรับอย่างนึงว่าวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างจะสูงแล้วก็การใช้สมาธิจะเป็นในช่วงที่สั้นๆถูกไหมคะทีนี้ในเรื่องของการใช้สมาธิหรือว่าใช้ความสามารถความอดทนในการมาทำศิลปะเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้เวลากว่างานชิ้นนึงจะสำเร็จออกมาเนี่ยมันก็แตกต่างแล้วล่ะค่ะระหว่างการเลือกที่จะมานั่งวาดภาพวาดเขียนให้เหมือนคน1คน1ชิ้นงานกับการที่เราเลือกจับกล้องถ่ายรูปหรือว่าโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพนักเรียนเลือกทำอย่างไหนคะนักเรียนก็เลือกถ่ายรูปนี่แหละเพราะว่าอะไรมันเร็วดีค่ะแล้วมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเก็บบันทึกเอาไว้ถ้าไม่พอใจทำยังไงถ่ายใหม่ลบทิ้งแล้วก็ถ่ายใหม่ให้จนพอใจนะคะซึ่งมันก็ใช้เวลาสั้นๆกว่าไม่เหมือนกับการวาดภาพใช่มั้ยคะต้องบรรจงวาดเส้นลากเส้นผสมสีกว่าจะได้และถ้าเกิดผสมสีน้ำหนักมือไม่เท่ากันลักษณะของภาพอาจจะเพี้ยนไปนอกจากนี้วัฒนธรรมประเพณีที่ถูกนำเสนอขายในรูปแบบของสินค้าเนี่ยก็เน้นตอบสนองนักท่องเที่ยวมากขึ้นคือสนองความต้องการอันนี้ครูยกตัวอย่างส่วนตัวนะคะว่าเคยไปเดินที่สวนจตุจักรอะค่ะแล้วก็เห็นพ่อค้าแม่ค้าที่เขาสามารถที่จะวาดภาพได้นะคะวาดภาพลายไทยได้เนี่ยเขาขายรองเท้า1คู่นะคะราคาก็เรียกว่าหลักพันทีเดียวเขาก็วาดลายไทยอะค่ะลงไปในรองเท้าของนักท่องเที่ยวตามลายตามแบบแคตตาล็อกที่เขามีไว้แล้วนักท่องเที่ยวสั่งนะคะก็นี่ก็คือเป็นการตอบสนองสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งบางครั้งบางอย่างเนี่ยรูปภาพหรือว่าสัญลักษณ์อะไรที่เอาไปใช้เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางไปนิดนึงบ้านเราปกติเราวาดลายไทยเราใช้ที่ไหนคะตามเสื้อผ้าตามอาจจะเป็นผ้าพันคอหรือว่าตามเสื้อส่วนบนมากกว่าใช่ไหมคะเราจะไม่นิยมเอาไปตกแต่งประดับในส่วนที่เป็นเบื้องต่ำของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ลบขึ้นนอกจากนั้นวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวเองก็มีบทบาทในการรับวัฒนธรรมใหม่เช่นกันจากของคนในท้องถิ่นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็ยินดีที่จะปรับรับตามของเราถ้าเกิดว่าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีใครมาทำร้ายได้นะคะ

ส่วนผลกระทบทางบวกจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และกายภาพให้ดีขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเจนไหมคะดูในชุมชนของเราเบื้องต้นก็แล้วกันดูตั้งแต่เรื่องของถนนหนทางทางเข้า

ในชุมชนต่างๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการลงทุนจากภาครัฐในด้านสาธารณูปโภคเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยนะเกิดการพัฒนาพื้นที่ธรรมชาติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าแล้วก็มีเรื่องของเกิดมีการปรับปรุงแก้ไขมาตรการระเบียบตลอดจนกฎหมายต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวอีกด้วยคำว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระยะยาวนักเรียนพอนึกออกไหมคะว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างคะปลูกป่าทดแทนใช่ไหมคะเวลาตัดต้นไม้ไปแล้วก็มีเรื่องของการช่วยกันซ่อมแซมปลูกป่าทดแทนต้นไม้ต้นไหนถูกตัดไปเราก็เอาพืชแบบเดียวกันมาทดแทนหรือว่าพืชที่มันแตกต่างเนี่ยเอามาซ่อมแซมมาเสริมได้นะคะผลกระทบทางบวกจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมต่อเลยนะคะก็จะต้องมีเกิดความตระหนักในการกำจัดของเสียประเภทต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของอะไรบ้างน้ำเน่าขยะมูลฝอยนะโดยเฉพาะในส่วนบริเวณที่พักอาศัยหรือว่าตามไหนคะตามร้านอาหารที่อยู่บริเวณในแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะคำว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยจะทิ้งตัวนี้ไม่ได้จะละเลยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะอะไรไม่งั้นมันก็ตอบโจทย์ไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเราสิ่งเหล่านี้จะทำให้มันเสียหายไปไม่ได้นะคะเกิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวขึ้นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางน้ำทางบกถูกไหมคะนะทำได้หมดเลยนะการตื่นตัวจัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นถ้าเราติดตามหรือว่าเคยฟังเคยอ่านข่าวเนี่ยจะมีเรื่องของค่าอากาศค่ามลพิษทางอากาศเนี่ยของจังหวัดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเพิ่มสูงกว่าปกติตอนนี้เขากำลังมีการทำมหามาตรการป้องกันนะคะให้ทำยังไงถึงจะลดค่ามลพิษตัวนี้มาขึ้นบ้างนะคะผลกระทบทางลบนะคะจากการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ธรรมชาติบางส่วนนะถูกทำลายลงเพื่อการสร้างที่พักในแหล่งธรรมชาตินั่นเองนะก็บางพื้นที่บางแห่งหรือว่ามันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของนายทุนก็ว่าได้นะคะความลุกล้ำมาในพื้นที่ห่วงห้ามด้วยแล้วก็ในเรื่องของความไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบในเรื่องของการที่จะช่วยกันปลูกป่าทดแทนนะอันนี้ก็เป็นผลกระทบทางลบนะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นด้านบวกมีอะไรบ้างคะมีเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพเสริมทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายโดยผ่านธุรกิจที่พักร้านอาหารขายของที่ระลึกหรือว่าสามารถมีอาชีพเกิดขึ้นคือไกด์ท้องถิ่นเพราะว่าไม่มีใครจะรู้จักบ้านเราเท่ากับคนในชุมชนของตัวเองถูกไหมคะตื่นขึ้นมาก็เห็นหลับตาลงก็นึกได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าเป็นมีอาชีพที่เรียกว่าเป็นไกด์ท้องถิ่นเกิดขึ้นมาได้เองนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเงินหมุนเวียนนะคะภายในชุมชนมากขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะเศรษฐกิจก็ส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นแล้วก็เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคด้วยนะคือถ้าชุมชนอยู่ได้ท้องถิ่นอยู่ได้เนี่ยภูมิภาคของเราก็จะเติบโตตามไปด้วยนะทีนี้เรามาดูสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเอเชียของเราบ้างนะคะจากการประเมินศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยก็พบว่าทวีปเอเชียเนี่ยค่ะจัดเป็นตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูงนะภูมิภาคนี้สามารถสร้างรายได้จากการใช้บริการของชาวต่างประเทศนะคะก็มีมูลค่าถึงประมาณ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550เป็นต้นไปนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เนี่ยซึ่งได้แก่มีประเทศของเราด้วยนะคะประเทศไทยสิงคโปร์อินเดียแล้วก็มาเลเซียฟิลิปปินส์ซึ่งก็พบว่า
ตลาดรวมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศผู้ให้บริการทางสุขภาพเนี่ยที่สำคัญในภูมิภาคเนี้ยก็มีส่วนแบ่งอยู่ที่

0: ร้อยละ10ของตลาดรวมของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในขณะที่การคาดการมูลค่าตลาดโลกเนี่ยจะมีทิศทางที่จะมีการเติบโตรวมต่อปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ20นะคะแล้วก็ในเรื่องของการคาดการการเจริญเติบโตเนี่ยรวมต่อปีของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะสูงกว่าอยู่ที่ประมาณร้อยละ28นะมาถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศต่างๆบ้างนะคะจากการที่รัฐบาลเนี่ยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสุขภาพของเอเชียซึ่งก็ประกอบไปด้วยธุรกิจบริการรักษาพยาบาลธุรกิจส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรนั้นนะคะธุรกิจบริการรักษาพยาบาลถือว่าเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญโดยมีผู้ประกอบการหลักเลยนะคะก็คือตัวโรงพยาบาลของเอกชนเองนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการถึง256รายด้วยกันนะคะโดยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพในการรองรับการใช้บริการของต่างประเทศมากกว่า100แห่งก็ว่าได้นะคะในส่วนของศูนย์วิจัยของกสิกรไทยเองนะคะก็ประมาณการว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลเอกชนของไทยในสัดส่วนประมาณร้อยละ55หรือว่ามีจำนวนประมาณ 8.1 แสนคนนะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทยแล้วก็จะมีกิจกรรมด้านสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนส่วนอีก45หรือว่าประมาณ 6.7 แสนคนเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามารับบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเรานะคะซึ่งมักจะมีผู้ติดตามเหมือนที่ครูเคยบอกไว้ใช่ไหมคะว่าผู้ป่วยจริงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาโดยลำพังได้ก็จะต้องมีผู้ติดตามมีญาติมาคอยดูแลนะคะผู้ป่วยต่างชาตินี้ด้วยนะก็อัตราส่วนที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องคิดเป็นส่วนใหญ่แล้วคิดเป็น1ต่อ1นะคะโดยมีจำนวนประมาณที่ 6.7 แสนคนนะในการใช้จ่ายเอาล่ะค่ะทีนี้มาดูหัวข้อการเขียนรายการเพื่อการจัดนำเที่ยวของเราบ้างเมื่อกี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ให้พวกเราได้วิเคราะห์สถานการณ์นะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งของประเทศเราเองประเทศเพื่อนบ้านและในทวีปของเอเชียเองด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในเรื่องของการเขียนรายการเพื่อการจัดนำเที่ยวนะคะรายการนำเที่ยวหรือว่าเรียกว่าเป็นการกำหนดการเดินทางนะ ก็จะหมายถึงกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายตามจำนวนวันที่จัดเอาไว้โดยที่จะต้องมีรายละเอียดระบุเอาไว้มีอะไรบ้างคะมี4อย่างเวลาสถานที่พักแรมร้านอาหารและแน่นอนค่ะต้องมีแหล่งท่องเที่ยวจะพาเขาไปไหนวันนี้กี่โมงว่างไหมยังไงต้องบอกให้ชัดเจนที่สุดถูกไหมคะเมื่อกำหนดได้แล้วทำยังไงต่อก็มาเริ่มเขียนใช่ไหมมาเริ่มเขียนรายการเพื่อจัดนำเที่ยวกันเลยนะคะทีนี้การเขียนรายการนำเที่ยวนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยทักษะความสามารถเฉพาะตัวของเราด้วยในการเขียนเพื่อกำหนดรายการเดินทางหรือว่าในรายการนำเที่ยวที่น่าสนใจนั่นเองนะคะก็ทำให้ผู้อ่านแล้วเนี่ยรู้สึกทำไงคะผู้อ่านจะต้องอ่านแล้วรู้สึกว่าต้องการที่จะไปเที่ยวจนถึงขั้นให้ความสนใจสอบถามและตัดสินใจที่จะซื้อโปรแกรมนำเที่ยวจากเรานั่นเองใช่ไหมคะทีนี้ในเรื่องของการเขียนเนี่ยใช้ถ้อยคำเนี่ยจะต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างคะมีเหตุผลมีความน่าเชื่อถือเป็นไปได้แล้วก็มีสีสันต้องสร้างความเร้าอารมณ์ได้คำว่าเร้าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าโอ้โหไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้เห็นมาก่อนมันจะจริงไหมถ้าไปแล้วมันจะต้องสนุกแน่ๆเลยอะไรเงี้ยนะคะต้องให้คนที่เขาอ่านเนี่ยเขาจินตนาการตามได้ในข้อความที่เราใช้บรรยายนี่ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมการจัดกิจกรรมใน1วันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ลองทำซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยเ ขาก็จะมีในเรื่องของเวลาใช่ไหมคะเป็นตัวกำหนดเริ่มต้นนะว่าไปที่ไหนอะไรยังไงนะแล้วก็มีกิจกรรมย่อยให้ทำอะไรบ้างนะในการที่จะเขียนรายการนำเที่ยวเราก็ต้องมาหลักนำหลักของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยมาจับมาใช้ด้วยถูกไหมคะหนูจำได้ไหมหลัก 4P ที่เราเคยเรียนไปแล้วจำได้นะคะมีตัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องของตัวบุคคลมีอะไรอีกมีตัวกำหนดราคาแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการขายหรือว่าการจัดนำเที่ยวนั่นเองนะความหมายของการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยก็หมายถึงอะไรคะก็คือส่วนประกอบของการตลาดการท่องเที่ยวนะเป็นการจัดลำดับความสำคัญของตลาดเป้าหมายนะคะว่าการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเองนะว่าถ้าไหนของเราเราจะจัดโปรแกรมนำเที่ยวมาขึ้นมาสักโปรแกรมหนึ่งเนี่ยเราจะขายให้กลุ่มเป้าหมายแบบไหนให้ผู้ชายให้ผู้หญิงให้เด็กให้วัยรุ่นหรือว่าให้วัยหลังเกษียณอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ถ้าในส่วนความสามารถในการรองรับแล้วก็จัดนำเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดขีดความสามารถในการรองรับด้วยในแหล่งท่องเที่ยวใดๆนะจะมีการกำหนดวิธีการต่างๆเพื่อใช้รักษาระดับขีดความสามารถในการรองรับนะคะดังนั้นเนี่ยพวกแนวความคิดของขีดความสามารถในการรองรับเองเนี่ยก็จะสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเสริมทั้งมาตรฐานและขอบเขตของการท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีผลต่อการเอาใจใส่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะได้นะแล้วก็สามารถรองรับได้สามารถแปรเปลี่ยนหรือว่ามีความแตกต่างกันไปตามชนิดของแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมเวลาแล้วก็สถานที่ตามที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวลงไป100คนแต่บ้าน1หลังรับได้แค่หมู่บ้านหรือว่า1ชุมชนรับได้แค่20คนอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังก็ยังจะดันทุรังจัดให้นักท่องเที่ยวลงไปถามว่าปัญหาที่ตามมาเกิดแน่นอนถูกไหมคะและถามว่าเกิดแล้วมันคุ้มไหมกับการที่เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วเราตัวเราเองนั้นสามารถที่จะรับผิดชอบในปัญหาเหล่านี้ไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะความสามารถขีดความสามารถในการรองรับเนี่ยยังแตกต่างกันด้วยนะแตกต่างกันตามเกณฑ์ตามปัจจัยที่นำมาพิจารณาอย่างเช่นขนาดพื้นที่ใช่ไหมคะหรือเรื่องความต้องการการใช้น้ำนะการใช้ปล่อยของเสียการดำรงรักษาทัศนียภาพตลอดจนขีดความพอใจของตัวนักท่องเที่ยวเองนะคะนะแล้วก็ยังรวมถึงความสามารถหรือว่าโอกาสในการจัดด้วยอย่างเช่นเรื่องของจัดตามนโยบายหรือว่าในเรื่องของความสามารถในการบริการทางเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของงบประมาณว่าสามารถที่จะจัดได้ไหมอย่างนักท่องเที่ยวมีงบสนับสนุนมาให้หรือว่ามีค่าใช้จ่ายเท่านี้เราสามารถจะบริหารจัดการยังไงที่จะทำให้เราผู้ประกอบการเนี่ยมีผลกำไรนะคะหรือว่าอยู่ได้ทั้งตัวเองแล้วก็นักท่องเที่ยวก็พึงพอใจด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็นำมาซึ่งการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนั่นแหละนะว่าจะตัดสินใจมาร่วมกิจกรรมกับเราหรือไม่ค่ะในส่วนของการจัดทำแผนรองรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ดูจากขีดความสามารถในการรองรับได้คือความสามารถหรือว่าสมรรถนะของพื้นที่ที่จะสามารถรองรับการประกอบกิจกรรมนันทนาการของนักท่องเที่ยวนะการพัฒนาสถานที่ใดๆก็แล้วแต่นะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจำเป็นจะต้องศึกษาขีดความสามารถในการรองรับได้ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยชี้วัดผลกระทบกิจกรรมของการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบนิเวศด้วยแล้วก็มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินขีดความสามารถในการที่จะรองรับด้านการท่องเที่ยวได้นะคะนักเรียนดูภาพตัวอย่างเห็นไหมคะสิ่งที่เลือกมาก็จะมีความแตกต่างกันนะภาพแรกก็จะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสวนสนุกหรือเป็นห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะเป็นอะไรได้อีกคะเวลานำนักท่องเที่ยวเข้าไปเราสามารถที่จะมีพื้นที่ยืนให้เขาหรือเปล่าแล้วหรือเปิดเข้าชมกิจกรรมหรืองานนิทรรศการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะเปิดเข้าชมหรือเปิดให้ดูได้ครั้งละกี่รอบ หรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีการเอื้อให้ใช้อุปกรณ์ในการเล่นกิจกรรมทำกิจกรรมเนี่ยสามารถใช้ได้กี่คนอุปกรณ์ที่ดีมีกี่อันมีกี่ชิ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกทางนึงกิจกรรมในเรื่องของการปฏิบัติภาวนานะคะก็พิจารณาตั้งแต่ที่พักเลยแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติภาวนานั่นเองว่าสถานที่มันคับแคบไปไหมสถานที่หรือว่ากิจกรรมย่อยที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการเข้าไปทำกิจกรรมร่วมเนี่ยมีอะไรบ้างและพื้นที่ที่กับจำนวนคนที่เข้าไปเนี่ยมันสมดุลกันหรือเปล่าคุณลักษณะโดยทั่วไปหรือว่าของขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวนะคะก็จะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศด้วยแล้วก็ขนาดพื้นที่ที่รองรับประเภทของกิจกรรมแล้วก็ประสบการณ์หรือว่าตัวลักษณะนิสัยของนักท่องเที่ยวก็มีส่วนนะคะระดับความหนาแน่นที่ยังคงให้ความพึงพอใจต่อกิจกรรมนันทนาการของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมด้วยในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะผันแปรแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ในการประเมินขีดความสามารถในการรองรับได้ก็จะมีหลายวิธีเช่นกันนะคะทีนี้ผลจากการประเมินเนี่ยอาจจะเป็นค่าคงที่หรือว่าเป็นค่าที่ยืดหยุ่นได้คือไม่ใช่แค่เป็นเพียงตัวเลขอะค่ะอย่างเดียวแต่ว่ายังประกอบไปด้วยเรื่องของการสามารถในการจัดการที่ดีได้ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของการปรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมาตรการการป้องกันนะคะว่าเราสามารถที่จะจัดการที่จะรองรับได้หรือไม่นะคะก็มีผู้ให้ข้อคิดเห็นอย่างตามแนวทางนี้นะคะทีนี้มาดูภาพตัวอย่างกันนะตัวอย่างลักษณะนิสัยของนักท่องเที่ยวนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศต่างประเทศเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะบางคนก็จะรักอิสรภาพแล้วก็ชอบพึ่งพาตนเองนะเดินทางพร้อมคู่รักแล้วก็มักจะกลับมาเที่ยวอีกครั้งนึงท่องเที่ยวนานจึงต้องใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่สนใจเท่านั้นแล้วก็ชอบค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่อย่างเช่นผจญภัยบันเทิงแล้วก็เล่าผ่านกระทู้หรือรีวิวต่างๆนี้นะคะส่วนอีกมุมนึงนะคะถ้าพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนใช่ไหมที่จำนวนประชากรเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นชนชั้นกลางที่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะเป็นวัยที่อยู่ในเริ่มเป็นวัยกลุ่มที่เริ่มทำงานด้วยนะคะกำลังเรียกว่าพร้อมที่จะทำงานแล้วก็พร้อมที่จะเที่ยวนะเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มวัยที่มีเงินหาเงินได้ด้วยตัวเองก็จะค่อนข้างที่จะรักอิสรภาพนะแต่ว่าก็จะชอบตามกระแสแล้วก็ให้ความสำคัญมากกับความปลอดภัยสิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวจีนชอบที่สุดก็คือเรื่องของการใช้จ่ายช้อปปิ้งใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้มันคุ้มค่าที่สุดนะคะเอาล่ะนี่คือตัวอย่างโมเดลการจัดการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะคะเวลาที่ในกิจกรรมในชุมชนหรือว่าในองค์กรใดๆจัดแหล่งท่องเที่ยวไปที่ไหนแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงกับแหล่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเราได้เช่นกันนะคะเรามีการจัดการความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอะไรบ้างอย่างไรบ้างมีคุณภาพหรือไม่นะคะแล้วก็ใครเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดฝ่ายปกครองฝ่ายโรงแรมฝ่ายบริษัททัวร์หรือฝ่ายกำนันหมู่บ้านตำรวจบ้านตำรวจท้องที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไหมแล้วในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องแบ่งระบุให้ชัดเจนด้วยว่าชาวไทยมีขอบเขตแค่ไหนชาวต่างชาติต้องระวังอะไรเป็นพิเศษด้วยนะคะเอาละค่ะก็จบในเรื่องในส่วนของความรู้ที่ครูได้ให้ข้อมูลแล้วนะคะต่อไปจะเป็นส่วนของนักเรียนที่ได้ต้องทำกิจกรรมนะคะนะนี่คือหัวข้อเรื่องกิจกรรมหรืองานมอบหมายที่ครูจะต้องให้พวกเรานั้นได้ช่วยกันให้พวกเราช่วยทำอะไรไหนอ่านซิทำอะไรคะให้ช่วยกันโดยแบ่งกลุ่มเท่าๆกันเป็น4กลุ่มถูกไหมแล้วก็เพื่อช่วยกันออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพกำหนดเป็น2วัน1คืนค่ะก็แล้วก็หลักของการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับโปรแกรมนำเที่ยว7รูปแบบของเรามีอะไรบ้างคะ
1: สมุนไพรสมุนไพรชนบทอาบน้ำพุร้อนและอาบน้ำแดงสูตรสมาธิและนั่งบำเพ็ญภาวนาเกษตรธรรมชาติหรือแหลก
0: กลุ่มที่หนึ่งให้ทำอะไรรับผิดชอบ
1: เส้นทางโปรแกรมนำเที่ยวสื่อค้นข้อมูล
0: ทางอินเทอร์เน็ตใช่สองค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรคะ
1: รับผิดชอบนำข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
0: จากหนึ่งเก่งค่ะกลุ่มที่3ทำอะไรคะ
1: รับผิดชอบนำเสนองาน
0: นำเสนองานที่เพื่อนทำทั้ง2กลุ่ม1 2ทำแล้วและกลุ่มสุดท้ายหลังจากที่เราไปลงพื้นที่มาแล้วรับผิดชอบสรุปงานหัวข้อคือสิ่งที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการจัดโปรแกรมนำเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพในครั้งต่อๆไปว่าควรจะมีอะไรเพิ่มบ้างหรือว่าควรจะลดอะไรปรับอะไรอยู่ใน4งานนี้นะคะนี่คือเป็นงานสำคัญมากเลยเพราะว่าใช้ความคิดของทั้งห้องใช้ความสามารถของทั้งห้องของพวกเราแล้วยังจะแสดงถึงความสามัคคีของห้องให้เห็นอีกด้วยเดี๋ยวจะให้เวลาที่จะแบ่งกลุ่มนะคะโจทย์กำหนดแคบลงไปอีกกำหนดให้เป็นชุมชนหรือว่าจังหวัดของเราก่อนเบื้องต้นนะคะให้นักเรียนช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลเบื้องต้นว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยในจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วตรงไหนที่มันน่าจะไปได้เราลองคำนวณดูนะคะทั้งระยะเวลาที่จะใช้ไปทำกิจกรรมทั้งเส้นทางที่จะไปในการออกแบบหนูจะวางแผนเป็นลักษณะว่าไปเที่ยวในที่ที่ไกลก่อนแล้วค่อยไล่กลับมายังที่ที่ใกล้หรือจะเที่ยวเริ่มต้นจากจุดที่ใกล้ก่อนแล้วไล่ออกไปในระยะทางที่มันไกลไกลไกลไกลไปก็ลองช่วยกันวางแผนดูนะคะอ้าวตอนนี้จะให้เวลาแบ่งกลุ่มเลยนะแล้วเดี๋ยวแจ้งครูทันทีเลยนะคะว่าใครจะรับผิดชอบในเรื่องอะไรเดี๋ยวครูจะได้มอบหมายงานต่อให้กลุ่มที่1คุณต้องไปหาข้อมูลเรื่องอะไรบ้างและกลุ่มที่2คุณจะต้องทำอะไรกำหนดการขอบเขตใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อที่กลุ่มที่3เขาจะมีเวลามานำเสนองานให้ครูและสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเองยังไงนะคะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็จะอาจจะสบายนิดนึงเพราะอะไรคะคุณต้องลงพื้นที่ไปก่อนไปทำกิจกรรมก่อนถึงจะไปเก็บข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วก็เพื่อที่จะมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนให้เพื่อนและครูเนี่ยได้รับรู้นะคะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเอาทั้ง7รูปแบบนี้มาใส่ให้ครบเพราะว่าดูจากสีหน้าท่าทางบางคนดูกังวลอยู่ดูกังวลอยู่เอ๊หรือว่ามีใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมมีไหมคะในเรื่องของการออกแบบโดยนำกิจกรรม7รูปแบบนี้มาใช้เนี่ยที่บ้านหนูไม่ผู้ร้อนหนูทำไงดีคะก็ไม่จำเป็นนะคะอันนี้ยกมาเพื่อเตือนความจำให้พวกเราทราบเนาะแต่ณวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูให้พวกเราเนี่ยช่วยกันออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว2วัน1คืนในจังหวัดของตัวเองในระหว่างนี้ครูจะให้พวกเราคิดว่าใครคิดว่าแหล่งท่องเที่ยวไหนที่น่าสนใจที่สุดแล้วลองเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้เลือกกันก่อนนักเรียนช่วยกันเสนอสิคะว่าจะไปเส้นไหนดีในพื้นที่จังหวัดอุบลของเรา
2: ไปเขมราชไหม
0: ไปเขมราชแล้วมีที่อื่นอีกไหมที่น่าสนใจโอ้กว่าจะไปถึงเขมราชค่อนข้างจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีที่อื่นด้วยที่เราจะต้องผ่านไปก่อนมีอะไรอีกบ้างมีใครไปพี่บูนใช่ไหมพี่บูนมีอะไรดีเน
3: า
0: ะ
3: ซาลาเปาม
0: ีซาลาเปาเพื่อสุขภาพแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังจะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจอีกด้วยนะอ้าวถ้างั้นก็เอาเป็นว่าเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนไปพี่บูนกับเขมราชใช่ไหมคะเป็นเส้นทางอุบลเขมราชถ้างั้นเดี๋ยวครูจะให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันวางแผนตามโจทย์4กลุ่มนี้นะโดยการแบ่งกลุ่มนะคะว่ากำหนดโปรแกรมนำเที่ยวมาให้เป็น2วัน1คืนเลยค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T

คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสาย

เหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ครับสวัสดีครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับสำหรับในครั้งที่แล้วนะครับที่เราติดค้างกันไว้นะครับในเรื่องของการนำก้างปลาแล้วก็เนื้อปลานะครับมาทำการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะนำก้างปลานะครับและเนื้อปลานะครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือก้างปลานะครับนะครับก้างปลานะครับที่เราได้จากการชำแหละแยกชิ้นส่วนของของปลานิลนะครับจะเห็นได้ว่านะครับก้างปลานะครับถ้าหากว่าเรามีการชำแหละนะครับแยกชิ้นนะครับตัดแต่งนะครับให้สวยงามนะครับเราก็จะได้ก้างปลาที่สวยงามและจะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็จะสวยงามน่ารับประทานเช่นเดียวกันนะครับก็นะครับก้างปลานะครับก็อย่างที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเป็นกระดูกอยู่แล้วซึ่งกระดูกก็ให้สารอาหารประเภทแคลเซียมนะครับบางคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าก้างปลาที่เราเคยทอดเคยต้มอยู่ติดกับตัวปลาเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็ไม่ได้รับประทานเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะนำก้างปลานะครับมาแปรรูปนะครับให้นักเรียนทุกคนได้เห็นให้ทุกท่านที่กำลังชมสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับได้นำกลับไปทำและไปต่อยอดนะครับที่บ้านของเรานะครับซึ่งนะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่เราจะทำให้เกิดจากก้างปลานะครับหลายๆคนก็คงจะเดาแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้นะครับเราจะนำก้างปลานะครับมาปรุงรสให้เป็นผลิตภัณฑ์นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ก้างปลาสวรรค์นั่นเองนะครับนะครับในส่วนผสมมีอะไรบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับก้างปลาวันนี้นะครับน้ำหนักที่ได้จากการชำแหละแยกชิ้นส่วนเรียบร้อยนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่600กรัมนะครับเราจะมีส่วนผสมดังนี้นะครับซีอิ๊วขาวนะครับที่36กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับ84กรัมนะครับงาขาว24กรัมนะครับซีอิ๊วดำ4กรัมนะครับพริกไทยป่น2กรัมนะครับแล้วก็เกลือป่น13กรัมนะครับอัตราส่วนตรงนี้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำหนักของก้างปลาที่เราชำแหละแยกชิ้นส่วนได้มานะครับก็สามารถที่จะเพิ่มหรือลดได้ตามอัตราส่วนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำส่วนผสมนะครับที่เป็นของแห้งทั้งหมด

นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นนะครับพริกไทยป่นนะครับมาตักนะครับลงในภาชนะนะครับสำหรับหม้อนวดของเรานะครับก็เริ่มจากเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งก่อนนะครับครับผมเทลงไปได้เลยนะครับนะครับตามด้วยเกลือป่นนะครับนะครับตามด้วยเม็ดงานะครับซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนะครับเราใส่ลงไปเพื่อเพิ่มนะครับสีนะครับให้เกิดมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นการตกแต่งสีของก้างปลานะครับสุดท้ายนะครับซีอิ๊วขาวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะคนให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันนะครับนะครับส่วนผสมของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นนะครับไม่น้ำแฉะนะครับเนื่องจากว่านะครับในก้างปลานะครับมีความชื้นนะครับความชื้นนะครับที่อยู่ในก้างปลาก็จะเป็นน้ำนะครับเข้ามาช่วยในการละลายได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับกลิ่นหอมเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับนะครับโอเคนะครับน้ำตาลทรายเริ่มละลายแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับก้างปลานะครับทีละชิ้นส่วนนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องปรุงรส

ะครับก็คลุกเคล้าคนให้เข้ากันนะครับทีละชิ้นนะครับทีละชิ้นนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใช้มือเรานะครับหยิบจับได้เลยนะครับในการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ

ก็ถ้าเราใช้มือนะครับก็ระวังนะครับก้างปลานะครับอาจจะนะครับทิ่มนิ้วเราได้นะครับก็ใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับทัพพีนะครับช่วยในการคลุกเคล้านะครับก็คลุกเคล้าส่วนผสมนะครับให้เข้ากัน

นะครับก้างนะครับที่เรานำมาคลุกเคล้านะครับไม่แนะนำให้เราตัดแต่งนะครับเป็น2ชิ้นนะครับในก้างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะรักษานะครับขนาดรูปร่างของก้างนะครับตามลักษณะของตัวปลานะครับถ้าเราตัดก้างปลานะครับแบ่งเป็นครึ่งในชิ้นเดียวนะครับก็จะได้ก้างปลา2ชิ้นก็จริงแต่ขนาดของการรักษาขนาดนะครับดั้งเดิมของก้างปลาตรงนี้นะครับก็จะไม่สวยงามนะครับ

นะครับตอนนี้นะครับก้างปลานะครับก็นะครับนำมาคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันกับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเข้ากันได้ดีนะครับถ้าจะให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะครับเราควรที่จะหมักก้างปลานะครับไว้อย่างน้อยนะครับ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับเครื่องปรุงรสนะครับได้แทรกซึมนะครับเข้าไปในส่วนผสมนะครับได้เข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามีระยะเวลาในจำกัดในการทำนะครับหลังจากที่เครื่องปรุงนะครับเราหมักดีแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำไปตากหรือไปอบให้แห้งได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราหมักนะครับปลาของเรานะครับเข้าเครื่องกับเครื่องปรุงรสเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำก้างปลานะครับไปอบนะครับในตู้อบลมร้อนนะครับก็อบให้แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวเราจะนำก้างปลานะครับมาเรียงนะครับที่ถาดตะแกรงนะครับทีละชิ้นนะครับนะครับสีสันหน้าสวยงามนะครับก้างปลาของเรานะครับสังเกตว่านะครับจะมีส่วนผสมของงาขาวนะครับครับจะมีส่วนผสมของงาขาวนะครับงาขาวนะครับเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้สุกนะครับเนื่องจากว่านะครับมาเป็นส่วนผสมแล้วนะครับในการไปอบนะครับงาของเราก็จะสุกไปด้วยและในขณะเดียวกันที่เราทอดก้างปลานะครับก็จะให้งาของเรานะครับสุกเหลืองไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องคั่วงาให้สุกก่อนนะครับถ้าบางคนนะครับอยากจะเพิ่มนะครับอัตราส่วนของงาให้มีปริมาณที่มากกว่านี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับ

ในส่วนที่เป็นชิ้นเล็กนะครับก็จะเป็นส่วนก้างนะครับเป็นของนะครับที่เราตัดแต่งนะครับ

ครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำก้างปลาของเรานะครับไปอบนะครับในตู้อบลมร้อนนะครับที่อุณหภูมินะครับ75องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนะครับที่12ชั่วโมงนะครับก็จะทำให้ก้างปลาของเรานะครับแห้งสนิทนะครับก็นะครับอุณหภูมิที่ใช้ก็75องศาเซลเซียสนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการจะอบนะครับก้างปลาของเราให้แห้งนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีตู้อบลมร้อนนะครับเราก็สามารถที่จะตากแดดก็ได้นะครับหรือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้นะครับก็ตากให้ก้างปลาของเราแห้งสนิทนะครับอาจจะอยู่ที่1วันหรือ2วันนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับของการตากนะครับเราก็สังเกตดูจากก้างปลานะครับถ้าแห้งดีแล้วนะครับเราก็นะครับนำก้างปลานะครับไปทอดนะครับก็จะได้ก้างปลาที่สุกนะครับเหลืองกรอบได้สวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะเอาก้างปลานะครับไปอบนะครับอบให้แห้งนะครับ

ครับสำหรับก้างปลานะครับก้างปลาสวรรค์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นะครับน่าทำมากเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่านะครับที่เรานำนะครับก้างปลานะครับนั่นก็คือก้างปลาจากปลานิลนะครับเพราะนั้นนะครับก้างปลานะครับเราสามารถที่จะนำมาทำจากปลาตัวชนิดอื่นก็ได้จะเป็นปลาตะเพียนปลาดุกปลาช่อนนะครับปลาทับทิมนะครับปลาจีนปลานวลจันทร์สามารถที่จะนำก้างปลาเหล่านี้นะครับมาทำให้เกิดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือก้างปลาสวรรค์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลัง อบนะครับใช้ระยะเวลาในการอบก้างปลานะครับเพื่อให้ก้างปลาของเราได้แห้งสนิทนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูนะครับในวัตถุดิบนะครับที่เหลือจากการชำแหละปลานะครับเราจะเอาเนื้อปลานะครับชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับมาแปรรูปนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญนะครับเนื้อปลานะครับที่เราได้จากการชำแหละนะครับสามารถที่จะนำไปแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะนำไปทำเป็นแหนมปลานะครับหรือนะครับนำเนื้อปลานะครับไปทำเป็นข้าวเกรียบปลานะครับหรือที่จะนำเนื้อปลานะครับไปทำเป็นปลาหยองนะครับก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้หลากหลายอย่างเช่นเดียวกันอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนำเนื้อปลานะครับมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์นั่นก็คือนะครับปลานิลเส้นปรุงรสนะครับเราจะใช้นะครับเนื้อปลานะครับที่ได้จากการชำแหละนะครับไปล้างน้ำนะครับให้สะอาดแล้วก็ทำการชั่งน้ำหนักนะครับในอัตราส่วนที่ทำปลานิลเส้นปรุงรสวันนี้นะครับจะอยู่ที่น้ำหนักนะครับเนื้อปลาที่2,000 กรัมหรือ2กิโลกรัมนั่นเองนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับซีอิ๊วขาวนะครับที่150กรัมนะครับพริกไทยป่นนะครับที่20กรัมนะครับน้ำตาลทรายนะครับที่100กรัมนะครับแล้วก็งาขาวนะครับ30กรัมนะครับในส่วนของการทำปลานิลเส้นปรุงรสนะครับเราจะต้องนะครับนำนะครับเนื้อปลานะครับมาหั่นนะครับให้เป็นชิ้นขนาดเล็กนะครับมีลักษณะเป็นเส้นนะครับตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการหั่นให้เป็นเส้นนะครับนะครับเราก็จะหั่นนะครับตามแนวนอนของตัวปลานะครับนะครับการหั่นปลานิลเส้นนะครับถ้าเรานะครับหั่นขนาดชิ้นใหญ่นะครับก็จะทำให้นะครับการตากนะครับของปลาของเรานะครับก็จะแห้งช้านะครับนั้นไม่ต้องขนาดชิ้นใหญ่จนเกินไปนะครับนะครับลักษณะของเส้นปลานิลนะครับก็จะเหมือนกับเนื้อหมูที่มาทำเป็นหมูแดดเดียวนะครับมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเราก็นำปลานิลนะครับที่เราแล่ได้เนื้อมานะครับมาประยุกต์นะครับก็นำมาทำเป็นลักษณะเป็นเส้นนะครับมาปรุงรสให้ได้เกิดเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะหั่นเนื้อปลานะครับให้ได้ตามจำนวนที่เราต้องการนะครับ

นะครับการหั่นปลาเส้นของเรานะครับจะต้องหั่นให้ได้เส้นที่ขนาดเท่ากันนะครับก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ปลานิลเส้นของปรุงรสของเรานะครับตากแห้งหรืออบให้แห้งนะครับได้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ชิ้นของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีขนาดสวยงามเท่ากันนะครับ

นะครับในส่วนของการทำปลานิลเส้นปรุงรสนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นอบแห้งหรือแดดเดียวนะครับก็จะชื่นชอบนะครับเนื่องจากว่าทำได้ง่ายนะครับและใช้เวลาในการตากไม่นานนะครับ

การหั่นนะครับให้เป็นเส้นนะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมนะครับก็ควรจะมีข้อควรระมัดระวังเรื่องของการใช้มีดด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเป็นของมีคมนะครับ

ขนาดของเส้นปลานิลนะครับที่เราหั่นจะต้องไม่เล็กจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเราอบให้แห้งนะครับขนาดของชิ้นนะครับก็จะหดเล็กลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็อย่าหั่นให้เป็นชิ้นเล็กจนเกินไปนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เตรียมนะครับหั่นเนื้อปลานิลให้เป็นเส้นนะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำส่วนผสมเครื่องปรุงนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อปลานิลที่เราเตรียมหั่นไว้แล้วนะครับก็นะครับคนส่วนผสมนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอาจจะหมักทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วทําการตากให้แห้งหรืออบให้แห้งก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันต่อครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมส่วนผสมนะครับโดยการนําเครื่องปรุงรสนะครับมาคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันดีละลายดีแล้วนะครับก็จะใส่เนื้อปลานิลเส้นลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเริ่มแรกนะครับเราต้องนำเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับนะครับพริกไทยป่นนะครับแล้วก็งาขาวนะครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับนะครับในเคล็ดลับในการปรุงนะครับผลิตภัณฑ์นะครับให้เครื่องปรุงนะครับเข้ากันได้อย่างรวดเร็วนะครับก็นะครับเราก็ควรจะนำส่วนผสมเครื่องปรุงที่เป็นของแห้งนะครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก็จะส่วนที่เป็นเครื่องปรุงที่เป็นของเหลวนะครับใส่สุดท้ายก็จะทําให้ส่วนผสมละลายเข้ากันได้เร็วนะครับสุดท้ายนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเทลงไปได้เลยนะครับ

นะครับนะครับนะครับถ้าหากว่านะครับนักเรียนหรือท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับการทำสื่อในเรื่องของการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารนะครับถ้าหากชื่นชอบนะครับก็ลองกลับไปทำดูที่บ้านนะครับรับรองว่านะครับในการทำปลานิลเส้นปรุงรสนะครับจะเป็นที่ถูกใจนะครับของนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ชมเป็นอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับส่วนผสมของเรานะครับก็ละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนำนะครับเนื้อปลานิลเส้นของเรานะครับลงมาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องปรุงนะครับโอเคนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็ทยอยคลุกเคล้านะครับ

ครับก็ใส่ปลาเส้นที่เหลือนะครับใส่ลงไปให้หมดนะครับโอเคนะครับก็เคล้าให้เข้ากันนะครับ

ตอนนี้นะครับเครื่องปรุงนะครับก็คลุกเคล้าเข้ากันได้ที่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมถาดตะแกรงนะครับมาวางไว้แล้วก็นำปลานิลเส้นปรุงรสของเรานะครับนำไปวางเรียงที่ตะแกรงนะครับเพื่อทำการอบนะครับอบให้แห้งนะครับหรือถ้าหากว่านะครับท่านใดนะครับจะตากด้วยวิธีตากแดดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตามธรรมชาติก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะตากด้วยนะครับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้านะครับท่านจะเก็บไว้นะครับไม่พร้อมที่จะตากในวันนี้นะครับก็อาจจะหมักทิ้งไว้ครั้งคืนนะครับโดยวิธีการแช่เย็นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยนะครับเดี๋ยวเราจะตากปลานิลเส้นนะครับด้วยวิธีการอบครับเดี๋ยวเราจะนำนะครับปลานิลเส้นของเรานะครับมาเรียงที่ถาดนะครับเพื่อที่จะนำไปเข้าตู้อบนะครับอบให้แห้งนะครับ

นะครับการตากนะครับการเรียงตากนะครับปลาเส้นของเรานะครับจะต้องไม่ให้ชิดติดกันนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับกระจายได้อย่างสม่ำเสมอทั่วกันทุกชิ้นนะครับนี้ของเราก็จะอบได้แห้งได้เร็วนะครับ

นะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับในส่วนของเนื้อปลาที่ไม่ติดหนังนะครับปลานิลเส้นของเรานะครับจะไม่มีส่วนของหนังนะครับติดปนอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่านะครับในการชำแหละนะครับแยกชิ้นส่วนของปลานิลนะครับการถลกหนังปลาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีเฉพาะเนื้อปลานะครับล้วนๆเลยนะครับ

ครับหลังจากที่เรานะครับนำปลานิลเซ่นของเรานะครับเรียงตากไว้ที่ตะแกรงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการเรียงนะครับก็ต้องเรียงให้เป็นระเบียบด้วยนะครับเพื่อสะดวกในการพลิกกลับด้านแล้วก็ความร้อนนะครับเวลาเรานำไปอบด้วยตู้อบลมร้อนนะครับก็จะได้ความร้อนที่กระจายไปยังชิ้นเนื้อนะครับได้อย่างสม่ำเสมอนะครับเราจะนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ75องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนะครับที่2ชั่วโมงนะครับโดยการนำมาพลิกกลับด้านด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ความร้อนนะครับของชิ้นเนื้อนะครับอบลมร้อนนะครับได้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นที่นะครับสวยงามนะครับเหมือนกับที่ปรากฏเห็นอยู่ในถาดตะแกรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเราจะนำเข้าตู้อบนะครับเพื่ออบให้แห้งเลยนะครับ

ในส่วนของก้างปลานะครับที่เรานำมาอบนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็นำมาพลิกกลับด้านนะครับนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับได้กระจายนะครับได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ก้างปลาของเราก็จะแห้งสนิทดีนะครับเดี๋ยวเราจะพลิกกลับด้านก่อนนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็อบนะครับปลานิลเส้นปรุงรสก็อบไปในขณะเดียวกันด้วยนะครับก็พลิกกลับด้านนะครับ

ก็นะครับในส่วนของการทำปลานิลนะครับมาทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้ก้างปลาสวรรค์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และปลานิลเส้นปรุงรสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะอบนะครับในตู้อบลมร้อนนะครับอบให้ชิ้นผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแห้งสนิทดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราจะนำมารับประทานนะครับก็นำไปปรุงให้สุกนะครับหรือนะครับถ้าหากว่าเราจะผลิตเพื่อทางการค้าการจำหน่ายสินค้านะครับเราก็นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับนำมาบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดให้สนิทนะครับแล้วติดฉลากนะครับในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับให้ปรากฏทางด้านสื่อของการค้านะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับเก็บไว้ได้นานนะครับหรืออาจจะเก็บไว้นะครับในตู้แช่เย็นนะครับก็สามารถที่จะเก็บรักษาได้นะครับส่วนกรรมวิธีนะครับในการนำมาทอดรับประทานนะครับก็นะครับนำไปทอดนะครับให้สุกเหลืองนะครับก็นะครับคิดว่านะครับก้างปลาสวรรค์แล้วก็ปลานิลเส้นปรุงรสนะครับจะเกิดนะครับไอเดียสำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่นะครับกำลังติดตามสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้นำความรู้นะครับที่ได้จากการถ่ายทอดตรงนี้นะครับนำกลับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดกับชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดหลอแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกคอมเพรสเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะให้ความรู้นะครับในเรื่องของเครื่องมือซึ่งอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือฟื้นคืนชีพนะในหัวข้อเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีพช่วยชีวิตนะครับแต่ว่าในหัวข้อเนี่ยมันก็จะมีปนๆกันแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในหลักสูตรนะครับเครื่องมือแรกในวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับนะก็จะเป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับนะเครื่องช่วยหายใจนะครับมีหน้าที่ของมันก็คือนะครับช่วยให้ผู้ป่วยที่มีการหายใจที่อ่อนนะครับหรือว่าที่ไม่มีแรงหายใจด้วยตัวเองนะครับนะก็เป็นตัวที่ให้ผู้ป่วยนี่ช่วยหายใจได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนก็ไม่ค่อยอยากใช้นะครับถ้าจะใช้ได้ก็คือคนที่ป่วยอาการโคม่านะครับถ้าเอาเครื่องช่วยหายใจออกปั๊บเหมือนจะตายเลยนะครับนะเพราะนั้นเวลาเครื่องช่วยหายใจนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใน ICU ของโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นเวลาเข้าไปปั๊บพอเข้าไป ICU เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าผู้ป่วยนะครับหลายเตียงนะครับจะใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อที่จะยื้อชีวิตนะครับให้อยู่นะครับนะเพราะว่าถ้าเอาออกปั๊บเท่ากับจะผู้ป่วยนั้นอาจจะเสียชีวิตได้ทันทีนะครับใน ICU เองนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเครื่องมือหลายๆอย่างนะไอ้เครื่องช่วยหายใจก็อันหนึ่งนะครับไอ้ที่เรียนมาแล้วนะครับเช่นเครื่อง bedside monitor นะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบางที่มีเครื่องช่วยหายใจนะครับแล้วก็มี bedside monitor นะครับไอ้ตัวเบสไซด์ก็ที่เราเคยดูเรียนกันเมื่อวันแรกๆนะครับก็จะดูในเรื่องของสัญญาณ EKG นะครับเพราะฉะนั้นมอนิเตอร์สำคัญมากนะครับเพราะนั้นมันจะต้องมอนิเตอร์ EKG ของผู้ป่วยนะครับว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างนะครับเหมือนจะดูนะทุกอย่างเลยนะครับเครื่องช่วยหายใจนี้เป็นเรื่องของการหายใจของผู้ป่วยนะครับ EKG เป็นเรื่องของการเต้นอัตราการเต้นหัวใจของผู้ป่วยนะครับนะมันก็อยู่คู่กันถ้าหัวใจไม่ทำงานก็ตายหายใจไม่ได้ก็ตายนะตายหมดนะครับแต่ว่าเรทในการทำงานนะครับในครั้งต่อนาทีก็จะไม่เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างของผู้ป่วยนี่อัตราการหายใจอาจจะ10-30ครั้งต่อนาทีนะครับแต่ฮาร์ทเรทนะครับอยู่ในช่วง60-100อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีอาการต่างกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าหัวใจก็สูบฉีดโลหิตไปส่วนในเรื่องของการหายใจก็เหมือนกับว่าเอาอากาศนะครับออกซิเจนนะครับเข้าไปฟอกเลือดนะครับในปอดนะฮะทำให้เลือดที่ใช้แล้วนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันมาเป็นหลอดเลือดดำนะในร่างกายนะครับจริงแล้วในร่างกายเราจะมีหลอดเลือดอยู่2อย่างนะครับดำกับแดงนะครับหลอดเลือดที่จะไปใช้ให้เกิดการทำงานนะครับหรือว่าให้เกิดไอการใช้นะครับในเรื่องของผิวหนังก็ดีหรือว่าในกล้ามเนื้อหรือว่าอะไรแต่ทั้งร่างกายนะครับจะเป็นสีแดงหลังจากที่ถูกใช้แล้วก็จะแปลสภาพเป็นออกสีดำแต่ถ้าเราดูไม่ออกเราดำแดงยังไงนะครับแต่ว่าในความเข้าใจนะในทางสรีระในทางการแพทย์ก็บอกเอาดำกับแดงนะครับมันจะได้แยกกันไปเลยแต่พอเราไปเจาะเลือดดูนะครับดำกับแดงนี่แต่มันไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่นะครับนะเหมือนกับน้ำที่เราหุงข้าวแล้วกับน้ำข้าวที่ออกมานะเห็นว่ามันต่างกันไม่เยอะมันก็เป็นน้ำใสๆออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหมอดูที่เขาคลำดูนะเส้นเลือดดูเขาจะรู้ว่าเส้นไหนเป็นเลือดดำเส้นไหนเป็นเลือดแดงนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของการหายใจนะครับกับผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าต้องหายใจเอาออกซิเจนนะครับเข้าไปฟอกเลือดนะครับที่ปอดนะครับเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับนะถ้าผู้ป่วยไม่หายใจนะครับแต่ยังไม่ทันตายสนิทนะครับก็จะมีเลือดเลี้ยงแต่เลือดมันก็จะเสียไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ได้มีการฟอกแต่ถ้าไม่หายใจเลยนะครับก็เหมือนก็ตายเนาะเอาง่ายนะครับเหมือนหมดลมหายใจก็ตายหัวใจไม่เต้นก็ตายนะสองอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องที่จะช่วยผู้ป่วยนะครับยื้อชีวิตให้อยู่ได้ต่อไปหรือว่าได้นานขึ้นก็เป็นเครื่องนี้นะครับข้างหน้าชั้นเรียนเรานะครับจะมีอันนี้เป็นเครื่องช่วยหายใจก็ยังทันสมัยอยู่บ้างนะครับนะแต่ว่าเครื่องที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับอาจจะที่เราจะไปเจอต่อไปที่เราไปฝึกงานอาจจะดูดีแล้วก็ดูทันสมัยนะครับแต่ในคำทันสมัยตรงนั้นก็ใช้ยากเหมือนกันนะครับ
ขนาดหมอที่เขาใช้ประจำนะบางฟังก์ชันเขายังไม่รู้เลยว่าเกิดเปิดยังไงกดยังไงนะครับแล้วก็บางฟังก์ชันมีนะครับก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะใช้แต่ฟังก์ชันที่เขาเจอนะครับเป็นประจำนะครับแล้วก็ใช้ไปนะครับส่วนเราหน้าที่เราก็คือว่าดูในเรื่องของไอ้ความบกพร่องในการเครื่องไม่ทำงานนะครับเครื่องไม่ทำงานนะครับหรือว่าเครื่องทำงานไม่ดีนะเป็นอย่างไรนะครับนะอย่างหน้าจอแบบนี้นะบางทีเราเห็นแล้วไม่ค่อยกล้าแตะต้องนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนจะไม่รู้จะใช้อย่างไรก่อนนะครับหรือว่าทำไปทำมากดไปกดมาปุ่มไปปุ่มมาที่เขาเซตไว้นะครับอาจจะคลาดเคลื่อนจากที่เขาเซตนะครับนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าดูในความสามารถเรานะหรือว่าในความรู้ที่เรามีอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะดูได้ไม่ต้องลึกข้างในนะครับแต่ว่าเราดูส่วนที่ข้างนอกนะครับที่เห็นว่ามันมีความบกพร่องหรือว่ามันมีความการเสียเป็นอย่างไรนะครับรูปร่างหน้าตาอันนี้เป็นแบบpressure นะครับอันนี้รุ่นแรกเลยนะครับนะฮะไปบอกว่าเป็นอาจารย์สอนก็ได้นะครับสมัยก่อนนะครับเราเรียกว่าเบิร์ดนะครับเราเรียกว่าเบิร์ดนะครับเป็นเครื่องช่วยใจแบบความดันนะครับพอจากนั้นมานะครับก็จะมีในเครื่องช่วยใจที่เป็นแบบวอลลุ่มนะครับนะแล้วตอนนี้ก็มีเป็นแบบฟรีควอนซีด้วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่เอาฟรีควอนซีเอาวอลลุ่มกับไอตัวเพรสเชอร์ให้เข้าใจก่อนนะครับโน้นก็ทำไปถึงหน้างานแล้วก็อาจจะได้ข้อมูลหรือว่าได้ความรู้อีกทีนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับทำที่ในการเอาความดันนะครับเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนะครับนะเพื่อให้ป่วยได้รับออกซิเจนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนก๊าซภายในได้อย่างเพียงพอนะครับนะเพราะฉะนั้นนะอย่างที่บอกแล้วว่าสำคัญที่สุดคือจะต้องนำออกซิเจนนะครับเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนของเลือดนะครับก็อีกอันก็คือในการลด working bleeding นะครับนะก็ทำให้การ breaking หรือว่าการชะงักหรือการหยุดนะครับการทำของการหายใจนะครับนะก็ป้องกันก็สามารถที่จะชดเชยหรือว่าลดการเต้นการหายใจที่อ่อนแรงนะครับหน้าตานะครับของเครื่องช่วยหายใจนะครับอันนี้ก็อันนั้นจะมีหน้าจอที่เป็นทันสมัยกว่านะนะครับนะก็จะมีอะไรบ้างในเบื้องต้นเวลาใช้งานนะครับนะ อย่างตามรูปนะครับในรูปนี้นะครับเครื่องช่วยหายใจต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการที่จะต้องการก๊าซออกซิเจนนะครับมาช่วยมาให้ใช้ในเครื่องนะครับก็จะมีท่อนะจากตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีหัวต่อออกซิเจนเข้าไปที่เสียบนะครับเพราะนั้นหัวของตัวอันนี้สีขาวตัวนี้นะครับที่เราต่อออกมาจากเครื่องนะครับนะตัวนี้นะครับเราก็จะไปต่อเข้ากับเอาเลทนะครับที่อยู่ผนังหรือว่าอาจจะที่แทงออกซิเจนนะครับนะแล้วก็ต่อเป็นออกซิเจนนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งสีนี้ที่เขียวๆนะครับอันนี้จะไปต่อเข้ากับแอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ท่อ2ท่อนะครับจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับท่อที่เป็นออกซิเจนนะครับจะมีขนาดเล็กกว่านะครับส่วนสีที่เขาใช้อยู่นะถ้าเกิดว่าที่พาเนลนะครับสีที่เป็นสีมาตรฐานนะครับของการใช้งานทางการแพทย์นะครับสีเขียวจะเป็นออกซิเจนนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นสีเขียวปั๊บเนี่ยก็เป็นออกซิเจนนะครับแล้วส่วนสีเหลืองก็จะเป็นสีของแอร์นะครับตัวเนี้ยมันจะต้องมีอะแดปเตอร์ต่ออยู่นะอันนี้ไม่สามารถที่จะต่อแบบในรูปได้เพราะในรูปเนี่ยมันจะต้องมีอะแดปเตอร์ชนิดกดไปแล้วก็ล็อกนะครับเราเรียกว่าฟิกจอยต์นะครับแบบเนี้ยกดไปแล้วล็อกเลยนะครับอันนี้ต้องมีอะแดปเตอร์อีกตัวนะครับแอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นจอมอนิเตอร์นี่ก็ใช้จอแบบนี้นะครับจอมอนิเตอร์มีหน้าที่ในการดูมอนิเตอร์นะครับสัญญาณนะครับการหายใจของผู้ป่วยนะครับนะในอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้นะฮะสัญญาณการหายใจนะครับแล้วก็มีการแสดงฟังก์ชันในการทำงานนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะมีฟังก์ชันขึ้นนะครับเราก็กดนะฮะตามฟังก์ชันที่มันปรากฏนะครับเหมือนกันในโทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็นเมนูที่เปลี่ยนหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับเราก็กดมีปุ่มตีปุ่มให้กดนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวที่สร้างความชื้นนะครับให้กับแอร์นะครับนะ
นะครับเราก็จะอาศัยตรงนี้นะครับไปผ่านแล้วก็ไปยังผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความชื้นนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวยาอะไรผสมอยู่ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ให้ความชื้นนะครับนะเพื่อให้ออกซิเจนมีความชื้นนะครับตามระดับที่โอเคแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับเข้าไปในผู้ป่วยนะครับส่วนอันล่างนี่ก็เป็นส่วนสีขาวนี่ก็เป็นทิวที่ออกไปครอบไปให้กับผู้ป่วยนะนะครับนะหลังจากที่ออกมาจากนี้ก็ไปให้ผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องหลักๆมันก็จะไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้เครื่องตัวนี้เราก็อันนี้เนบูไลเซอร์นะครับต่อตรงนี้นะครับออกไปนะครับเข้ากับผู้ป่วยส่วนท่อที่ใช้ที่ถืออยู่นี่นะครับเป็นท่อที่ต่อกับแอร์กับออกซิเจนที่จะเข้ามาในเครื่องนะครับในการทำงานในเบื้องต้นนะครับของเวนติเลเตอร์หรือเครื่องช่วยหายใจนะครับมีลักษณะเป็นรูปแบบนี้ตัวนี้เป็นเครื่องเวนติเลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปอดนะของผู้ป่วยนะครับนะเพราะนั้นเวลาทำงานปั๊บนะครับเราก็จะส่งไอ้นะครับเครื่องก็จะส่งไอ้ตัวออกซิเจนนะครับนะเข้าไปนะครับนะเสร็จแล้วเวลาหายใจออกมาปั๊บนะครับจากผู้ป่วยก็จะหายใจเข้าดูดเข้ามาพอหายใจออกก็จะผ่านมาที่นี่นะครับไปเข้าสู่เครื่องแล้วก็เครื่องก็จะเอ็กซอสต์นะครับอากาศที่ใช้แล้วออกไปนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆ ก็มีอยู่ตรงนี้เองนะครับเข้านะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ป่วยนะครับเวลาที่หายใจก็เอาจากอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็หายใจออกก็ถ่ายออกมาแค่นั้นเองนะครับนะจากรูปตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวผู้ป่วยนะครับเข้าทางปากตรงนี้นะครับนะแล้วก็บางทีก็มีที่ครอบจมูกด้วยนะครับก็คือจากตัวนี้นะครับแอนาโบไลเซอร์นะครับผ่านเข้ามาผ่านนะครับเข้านะครับแล้วตรงนี้มันจะมีวาล์วนะครับพอหายใจออกมันก็จะมาอีกด้านนึงนะกลับเข้าไปสู่ที่ตัวเครื่องนะครับเห็นว่าตัวเครื่องนะครับผ่านเข้ามาตัวที่เนบูไลเซอร์แล้วก็เข้าผู้ป่วยพอหายใจออกก็กลับมาที่ตัวฟิลเตอร์เผื่อจะมีน้ําหรือว่าเสมหะอะไรนะก็จะตกที่นี่นะครับดักไว้นะครับแล้วก็จะเข้าไปในเครื่องนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ทั่วไปนะครับเครื่องอะไรก็จะของเครื่องเฉยก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับการใช้งานของเครื่องช่วยหายใจนะครับนะก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่านะครับนะการตั้งค่าอยู่ของเครื่องจะมีอยู่3โหมดนะครับนะอันแรกไอ้เซตติ้งคือตั้งค่ามีอยู่3เซตติ้งนะครับก็อันนึงเซตติ้งในเรื่องของโหมดนะครับโหมดในการปรับค่าต่างๆนะครับอันที่2นะครับเป็นเรื่องของโหมดของอารามก็อารามในเรื่องของอัตราการส่วนใหญ่แล้วอัตราก็คืออัตราการหายใจนะครับถ้ามีค่าต่ำนะครับหรือว่าสูงเกินไปก็จะอาลามนะครับส่วนแอปเนียเนี่ยนะครับก็เป็นโหมดที่สำหรับเมื่อผู้ป่วยนั้นหยุดหายใจนะครับนะอาจจะหยุดชั่วขณะแล้วก็เราจะใช้โหมดนี้นะครับในการให้ผู้ป่วยนะครับได้กระตุ้นผู้ป่วยนะครับที่อาจจะหยุดหายใจแล้วใช้เครื่องตัวนี้ให้กลับมาหายใจนะครับโดยเครื่องจะเป็นตัวผ่าให้หายใจได้นะครับนอกจากนั้นแล้วการติดตามมอนิเตอร์ลิงนะครับก็หลังจากที่กำลังช่วยผู้ป่วยโดยการใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับการมอนิเตอร์ลิงนะครับหน้าจอนะครับก็จะมีการมอนิเตอร์ลิงอยู่ตลอดเวลานะครับเห็นได้ว่าอันรูปนี้นะครับขณะที่เครื่องนะครับให้การ

ให้ช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยนะครับนะมันก็จะมีสัญญาณนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับอัตราการหายใจนะครับแล้วก็เวฟฟอร์มของการหายใจนะครับอยู่ที่จอนี้นะครับมันจะแสดงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าหายใจเป็นยังไงตึกตักตึกตักอะไรก็ว่าไปนะครับนะและเวฟฟอร์มนั้นมันเป็นยังไงนะครับหมอเขาจะวิเคราะห์ถูกว่าการหายใจนั้นมีการผิดปกติหรือไม่นะครับอันที่3นะครับก็คือการเฝ้าระวังนะครับการเฝ้าระวังการแทรกซ้อนจากเครื่องช่วยหายใจครับนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เครื่องทำงานมันก็มีโอกาสนะเกิดการแทรกซ้อนนะครับจากการใช้เครื่องมือนะครับเพราะเราปรับไม่ถูกนะปรับแล้วคือบางคนเนี้ยอาจจะไม่มีความในเรื่องของทักษะนะครับในเรื่องการใช้นะครับอาจจะไม่ดีพอนะเพราะว่ามันปรับเยอะมากเลยนะครับปรับเดี๋ยวดูว่ามันมีปรับเรื่องอะไรบ้างนะครับนะแล้วก็ปรับนี้ต้องมีค่าตรงนี้ปรับนี้ต้องได้ค่าตรงนี้นะครับนะถ้าปรับไม่ถูกแล้วนะครับมันก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาในการใช้เครื่องช่วยหายใจก็ได้นะครับไปก็เป็น ACPC นะครับของโหมดพื้นฐานนะครับนะแล้วก็เราก็จะเอาตัวของ ACPC โหมดนะครับนะเป็นมารวมกันนะครับเราก็จะได้อีกโหมดนึงก็เป็น Dual Control นะครับนะตัวนี้น่าจะเป็น V เดี๋ยวดูกัน A หรือ V มันน่าจะเป็น A มันน่าจะ Win C นะตัวนี้เป็นโทษทีเขาต้องเป็น VC VC ก็เป็น Volume Control PC ก็เป็น Pressure Control นะครับนะแล้วทั้งสองอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมด้วยเครื่องเดียวนะครับสามารถคอนโทรลได้ทั้งเป็นแบบ VC นะครับหรือว่า PC นะครับโดยเป็นเครื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็น Dual Control สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับเครื่องที่มีการช่วยหายใจนะครับที่มี2แบบนะครับแบบแรกนะครับที่เราบอกว่าเครื่องนะครับมีการทำงานแบบวอลลุ่มคอนโทรลนะครับแล้วก็เครื่องที่มีการทำงานแบบเพรสเชอร์คอนโทรลนะครับนะเพราะทั้งสองอันจะมีความต่างกันอย่างไรนะครับนะในการคอนโทรลตรงนี้นะครับก็มีตารางบอกนะครับนะวอลลุ่มคอนโทรลนะครับอันนี้เป็นช่องของเพรสเชอร์คอนโทรลนะครับในการปรับค่านะครับในการปรับค่าเป็นแบบไทดัลวอลลุ่มนะครับในการปรับค่าไทดัลวอลลุ่มเราจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการคอนโทรลโดยวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มที่เข้าไปจะมีปริมาณคงที่นะครับนะแน่นอนแต่ในเพรสเชอร์คอนโทรลนะครับไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับหลังแมชชีนิกนะครับนะว่าคืออุปกรณ์ข้างในนะครับเพราะว่าเพรสวอลลุ่มเนี่ยนะครับทำให้ปริมาณนะครับที่ควบคุมนะครับนิ่งๆนะครับแต่ว่าพอเพรสเชอร์ปั๊บเพรสเชอร์ไม่ได้ดูที่วอลลุ่มเขาเน้นในเรื่องเพรสเชอร์นะครับพอเป็นหัวข้อ Peak Inspiratory Pressure นะครับเป็นในเรื่องของเพรสเชอร์แล้วนะครับจะเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยจะไม่คงที่นะครับเพรสเชอร์ที่อยู่ในวอลลุ่มจะไม่คงที่แต่ว่าไอ้เพรสเชอร์ที่คอนโทรลด้วยเพรสเชอร์นะครับจะคงที่เพราะว่ามันดูเรื่องเพรสเชอร์เป็นหลักนะครับพอไปดู Inspiratory Time นะครับของวอลลุ่มคอนโทรลนะครับก็จะมีการกำหนดพีคโฟลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพรสเชอร์คอนโทรลก็จะเป็นลักษณะเป็น TIIE ได้โดยตรงนะครับนะ IE ก็เป็นอัตราการหายใจเข้ากับออกนะครับว่ามันมีเรโชกันอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของ Inspiratory Flow นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นโฟลถ้าเป็นวอลลุ่มแล้วนะครับจะมีค่าคงที่นะครับสามารถกำหนดได้นะครับส่วนถ้าเป็นเพรสเชอร์นะครับก็ไม่คงที่นะครับเนื่องจากว่า เวลาที่โฟลว์เข้ามาปั๊บนะครับจะขึ้นอยู่กับผู้ป่วยนะครับนะแล้วก็ลังแมคานิกนะครับว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของ Inspiratory Waveform นะครับรูปเวฟฟอร์มที่ปรากฏนะครับนะสามารถกำหนดนะครับเป็นแบบ Square Wave นะครับเป็น Decelerating นะครับได้นะครับส่วนของเพรสเชอร์นะครับก็เอ็กโพเทนเชียลกับดีคลัสเตอริงเวฟฟอร์มนะครับก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระหว่างวอลลุ่มคอนโทรลนะครับกับเพรสเชอร์คอนโทรลนะจริงๆแล้วทั้งสองอย่างก็มีผลในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า
อาจจะอันไหนที่เหมาะกว่าสมกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องเขียวๆเบิร์ดนะอันนั้นใช้เพรสเชอร์คอนโทรลนะครับนะมันอะไรล่ะเริ่มแรกเลยมามันจะเป็นเพรสเชอร์มาก่อนนะครับแล้วก็พอเพรสเชอร์แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าคอนโทรลด้วยวอลลุ่มเนี่ยนะครับปริมาณนะครับของแอร์หรืออากาศนะครับที่เข้าไปผู้ป่วยนะครับถ้าเราให้ปริมาตรหรือจำนวนของไอออกซิเจนนะครับที่แน่นอนนะมันก็จะดีนะ

ตัวนี้นะนะครับก็ให้ไปเชิญเท่านี้แล้วก็สั่งไปวอลลุ่มก็เลยอาจจะแวรี่บ้างนะครับโหมดพื้นฐานนะครับของเครื่องนะครับก็จะมีอะไรบ้างอันที่1ก็มีคอนโทรลแมคคาเนชั่นเวนติเลเตอร์นะครับอันที่2แอสเซทคอนโทรลเวนติเลเตอร์นะครับมีตัวย่อ CMV AV นะครับแล้วก็อันที่3จะเป็นอินเตอร์มิเทนนะครับMandatory นะครับ Ventilator นะครับนะอันที่4ก็จะเป็น Pressure Support Ventilator นะครับอันที่5ก็จะเป็น Continuous Pressure Airway Pressure เป็นเรียกว่าตัวย่อว่า CCAP นะงั้นเราจะได้ยินแต่ตัวย่อนะเราก็ไม่ค่อยได้ยินชื่ออย่างเงี้ยนะครับเช่น CMV AC นะครับนะแล้วก็ IMV อย่างเงี้ยนะครับ CCAP C แล้วก็ปี๊บอะไรทำนองนี้นะครับเราจะได้ยินนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับโหมดคอนโทรลพื้นฐานนะครับอย่างอธิบายเมื่อตะกี้ที่เป็นหัวข้อนะคอนโทรลเมคานิซึมเวนติเลเตอร์ CMV นะนะครับคือเป็นการช่วยหายใจนะครับทุกครั้งของการหายใจนะครับตามที่ค่าตั้งไว้นะครับผู้ป่วยไม่ได้ทริกเกอร์เองนะครับปกติการทริกเกอร์ตัวนี้หมายถึงว่าเวลาที่ผู้ป่วยเหมือนกับหายใจอ่อนแรงนะครับนะมันก็เหมือนกับตัวทริกนะฮะของผู้ป่วยเข้าไปให้เครื่องทำงานนะครับนะถ้าในกรณีที่ผู้ป่วยมีแรงอยู่บ้างนะครับก็เราจะใช้เป็น CMV นะครับนะเพราะนั้นเครื่องนี้ก็จะช่วยทุกครั้งการหายใจตามค่าที่ตั้งนะครับเหมือนเป็นตั้งจังหวะนะในการให้หายใจนะครับอันที่2ที่เราบอกว่า AC นะครับก็เป็น Assistant Control นะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับแบบตั้งโหมดอันนี้นะครับนะก็ผู้ป่วยมีอาการหายใจได้น้อยๆนะครับนะแล้วมันก็สร้างทริกเกอร์ออกมานะครับนะแล้วก็ทริกเกอร์นี้ก็ไปทำให้เครื่องช่วยหายใจเป็นจังหวะของทริกจากผู้ป่วยนะครับนะแต่อันแรกอ่ะผู้ป่วยไม่มีทริกเกอร์เลยนะครับหรือว่ามีแต่ว่าไม่สนใจนะครับเข้าโหมดไปเลยนะครับ MV นะฮะแล้วมันก็เครื่องก็พาไปเลยนะครับส่วนในเรื่องของ AC ก็คือมีสัญญาณทริกของผู้ป่วยอยู่บ้างนะครับก็พาให้ผู้ป่วยหายใจนะครับตามจังหวะของผู้ป่วยที่หายใจได้นะครับส่วนใน intermittent นะครับ mandatory นะครับ ventilator หรือ IMV นะครับนะตัวนี้หรือ asynchronize นะครับ intermittent mandatory นะ ventilator นะครับหรือ SIMV ก็เป็นpatient support นะเป็นเครื่องช่วยตามนะครับจำนวนครั้งนะครับของเครื่องที่ตั้งไว้นะครับระหว่างนั้นผู้ป่วยสามารถหายใจด้วยตัวเองซึ่งส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่า pressure support ไว้นะครับก็เป็นการที่ผู้ป่วยนั้นสามารถหายใจได้ตัวเองนะครับเครื่องนี้ก็ช่วยเหมือนกับประคองนะครับให้หายใจได้อย่างต่อเนื่องนะครับนะต่อโหมดต่อไปเป็นโหมดในเรื่องของ pressure support ventilator หรือ PSV นะครับเป็นเครื่องช่วยหายใจโดยการเพิ่มแรงดันนะครับจนถึงค่านะที่ตั้งไว้นะครับทุกๆครั้งใช้ผู้ป่วยเป็นการกำหนด RR ก็ respiratory rate นะครับนะได้เองนะครับก็คือผู้ป่วยสามารถกำหนด RR นะครับหรือว่า respiratory rate นะครับได้เองส่วนทีวีนั้นขึ้นอยู่กับหลังนะครับแล้วก็หลังแมคคานิคอลนะครับpressure support แบบนี้ก็สรุปเป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับโดยใช้แรงดันนะครับแล้วก็จากการที่เราตั้งนะครับนะแล้วก็มีสามารถกำหนดไอ้ respiratory rate ได้นะครับก็คืออัตราการหายใจนะครับของผู้ป่วย continuous positive นะ airway pressure นะครับหรือ CCAP นะครับคือโหมดที่ทำให้เกิดความดันบวกนะครับที่มีอัตราไหลคงที่นะครับแล้วผู้ป่วยออกแรงสามารถออกแรงได้เองนะครับนะฮะก็สามารถที่จะกำหนดจังหวะในการหายใจได้ตัวเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตัว CCAP ตัวนี้ก็คือผู้ป่วยมีแรงหายใจนะครับแล้วก็เครื่องก็พาหายใจได้ต่อไปนะครับสำหรับหน้าจอนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับนะหน้าจอตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามที่ฟังก์ชันการใช้งานนะแต่ว่าในส่วนที่เราแบ่งนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับก็มี1พารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ก็บอกว่าเราใช้โหมดอะไรนะครับเช่นข้างบนก็จะมีตัวย่อเป็น CPAC นะครับเป็น VPAC นะครับเป็น PIP นะฮะเป็น IE นะครับเป็น TE นะครับอันนี้นะอยู่นี่นะครับแล้วก็ค่าที่ตั้งนะครับไอ้ค่าที่ตั้งก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าที่เราตั้งไว้นะครับนะส่วนหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่เป็น

หน้าจอที่แสดงนะครับของเวฟฟอร์มอัตราการหายใจนะครับซึ่งแสดงที่หน้าจอส่วนด้านล่างก็เป็นการค่าเซตติ้งนะครับที่เราเซตไว้นะครับนะแล้วก็มันก็จะอ่านได้จากข้างบนนะครับนะข้างล่างเซตข้างบนอ่านตรงนี้มอนิเตอร์นะครับอันนี้เป็นการเซตติ้งนะครับของทางด้านที่เป็นจอหน้ากราฟิกนะครับเซตติ้งเราสามารถที่จะดูนะครับเวฟฟอร์มนะครับของการหายใจนะครับได้ตรงนี้นะครับนะเวลาเซตติ้งปั๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มกดแต่นี้ไม่เหมือนกันฮะไอ้ปุ่มกดรุ่นนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ปุ่มแต่ว่าเป็นไอ้ภาพที่แสดงเหมือนปุ่มนะครับเราจะคอนโทรลที่อื่นที่มันมีปุ่มภายนอกนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวจอตัวนี้ก็แสดงกราฟิกนะครับของปุ่มนะครับเวลาที่เราปรับมันก็ขยับซ้ายขยับขวาเหมือนเราบิดลูกบิดอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเราบิดลูกบิดอย่างเงี้ยเครื่องก็จะบิดตามที่เราเซตนะครับโดยการมันจะมีเมนูนะครับแล้วเราก็ติ๊กกิ๊กนะครับแล้วไอตัวกลมๆที่เห็นหน้าจอนะมันก็จะบิดตามนะครับมันเป็นกราฟิกของดิจิตอลนะฮะที่ทำงานเพราะว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าเอ้ยมินแม็กนะครับหรืออยู่ตรงกลางนะครับถ้าดูจากนี้มันจะดูได้ไงว่าเครื่องตัวนี้ความสามารถเครื่องมันยังทำได้อีกไหมนะครับต่ำหรือสูงจนเกินไปนะครับนะสามารถที่จะดูแล้วเข้าใจนะครับเพราะส่วนใหญ่หลายๆเครื่องเห็นว่ายังเป็นปุ่มอยู่นะครับนะเหมือนกับเราเล่นอีควอไลเซอร์นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนของเครื่องมันจะปรับได้อีกไหมนะครับหรือว่ามันอยู่เกินไปหรือมันอยู่ต่ำไปนะครับดูได้จากตรงนี้เพราะว่าตรงนี้สามารถที่จะมองเห็นนะครับการทำการตั้งได้อย่างง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นการเลือกโหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาหน้าจอเนี่ยนะครับขึ้นหน้าแรกนะครับเป็นอย่างนี้มันก็จะมีnew patient setup ก็คือเวลาคนไข้แต่ละคนเข้ามานะครับมันก็จะมีการสร้าง ID ของผู้ป่วยนะครับนะจากนั้นเขาก็จะมีการตั้งเครื่องก่อนว่าเครื่องนี้มันใช้ได้ dual นะใช้ได้ทั้งเป็นแบบ PC หรือว่า AC PC หรือว่า VC นะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราเลือกมันจะมี PC VC อยู่ที่นี่นะครับพอเราเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ VC ปั๊บนะระบบการทำงานของวอลลุ่มคอนโทรลก็จะทำงานนะครับนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งค่านะครับว่า VC นะครับจะเอาเท่าไหร่นะครับก็ VT VMAX นะครับอันนี้ก็เป็นการเซตค่านะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอาไปใช้กับผู้ป่วยนะครับก็เดินเครื่องนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นมีการหายใจด้วยเครื่องนะครับนะหลังจากที่เซตแล้วนะครับปุ่มต่างๆนะที่เราเซตตะกี้นะครับก็จะเป็นโชว์อันนี้ออกมานะนะครับว่าขนาดที่เราปรับนะครับอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับของรอบการปรับนะครับอย่างอันนี้ก็แนวนี้ก็คือ flow pattern นะครับนะมันก็อยู่ระดับตรงนี้ก็คือความสูงนะครับของเวฟก็อยู่ตรงกลางถ้าเกิดเราต้องการให้มันสูงกว่านี้เราก็ปรับไปทางขวามันก็จะใหญ่กว่านี้นะครับอย่าง peak flow นะครับเราปรับให้เป็น55ลิตรต่อนาทีนะครับแสดงว่าตรงนี้มันอาจจะถึงสัก100นึงนะ180นะมี1ถึง180อันนี้ตรงนี้55แล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็น90นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเรากำลังปรับปุ่มอยู่ที่ระดับไหนของการควบคุมนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะมีซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่นะครับตัวตรงกลางก็จะบอกว่าปุ่มที่เราหมุนไปนะครับเข็มที่ชี้ไปนะชี้ไปเป็นสัดส่วนอะไรของตัวมินกับแม็กตรงนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีเป็นการเซตนะครับนะอันนี้ก็เซตเหมือนกันนะครับนะพอเซตแล้วนะครับเราก็ไปเซตอะลามต่อนะครับการเซตอะลามนั้นก็คือการเซตที่ดูว่าอัตราการหายใจนั้นมีค่าเกินที่เราไม่ต้องการไหมนะครับเพราะว่าถ้าเรทมันเกินหรือมันต่ำเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ผู้ป่วยนั้นนะครับเกิดการสูญเสียนะครับมันเราก็ต้องมีอะลามการเตือนนะครับนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นสไลด์นะครับเราต้องการ Pmax นะครับที่อะลามที่เท่าไหร่นี่ที่35นะครับหน่วยเป็น CM H2O นะครับ CM H2O ก็เป็นแรงนะฮะไอเป็นความดันนะครับนะพอความดันที่เข้าไปปั๊บถึงประมาณ35มันก็อะลามนะครับที่ปกติมันอยู่ข้างล่างนะครับที่ปลอดภัยนะครับอย่างอันนี้ถ้าเป็นในเรื่องของ AFTOT นะ VETOT นะ
จริงแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรมากมายนะแต่รู้ว่าพอปรับแล้วปรับเรื่องอารามแล้วนะครับอันนี้อารามมีอยู่ในช่วงนะต่ำกว่าสูงต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ถ้าเป็น2อันอย่างนี้ก็คืออยู่ต้องอยู่ในช่วงถ้าเกินดังถ้าต่ำดังอันนี้มีสูงอย่างเดียวดังนะครับก็จัดก็เราก็จะ ปรับนะครับแต่มันมีอยู่ที่ไหนไหนไหมลิตรเปอร์มิลวีทิกอันนี้ไม่มี VT point 600นะครับปรับเสร็จแล้วตัวบนก็เป็นตัว VC ที่55มีอีกหน้านึงนะปรับตรงเนี้ยตะกี้เห็นอยู่ไวๆนะครับนะอันนี้เป็นหน้าของการปรับข้างล่างเป็นส่วนของอารามส่วนในเรื่องของแอปเนี่ยก็เป็นรายละเอียดของว่าถ้าในกรณีที่ต้องป้องกันนะครับของผู้ป่วยการหยุดหายใจนะครับนะเราก็จะตั้งนะครับค่าตรงนี้เข้าไปนะครับเคอร์เรนต์แอปเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้ว เวลาที่ผู้ป่วยอาจจะมีอาการหยุดหายใจนะครับเครื่องตัวนี้มันก็จะรู้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะทำงานตามฟังก์ชันที่โปรแกรมไว้นะครับนะเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาหายใจได้อีกทีนะครับอันนี้เขาก็เซตไว้ตรงนี้นะครับตะกี้ VC นะตอนนี้เราถ้าเราเลือกโหมด PC ตอนแรกเราเป็น VC มาก่อนนะครับตอนนี้เราก็เลือกเป็น PC นะครับเป็นโหมดใหม่นะครับเป็นแบบ Pressure Control นะครับนะเป็น Pressure Control นี้ก็มีการปรับเหมือนกันนะเข้าไปในส่วนที่หน้าปรับนะครับปรับในเรื่องของการตั้งค่านะครับในการช่วยหายใจนะครับปรับในเรื่องของอะลามนะครับในช่วยทำให้ดูความผิดปกติของผู้ป่วยนะครับว่าผิดหรือไม่หรือถูกนะครับถ้าผิดก็มีอะลามถ้าถูกก็ยังเงียบๆอยู่นะครับก็คือไม่ต้องอะลามนะครับส่วนในเรื่องของฟังในเรื่องของการติดตามนะครับมันก็จะมีในเรื่องของมอนิเตอร์ริงว่าดูสภาพนะดูเคิร์ฟดูกราฟนะครับนะติดตามอะไรบ้างนะครับหนึ่งการตั้งค่าต่างๆถูกต้องครบถ้วนนะครับก็มารูปปุ่มรูปอะไรต่ออะไรนะที่เราเห็นมันก็จะมีข้างบนโชว์นะครับว่าตอนนี้มันมีค่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ประมาณนี้นะครับการหายใจของผู้ป่วยสัมพันธ์กับเครื่องหรือไม่นะครับนะที่ผู้ป่วยนะครับมีอาการอยู่นะครับเทียบกับในเรื่องของการตั้งนะครับมีความสัมพันธ์ไหมถ้าไม่มีปั๊บนะครับเราก็ต้องมาปรับตั้งมาแก้ใหม่นะครับทำให้มีการเข้ากับผู้ป่วยได้ดีนะครับมีการจัดการเกี่ยวกับอารามต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะครับเพราะนั้นเราตั้งไว้นะครับนะถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นปกติแล้วเราไม่ได้มาเฝ้าเครื่องนะอันนี้มันเครื่องเฝ้าแล้วกันนะอารามนะพอเห็นปุ่มอารามนะครับการเฝ้าระวังสภาพแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องมือนะครับนะก็ในเรื่องของขยับตัวหรือว่ามีเรื่องของท่อหายใจหลุดนะครับหรือว่ามีการขยับแล้วตรงนั้นรั่วตรงนี้อะไรต่ออะไรนะครับเขาก็จะมีการช่วยนะครับที่จะสอดใส่ไอ้ท่อหายใจเพื่อให้การหายใจนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็คือว่าเกิดการอุบัติเหตุโดยไม่เจตนานะครับขยับตัวสายหลุดท่อหลุดนะครับทำนองนี้นะครับการดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหมอนะครับที่เขาจะดูนะครับว่าถ้ามีเสมหะเข้าไปต้องมีความเอาออกนะครับหรือว่าถ้าผู้ป่วยมีความเครียดนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับที่จะเป็นอินเตอร์ลับนะครับในการช่วยหายใจนะครับคนดูแลก็จะต้องมีวิธีการนะครับตามนี้นะครับส่วนในเรื่องของการรักษาเครื่องนะครับนะของเครื่องช่วยหายใจนะครับก็จะมีการรักษานะครับเหมือนกับที่เราทดสอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่หนึ่งในกรณีก่อนใช้งานนะครับต้องทำอะไรนะครับนะอันที่สองนะครับระหว่างใช้งานนะครับต้องทำอย่างไรบ้างหลังใช้งานแล้วต้องทำอย่างไรนะก่อนการใช้งานนะครับเรามาดูนะต้องมีการทดสอบเครื่องก่อนใช้งานนะครับแล้วก็มีการเก็บรักษาเพื่อรอนะครับเพราะนั้น2ข้อนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นในโรงพยาบาลใหญ่นะครับเขาก็จะ
ทำเป็นห้องสำหรับเป็นห้องอะไรนะห้อง

0: เครื่องมือนะครับห้องเครื่องมือห้องเก็บลักษณะของห้องที่เขาเรียกอะไรวะนึกไม่ออกห้องเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยนะคือเอาเครื่องมือนะครับมาไว้เพื่อที่จะดูแลนะครับแล้วก็มีการปรับให้มันมีความพร้อมใช้นะครับเลยมีการทดสอบอยู่ตลอดเวลานะครับศูนย์เครื่องมือแพทย์เรียกศูนย์เครื่องมือแพทย์นั่นเองนะครับก็เอามาไว้นะครับเขาก็จะเก็บไว้รอให้หน่วยงานเอาไปใช้นะครับอันที่2ก็ดูแลบำรุงรักษานะครับนะแล้วก็ทดสอบปรับนะครับอันนี้จะอยู่ก่อนการใช้งานนั้นจะอยู่ที่ศูนย์เครื่องมือนะครับตอนนี้ระหว่างการใช้งานต้องทําอะไรบ้างนะครับระหว่างการใช้งานนะครับก็คือเอาไปใช้กับคนป่วยอาจจะกําลังใช้อยู่หรือว่าจะใช้นะฮะก็คือมีการเช็ดทําความสะอาดปัญหาในเรื่องของหน้าจอนะครับก็มีการทำให้มันดูสะอาดตานะครับอ่านค่าดูเวฟฟอร์มได้อย่างชัดเจนนะครับเราก็จะดูตรงนี้นะครับนะอันที่2ก็คือเวลาการเทน้ำในกระเป๋าวอเตอร์แท็บและสายนะครับนะก็ควรที่จะมีการเทน้ำเมื่อน้ำมันอาจจะยุบลงนะครับแล้วก็ต้องใส่น้ำเพิ่มนะครับนะเติมน้ำในฮับบิลิตี้ในกำหนดที่เหมาะสมนะครับนะก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราเติมน้ำเพื่อจะสร้างนิวเรเซอร์นะครับมีความชื้นกับน้ำนะครับนะเราก็จะเติมปกติมันจะมีข้างบนจะมีกระป๋องน้ำอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้เป็นตัวทรานดิวเซอร์ลักษณะเป็นตัวอัลตราซาวด์นะครับนะมันจะช่วยทำให้น้ำเนี่ยเดือดเป็นไอนะครับในกรณีเราไม่แขวนขวดสเตอไรล์วอเตอร์ขนาดเติมน้ำนะครับไม่แขวนขวดเพราะว่าเวลาเติมน้ำมันอาจจะพัดตกได้นะครับหากมีเสมหะติดค้างในเซอร์คิตในตัวกระบอกนะที่มีตัวดักอยู่นะครับเราก็เอาไปทิ้งนะครับถ้ามีความผิดปกตินะครับให้รีบบอกเจ้าหน้าที่มาดูนะครับเพราะว่าเครื่องก็จะรายงานว่ามันผิดปกติจากเนื่องจากอะไรนะครับแล้วก็เครื่องกำลังมีผลอย่างไรนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของหลังการใช้งานก็ปิดเครื่องนะครับปลดสายเก็บม้วนนะครับอย่างตรงนี้เขามีที่แขวนนะครับเก็บให้เรียบร้อยอย่าให้เป็นเรียบพื้นไปนะครับมันจะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าดีเฮดหรือว่าสายไปล้างกับอะไรอาจจะได้นะครับนะแล้วก็ปลดสาย IV ถอดขวดที่เป็นสรีไรท์นะครับออกนะแล้วก็ไปล้างแล้วก็ส่งก่อนส่งคืนนะครับอันนี้คืนที่ไหนคืนที่เก็บหรือไม่ก็คืนที่ศูนย์เครื่องมือนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรักษานะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องช่วยหายใจนะมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะครับเยอะมากเราตั้งไม่ถูกหรอกนะต้องให้คนให้หมอให้แพทย์ตั้งนะครับนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของเราก็รู้ในเรื่องของวิธีการบำรุงรักษาการแนะนำนะครับนะก็หนึ่งในเรื่องของการใช้ไฟอะไรนะก็แนะนำเขาได้ปลั๊กเสียบอย่างไรนะครับนะอุปกรณ์ที่เป็นคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับเราก็จะแนะนำต้องเสียบให้สนิทนะครับต้องดูว่ามีรั่วไหมถ้ารั่วก็ส่งซ่อมนะครับนะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปอยู่ในศูนย์เครื่องมือนะครับเข้าไปไว้ศูนย์เครื่องมือนะครับเราก็จะต้องรู้วิธีการทดสอบนะเดี๋ยวผมจะบอกทดสอบในรอบต่อไปนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ในเบื้องต้นเราก็จะมีรู้ในเรื่องของเอาไปใช้อะไรประโยชน์ที่ได้ที่ใช้นะครับแล้วก็การตั้งโหมดต่างๆนะครับมีโหมดอะไรที่ต้องตั้งแล้วก็ชนิดนะครับรวมไปถึงวิธีการรักษานะครับมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมครับดูเหมือนจะง่ายนะแต่เราจะลงไปเจอก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับช็อตนี้จบที่นี้ก่อนครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดย

สายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลาบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งหลังของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับ

ขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบหนึ่งในการหมุนเครื่องยนต์สูบหนึ่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบหนึ่งเมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นในดีและลิ้นในเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาเขวียงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นในดีจะขยับได้และลิ้นในเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4

ถูกที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกตที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกตเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกตและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกตเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

วัสดีครับผมอาจารย์รพีอุทินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในตอนนี้ครับจะเป็นหัวข้อต่อจากตอนที่แล้วครับในเรื่องของตัวอย่างการซ่อมโครงสร้างอากาศยานในเรื่องของแพทชิ่งนะครับเริ่มต้นจาก corrugated surface patch repair นะครับเรามาถึงลักษณะของการใช้แพทช์ที่ไม่ได้เป็นแผ่นแบบเรียบแล้วนะครับลักษณะคอรูเกตก็คือลักษณะเหมือนเป็นลอนนะครับนะเนื่องจากสตรัคเจอร์ประเภทนี้ครับเป็นประเภทที่ไม่ต้องการอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์มาซัพพอร์ตก็คือตัวมันเนี่ยเป็นโหลดแบริ่งอยู่แล้วเป็นการออกแบบทำให้ตัวมันเนี่ยมีความแข็งในตัวมันก็คือมันมี stiffness ของมันอยู่แล้วจะใช้ในบริเวณที่เป็นเหมือนกับว่า control surface ต่างๆนะครับมากกว่าที่จะเป็น skin ทีนี้เมื่อตัวมันเนี่ยไม่ได้มีอะไรมา support ภายในนะครับโอกาสที่จะเกิดการบุบหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นได้ส่วนใหญ่ control surface พวกนี้จะสร้างออกมาให้เบาที่สุดครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยจะต้องขยับใช่ไหมครับมีการควบคุมดังนั้น mass หรือว่าน้ำหนักมันจำเป็นจะต้องเบามากที่สุดก็เลยเลือกใช้เป็นลักษณะ corrugate skin ทีนี้มันก็มีความอ่อนแออยู่ในระดับหนึ่งครับก็คือมันบุบง่ายนะครับมันก็จะต้องซ่อมนี้เราก็ใช้วิธีการแพทช์เหมือนกันเป็นการแพทช์แบบง่ายๆครับก็คือว่าเราจะตัดช่วงหรือว่าลักษณะบริเวณที่เสียหายเนี่ยออกไปแล้วเราก็เลเยอร์หรือว่าออกแบบนะครับออกแบบบริเวณรอบๆในเรื่องของรีเวทนะครับพิตช์แล้วเราก็ใช้อลูมิเนียมอลลอยที่เป็นลอนเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าลักษณะเป็นคอรูเกตเนี่ยมันมีสำเร็จรูปอยู่แล้วเราเพียงแต่นำชิ้นส่วนเนี่ยนะครับที่เราตัดออกไปแล้วเนี่ยเอาไปเทียบแล้วก็ตัดช่วงที่บริเวณที่มีความโค้งเท่าๆกันนะครับเพราะว่ามันจะสามารถสวมกันได้เนี่ยใช้คำว่าเกือบแทบจะพอดีกันดังนั้นแล้วเราก็ใช้วัสดุที่ไม่ต้องฟอร์มมิ่งได้นะครับส่วนที่เป็นช่วงที่เป็นเรียบๆเนี่ยเราก็แพทช์โดยการใช้flat plate aluminum ได้เลยนะครับ flat sheet นะครับที่มีความหนาเนี่ยต้องเท่ากันใช้คำว่าเท่าเป็นอย่างน้อยซึ่งก็มีความบางมากอยู่แล้วนะครับพวกคอรูเกตตรงนี้แล้วก็ยิงริเวตก็จะต้องเป็นแบบบลายแน่นอนเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะครับชิ้นงานที่สำเร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้ปัญหาถัดมาก็คือน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นในเรื่องของ control surface นะครับในภาพตัวอย่างนี้เป็นแฟลปหรืออาจจะเป็นเอลิบรอนทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันมีมากขึ้นนะครับตัวมันเองเนี่ยมันก็จะต้องมีการนำมาทำเวทบาลานซ์นะครับทำสแตติกบาลานซ์ใหม่ตัวมันส่วนเรื่องของ trailing edge repair ไม่ว่าจะเป็น corrugate หรือว่าจะเป็น flat หรือว่าเป็นขอบของ control surface ปกตินะครับบริเวณขอบ trailing edge เนี่ยมันก็มีความบางอยู่นะครับก็เป็นส่วนที่บางมากเพราะเป็นการออกแบบให้เกิด aerodynamic effect เนี่ยมากที่สุดนะครับดังนั้นโอกาสที่จะมีอะไรมาชนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็ลักษณะก็จะบุบเหมือนกันที่ขอบเราสามารถที่จะซ่อมได้นะครับเป็นจุดๆไปการเปลี่ยนแบบทั้งชิ้นหรือบางจุดที่ทำการประเมินเห็นดูแล้วว่าไม่สามารถทำการแพทช์ได้ในลักษณะใดๆลักษณะนี้ตัวอย่างเราดูนะครับ
เป็นพาร์ทเนอร์อย่างหนึ่งที่มี internal structure ซึ่งเป็นลักษณะเป็น stringer หรืออาจจะเป็น longeron นะครับจะเป็นบริเวณบนปีกหรือว่าจะเป็น fuselage ก็ได้แต่ว่าภายในเนี่ยมี internal structure อยู่ดังนั้นรอยร่องรอยความเสียหายเนี่ยแม้ว่า remove ออกไปแล้วก็ตามเนี่ยมันไม่มีพื้นที่มากพอที่จะให้ยิงรีเวทได้วิธีการก็คือจะต้องเจาะ remove ชิ้นออกไปทั้งชิ้นเลยใหญ่ออกไปอีกแล้วก็ใช้บริเวณจุดรีเวทเนี่ยจุดเดิมนะครับ layout ออกมาดังนั้นแล้วก็เปรียบเสมือนว่าช่องตรงนี้นะครับจะไม่มีเลยนะครับเป็นการ patch ที่กว้างใหญ่ขึ้นไปอีกนี่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนชิ้นถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นทั้งหมดนะครับก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามีการประเมินแล้วว่าสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนเฉพาะจุดมันจะต้องรื้อรีเวทแล้วก็จะมีความยุ่งยากในระดับที่ไม่ต่างกับการเปลี่ยนทั้งชิ้นเลยนะครับก็ถือว่า

จะดีกว่าก็เปลี่ยนได้ทั้งชิ้นนะครับภาพถัดไปเป็นเรื่องของการร้าวการแตกเข้าหากันนะครับของ Lightning Hole Lightning Hole ก็คือช่องหรือว่าบริเวณที่ได้ถูกเจาะออกไปเนื่องจากบริเวณนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้รับแรงอะไรเลยก็คือบริเวณตรงกลางนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางของริปแล้วก็จะอยู่ตรงสปานะครับบางส่วนส่วนใหญ่ก็จะทำให้เป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็มี flanging ทีนี้วิธีการเขาก็คือเขาก็พยายามจะเจาะหรือว่าทำให้เกิดช่องว่างมากที่สุดเพราะต้องการจะลดน้ำหนักนะครับตามชื่อว่าเป็น lightning hole ปรากฏว่าก็ทำให้ระยะของแต่ละช่องเนี่ยมันใกล้เกินไปเกิดสเตรสเกิดขึ้นมีการแครกเกิดขึ้นได้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสถ้าตรวจพบแครกเป็นลำดับแรกๆ ก็คือเพิ่งเกิดนะครับก็ต้องรีบซ่อมทันทีโดยการใช้แพทชิ่งวิธีการก็ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะครับเราก็จะต้องใช้ฝีมือแล้วก็พยายามทำชิ้นงานแพทชิ่งเนี่ยจะต้องเล็กที่สุดเพราะว่าจะต้องสอดเข้าไปในช่อง inspection hole แล้วก็ไปแก้ไขนะครับแล้วก็ tools ต่างๆพวก rivet gun นะครับที่จะต้องเข้าไปได้ด้วยบางครั้งนะครับแครกเฉพาะแค่ขอบเท่านั้นทีนี้ลักษณะดูนะครับ flanging ตรงนี้นี่คือตัวอย่าง flanging ก็คือขอบที่ทำให้เพิ่มความแข็งแรงของช่องตรงนี้นะครับก็คือพับกลับเข้าไปทีนี้มันจะบางพอบางแล้วเนี่ยโอกาสแครกเกิดขึ้นได้เราก็ต้องใช้วิธี stop drill ก่อนนะครับเจาะรูไม่ให้มันลามไปมากกว่านี้แล้วก็ใช้ patching แค่ชิ้นตรงนั้นก็เพียงพอแล้วนะครับในส่วนที่เป็น stringer ครับลักษณะของ stringer เนี่ยจะเป็น extrusionหรือว่าจะเป็นชิ้นของอลูมิเนียมที่ได้ถูกสร้างขึ้นมามีความยาวแล้วก็มีลักษณะหน้าตัดนะครับแตกต่างกันทีนี้สตริงเจอร์นี่โอกาสที่จะเกิดความเสียหายเนี่ยก็มีอย่างเดียวนะครับก็คือลักษณะเกิดจากการกระแทกหรือว่าเกิดจากการบิดของจะเป็นปีกหรือว่าจะเป็นลำตัวนะครับสามารถจะใช้วิธีการ lap patch ก็คือใช้ reinforce piece ตรงนี้นะครับเติมเข้าไปได้เลยหรือว่าต้องการเพิ่มเป็นลักษณะเป็น L shape นะครับเป็น L channel ทั้งสองฝั่งด้วยกันก็ได้นะครับในภาพนี้จะเห็นว่ามีการใช้aluminum strip นะครับเป็นชิ้นยาวฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็น L channel นะครับซึ่งจะต้องมี radius ให้พอดีกันนะครับกับ stringer แล้วก็มีการคำนวณการใช้ rivet ระยะห่างมี edge distance นะครับแล้วก็มี pitch distance ที่ถูกต้องตามขนาดและตามความหนาของ stringer ด้วยในเรื่องของ stringer repair เนี่ยมันมีอีกสาเหตุหนึ่งครับเกิดจากคอโรชันอาจจะเกิดมาเล็กน้อยหรือว่าจะกินไปเยอะแล้วนะครับเราก็ต้องตรวจแล้วก็ remove ก่อนถ้าเกิดว่าเป็นน้อยไม่มากนะครับก็ใช้ลักษณะเป็นสตริปเล็กๆนะครับติดตั้งไปแล้วก็แก้ไขโดยการเพิ่มเติมฟิลเลอร์เข้าไปได้นะครับเป็นการเพิ่มเนื้อของ stringer ถ้าเกิดว่ามีมากก็อาจจะใช้ patch เป็นลักษณะเป็น L shape นะครับจะเป็น extrusion ก็ดีหรือว่าจะเป็นการ bend ของ sheet metal ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นมากเสียจนจะต้อง remove เลยนะครับการตัดออกไปเราก็จะต้องเติมชิ้นงานเข้าไปให้เหมือนเดิมแล้วก็มีแพทช์ทั้ง2ฝั่งนะครับนี่คือการซ่อม stringer repair นะครับใน3ระดับลักษณะ bulk case ถ้าเกิดการแครกเกิดขึ้นสามารถจะ

ใช้วิธี lab patch ปกติเพราะ bulk case นี่เราจะสามารถตรวจสอบแล้วก็เห็นได้ทันทีจะเป็นลักษณะใช้เป็น C channel นะครับก็คือนำโลหะมาแล้วก็ bend พับให้มีความโค้งแล้วก็มีขนาดที่สามารถเข้าไปวางได้พอดีกับ bulk case ตรงนั้นถ้าเกิดเป็นลักษณะตรงเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่มี2 bend นะครับซึ่งเราก็ต้องคำนวณbend allowance นะครับ set back ให้ดีไม่งั้นก็ถ้าเกิดว่าเอาไปใส่นะครับถ้าไม่พอดีเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะยิงรีเวทด้านบนกับด้านล่างได้นะครับนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องใช้เรื่องของการคำนวณแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับการทำชิ้นงานเข้าไปเสริมในที่พื้นที่ใดก็ตามนะครับส่วนใหญ่จากประสบการณ์ผมเนี่ยการทำชิ้นงานแรกที่นำไปทดสอบเนี่ยนะครับเป็นตัวแรกที่มักจะไม่ค่อยพอดีเราก็สามารถจะปรับได้เราก็ทำชิ้นงานเพิ่มใหม่ชิ้นหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการอีกอันนึงก็คือเราใช้เป็นแค่เบนแค่ฝั่งเดียวนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีการเจาะ stop drill ด้วยนะครับก่อนอื่นนะต้องดูก่อนว่าระดับความเสียหายเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าทำแพชได้นะครับก็จะดีที่สุดเพราะว่าเป็นการเพิ่มน้ำหนักน้อยที่สุดในระดับใหญ่ขึ้นไปในเรื่องของสปาครับสปานี้เป็นโครงสร้างที่จะต้องแข็งแรงเพราะว่ารับน้ำหนักมากที่สุดนะครับในปีกถ้าเกิดว่าตัวมันมีปัญหาขึ้นมานะครับใช้คำว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับนะ serious แล้วก็ critical มากโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยพบกันสิ่งที่พบมักจะเกิดมาจาก corrosion นะครับจะไม่ค่อยเกิดมาจาก impact load หรือว่าเป็นการกระแทกก็ถ้าจะมีในเรื่องของ hard landing นะครับเพราะว่า landing gear หลายแบบของเครื่องบินเนี่ยมักจะยึดติดอยู่กับเมนสปานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการแลนหรือว่าล่อนลงจอดแบบฉุกเฉินหรือว่ามีการกระแทกแรงเนี่ยแลนดิ้งเกียร์ก็จะมีผลทำให้สปาเนี่ยเกิดความเสียหายได้ถ้าเสียหายในระดับนั้นนะครับผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการซ่อมนะครับเครื่องบินนี้ก็จะต้องจำหน่ายหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนทั้งปีกทั้งสปาไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะสปารีแพร์แบบนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าจะซ่อมก็มักจะเป็นที่บริเวณปลายปีกปลายๆนะครับซึ่งจะรับน้ำหนักเริ่มจะน้อยลงมากๆแล้วก็เกิดมาจากcorrosion ก็สามารถทำลักษณะเป็น lab patch ได้ซึ่งต้องทำตาม recommendation ใน AC 43หรือไม่ก็ SRMโดยเคร่งครัดนะครับก็คือมีความหนาของโลหะเท่ากันชนิดเดียวกันหรือไม่ก็ต้องเป็นไปตามลำดับก็คือแฟกเตอร์ที่จะต้องเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงน้อยลงนะครับลักษณะนี้และแพทเทิร์นที่จะต้องวาดเลเยอร์จะต้องเป็นไปตามรีเวทแพทเทิร์นเดิมเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปเพิ่มนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างเล็กน้อยอย่างเช่นในภาพนะครับก็คือสปาตัวนี้เป็นลักษณะมีการชำรุดนิดเดียวก็ทำเป็นแพทช์ได้แพทช์เป็นกลมๆ ก็ได้หรือแพทช์เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะริปนะครับริปทูสปาภาพนี้เป็นภาพของริปนะครับปัญหาใหญ่ของการแก้ไขที่ริปนี่คือมันอยู่ข้างในครับแล้วก็เราก็มักจะเห็นเรามักจะพบเจอเนี่ยจากการเปิด inspection hole เข้าไปซึ่งก็เป็นช่องที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่มากพอที่จะซ่อมได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจำเป็นจะต้องเปิดผิวนะครับ
ไม่ว่าอาจจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างของปีกนะครับเพื่อที่จะไปซ่อมเมื่อซ่อมแล้วค่อยปิดนะครับก็ทำได้นะครับโดยปกติก็ใช้วิธีการนี้ในเรื่องของ leading edge เมื่อกี้นี้เราได้เห็นภาพในเรื่องของ patching ที่เป็นลักษณะ curve นิดเดียวหรือไม่ก็เป็น flat แต่ว่า leading edge repair ตรงนี้นะครับลักษณะก็คือมีความโค้งด้านหน้านะครับนะโค้งมากมีarea ค่อนข้างเยอะในการซ่อมและยังอยู่ระหว่าง nose rib อีกด้วยนะครับนี่คือความยากที่เกิดขึ้นทีนี้วิธีการก็บริเวณนี้เป็นบริเวณ aerodynamic นะครับ critical area เนี่ยก็คือจะต้องมีการทำ flush patch ก็คือจะต้องเรียบนะครับก็เลยจะต้องมีวิธีซับซ้อนมากขึ้นก็คือดับเลอร์ที่จะต้องสอดเข้าไปนะครับอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยจะต้องเป็น2ชิ้นนะครับเราเห็นภาพตรงนี้นะครับ nose rib เนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างกลางดังนั้นจะต้องทำทั้ง2แผ่นสอดเข้าไปแล้วก็มีฟิลเลอร์ด้านนอกนะครับเติมเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็น rivet ก็จะเป็นแบบ blind rivet นะครับเท่านั้นเพราะว่าไม่สามารถจะสอดมือเข้าไปตรงช่องไหนใดๆได้เลยนะครับมี nose beam หรือว่าก็คือสปานะครับลักษณะของ C channel ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการซ่อมในภาพนี้ครับเราจะเห็นว่าส่วนที่เสริมเพิ่มไปจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงที่เป็น L shape ด้านบนเนี่ยสั้นเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพราะรองเข้าไปได้พอดีแต่สีแดงด้านล่างนะครับก็คือชิ้นล่างตรงนี้นะครับในภาพนี้เป็นการแสดงให้เห็นเฉยๆนะครับว่ามันเป็นชิ้นที่ไปเพิ่มไม่ได้มีความหมายถึงความหนาที่เราเห็นนะครับพวก C channel พวกนี้จะค่อนข้างบางนะครับดังนั้นแล้วการเพิ่มชิ้นส่วนเข้าไปแล้วสอดเข้าไปข้างใต้ C channel เดิมเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้มีไม่มากพอเราก็จะต้องดำเนินการประเมินแล้วก็ใช้วิธีอื่นนะครับเราใช้วิธีการนี้ไม่ได้แล้วนะครับวิธีการเติมเพิ่มดับเลอร์เข้าไปแบบนี้ตรงนี้จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับจาก C เป็นรูปตัว C เป็นตัว Z section นะครับหรือว่าเป็นตัว Z นั่นเอง Z sectionลักษณะนี้ครับจะมีความแข็งแรงมากกว่า C channel ซึ่งอาจจะเป็น stringer ครับลักษณะเดียวกันก็คือมันจะไม่หนาขนาดนี้ตามที่ภาพแสดงตรงนี้นะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นลักษณะที่ไปเพิ่มนะครับมันจะต้องเข้าไปสอดระหว่างตัว C channel เดิม

กติตรงนี้จะบางนะครับบางมากๆ support or skin เนี่ยหรือว่าบริเวณด้านนอกอาจจะจำเป็นต้อง remove นะครับไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งในภาพนี้ด้านล่างต้อง remove ใช่ไหมครับด้านล่างนะครับด้านบนไม่เป็นไรทีนี้ลักษณะอาจจะเป็น C ที่มีทางด้าน flanging มากขึ้นไปเพิ่มความแข็งแรงนะครับหรือจะมี flanging ข้างเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่ชิ้นส่วนเดิมจะมีรูปทรงลักษณะเป็นอย่างไรมีอีกลักษณะหนึ่งเป็น U channel ครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงการซ่อมสปาหรือว่าบริเวณที่เป็นลักษณะ C channel โดยใช้วัสดุที่เป็นตัว C เช่นเดียวกันนั่นคือความยากในการ forming นะครับวัสดุที่นำไปเติมเราก็สามารถใช้เป็นลักษณะเป็น L แบบนี้นะครับตามภาพเนี่ย2ชิ้นได้นะครับสามารถจะ adjustความห่างระหว่างเว็บด้านบนกับเว็บด้านล่างนะครับของตัว U เนี่ยได้นะครับแล้วเราก็ยังคงมีประโยชน์ในเรื่องของพื้นที่ตรงกลางเนี่ยจะมี reinforcement 2ชั้นด้วยกันถ้าเกิดเป็นลักษณะตัว C ก็จะมีอยู่ชั้นเดียวใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็น2ชั้นด้วยกันซึ่งดีกว่านี่คือ C channel repair ที่จำเป็นที่จะต้องสร้างชิ้นงานมาให้พอดีทั้งชิ้นเพื่อที่จะรีเวทด้านบนและด้านล่างด้วยนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณที่เสียหายเนี่ย remove ออกไปแล้วนะครับเราก็ทำการ patch เข้าไปส่วนใหญ่สังเกตเห็นไหมครับว่าการออกแบบการซ่อมพวกนี้จะพยายามทำให้มีความง่ายมากที่สุดอย่าไปทำอะไรที่มันซับซ้อนที่มันยากนะครับลักษณะนี้ก็คือนำไปติดเอาไว้แหละแล้วก็ยิงรีเวทเลยจริงๆเราสามารถจะทำอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับใช้วิธีอื่นก็ยังได้ลักษณะของ insertion ถ้าเกิดว่าชิ้นงานนะครับจำเป็นต้อง remove มากถ้ามากกว่าที่เห็นตรงนี้เราก็จะต้องมีชิ้นที่ไปเติมด้วยแล้วก็ชิ้นที่ไปเพิ่มนะครับแล้วแต่ลักษณะและบริเวณของความเสียหายตรงนั้นด้วยครับถ้าเราไม่สามารถจะ access หรือว่าไม่มีวิธีการอื่นใดแล้วที่จะดีไปกว่าการเปิดผิวของสกินนะครับก็คือเช่นเราต้องการซ่อมrip หรือว่าสปาซึ่งมีพื้นที่จำกัดมากเราจะต้องเปิดผิวซึ่งมีความยุ่งยากแล้วโอกาสที่จะทำให้สูญเสียความแข็งแรงนะครับเป็นไปได้มากเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับถ้าเราไปรื้อเราไป remove นะครับก็จะเป็นเรื่องcorrosion control อีกนะครับเรื่องการทำสีกันอะไรอีกยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็จะมี choice อีกอย่างหนึ่งครับเราจะเปิด inspection hole ใหม่ก็คือมีการ cut out ครับตัดชิ้นส่วนของ skinบางพื้นที่ออกจะต้องมีการออกแบบให้ดีนะครับว่าตัดออกตรงไหนแล้วเราก็เพิ่มโดยการใช้แผ่นดับเลอร์อินเสิร์ตเข้าไปข้างในแล้วใช้วิธีการเดียวกันกับการซ่อมในเรื่องของ flush repair แต่ว่าแผ่นที่เรานำไปติดตั้งเนี่ยเป็นฟิลเลอร์เนี่ยสามารถจะถอดออกได้นะครับเป็น removable เราจะมีวิธีการโดยการใช้สกรูนะครับแล้วก็ใช้ fastener ชนิดหนึ่งที่ติดยึดอยู่ด้านในที่เป็นเกลียวนะครับเราก็เลือกใช้สกรูได้นะครับและจะต้องเป็นสกรู AN ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นวิธีการอีกอันหนึ่งซึ่งหลังจากที่ทำ inspection hole ไปแล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์จาก inspection hole เนี่ยก็ตรวจสอบบริเวณด้านในอื่นๆได้อีกนะครับแต่จะต้องมีการคำนวณมาอย่างดีแล้วก็ได้รับการ approve นะครับจากวิศวกรนะครับที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบถ้าเป็นเครื่องบินระดับเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับจะต้องได้รับการ approve จากผู้ผลิตเลยแต่ว่า

งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าเขาก็จะมี inspection hole เตรียมไว้ให้อย่างดีเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของ ATA 100 chapter นะครับเราเรียกกันสั้นๆนะครับว่า ATA 100นะครับมันเป็นการอ้างอิงนะครับเป็นระบบในเรื่องของdocument ก็คือ manual ต่างๆนะครับเกี่ยวกับด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ATA 100นี่เกิดขึ้นมาจาก Air Transport Association ครับได้เรียบเรียงระบบต่างๆนะครับที่อยู่ในเครื่องบินแล้วก็นำมาใส่หัวข้อต่างๆในระบบตั้งแต่เลข00นะครับจนกระทั่งถึงเลข99ซึ่งทุกตัวเลขไม่ได้ถูกการใช้งานไม่ได้นำมาเป็นหัวข้อทั้งหมดนะครับตัวอย่างตรงนี้นะครับที่อยู่ใน Structure Repair Manual เนี่ย ATA Chapter จะมีอยู่แค่ตั้งแต่ ATA Chapter 51นะครับจนกระทั่งถึง57เท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมโครงสร้างอากาศยาน ATA 51เป็นเรื่องของ Standard Practice นะครับเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์การคำนวณการตรวจสอบนะครับการประเมินความเสียหายนะครับต่างๆ ATA 52เกี่ยวกับเรื่องดอร์ครับประตู53 fuselage fuselage ก็จะเกี่ยวข้องกับ52ดอร์ด้วยแล้วก็56วินโดว์ด้วยนะครับเพราะประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับจะติดตั้งอยู่กับ fuselage อีกกลุ่มนึงก็คือ55นะครับ stabilizer ก็รวมทั้งหมดที่หางจะอยู่ในกลุ่มนี้ส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือวิงนั่นเองก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมครับส่วนนัทเซลหรือว่าไพลอนเนี่ย54จะเกี่ยวข้องกับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์เจ็ตนะครับนัทเซลหรือว่าไพลอนเนี่ยจะเป็นลักษณะสิ่งที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างเครื่องยนต์กับปีกนะครับว่าเรียกว่า engine mount ก็ไม่ผิดนะครับซึ่งเครื่องบินเล็กหรือว่าเครื่องบินใบพัดนี่ก็จะไม่มีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเครื่องบินประเภทใดรุ่นใดเนี่ยไม่มี structure แบบนั้นก็อาจจะไม่มี ATA chapter อยู่ใน structure repair manual ก็ได้นะครับก็อาจจะไม่มีเลยสิ่งที่เราจะพบเห็นในแต่ละแชปเตอร์ครับผมนำตัวอย่างมาให้ดูตั้งแต่แชปเตอร์51นะครับเริ่มต้นเราจะพบกับ effective page ก็คือในเรื่องของการอัปเดตต่างๆนะครับจะเป็นตารางอัปเดตจากทางผู้ผลิตครับว่าเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่วันไหนแล้วก็ใช้งานได้ถึงวันไหนนะครับจะมีการอัปเดตตั้งแต่วันแรกเลยที่ document ตัวนี้เนี่ยได้ถูกเขียนขึ้นมานะครับได้ถูก generate ขึ้นมาแล้วก็นำไปใช้งานกับเครื่องบินประเภทนี้แบบนี้แล้วก็รุ่นนี้ตั้งแต่วันแรกนะครับจะไม่มีการตัดทอนใดๆดังนั้นแล้วเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานยาวนานแล้วก็มีการ revise หรือมีการแก้ไขใหม่เรื่อยๆเนี่ยก็จะมีหน้า effective page ที่เยอะมากนะครับสุดท้ายแล้วเราก็มาดูหน้าที่ล่าสุดนะครับว่าสามารถใช้งานได้ณวันนี้หรือไม่ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของในกลุ่มของงาน Engineering Department นะครับในเรื่อง Documentation นะครับเขาก็จะมีหน้าที่ตรวจพวกนี้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องใช้Manual เนี่ยเวอร์ชันไหนถัดมาสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คือATA chapter เนี่ยจะมีเลขเป็นกลุ่มนะครับเป็น3ชุด2หลัก51ก็คือ chapter ที่บ่งบอกว่าอยู่ใน system ไหนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่00 10 20ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็น sub chapter ตรงนั้นซึ่งเหมือนกันครับว่า sub chapter อาจจะมีไม่ครบนะครับอาจจะมีบาง chapter ที่แทรกระหว่างกลางจาก10ไป20นะครับเพิ่มเติม
ส่วนหลังสุดก็เป็นลำดับนะครับเป็นลำดับของ sub chapter แล้วก็เป็น equipment นั่นว่าจะเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะพบเห็นตัวเลขนี้กำกับทุกหน้าของ manual เสมอพอเราสามารถใช้อ้างอิงได้ข้ามไปมาระหว่างเล่ม manual นะครับแล้วก็จะได้ทราบด้วยว่าเราอ้างอิงถึงหน้าไหนนะครับทีนี้ภาพตรงนี้ครับจะเป็นตัวอย่างอันนึงเป็นการbreak down นะครับ assembly ตัวอย่างนี้ก็คือเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยจะแบ่งออกนะครับแบ่ง structure ออกเป็นกี่ส่วนก็ตามจะมีตัวเลขกำกับนะครับแล้วแต่ละตัวเลขเนี่ยก็จะไปอยู่ใน sub chapter ของ ATA นะครับเราก็จะเริ่มต้นจากchapter 51นี่แหละครับจึงจะสามารถจะไปหาต่อไปว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตัวอย่างถัดมาที่เราจะเห็นอีกอันนึงก็คือเรื่องของclassification นะครับว่าลักษณะนี้จะเป็นmajor หรือว่า primary structure กับ secondary structure primary นี่ก็คือเป็นสีอ่อนนะครับเป็นสีขาวที่ไม่มีแรงเงา secondary จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแรงเงาเนี่ยนะครับเป็น hatch เนี่ยเป็นขีดคือ primary structure เป็น structure ที่รับแรงเป็นหลักนะครับเป็น major secondary เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะทำให้เกิด aerodynamic effect นะครับเป็นรูปทรงต่างๆที่จริงๆแล้วก็รับแรงแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นพื้นผิวเป็น skin นะครับตัวอย่างนะครับก็คือบริเวณปีกกับลำตัวเนี่ยจะมี fairing นะครับลดการเกิด drag นะครับจะเป็นชิ้นใหญ่มากตัวนี้ก็จะเป็น secondary structureแล้วมีอุปกรณ์ปีกย่อยอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น cowling เพิ่มเติมความลู่ลมนะครับ aerodynamic effect นั่นเองบางครั้งนะครับตัวอย่างเราต้องใช้ manual อ้างอิงแล้วก็มีชื่อเรียกกับเครื่องบินรุ่นนั้นๆเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปเขาอาจจะไม่เรียกชื่อแบบเดียวกันนะครับที่เราได้คุยกันมานะครับอาจจะเป็นชื่อแบบอื่นก็ได้แต่เขาจะเขียนแล้วก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับส่วนบริเวณที่เป็น critical area ครับจะมีการแจ้งบอกไว้ก่อนเลยว่าcritical area เนี่ยเป็นเรื่องของ aerodynamic smoothness บริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิด aerodynamic ก็คือมันลู่ลมบริเวณนั้นจะต้องเป็นบริเวณที่ไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดมีก็จะต้องแก้ไขโดยด่วนแล้วก็แก้ไขอย่างถูกวิธีด้วยก็เลยมีการแบ่งโซนกันครับบริเวณ critical จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีนะครับบริเวณด้านหน้านั่นเองที่อากาศเนี่ยมาปะทะก่อนดังนั้นแล้วบริเวณพวกนี้จะได้รับการแก้ไขทันทีทันใดถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นถ้าพบนะครับแล้วมันก็มักจะมีความเสียหายเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยเพราะอยู่ด้านหน้านะครับนะครับอะไรก็สามารถมาชนแล้วก็มาสัมผัสมาถูกก่อนนะครับก็จะเกิดความเสียหายขึ้นบ่อยๆการ pre-flight นะครับคือการตรวจสอบก่อนการขึ้นบินก็จะตรวจสอบบริเวณพวกนี้แหละครับเป็นหลักเป็นเบื้องต้นบริเวณเครื่องยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เลยครับก็จะเป็น aerodynamic smoothness เพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือส่วนเกินนะครับของปีกควรจะทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่ก็คือสร้างแรงยกแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยได้ถูกนำมาติดตั้งไว้ข้างใต้ปีกเป็นการออกแบบที่ดีที่สุดแล้วครับในการติดตั้งแล้วก็วางบริเวณของเครื่องยนต์เอาไว้นะครับแล้วก็มีไพลอนนะครับนะยื่นออกมานัทเซลก็คือเอนจิน
คาวลิ่งข้างนอกทีนี้บริเวณนี้แหละจำเป็นที่จะต้องดูแลได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะมันจะสร้างแดรกนะครับรบกวนกับปีกที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับก็เลยเป็น critical area ที่ต้องดูแลนะครับเป็นอย่างดีเรามาดูการตรวจนะครับ skin waviness จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นกราฟที่เป็นตัวที่สามารถจะบ่งบอกได้ว่าพื้นที่บริเวณนั้นนะครับถ้าเกิดมีการย่นนะครับ waviness หรือว่าเกิดการไม่เรียบเกิดขึ้นเราจะประเมินได้อย่างไรว่าจะต้องได้รับการแก้ไขขณะนั้นเลยหรือไม่จะมีลิมิเทชันด้วยนะครับเรามาดูกราฟตรงนี้เป็นกราฟตัวอย่างนะครับอันหนึ่งจากเครื่องบินรุ่นหนึ่งนะครับแต่ลักษณะก็ใกล้เคียงกันกับอื่นๆทีนี้กราฟเนี่ยจะบ่งบอกถึงwave depth ก็คือความลึกนะครับภาพทางขวามือนะครับเราก็จะมีความลึกที่อยู่ในความยาวนะครับใช้ความยาวนะครับ length เนี่ยดูว่ามันเริ่มที่จะลึกลงไปลึกที่สุดเท่าไหร่นะครับจะมี region หรือว่าเป็นกราฟอยู่ว่ามีพื้นที่ครับพื้นที่แรกนะครับนะมีเส้นกราฟในภาพนี้จะเห็นว่าเป็นตัว A เส้นที่2นี่เป็นตัว B นะครับก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น1พื้นที่แล้วและจะมีเส้นอีกอันนึงเป็นตัว C นะครับก็จะแบ่งอีกเป็นพื้นที่1นะครับทีนี้วิธีการก็คือเราก็จะต้องตรวจสอบว่ามีบริเวณไหนที่ผิดปกติแล้วเราก็ไปตรวจความลึกนะครับต่อความยาวความยาวก็คือlength นะครับบริเวณตรงนั้นทีนี้เราก็มาดูนะครับอัตราส่วนว่าความลึกเนี่ยมันอยู่ในบริเวณไหนของกราฟถ้าเกิดอยู่ในบริเวณ A นี่แสดงว่ามันลึกมากใช่ไหมครับ B เนี่ยน้อยลงมาหน่อย C เนี่ยไม่เป็นไรนะครับนี่คือการประเมินนะครับประเมินว่าความเสียหายเนี่ยอยู่ในระดับไหนเลเวลไหนถ้าพ้นออกไปจากกราฟตรงนี้นะครับแสดงว่ามันลึกเกินไปนะลึกมากเกินไปความยาวไม่มากนะครับ0ถึง10นิ้วตรงนี้นะครับมีความลึกถึงสมมุติว่าตัวอย่าง 0.16 นิ้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับถือว่าจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนถ้าอยู่ในบริเวณนี้ไม่เป็นไรนะครับตรวจพบก็เพียงแค่ลงไปในล็อกบุ๊กว่ามีการตรวจพบวันไหนเมื่อไหร่เวลาไหนหลังจากไฟล์ไหนนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันต่อไปวิธีการนะครับการตรวจเนี่ยเบื้องต้นเมื่อเราพบด้วยสายตาแล้วเราก็จะต้องใช้ไม้บรรทัดวิธีการง่ายที่สุดนะครับตรวจสอบความเรียบนะครับ smoothness ก่อนนะครับ straight นะครับ straightness ว่ามีความโค้งมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดพบว่ามันเริ่มย่นมีความโค้งแล้วเราก็ใช้gauge นะครับ depth dial gauge ต่อไปก็คือสามารถวัดความลึกได้ตัวนี้นะครับนำไปวางแล้วก็ตัวมันน่ะก็จะมีก้านที่ขยับขึ้นลงได้ใช่ไหมครับเราสามารถอ่านความลึกได้แล้วเราก็นำไปเทียบดูว่าตามตารางแล้วเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนนะครับในแต่ละจุดเลยนะครับในแต่ละบริเวณภาพตัวอย่างถัดไปที่อาจจะพบนะครับใน chapter 51นะครับขีด10ครับเป็น sub chapter ถัดไปแล้วเริ่มจะเป็นรูปของเครื่องบินแล้วก็มีพื้นที่แล้วนะครับก็จะมีลักษณะภาพประกอบ illustration ที่จะมี reference ในเรื่องของของเครื่องบินแบบนี้นะครับเขาใช้Fuselage Station เนี่ย FS เนี่ยเขาใช้ตัว BS เขานิยามใหม่เป็น Body Station นะครับ FS เขาไปใช้เป็นตัวย่ออย่างอื่นแล้วนะครับก็เลยซ้ำกันทีนี้เราก็พอทราบว่า Body Station เนี่ยตรงนี้259
360 460ภาพ panel ตรงนี้นะครับ detail 1อยู่ตรงนี้ครับจะสังเกตว่าในแมนนวลต่างๆเนี่ยจะพยายามทำให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจง่ายมองเห็นภาพง่ายรวดเร็วนะครับจะมีตัวหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีภาพประกอบแยกต่างหากแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เข้าใจได้ทันทีว่านี่คือ detail 1อยู่ตรงนี้นี่คือ detail 1ทางขวานี้เป็น detail 2ก็คืออยู่ตรงใกล้กับกระจกคอกพิทตรงนี้ทีนี้จะมีโน้ตอยู่นะครับนะอาจจะมีบริเวณว่าบริเวณตรงนี้สามารถซ่อมได้ปกติแล้วต้องตรวจนะครับแต่บริเวณที่ใกล้กับPitot-static นะครับ probe บริเวณนี้ข้างในนะครับมี internal structure แล้วก็มีการเชื่อมต่อของ probe ตรงนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับห้องนักบินตรงนี้มากๆนะครับเขาก็มีการแรงเงาไปแล้วก็มีการโน้ตว่าบริเวณนี้ห้ามซ่อมใดๆทั้งสิ้นตรวจสอบมาแล้วถ้าเกิดพบว่ามีสิ่งผิดปกติก็จะต้องแจ้งไปยัง manufacturer ทันทีนะครับเขาก็จะแจ้งเองว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรนะครับแบบนี้นะครับตัวอย่างก็เราไม่สามารถดำเนินการอะไรใดๆได้นะครับเพราะว่าเป็นบริเวณที่ห้ามเอาไว้และยังมีการอธิบายในเรื่องของการใช้ tool ด้วยนะครับว่า tool ต่างๆที่จะนำมาใช้เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับหนึ่งในแค่กลุ่มตัวอย่างว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ใดๆบ้างในการทำงานแล้วก็ซ่อมบริเวณนี้ถ้าเกิดมีไม่ครบหรือว่าใช้ tools ลักษณะอื่นนะครับนะครับก็ไม่ได้เป็นการห้ามแต่ว่าตรงนี้อย่างน้อยนะครับจะต้องมีถึงจะทำงานได้มีอีกอย่างหนึ่งครับน่าสนใจก็คือว่า missing fastener นะครับผมได้กล่าวไปถึงครั้งหนึ่งว่าการเกิดการขาดตัวของรีเวทเนื่องจากการขยับของพื้นผิวจะปีกหรือว่าจะเป็นฟิวสลาจเองก็ดีนะครับทำให้รีเวทเนี่ยมันหายไปมันขาดนะครับแล้วก็หลุดหายไปแล้วก็มีแต่รูเฉยๆนี่แหละครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสีหรืออะไรเนี่ยหุ้มเอาไว้เนี่ยก็อาจจะหลุดไปแล้วดังนั้นมันจะมีบริเวณที่ให้ตรวจสอบนะครับว่า missing fastener เนี่ยไม่ได้เพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่รับแรงมากๆแล้วก็สำคัญนะครับเช่นตัวอย่างภาพซ้ายมือนะครับเป็นภาพที่จะเป็นลักษณะของ rear spar ที่จะมี control surface ไปติดตั้งอยู่นะครับบริเวณพวกนี้ถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยฟาสเทนเนอร์หายไปต้องแก้ไขทันทีทันใดนะครับเครื่องบินจะกราวเลยห้ามใช้งานที่หางนะครับสเตบิไลเซอร์ด้วยเช่นกันแล้วก็วอร์ติคอลฟินด้วยเช่นกันนะครับการตรวจสอบพวกนี้บางทีพบเห็นได้ยากเพราะตัวมันเล็กมากจะต้องเดินไปนะครับข้างบนจะมีพื้นที่บริเวณที่อนุญาตให้เดินได้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ไม่สามารถไปเหยียบได้นะครับมันก็จะเกิดการบุบแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมาก็ต้องไปซ่อมกันอีกนะครับบริเวณพวกนี้เมื่อตรวจสอบแล้วต้องแก้ไขทันทีถ้าพบสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับในตอนนี้ครับผมก็ได้พูดถึงในเรื่องของตัวอย่างต่างๆนะครับของ Patching Practice แล้วก็ต่อเนื่องด้วย ATA Chapter 51ครับในเรื่องของ Standard Practice ในตอนต่อไปผมก็จะได้พูดถึง ATA Chapter ในกลุ่มของ Structural นะครับ Repair ก็คือ52นะครับเรื่องของ Door 53เรื่องของ Fuselage และ54เรื่องของ Nacelle และ Pylon ครับในตอนนี้ผมจึงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนอเรเตอร์และเจเนอเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิด

0: แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมต่อเข้าที่หัวจับรถเชื่อมหัวจับรถเชื่อมใช้จับรถเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่รถเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละไพเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากเนื้อละไพเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ

0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบานมันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
0: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valveนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งตอนนี้เราอยู่ในบทที่3นะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้พื้นฐานมานะครับหลายคนอาจจะแบบไฟแรงแล้วเฮ้ยทำไมไม่สร้างบ้านสักทีนะครับอ่ะบทนี้นะครับเรามาเริ่มต้นสร้างบ้านกันเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะสร้างบ้านแบบคอนเซปต์นะครับบ้านแบบนำเสนอโครงการแบบเป็นแบบเบื้องต้นนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราแบ่งเป็น2แบบนะในหลักสูตรนี้ของเรานะครับก็คือแบบคอนเซปต์นะแบบเป็นแมสโมเดลอะที่เราขึ้นล่างให้คนอื่นดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วก็สุดท้ายเราจะทำแบบละเอียดนะครับในบทนี้เราจะเน้นไปที่การทำคอนเซปต์นะครับง่ายๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับแล้วทุกคนทำได้แน่นอนนะครับเริ่มแรกนะครับเหมือนเดิมเลยอ่ะคลิกไอคอนนะครับ Sketch Up เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่เช่นเคยครับโอเคครับจากนั้นมานะครับเราก็เลือกเทมเพลตใช่ไหมทุกคนนะก็รูปหัวใจ in love ที่ simple template นะครับโอเคนะครับก็ในกรณีนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเทมเพลตก็ทำได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เทมเพลตเดิมของเราอยู่นะ simple นะครับก็ดับเบิลคลิกที่ simple เลยครับจากนั้นนะครับก็รอสักครู่หนึ่งก็จะเปิดโปรแกรม SketchUp เหมือนเดิมนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการเริ่มงานนะทุกคนอย่าลืมเซฟไฟล์ครับนะก็ไฟดับนะคอมพิวเตอร์เสียกระทันหันนะครับงานเข้าเลยนะก็เซฟไว้ก่อนครับแล้วก็ตั้งชื่อครับแล้วก็เซฟตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราครับอ่ะตั้งชื่อว่านะครับบ้านแล้วกันบ้านใหม่อ่ะบ้านใหม่ตั้งชื่อไฟล์ว่าบ้านใหม่สังเกตนะครับว่าเวลาเราตั้งชื่อแล้วนะครับไฟล์นี้ของเราเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับชื่อไฟล์บ้านใหม่อ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้หลักการที่เราสอนมานั่นแหละในบทที่แล้วนะครับเริ่มแรกเลยกด R สี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นพิมพ์เลยครับนะคลิกแล้วก็วางครับพิมพ์เลยนะ6.8นะครับอีกทีนะอ่านดูนะกด R สี่เหลี่ยมกดคีย์บอร์ดนะครับ R นะครับ R หรือสี่เหลี่ยมนะคลิกพิมพ์6.8 enter จากนั้นกดสเปซบาร์เรียบร้อยแล้วครับแต่คราวนี้นะครับเราจะถามว่าแล้วมัน 6.8 จริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่รู้ต้องวัดครับการวัดทำยังไงนะเราเรียนรู้ช่างนะครับเขียนแบบมาแล้ว dimension ครับ dimension อยู่ตรงไหนครับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับเนี่ยเลข3เนี่ยนะครับแล้วมีขีดคล้ายๆกับ dimension เนี่ยเหมือน AutoCAD เลยครับกดเลยนะตรงนี้ dimension คลิกที่ขอบ1ครั้งขอบนะครับลากออกไป6เมตรคลิกที่ขอบลากขึ้นก็ได้คลิกที่ขอบลากลงก็ได้คลิกที่ขอบลากข้างก็ได้นะครับเราสามารถที่จะลากนะครับได้หมดเลยนะครับตามต้องการครับหรือแม้แต่นะครับเราสามารถจะกดไดเมนชันคลิกที่ขอบ1ครั้งจากนั้นลากมาครับคลิกที่มิดพอยต์ครับสังเกตได้ตรงกลางเอ็ดนะครับเส้นตรงนี้มันจะมีมิดพอยต์อยู่คลิกลากมาแล้วก็เข้าใจไหมครับและนี่คือการวัดไดเมนชันครับง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆเลยนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องวัดไดเมนชันนะครับคำสั่งนี้เรียกว่าการใช้เทปวัดครับหรือตลับเมตรนะครับตรงนี้เรียกว่าเทปครับบริเวณนี้ข้างไดเมนชันเลยนะจะมีคำว่าเทปเมชเชอร์ทูนะครับเทปก็คือไอเทปวัดนี่แหละเมชเชอร์ก็คือการวัดนะครับเมชเชอร์นะครับแล้วก็ทูคือเครื่องมือก็คือเทปวัดนั่นแหละครับแต่อาจารย์ป้อมเรียกตลับเมตรนะเอาง่ายๆภาษาบ้านๆตลับเมตรอ่ะกดที่ตลับเมตรหรือเทปวัดนะครับนะกดคลิกนะครับช็อตคัทคือตัว T จากนั้นเอาเมาส์ครับไปวางไว้บนเส้นครับมันจะบอกเลยว่า on edge 8เมตรเห็นไหมครับ edge ก็คืออยู่บนเส้นนะกดตรงนี้นี่ครับ on edge 6เมตรนะครับตรงนี้ครับ on edge 6เมตรตรงนี้ครับเห็นไหม8เมตรต่อไปครับถ้าเราเอาไอ้ตัวเทปเนี่ยไปวางตรงเฟสมันจะบอกตารางเมตรเห็นไหมครับ48ตารางเมตรโอ้โหวัดได้หมดนะครับตารางเมตรก็วัดได้นะครับถ้าไปวัดที่มุมครับมันอ่านพิกัดนะ x y z end point และนี่คือเบสิกนะครับถ้ามีโอกาสนะจะมาสอนหลักสูตรเรื่องการนำไปวางผังโครงการแล้วก็นำไปต่อยอดนะ SketchUp เนี่ยมันทำได้เยอะมากนะวันนี้เรามาสอนเรื่องบ้านไงนะครับแต่จริงๆ SketchUp เนี่ยครอบจักรวาลนะ universal นะครับนะโอเคเราก็จบแล้วครับไดเมนชันเคลียร์ละ8คูณ6ถูกต้องครับลบทิ้งครับลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งครับเสร็จนะครับ
โอเคต่อไปครับ

พื้นอาคารเนี่ยนะครับเราจะให้ยกสูงนะครับก็จริงๆพื้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ายกเท่าไหร่นะจริงๆยกสูงยิ่งดีนะยกสูงก็เปลืองนะครับนะก็ดีแล้วเปลืองแล้วแต่เราจะเลือกนะก็ได้ปกติไม่ได้ดีกว่าเนาะปกติเราจะมีคานคอดินเนาะวางบนพื้นใช่ไหมครับก็คานคอดินสัก40เซนนะครับนะก็แล้วแต่เราอ่ะนะก็มันอยู่ที่สโลปด้วยหลายอย่างนะก็เอาอย่างงี้เอาง่ายๆดีกว่าลงตัวลงตัวขอยกขึ้นมาพื้น30เซนแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องการทำบันได2ขั้นพอดีอ่ะ15เซนนะครับก็จะยกพื้นขึ้นมา30เซนนะครับนะเอาง่ายๆนะครับยกสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะเขียนยากอ่ะกดพีวิทพูครับทุกคนต้องไปฝึกมาแล้วนะเรามาถึงบทที่3นะครับนะถ้าเราไม่กลับไปฝึกนะครับแล้วมาเรียนไม่จะไม่เข้าใจนะนั้นแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเรียนบทนี้ได้คล่องนะครับย้อนกลับไปดูบทที่2ก่อนสอนพื้นฐานมาแล้วนะครับอ่ะกดพีวิทพูครับคลิกที่เฟซครับดึงขึ้นเลยนะครับจากนั้นนะครับเราพิมพ์ความหนาเลยครับ 0.3 ครับแล้วก็ Enter เลยปึ๊บเรียบร้อยครับนะได้แล้ว 0.3 ครับนะอ่ะวัดที่เท่าไหร่จริงไหมกด T-Tape ครับจิ้มดูอ่ะ 0.3 โอเคนะครับโอเคต่อไปครับเราจะจากพื้นไปถึงท้องอาเสด้านบนนะหลังคาเนี่ยครับเอาง่ายผนังแล้วกันนะความสูงผนังแล้วกันตีง่ายๆนะครับผนังสูงสัก3เมตร50นะครับเราก็กดพีพุทพูต่อครับดึงขึ้นไปครับพิมพ์ 3.5 Enter นะครับจริงๆเราต้องพิมพ์หน่วย M นะแต่เนื่องจากเทมเพลตของเราเป็นหน่วยเมตรไงเราก็พิมพ์ 3.5 โปรแกรมมันก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่า 3.5 ก็คือ 3.5 เมตรนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับเอ๊ด้านนี้ผนังเท่าไหร่ครับกด T-tapeชี้ 22.8 30.4 48ความสูงเท่าไหร่ 3.8 6แล้วก็8อย่าลืมนะต้องเช็คตลอดเวลานะครับการพลาดนะครับโอเคเคลียร์นะครับเอาแล้วต่อไปครับเราจะทำบ้านทรงนอร์ดิกนะครับหลายคนตอนนี้กำลังนิยมนะนอร์ดิกนะถ้าเราเห็นบ้านถ้าเราวิ่งแถวรอบนอกบ้านคงมีกระตังหน่อยเขาจะเป็นทรงนอร์ดิกกันนะช่วงนี้นะครับอ่ะเราก็ตามกระแสหน่อยนะทรงนอร์ดิกนะครับจริงๆนอร์ดิกมันก็ทรงจวยแหละนะฮะแต่แค่ทำให้มันดูดีขึ้นเฉยๆนะครับอ่ะโอเคเราทำนอร์ดิกนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำสันหลังคาก่อนนะครับโดยการลากเส้นครับ L ดิสอนะคลิกตรงนี้ครับจุดแรกตรงนี้คือจุดมิดพอยต์แล้วก็ลากไปตามแนวนี้ครับห้ามคลิกค้างนะจากนั้นออกคำสั่ง M move ครับเร็วๆเลยนะเราไม่ต้องอะไรแล้วนะเราพื้นฐานมาแล้วนะครับ M move นะครับจับเลยตรงนี้นะจากนั้นนะครับเราก็ยกขึ้นครับตามแนวแกนน้ำเงินนะครับถ้าต้องการล็อกแกนน้ำเงินครับให้เรากดคีย์บอร์ดขึ้นลูกศรขึ้นนะครับมันก็ล็อกแกนน้ำเงินแล้วนะครับโอเคเราลองยกขึ้นไป3เมตรครับ3เมตร3นะครับแล้วก็กด Enter ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะเราดูอีกรอบนะอันดูนะคลิกอันดูกด L ดิสอนะครับคลิกลากนะครับกด M move M นะครับช็อตคัทนะครับจากนั้นคลิกที่เส้นนะจึ๊บนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะแกนน้ำเงินนะครับถ้าใครล็อกแกนไม่เจอหาแกนไม่เจอก็ล็อกแกนกดคีย์บอร์ดขึ้นครับจากนั้นพิมพ์3ครับแล้วก็ Enter ครับกดสเปซบาร์ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้หลังคาขึ้นมาแบบนี้ครับอย่างง่ายได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราได้หลังคาง่ายมากนะอีซี่มากๆนะครับต่อไปครับต่อไปคำถามคือแล้วหลังคาเนี้ยมันมีสโลปเท่าไหร่ครับไม่สโลปดีกว่าเรียกว่าองศาดีกว่านะครับตรงนี้สำคัญนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้กระเบื้องอะไรเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันก็มีผลต่อสโลปหลังคานะครับนั่นเองเนี่ยการที่เราจะออกแบบตรงนี้นะครับเราต้องดูนะครับเอาละสมมตินะครับเราอยากเช็คดูนะว่าองศาเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าให้เราใช้คำสั่งที่เรียกว่าครึ่งวงกลมครับอยู่บริเวณนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียก protector นะครับคนไทยนี่อาจจะมอง protector ก็คือเป็นไม้สีขาวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไอ้ protector ฝรั่งก็คือครึ่งวงกลมด้วยนะครับอันเดียวกันแต่คนไทยเรียกครึ่งวงกลมอ่ะเราเรียกครึ่งวงกลมก็ได้กดครึ่งวงกลมครับปึ๊บมันก็จะมีจานขึ้นมานะครับช็อตคัทไม่มีนะคำสั่งนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะล็อกแกนการหมุนครับในการวัดองศาครับให้เรากดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อเอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะครับ
วางไว้เฉยอย่าเพิ่งกดคลิกนะครับให้เรากดคีย์บอร์ดดูซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินให้เนยทุกคนลองดูครับว่าจะใช้แกนอะไรครับเดาเองครับเขียวถูกไหมนะครับอ่ะเมื่อได้เขียวแล้วนะครับคลิก1ครั้งครั้งที่1ลากไปตามแนวนี้ครับคลิกครั้งที่2จากนั้นยกขึ้นครับช้าๆแล้วก็มาวัดมุมเลยครับตรงนี้ครับคำตอบคือ45องศานะครับก็จบละนะครับง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับสมมุติเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันมาเป็น35องศาทำยังไงถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้มันมา35องศาทำยังไงนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากๆครับเราต้องใช้คำสั่งนะครับคล้ายๆโปรเทคเตอร์นี่แหละแต่เป็นคำสั่งที่เรียกว่าหมุนครับโรเตทนะครับอ่ะเรามาดูกันนะคำสั่งไม่ยากครับสิครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีครับเราดูวัดอีกทีกันลองเทสดูอีกทีนะกดวัดนะครับอีกทีนะกดโปรเทคเตอร์นะครับวางตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวครับคลิกแล้วยกขึ้นครับแบบนี้เห็นไหมครับ45องศาละโอเคต่อไปครับเราจะมาทำนะครับองศาเอาละเดี๋ยวผมจะเอาหลังคาลงมาก่อนอันดูก่อนดูหลักการครับคราวนี้นะครับนะผมจะหมุนเอานะครับหมุนเอาวิธีการแบบนี้ครับดูนะผมจะกดที่เส้นนี้ก่อน select ก่อนนะครับ select เส้นนี้ก่อนนะ select ก่อนนะครับเส้นนี้จากนั้นทำยังไงต่อครับทุกคนดูนะจากนั้นออกคำสั่งครับโปรเจคเตอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่โปรเจคเตอร์แล้วเพราะว่าเราต้องวัดใช่ไหมไม่ใช่วัดนะครับไปที่คำสั่งที่เรียกว่านะครับ rotate คำสั่ง rotate อยู่ตรงไหนครับทุกคนลองเดาอะเดาครับนะคำสั่ง rotate นะครับก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับเป็นนะครับ2ตัวชนกันนะ rotate อ่ะดูสเต็ปครับกดเส้นจากนั้นกดคำสั่ง rotate มีแกนมาแล้วครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับล็อกแกนเขียวครับด้านซ้ายนะครับจากนั้นนะครับเอาเมาส์ครับคลิกตรงนี้ครับ1ครั้งครับจากนั้นคลิกตรงนี้ต่อครับคล้ายๆกับตัวนะครับโปรเจคเตอร์เลยครับคลิกแล้วคราวนี้หมุนขึ้นครับเห็นไหมหมุนขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราต้องการcopy ถูกไหมครับเราไม่ต้องการหมุนเอาเส้นนี้ไปถูกไหมครับให้เรากด control 1ครั้ง copy ครับจากนั้นพิมพ์องศาเลยครับสมมุติเราต้องการ35องศาให้พิมพ์ครับ35แล้ว enter แล้วเราก็ลากเส้นครับขึ้นไปตัดตรงนี้ครับแกนน้ำเงินครับแล้วลบตรงนี้ทิ้งไปครับเราก็จะได้ทรงจั่วขึ้นมาครับเดี๋ยวเราลองทำซ้ำอีกครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเลือกเส้นก่อนจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่ตัว rotate นะครับ rotate สังเกต rotate เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัว r นะแต่ตัว r เนี่ยมันโดนยึดไปแล้วนะครับนะสี่เหลี่ยม rectangle ยึดไปแล้วให้เรากดตัว q แทนครับตัว q นะช็อตคัทก็ตัว q ครับ q rotate นะครับนะตัว q โอเคจากนั้นล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินกดทางซ้ายครับจากนั้นคลิกเลยครับจึ๊บครั้งที่1ครั้งที่2ยกขึ้นจากนั้นกดคอนโทรลครับ35องศา enter แล้วก็ลากเส้นครับเรียบร้อยเลยนะง่ายๆเลยครับเสร็จเลยแค่นี้แล้วครับได้ละแล้วก็ลบเส้นทิ้งไปครับจากนั้นเราก็ลากเส้นนี้มาครับปึ๊บเลยนะครับเมื่อลากเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้จั่วขึ้นมาแบบนี้เลยครับง่ายดายมากครับแต่จริงๆแล้วทำแบบนี้ครับโรเทตเนี่ยนะครับมันก็ยากเกินไปคือผมกำลังสอนว่าเราต้องการใช้โปรเทคเตอร์ได้แล้วก็โรเทตก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วหลักการที่ถูกต้องคือทำแบบนี้ครับถ้าต้องการองศาเป๊ะๆครับลบไปก่อนนะอย่างลบอีเรเซอร์นะครับมาดูหลักการนะครับเริ่มแรกทำแบบนี้ครับถ้าเราแบบเริ่มเลยนะใช้คำสั่งนะครับโปรเทคเตอร์คลิกจากนั้นพิมพ์เลยครับ35นะครับ enterนี่นะครับคือหลักการของเราง่ายๆแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ลากเส้นตรงนี้คือในกรณีที่ต้องการลากเส้นเป๊ะๆนะครับนี่ลากเส้นตรงนี้ขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยจากนั้นออกคำสั่งครับ move ครับ

จับเส้นตรงนี้ครับเนี่ยจับเส้นตรงนี้ครับลากขึ้นมาครับจากนั้นล็อกแกนน้ำเงินครับแล้วมาสแนปกับเส้นนี้ครับนึกออกไหมครับทุกคนแต่ปัญหาคือเราต้องลากนะครับโดยการสแนปจากมุมนี้กดเส้นก่อนนะแล้วก็ M move จับเส้นก่อนนะครับจากนั้นยกขึ้นครับแล้วก็สแนปเข้าใจไหมครับทุกคนเก็ตไหมและตรงนี้แหละครับเราจะได้ทรงหลังคาที่สโลปพอดีเป๊ะเลยไม่ได้แบบว่าไม่ตรงครับและตอนนี้คือ35องศาเป๊ะเลยนะครับอ่ะลบออกไปครับเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาทำในส่วนที่เป็นนอร์ดิกด้านหน้านี้นะครับเป็นนอร์ดิกเราจะต้องการที่จะเป็นทำร่องตรงนี้เข้าไปครับนอร์ดิกนะครับร่องตรงนี้ซึ่งร่องตรงนี้นะครับมันต้องออฟเซตมาจากขอบนะครับทั้งหมดเลยซึ่งในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเราจะเรียกคำสั่งนี้ว่า offset นะครับ offset ซึ่งทุกคนถ้าใครเขียน AutoCAD ก็จะรู้เนาะว่าแผนแบบจะมีคำว่า offset อยู่ offset ก็ง่ายมากครับคำสั่งก็คือนะครับอยู่บริเวณนี้ครับ offset นะ O F F S E T นะครับช็อตคัทคือตัว O ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าตัว O เนี่ยโดน orbit ยึดไปแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยช็อตคัทมาตัว F Finland นะครับกด offset หรือตัว F นะครับตัว Fนี่ครับตัว F นะ F นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ face นะครับคลิกที่ face นะครับเนี่ย face ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยให้เราคลิกที่ face คลิก1ครั้งครับแล้วปล่อยมือนะแล้วลากเข้ามาครับเหมือนทั่วไปนะจากนั้นพิมพ์เลยครับเราต้องการให้มันเข้ามานะครับมีระยะนะครับ40เซน 0.4 แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยเลยลองดูอีกทีนะกด offset หรือตัว F ครับคลิก1ทีดึงลงมาพิมพ์ 0.4 แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยครับได้แล้วอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เรา offset ไว้แล้ว 0.4 โปรแกรม SketchUp ครับไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ใหม่นะถ้าเราพิมพ์ไปแล้ว 0.4 ครับแค่เรากด offset ครับแล้วคลิก2ทีครับมันจะออฟเซตเท่ากับระยะก่อนหน้านี้ทันทีครับและนี่คือเบสิกนะครับง่ายๆครับเสร็จแล้วครับจำให้ดีนะครับว่าถ้าเรามีสี่เหลี่ยมหลายอันครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ออฟเซตนะครับแบบนี้นะครับตัวต่อไปครับเราจำไม่ได้ใช่ไหมออฟเซตเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้อย่าสนใจครับแค่ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับก็จะได้ทันทีครับนะครับอันนี้คือเบสิกนะครับถ้าไปดูใน YouTube นะไม่ค่อยมีใครสอนนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับแล้วกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับกดตัว P หรือพุทพูครับดันเข้าไป50เซนครับไอ้ตรงนี้ออฟเซต40นะแต่ตรงนี้ดันเข้า50นะครับจริงๆก็แล้วแต่พวกเราแล้วกันตามสบายนะดีไซน์นะมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราอ่ะดันเข้าไป50เซนครับคลิกแล้วก็ดันเข้าไปครับพิมพ์ 0.5 แล้วก็ Enter ครับกดสเปซบ้างทันทีเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันครับเรากด P พุทพูแล้วก็ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกคืออะไรก็เราพุทพูมาแล้วไงค่า 0.5 จำได้ไหมครับดังนั้นเองถ้าต้องการพุทพูค่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องดันใหม่ครับให้เรากด P พุทพูจากนั้นคลิก2ทีครับเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ก็เสร็จแล้วครับได้นอร์ดิกแล้วมาดูเหตุผลนะทำไมต้องกดดับเบิลคลิกครับถ้าเรามีสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหลายอันนะครับแล้วเราก็พุทพูไว้แล้วครับเพียงแค่ดับเบิลคลิกครับเราก็จะได้ความสูงเท่ากันครับหรือถ้าเราดึงขึ้นมาแบบนี้ครับแบบนี้เราต้องการให้ชิ้นงานตรงนี้พุทพูขึ้นมาเท่าตรงนี้ครับเราคลิกแบบนี้ครับแล้วมาสแนปตรงนี้เห็นไหมครับสแนปดึงตัวนี้มาสแนปดึงตัวนี้มาสแนปดึงตัวนี้มาสแนปผมดึงตัวนี้ขึ้นมานิดนึงครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับดับเบิลคลิกแค่นี้แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับโอเคนี่คือเบสิกนะครับที่เราใช้งานนะครับครอบทั้งหมดครับคลิกขวา erase ครับต่อไปครับบริเวณนี้นะครับจะไม่มีพื้นนะครับแต่เราจะมีบันไดครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องกำหนดระยะของบันไดก่อนนะครับในกรณีเนี้ยผมอยากให้มีบันไดยาวมาตรงนี้ครับ2เมตรนะบันไดตรงนี้2เมตรนะครับทุกคนดูให้ดีนะและบริเวณนี้ครับเราจะมีประตูเข้าเลยนะครับประตูเข้าอยู่ตรงกลางนี้และบริเวณนี้

บันไดนะครับอ่ะทำยังไงครับเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องโปรเจกต์ระยะมาก่อนนะครับตรงนี้ครับนะเนี่ยตรงนี้ครับระยะซึ่งปกติแล้วนะครับการโปรเจกต์ระยะเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักการดึงเอ็นใช่ไหมหรือดีดเต้าหน้างาน

0: เส้นป่าตรงนี้คือเส้นไกด์ครับแต่ถ้าเราอยากวัดอย่างเดียวครับ
1: แล้วกดคอนโทรลเส้นป่าหายไปกดคอนโทรล1ครั้งเส้นป่ากลับมาคอนโทรลคอนโทรลเอาละมีเส้นไกด์แล้วครับเราก็มาวัดระยะเลยนะครับ
0: ก็เริ่มแรกเลยผมจะดับมันคลิกตรงนี้ก่อนคลิก2ทีตรงนี้ครับ1 2มันจะลากเส้นไกด์ผ่านตรงนี้แนวนี้ครับแนวนี้เห็นไหมคลิก2ทีจากนั้นครับผมจะลากคลิกตรงนี้ครับแล้วลากกลับไปตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ระยะ2เมตรครับพิมพ์2แล้ว Enter มันก็จะมีแนวตรงนี้2เมตรอ่ะวัดดูก็ได้ครับ Dimension ครับกด Dimension คลิกคือไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราต้องสร้างเฟซขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับนี่คือเฟซนะครับเอาละผมจะต้องทำยังไงครับผมก็ต้องลากเส้นเส้นนี้ครับ1เส้นครับเส้นแรกนะจากนั้นลากเส้นตรงนี้ต่อ1เส้นครับ L ที่2ครับลากเส้นนี้ครับตัดตรงนี้ครับ intersect ลงมาตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดเฟซบริเวณนี้ครับขึ้นมาถูกไหมครับเราแบ่งเฟซละจำได้ไหมเราเรียน surface modeling มาแล้วนะครับถ้ากลับไปดูบทนะครับต้นๆนั้นจะเข้าใจนะถ้าใครมาดูบทนี้เลยไม่เข้าใจเนี่ยไปดูบทต้นๆนะครับอธิบายไว้แล้วนะครับแบ่งปุ๊บได้ละจากนั้นกด pivot pool ครับนะครับดันเข้าไปครับเรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นเส้นแปลกปลอมตรงนี้ครับแล้วก็ลบทิ้งซะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับกดอย่างลบ eraser แล้วก็ลบทิ้งไปครับเรียบร้อยแล้วเสร็จครับเราจะแบ่งเส้นตรงนี้ครับดีสอครับแบ่งเส้นตรงนี้ครับกึ่งกลางครับนี่ครับปั๊บเข้าไปให้นะครับเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ครับคิดไปคิดมาแล้วสมมุตินะปรากฏว่าแบ่งกึ่งกลางปุ๊บบันไดตรงนี้เราขาดอยากจะเพิ่มบันไดมาชนตรงนี้ทำได้ไหมคำตอบทำได้นะครับเราก็แค่กด pivot pull ถูกไหมดึงมาชนตรงนี้ถูกไหมครับทุกคนเก็ตไหมเนาะเนี่ยแหละความง่ายครับของการดีไซน์ด้วย 3D โมเดลนะครับนะเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็มันดูง่ายกว่านะครับนั้นการออกแบบเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำว่าขึ้นโมเดลนะครับถ้าขึ้นแคปเนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่ามันขึ้นทีละด้านนะครับนะโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อนะต่อไปครับเราจะวางประตูเข้าครับประตูเข้านะครับเราจะวางไว้ตรงกลางพอดีและประตูเข้าเนี่ยมีช่องเปิดประตูนะครับสูง2เมตรแล้วก็กว้าง1เมตรนะครับช่องเปิดประตูนะครับเรามาดูกันว่าทำยังไงจะให้ประตูอยู่ตรงกลางพอดีครับในขั้นเบสิกนะลบเส้นไกด์ทิ้งก่อนนะครับยังลบจริงครับเอาละวิธีการก็คือว่าเราดึงเส้นไกด์มาก่อนครับ T tape ครับดึงแต่ขอบนี้นะจากนั้นเอาปลายของตัวเทปนะครับตลับเมตรเนี่ยมาชี้ที่ตรงเซนเตอร์ตรงบันไดตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยขอบตรงนี้ครับจะมีเซนเตอร์อยู่เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเซนเตอร์นะครับเราก็เอามาแปะตรงนี้ปุ๊บนะครับเรียบร้อยละจากนั้นนะครับไม่ใช่เซนเตอร์แล้วประตูของเราครับมันจะเนื่องจากว่าประตูของเราเนี่ยมันมีขนาด1เมตรใช่ไหมก็ข้างนี้ครับครึ่งหนึ่งก็คือ 0.5 ดึงเทปมา 0.5 นะครับตรงนี้ครับ 0.5 ครับเรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วจากนั้นตรงนี้ครับดึงขึ้นไปครับ2เมตรครับ2แล้วก็ Enter ครับเรียบร้อยครับเราก็จะมีช่องนะครับเส้นไกด์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้อันนี้1เมตรอันเนี้ยนะครับเนี่ย2เมตรครับนะครับง่ายเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็กดสี่เหลี่ยมครับ R สี่เหลี่ยมครับคลิกนะแล้วก็ลากลงมานะครับแปะก็จะได้เฟซตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นประตูเห็นไหมครับทุกคนโอเคครับง่ายเลยครับตอนนี้ผมก็จะลบเส้นอื่นที่ไม่ต้องการทิ้งแล้วเราก็เหลือแต่ตรงนี้ประตูครับเห็นไหมครับว่าหลักการ surface modeling เนี่ยนะครับโอ้โหมันง่ายมากนั้นเองเนี่ยน้องๆทุกคนฝึกเลยครับหากินได้นะไปหาผู้รับเหมานะหรือให้อาจารย์หางานให้นะครับจากนั้นมาก็รับจ้างสร้างโมเดลนะครับ500,000 บาท 3,000 4,000 เนี่ยหาได้นะครับนะเรียนหลักสูตรนี้จบนะครับ10ตอนเนี่ยเอาไปต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะยาวๆนะครับนะตอนนี้เรายังอยู่แค่บทที่3นะครับเอาละนะครับต่อไปครับเราจะมาทำวงกบนะครับมาทำวงกบตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นวงกบวงกบนะครับมันก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเป็น PVC นะเป็นไม้นะครับไม้แท้ไม้เทียมก็ว่าไปนะก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันแต่นี้อาจารย์ป้อมจะกะไว้แค่

2นิ้วนะครับหรือ5เซนเอาละนะครับทำยังไงครับดูนะหลักการก็คือว่าเรากดออฟเซตครับแต่เราต้องเลือกเส้นก่อนไงเลือกเส้นก่อนแต่ตอนนี้ครับสังเกตข้อเสียของสกิลับอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราคลิกนะครับแล้วไปคลิกอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะลืมตัวเก่าทิ้งไปครับสเกตอัพครับเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยเราจะเลือกเส้น3เส้นนี้เพื่อออฟเซตได้ยังไงครับมันก็เลยมีคำสั่งที่เรียกว่า multiple select ครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรากดเส้นตัวแรกครับจากนั้นชิปค้างไว้ดูให้ดีนะชิปค้างไว้นะครับมันจะมีลูกศรบวกลบนะครับให้เรากดครับจึ๊บจึ๊บเห็นไหมครับมันจะได้เส้น3อันพร้อมกันครับแต่ถ้าเรากดเกินล่ะอย่างเช่นเรากดเส้นนี้เกินพลาดนะมากดเส้นนี้เกินทำยังไงวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรานะครับชิปค้างไว้แล้วกดตัวเก่าครับที่เราไม่ต้องการทิ้งกดตัวนี้ทิ้งไปกดตัวนี้ทิ้งไปเห็นไหมครับกดเพิ่มมานะครับได้เลยครับทันทีง่ายดายมากนะครับเห็นไหมครับนี่คือ multiple select นะครับแต่มันมีอีกวิธีนึงคือกดคอนโทรลค้างคอนโทรลค้างเนี่ยมันบวกอย่างเดียวไอ้บวกอย่างเดียวเนี่ยครับมันคืออะไรมันคือมันออกไม่ได้อะคือกดซ้ำปุ๊บมันออกไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเลือกคอนโทรลหรือจะเลือกชิปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนครับบางครั้งก็คอนโทรลบางครั้งก็ชิปปกติอาจารย์ป้อมใช้ชิปนะอ่ะชิปค้างเลือก1 2 3คลิกเกินคลิก3ครับจากนั้นกด F offset ครับได้3เส้นแล้วนะกด F offset ดึงครับพิมพ์ครับ5 cm แล้วก็ enter ครับเอ๊ะทำไมพิมพ์5 cm เพราะว่าถ้าเราพิมพ์ 0.05 มันยากให้เราพิมพ์5ตามด้วยหน่วย cm ได้เลย cm คือเซนติเมตรบางคนเขาจะผิดนะเพราะพิมพ์ 0.05 ไม่ต้องนะครับถ้าเราจำยากให้พิมพ์5 cm นะครับถ้าเป็น5มิลก็พิมพ์5 mm เอาง่ายๆทุกคนลองดู1มิลเป็นกี่เมตรถ้าใครแบบไม่แม่นนี่งานเข้าถูกไหมครับไม่ต้องพิมพ์นะครับ1เมตรถ้าเป็น 0.0001 งงนะให้เราพิมพ์1 mm enter เอาอีกครั้งนะถ้าเราพูดถึง2มิลลิเมตรให้เราพิมพ์2 mm ถ้าพูดถึง2เซนติเมตรให้พิมพ์2 cm นะครับถ้าพูดถึง5เมตรก็พิมพ์5 mm แต่ m ไม่ต้องเติมนะเพราะว่า m มันคือหน่วยเทมเพลตอยู่แล้วนะครับนะอ่ะนิ้วทำยังไงครับนิ้วคือหน่วยนี้ครับ1นิ้วนี่ครับฟันหนูอย่างนี้ครับพิมพ์ระยะ1นิ้วถ้าเป็น1ฟุตทำยังไงครับ1ฟุตดังนั้นนะครับโยนเครื่องคิดเลขทิ้งไปได้เลยนะครับ SketchUp ไม่ต้องแปลงหน่วยครับอ่ะโอเคเรามาต่อครับจากนั้นนะครับเราจะพุทธภูเข้าไปครับ5เซนนะครับพิมพ์เลยครับ5 cm แล้วก็ enter นะเราก็จะได้บานประตูแล้วก็วงกบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับเสร็จละนะครับในกรณีนี้ลูกบิดยังไม่ใส่นะเพราะว่ามันจะซับซ้อนเกินไปนะครับถ้าเราเขียนลูกบิดเนี่ยลูกทรงเนี่ยมันเป็นอะไรลูกทรงแบบฟรีฟอร์มอ่ะซึ่งในขั้นตอนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเรียนฟรีฟอร์มเขียนลูกบิดเนี่ยคงใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะครับในการเขียนเพราะว่าสเก็ตอัพเนี่ยการเขียนฟรีฟอร์มเนี่ยต้องมีความเข้าใจขั้นสูงนะครับอ่านลูกบิดเนี่ยโหลดเอาเดี๋ยวโหลดเอาครับไม่ต้องมาเขียนเองบางอย่างเนี่ยมันมีที่โหลดให้นะครับเดี๋ยวจะมีการเรียนรู้วิธีการโหลดนะครับเอาละต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างในส่วนที่เป็นเฟรมตรงนี้ครับ Window Bay ตรงนี้เอาละครับเราจะลากเส้นก่อนดูนะ L ดินสอลากเส้นตรงนี้ครับปั๊บออกแบบเองนะตรงนี้ครับลากลงมาตัดตรงนี้นอดิกต่อไปครับลากเส้นตัดตรงนี้ครับกึ่งกลางเนี่ย Midpoint ตรงนี้นะครับจากนั้นลากเส้นตรงนี้ขึ้นไปครับตรงนี้แหละครับแบบนี้แหละนะเนี่ยนี่คือ window bay นะครับตรงนี้นะจะใช้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับแล้วเป็นกระจกนะครับต่อไปครับไอ้ตรงเฟรมตรงนี้จะประมาณ5เซนแต่ความจริงไม่5เซนนะมันอยู่ที่ยี่ห้ออยู่ที่หลายอย่างนะครับอ่ะเราจำลองว่า5เซนก่อนเพราะเป็นคอนเซปต์ไงกด F ครับจากนั้นคลิกรัวๆได้เลยนะ2ทีลืมไปนะครับเพราะว่าสังเกตนะถ้าผมคลิกรัวๆแล้วเนี่ยมันออฟเฟคก็5เซนก็จริงนะแต่ปรากฏว่ามันเอาออกข้างนอกนั่นก็เพราะว่าเราออฟเฟคข้างนอกนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องมาเริ่มตัวใหม่ครับโดยการคลิกแล้วดันเข้าก่อนพิมพ์5 cm คือ5เซนติเมตรเท่ากันก็จริงนะครับแต่มันมี2ส่วนได้ด้านในด้านนอกนะครับเอาละในกรณีนี้มันคือด้านในเราออฟเฟคด้านในแล้วนะครับจากนั้นมาก็
กด offset ครับตัว F ครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะครับหลายคนนะครับคลิกแต่ละตัวพร้อมกันนะทีละตัวนะครับเหนื่อยเสียเวลานะครับจากนั้นพิวต์พูครับ5เซนเหมือนกันครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะครับคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกโอ้โหครับง่ายไหมครับเนี่ยสกิลอัพครับไม่ยากเลยนะนะครับเอาละเสร็จแล้วครับตรงนี้เราก็จะได้นะในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างนะครับวิดีโอเบย์ฝั่งนี้ครับต่อไปอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับไม่มีประตูนะอีกฝั่งนึงครับปิดตายนะครับปิดตายดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าต่าง2บานแล้วกันนะครับวิธีการนะครับก็คือกด T-tape นะครับ T-tape นะครับจากนั้นดึงขึ้นครับนี่ดึงขึ้น T-tape นะครับก็หน้าต่างสูงจากพื้นนะครับ Let's say คือประมาณแล้วกันนะ1เมตรนะครับ1เมตรนะอยู่ที่90เซนหรือ1เมตรก็นะครับตรงนี้นี่1เมตรนะจากนั้นนะครับหน้าต่างของเราตรงนี้ครับจะสูงเมตร50ดึงขึ้นไปครับ 1.5 อันนี้1เมตรนะอันนี้ 1.5 นะครับแล้วก็ห่างจากขอบนี้1เมตรจากนั้นนะครับตัวหน้าต่างเองกว้าง1เมตรครับเรียบร้อยครับได้แล้วนะฝั่งนี้ก็ห่าง1เมตรเหมือนกันครับ1เมตรตามนี้นะครับวัดระยะก่อนทดลองดูนี่เท่าไหร่เช็คดูไดเมนชันนะ1เมตรโอเคตรงนี้ล่ะ1เมตรโอเคตรงนี้1เมตรแล้วตรงนี้ก็1อยู่5เมตรโอเคครับเราก็ได้ละจากนั้นกด R นะครับคลิกตรงนี้ครับมุมนี้ลากมาตรงนี้ครับก็จะได้ครับแต่อย่างนี้มันธรรมดาไปมันต้องมีลูกเล่นนิดนึงครับเราทำด้านบนโค้งครับกดวงกลมครับตัว C ครับ C circleนะครับจากนั้นกดตรงกลางตรงนี้ครับ1ครั้งครับแล้วลากออกมาครับแล้วมาสแนปที่ขอบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นกดยังลบอีเลเซอร์ครับลบขอบด้านนี้ออกไปครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะ Easy and Fun ครับต่อไปคลิก2ที1 2คือถ้าเราอยากมูฟนะครับคือการกด1 2ชิปค้างไว้จากนั้นกด1 2นะครับจากนั้นออกคำสั่ง M move นะครับ M move จับตรงนี้มุมนี้นะครับลากมาวางตรงนี้ในขณะลากมาครับลากนี่คือห้ามคลิกค้างนะกดคอนโทรล1ที copy ถูกไหมครับเราเรียนแล้วเนาะยกวางตรงนี้ครับปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับนะง่ายมากๆเลยครับจากนั้นลากเส้นตัดตรงนี้ครับลากเส้นตัดตรงนี้ครับต่อไปครับออฟเซตเลยดับเบิลคลิกครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2จากนั้นพีพุทพูครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2เพราะว่ามันจำค่าได้ใช่ไหมเอาอย่างลบมาลบครับเส้นไกด์แล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับกับประตูเข้าบ้านมาแล้วนะครับและนี่คือเบสิกนะครับนะในการสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาต่อนะในบทนะครับต่อไปนะก็เป็นบ้านหลังนี้แหละนะครับนะเพราะว่าการเขียนบ้านเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างข้างซ้ายและข้างขวารวมถึงการใส่แมทเทียลนะครับนะพวกกระจกนะครับนะไอ้พวกไม้ฝานะครับหรือพวกกระเบื้องปูพื้นต่างๆนะครับรวมถึงบันไดด้วยขั้นบันไดต้องสร้างด้วยนะครับก็เห็นไหมครับทุกคนไม่ยากนะนี่เราเรียนมันนิดเดียวเองนะครับก็เกือบสร้างบ้านได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวหวังว่าทุกคนจะติดตามในบทต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นเนี่ยนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทั้งด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับเขยื้อนแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะครับนะลักษณะผ้าคลุมเบาะพอคลุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคลุมเบาะคลุมพวงมาลัยแล้วก็คลุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคลุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับนะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟ
นะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1ฮะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะนั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะนะเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนนะ

ณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนดให้เป็นฟุตบอลนะครับนะให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น DCV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็น
แรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่าโวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะฮะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้ตายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากําลังนะครับวิทยาลัยการชีพนวินทราชูทิศนะครับสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับใน EP ที่4ที่เราเรียนรู้ในส่วนของงานเดินระบบสานท่อสานทำความเย็นนะครับสําหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่5นะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทําระบบสุญญากาศนะครับที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าการทําเวคัมระบบโดยมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับนักเรียนตัวแรกนะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนรู้ไปนะครับในส่วนของอะไรครับจําได้ไหมครับนักเรียนน่าจะจําได้นะครับในส่วนของเกจ